ี้เกี่ยวกับอะไรคะเกี่ยวกับรูปบ้านแล้วนักเรียนปลายทางเหรอคะนักเรียนคิดว่าวิดีโอนี้เกี่ยวกับอะไรคะเกี่ยวกับบ้านนั่นเองค่ะแล้วถ้าในชีวิตจริงของนักเรียนครอบครัวนักเรียนต้องการจะสร้างบ้านหลังใหม่ตามแบบจำลองที่ทุกคนช่วยกันคิดแล้วให้นักเรียนช่วยเขียนภาพด้านหน้าภาพด้านข้างและภาพด้านบนของแบบจำลองบ้านเพื่อนำไปคุยกับสถาปนิกที่รับออกแบบบ้านนักเรียนจะสามารถเขียนออกมาได้ไหมคะหากนักเรียนเขียนออกมาได้นักเรียนสังเกตภาพบนกระดานเลยภาพนี้เกี่ยวกับอะไรคะบ้านหากคุณครูต้องการให้นักเรียนเขียนภาพด้านหน้าภาพด้านข้างและภาพด้านบนของแบบบ้านนี้นักเรียนสามารถเขียนได้ไหมคะหากนักเรียนเขียนได้นักเรียนเขียนลงไปในสมุดเลยค่ะรวมทั้งนักเรียนปลายทางด้วยแล้วเราจะมาตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบกันค่ะนักเรียนสามารถเขียนลงไปในกระดาษได้เลยนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเองค่ะ

0: นักเรียนได้คำตอบยังคะภาพด้านหน้าเราจะได้ในส่วนของหลังคาเป็นรูปอะไรคะในส่วนของหลังคาได้เป็นรูปอะไรคะภาพด้านหน้าได้เป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วตัวบ้านล่ะคะนักเรียนได้เป็นรูปอะไรคะสี่เหลี่ยมนั่นเองค่ะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนได้เป็นยังไงคะเรามาดูกันต่อเลยค่ะซึ่งวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนทำใบกิจกรรม4ค่ะบ้านของเราตอนนี้นักเรียนต้นทางเองคุณครูได้แจกใบกิจกรรมให้กับนักเรียนแล้วสำหรับนักเรียนปลายทางคุณครูปลายทางสามารถแจกใบกิจกรรมให้กับนักเรียนได้เลยนะคะเมื่อคุณครูแจกใบกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณครูขอให้นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น6กลุ่มกลุ่มละเท่าๆกันค่ะซึ่งตอนนี้เองนักเรียนทางได้แบ่งกลุ่มเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับนักเรียนปลายทางฝากคุณครูปลายทางให้นักเรียนแบ่งกลุ่มได้เลยนะคะหากนักเรียนแบ่งกลุ่มเสร็จเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนแต่ละคนช่วยกันระดมความคิดเพื่อสร้างแบบจำลองบ้านจากรูปเรขาคณิต3มิติค่ะซึ่งในชั่วโมงที่ผ่านมาคุณครูให้นักเรียนเตรียมอะไรมาคะรูปเรขาคณิต3มิติซึ่งรูปเรขาคณิต3มิตินี้ได้มาจากรูปคลี่นั่นเองค่ะหรือรูปคลี่ของรูปเรขาคณิต3มิติตอนนี้นักเรียนต้นทางเองคุณครูเห็นแล้วว่านักเรียนได้เตรียมรูปเรขาคณิต3มิติมาแล้วแล้วนักเรียนปลายทางเองคุณครูก็เชื่อว่านักเรียนได้ทำการบ้านมาแล้วอย่างแน่นอนค่ะเรามาดูกันว่ารูปคลี่ที่คุณครูเตรียมมาเป็นรูปคลี่ของรูปเรขาคณิต3มิติชนิดใดคะปริซึม3เหลี่ยมเรามาดูกันต่อเลยนะคะแล้วรูปเรขาคณิตชิ้นต่อมารูปคลี่ของรูปเรขาคณิตชิ้นต่อมาที่คุณครูเตรียมมาคืออะไรคะปริซึม6เหลี่ยมถูกต้องค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะแล้วรูปคลี่ของรูปเรขาคณิต3มิติชิ้นนี้คืออะไรคะคืออะไรคะพีระมิดฐาน3เหลี่ยมนั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อชิ้นต่อมาเลยค่ะรูปคลี่ของรูปเรขาคณิต3มิตินี้คืออะไรคะ
1: สี่เหลี่ยม
0: คืออะไรคะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อนะคะอันนี้ครูเชื่อว่านักเรียนทุกคนทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเองนักเรียนตอบได้อย่างแน่นอนค่ะรูปคลี่ของรูปเรขาคณิต3มิติชิ้นนี้เป็นรูปคลี่ของอะไรคะของทรงกระบอกนั่นเองค่ะและชิ้นสุดท้ายที่คุณครูเตรียมมาคืออะไรคะ
2: ปริซ
0: ึ
2: ม
0: 5เหลี่ยมแล้วนักเรียนล่ะคะนักเรียนได้เตรียมอะไรมาบ้างคะนักเรียนลองโชว์รูปเรขาคณิต3มิติที่นักเรียนเตรียมมากลุ่มที่1นักเรียนเตรียมอะไรมาคะมีอะไรบ้างคะ1ชิ้นค่ะพีระมิดฐาน3

0: เหลี่ยมนักเรียนเรามาดูกันว่าเพื่อนแต่ละกลุ่มเตรียมรูปเรขาคณิตศาสตร์มิติชนิดใดมาบ้างทั้งนักเรียนต้นทางเองและนักเรียนปลายทางให้นักเรียนตั้งใจฟังเพื่อนๆนะคะกลุ่มที่2นักเรียนเตรียมรูปเรขาคณิตศาสตร์มิติอะไรมาคะ
1: ทรงส
0: ี่
1: เหล
0: ี่
1: ยม
0: ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากแล้วนักเรียนกลุ่มที่3ล่ะคะพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมนักเรียนกลุ่มที่4ล่ะคะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนักเรียนกลุ่มที่5ล่ะคะพีระมิดฐาน5เหลี่ยมและนักเรียนกลุ่มที่6ล่ะคะ
2: พ
0: ีระมิดฐาน3เหลี่ยมแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนเตรียมรูปเรขาคณิตศาสตร์มิติชนิดใดมาบ้างเมื่อนักเรียนได้เตรียมรูปเรขาคณิตศาสตร์มิติมาแล้วและนักเรียนระดมความคิดเพื่อที่จะสร้างแบบจำลองแบบบ้านแล้วจากนั้นให้นักเรียนประกอบบ้านแล้วติดลงบนกระดาษปรูฟค่ะเมื่อนักเรียนติดแบบจำลองบ้านลงบนกระดาษปรูฟเสร็จเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนเขียนภาพด้านหน้าภาพด้านข้างและภาพด้านบนที่ได้จากแบบจำลองบ้านของนักเรียนค่ะก่อนอื่นเรามาดูรายละเอียดของใบกิจกรรมกันก่อนค่ะนักเรียนสังเกตบนกระดาษเลยนะคะตอนนี้ในใบกิจกรรมของครูคุณครูได้ออกแบบบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วซึ่งเมื่อคุณครูออกแบบบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องทำยังไงต่อคะมาเขียนภาพด้านข้างและภาพด้านบนเรามาสังเกตกันจากภาพด้านหน้าก่อนค่ะนักเรียนคะส่วนนี้คืออะไรคะทรงกระบอกหากเรามองภาพด้านหน้าของทรงกระบอกนักเรียนจะเห็นเป็นอะไรคะจะเห็นเป็นสี่เหลี่ยมมุมฉากเราเลยได้ในส่วนนี้ออกมาค่ะเรามาดูกันต่อนะคะหากนักเรียนมองภาพด้านหน้าของส่วนนี้นักเรียนจะได้ออกมาเป็นรูปอะไรคะ
3: สามเหล
0: ี่ยมเพราะฉะนั้นนักเรียนก็เขียนเป็นรูปสามเหลี่ยมในส่วนนี้ค่ะต่อมาเรากำลังจะมาดูภาพด้านหน้ากันนะคะในส่วนนี้สีส้มคืออะไรคะปริซึม6เหลี่ยมปริซึม6เหลี่ยมค่ะนักเรียนมองภาพด้านหน้านักเรียนก็จะเห็นในส่วนนี้ต่อมาสีฟ้าคือรูปอะไรคะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากหากเรามองภาพด้านหน้าของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนักเรียนจะเห็นเป็นอะไรคะสี่เหลี่ยมมุมฉากและสุดท้ายสีชมพูด้านบนคือรูปอะไรคะ
4: พ
0: ี
4: ระ
0: มิดฐานสี่เหลี่ยมหากนักเรียนมองภาพด้านหน้าของพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมนักเรียนจะเห็นเป็นรูปอะไรคะนักเรียนก็จะได้เป็นรูปสามเหลี่ยมนั่นเองค่ะต่อมาเรามาที่ภาพด้านข้างกันต่อเลยค่ะภาพด้านข้างนักเรียนจะต้องใช้มุมมองยังไงแล้วคะใช้มุมมอง90องศาจากด้านหน้าไปด้านข้างเพราะฉะนั้นคุณครูก็จะมองในส่วนนี้เราเห็นรูปอะไรคะจากทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากตรงนี้ถ้านักเรียนมองภาพด้านข้างนักเรียนจะเห็นเป็นรูปอะไรคะ
4: สี
0: ่เหลี่ยมนักเรียนเลยได้ในส่วนนี้ออกมาจากนั้นนักเรียนสังเกตต่อเลยค่ะสีส้มๆตรงนี้หากนักเรียนมองภาพด้านข้างนักเรียนก็จะเห็นปริซึมฐานหกเหลี่ยมเนี่ยโผล่มาด้านข้างตรงนี้ใช่ไหมคะนักเรียนก็มาเขียนในส่วนนี้ต่อมาเรามาดูภาพด้านบนกันต่อเลยค่ะภาพด้านบนของรูปแรกฝั่งซ้ายสุดเป็นรูปอะไรคะสีเหลืองๆคือรูปเลขาคณิตศาสตร์มิติชนิดใดคะกรวยแล้วหากนักเรียนมองภาพด้านบนของกรวยนักเรียนจะเห็นเป็นอะไรคะวงกลมและมีจุดอยู่ตรงกลางนั่นเองค่ะต่อมาปริซึม6เหลี่ยมหากนักเรียนมองภาพด้านบนนักเรียนก็จะเห็นในส่วนนี้และต่อมารูปสีชมพูคืออะไรคะพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมหากนักเรียนมองภาพด้านบนของพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมนักเรียนจะเห็นเป็นรูปอะไรคะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วมีเส้นแทงมุมอยู่นั่นเองค่ะหากนักเรียนเข้าใจวิธีการดำเนินกิจกรรมแล้วให้นักเรียนลงมือปฏิบัติได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะตอนนี้ให้นักเรียนช่วยการออกแบบบ้านได้เลยค่ะ

ตอนนี้คุณครูเชื่อว่าทั้งนักเรียนต้นทางเองและนักเรียนปลายทางนักเรียนจะต้องออกแบบบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้คุณครูจะขอให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเดินดูผลงานของเพื่อนค่ะโดยนักเรียนกลุ่มที่6ให้ดูนักเรียนกลุ่มที่1กลุ่มที่1ดูกลุ่มที่2กลุ่มที่2ดูกลุ่มที่3กลุ่มที่3ไปกลุ่มที่4กลุ่มที่4ไปกลุ่มที่5และกลุ่มที่5ไปกลุ่มที่6ให้นักเรียนวนเช่นนี้ไปเรื่อยๆจนกลับมานั่งที่ของตัวเองค่ะหากนักเรียนพร้อมแล้วนักเรียนกลุ่มที่1นักเรียนลุกมากลุ่มที่2ค่ะและเมื่อนักเรียนดูแล้วนักเรียนมีความคิดเห็นเพิ่มเติมนักเรียนสามารถเขียนความคิดเห็นลงไปในแผ่นกระดาษโพสต์อิทได้เลยนะคะนักเรียนกลุ่มที่2นักเรียนลุกขึ้นค่ะนักเรียนไปดูของกลุ่มที่3ค่ะนักเรียนกลุ่มที่3ลุกขึ้นเลยค่ะไปดูของกลุ่มที่4นักเรียนกลุ่มที่4ลุกไปดูกลุ่มที่5กลุ่มที่5ลุกไปดูกลุ่มที่6ค่ะ

0: นักเรียนคะจากการที่นักเรียนได้ดูผลงานของเพื่อนๆที่เพื่อนๆได้ออกแบบบ้านมาแล้วนักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้างคะแบบจำลองบ้านของเพื่อนมีความแตกต่างกันไหมคะแตกต่างกันแล้วทุกคนได้ฝึกการเขียนภาพด้านหน้าภาพด้านข้างและภาพด้านบนแล้วคุณครูจะขอตัวแทนนำเสนอมีนักเรียนกลุ่มไหนจะนำเสนอผลงานของตัวเองไหมคะนักเรียนกลุ่มที่6นักเรียนกลุ่มไหนอีกคะนักเรียนกลุ่มที่2นักเรียนกลุ่มที่6นักเรียนสามารถนำเสนอผลงานของนักเรียนให้เพื่อนๆกลุ่มอื่นๆฟังได้เลยนะคะนักเรียนกลุ่มอื่นในขณะที่เพื่อนนำเสนอผลงานให้นักเรียนตั้งใจฟังและช่วยกันตรวจสอบความถูกต้องนะคะเรามาดูกันว่าเพื่อนกลุ่มที่6เนี่ยเขาออกแบบบ้านยังไงกันค่ะ
1: ถ้ามองจากด้านบนนะคะจะเห็นเป็นรูปหกเหลี่ยมค่ะรูปสี่เหลี่ยมรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมและวงกลมค่ะถ้ามองจากด้านหน้าจะเห็นเป็น
0: นักเรียนคนอื่นนักเรียนตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะคะ
1: ถ้ามองจากด้านหน้าจะเห็นเป็นสี่เหลี่ยมและมีสามเหลี่ยมด้านบนค่ะมีสี่เหลี่ยมเป็นแนวนอนค่ะมีสี่เหลี่ยมและสามเหลี่ยมอยู่ด้านบนค่ะสี่เหลี่ยมเป็นแนวนอนค่ะสี่เหลี่ยมและสามเหลี่ยมอยู่ด้านบนค่ะถ้ามองจากภาพด้านข้างจะเห็นสามเหลี่ยมอยู่ด้านบนของสี่เหลี่ยมค่ะ
0: นักเรียนคะรูปทรงของบ้านของนักเรียนมีรูปทรงสามมิติชนิดใดบ้างคะ
1: ปิดซึมหกเหลี่ยมค่ะ
0: ปิดซึมหกเหลี่ยมแล้วด้านบนหลังคาบ้านเป็นอะไรคะ
1: พีระมิดหกเหลี่ยมค่ะ
0: ในส่วนนี้ก็จะเป็นพีระมิดฐานหกเหลี่ยมต่อมาในส่วนนี้เป็นรูปอะไรคะ
1: ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
0: ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากแล้วต่อมาในส่วนนี้คืออะไรคะ
1: พีระมิดฐานสามเหลี่ยมค่ะ
0: พีระมิดฐานสามเหลี่ยมต่อมาในส่วนนี้คืออะไรคะ
1: ปริซึมสามเหลี่ยมค่ะ
0: ปริซึมสามเหลี่ยมและส่วนนี้เหลืองคืออะไรคะ
1: กรวยค่ะ
0: กรวยเก่งมากๆเลยค่ะนักเรียนปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะต่อมาเรามาดูกันว่าเพื่อนกลุ่มที่2ออกแบบบ้านแบบไหนบ้างนักเรียนคนอื่นนักเรียนตั้งใจฟังเพื่อนๆเลยนะคะนักเรียนกลุ่มที่2นักเรียนนำเสนอได้เลยค่ะนักเรียนออกแบบบ้านที่ประกอบด้วยรูปเรขาคณิต3มิติชนิดใดบ้างคะ
2: พีระมิดฐานสี่เหลี่ยมครับ
0: มีพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมในส่วนที่เป็นหลังคาบ้านแล้วมีอะไรอีกคะ
2: ทรงกระบอก
0: มีทรงกระบอกเป็นฐานของบ้านแล้วระหว่างทางเชื่อมเป็นรูปทรงเรขาคณิต3มิติชนิดใดคะ
2: ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
0: ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากภาพด้านหน้านักเรียนเห็นเป็นอะไรบ้างคะ
2: เห็นเป็นรูปสามเหลี่ยมครับแล้วก็จะมีเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากครับแล้วก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากครับแล้วก็ส่วนหลังคาจะเป็นรูปสามเหลี่ยมครับ
0: ถูกต้องค่ะหากเรามองทรงกระบอกในด้านหน้านักเรียนก็จะเห็นเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนั่นเองค่ะต่อมาภาพด้านข้างภาพด้านข้างนักเรียนเห็นเป็นรูปอะไรคะ
2: จะเห็นส่วนหลังคาเป็นรูปสามเหลี่ยมครับแล้วก็จะเห็นส่วนตัวบ้านหรือว่าทรงกระบอกเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากครับ
0: ถูกต้องค่ะแล้วภาพด้านบนล่ะคะ
2: ภาพด้านบนจะเห็นหลังคาเป็นรูปสี่เหลี่ยมครับแล้วก็จะเห็นทางเชื่อมครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมครับแล้วก็จะเห็นหลังคาอีกด้านหนึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมเหมือนกันครับ
0: ถูกต้องค่ะแต่ในส่วนของที่เรามองพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมหากนักเรียนมองภาพด้านบนของพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมนักเรียนจะเห็นเป็นรูปอะไรคะรวมถึงนักเรียนทุกคนด้วยทั้งนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางนักเรียนสามารถช่วยเพื่อนๆตอบคำถามได้เลยนะคะคุณครูถามว่าหากนักเรียนมองพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจากภาพด้านบนนักเรียนจะเห็นเป็นรูปอะไรคะ
2: จะเห็นเป็นรูปสี่เหลี่ยมมีจุดยอดครับ
0: สี่เหลี่ยมแล้วก็มีเส้นแทงมุมถ
2: ู
0: กต้องค่ะเก่งมากๆเลยค่ะเรียนปรบมือให้เพื่อนๆกลุ่มที่2ค่ะเรามาสรุปบทเรียนที่ได้เรียนรู้ในวันนี้กันค่ะวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรคะเกี่ยวกับการออกแบบบ้านถูกต้องไหมคะซึ่งบางครั้งในการนำเรื่องนี้ไปใช้ในชีวิตจริงอาจมีการเขียนภาพในมุมมองอื่นๆเพิ่มเติมได้เช่นการออกแบบชิ้นงานต่างๆทั้งในรูป

0: แบบ2มิติและ3มิติการออกแบบวงจรไฟฟ้าการออกแบบแผนผังการวางเฟอร์นิเจอร์การเขียนโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมเป็นต้นนั่นเองค่ะนักเรียนคะและชั่วโมงนี้ก็เป็นชั่วโมงสุดท้ายของภาคเรียนที่1แล้วเรามาสรุปกันว่าในภาคเรียนที่1นี้เราได้เรียนรู้เรื่องอะไรไปบ้างคะหน่วยการเรียนรู้แรกชื่อว่าอะไรคะ
1: จำเป็น
0: ถูกต้องค่ะและคุณครูก็เชื่อว่านักเรียนปลายทางเองนักเรียนก็กำลังตอบคำถามอยู่เช่นกันค่ะแล้วหน่วยการเรียนรู้ที่2มีชื่อว่าอะไรคะ
1: การ
0: สร้างทางเรขาคณิตแล้วหน่วยการเรียนรู้ที่3คืออะไรคะ
1: เลขยกกำลัง
0: เลขยกกำลังหน่วยการเรียนรู้ที่4คือ
1: ทศนิยมและเศษส่วน
0: ทศนิยมและเศษส่วนและหน่วยการเรียนรู้ที่5คืออะไรคะ
1: รูปเรขาคณิต2มิติและ3มิติ
0: ถูกต้องค่ะรูปเรขาคณิต2มิติและ3มิตินั่นเองค่ะคุณครูหวังว่าสิ่งที่คุณครูได้ถ่ายทอดให้กับนักเรียนไปในภาคเรียนที่1นี้นักเรียนจะนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้มากที่สุดค่ะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะ

หลายๆคนเวลาที่เราเจอชาวต่างชาติใช่ไหมแล้วอยากจะแบบพูดคุยกับเขาสักหน่อย How are you? Where you from? สองประโยคนี้หลักๆหลังจากนั้นไม่รู้จะคุยอะไรต่อแล้วนะคะเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้นะคะคณะเอาตัวอย่าง5ประโยคคำถามที่จะช่วยให้เราสามารถต่อบทสนทนาให้ยาวขึ้นได้ค่ะประโยคแรกค่ะ Number 1 What do you do? What do you do? หรือ What do you do for a living? What do you do for a living?ทำอะไรอยู่ตอนนี้ทำอะไรอะไรเงี้ยทำไมว่าจะเป็นงานหรือว่าถ้าเขาเรียนอยู่เขาอาจจะบอกว่าเขาเรียนอยู่ถ้าเขาทำงานเขาจะบอกว่า oh I work as แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะไม่ค่อยถามว่า what is your job งานของเธอคืออะไรมันอาจจะดูเฉพาะเจาะจงไปนิดนึงก็เปิดคำถามให้กว้างไว้นะคะ what do you do what do you do ทำอะไรอยู่ตอนนี้ถ้าสมมุติว่าเขาถามเรากลับมาบ้างอะ what do you do what do you do ไม่ต้องตกใจแล้วก็I'm eating ถ้าเป็นคำถามว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่จะเป็น What are you doing What are you doing ในขณะนี้เลยจุดนี้เลยอะค่ะทำอะไรอยู่อะ I'm talking I'm teaching แต่ถ้าเขาถามว่า What do you do ให้เราบอกที่มันเป็นอาชีพหรือเป็นสิ่งที่เราทำเป็นปกติเช่น I'm a student I'm a teacher I work as a teacher I work as a doctor Question number 2 How's life How's life How is lifeคือชีวิตเป็นไงบ้างช่วงนี้มันค่อนข้าง informal นิดนึงเนาะอาจจะต้องแบบรู้จักกันแล้วสนิทกันแล้วในระดับนึงเคยคุยกันมาก่อนแล้วอะไรเงี้ยให้เขาได้เล่าเรื่องอัปเดตสถานการณ์ซึ่งกันและกันนะคะ How's life Question number 3 What brought you here What brought you here อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์มากๆเลยนะแต่คณะเชื่อว่ามันใช้ได้ในหลายสถานการณ์นะคะโดยเฉพาะเวลาที่อาจจะอยู่ในงานเดียวกันสถานการณ์เดียวกันกิจกรรมเดียวกันแล้วเราไปเจอแล้วเราไปถามเขาว่ามารู้จักงานนี้ได้ยังไงมาถึงที่นี่ได้ยังไง What brought you here อะไรที่ทำให้คุณตัดสินใจให้มาอยู่ตรงนี้ได้ Question number 4 What do you like about หรือ What do you like most aboutคืออะไรสักอย่างอะไรเงี้ยเช่น What do you like about Thailand? What do you like about working in this field? หรือ What do you like about studying in Mahidol University? คือคุณชอบอะไรเกี่ยวกับสิ่งนี้สิ่งนี้มันจะค่อนข้างลงลึกเพื่อให้เขาอธิบายมากยิ่งขึ้นเป็น open question นะ open answer คือไม่ใช่ Do you like Thailand? Yes, of course I like Thailand แล้วก็จบconversation แค่ตรงนั้นแต่ลองแบบอยากคุยไงอยากคุยกับเขาตอบเราก็จะถามว่าแล้วชอบอะไรชอบตรงไหนเกี่ยวกับประเทศไทยชอบตรงไหนเกี่ยวกับงานนี้ให้เขาได้เล่าอธิบายเราก็จะได้มีเรื่องไปคุยต่ออีก number 5 how do you say in english หรืออาจจะเป็นภาษาอื่นก็ได้นะคะ in chinese in japanese in german in frenchแล้วแต่เลยว่าคนที่เราพูดอยู่เนี่ยเขาเป็นคนชาติไหนเนาะสมมติว่าไปเจอสิ่งของอะไรที่เราไม่รู้ว่าถ้าต้องพูดในภาษาเนี้ยหรือภาษาอังกฤษต้องพูดว่าอะไรเราชี้ไปเลย How do you say that in English? How do you say this in French? เพื่อเป็นการที่จะทำให้เราได้เรียนรู้ภาษาเพิ่มเติมไปด้วยเลยค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: The hacker can hack your IoT devices. So when the police trace back, they don't know where is the traffic or the attack came from. Close to our daily life and they can gain the privacy information. So it's a kind of the international concerns now.

การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ชม
1: ดูจังหวะด้วย
0: สมนิยมยินดี
2: อ้าวนี่ปีใหม่เราหรือเนี่ยถึงร้องเพลงนี้กันน่ะ
1: เปล่าล่ะค่ะคุณปู่แม่เขาเพิ่งรู้ว่ามีกันบ้านตอนเปิดเทอมต้องไปร้องโชว์หน้าห้องนะคะ
2: อ๋อแล้วทำไมเลือกเพลงนี้ล่ะ
3: เพลงอื่นจำเนื้อไม่ได้เลยครับปู่แต่เพลงเนี้ยจำได้แม่เลยครับตอนปีใหม่ไปที่ไหนก็เปิด
2: นี่รู้หรือเปล่าว่าเพลงนี้คือเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ
1: ฮะในหลวงรัชกาลที่9แต่งเพลงนี้เหรอคะเพราะมากเลยนะคะ
2: ใช่ท่านทรงแต่งเพื่อพระราชทานเป็นขวัญและกำลังใจให้คนไทยนะแล้วไม่ใช่แค่ดนตรีนะท่านมีพระปรีชาสามารถทางศิลปะหลายด้านเลยล่ะทั้งวาดภาพถ่ายภาพหรือแม้แต่งานปั้น
1: โอ้โหคนคนเดียวทำทุกอย่างแบบนั้นได้ยังไงล่ะคะ
2: นี่มีงานของท่านจัดแสดงที่หออัครศิลปินนะปู่มีหนังสือเดี๋ยวจะไปเอามาให้ดู
4: หออัครศิลปินพุทธศักราช2563
3: พี่ครับรูปไหนคือรูปที่ในหลวงรัชกาลที่9ถ่ายเหรอครับ
5: ทุกรูปที่น้องเห็นนี่แหละครับ
1: โอ้โหสวยมากเลย
5: ใช่พระองค์ทรงพระปรีชาด้านนี้มากๆเพราะสนใจฝึกฝนมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ภาพถ่ายของพระองค์เลยงดงามโดดเด่นน้องลองดูด้านนี้สินอกจากภาพถ่ายสวยๆนะพระองค์ยังทรงถ่ายภาพอื่นๆเพื่อเก็บเป็นข้อมูลไว้ทำโครงการพัฒนาและวางแผนแก้ปัญหาบ้านเมืองมันทำความเดือดร้อนของประชาชนอย่างภาพนี้ก็เป็นภาพที่ทรงถ่ายตอนที่น้ำท่วมก็เพื่อสร้างโครงการป้องกันน้ำท่วมในเวลาต่อมาจะเห็นว่าท่านทรงใช้พระปรีชาสามารถด้านการถ่ายภาพเพื่อประโยชน์สุขของพระสงฆ์นิกรของท่านอย่างแท้จริง
3: โอ้โหสุดยอดเลยครับมีงานศิลปะอื่นๆของพระองค์อีกไหมครับ
5: มีสิตามมาเลย
3: หลวงรัชกาลที่9ทรงวาดเองหมดนี่เลยเหรอครับ
5: ใช่แล้วทรงวาดทั้งภาพเหมือนจริงทั้งภาพนามธรรมหรือที่ฝรั่งเรียกว่าแอบสแตรคภาพที่เห็นเนี่ยต้องใช้ทักษะความชำนาญและจินตนาการสูงมากเลยนะส่วนพระพุทธรูปในภาพนี้คือพระพุทธนวราชบพิตรพระองค์ทรงสนใจด้านงานปั้นอย่างมากเลยพระแนวพระราชดำริให้ช่างปั้นและช่างหล่อพระพุทธนวราชบพิตรจำนวน100องค์พระราชทานไปทั่วประเทศทั้ง77จังหวัดเพื่อเป็นสิริมงคลและเพื่อแสดงความผูกพันระหว่างพระมหากษัตริย์กับประชาชนไงอ้าวเดี๋ยวพี่ไปบรรยายให้คนอื่นฟังบ้างนะ
3: ได้เลยครับ
1: ขอบคุณค่ะพี่

0: ิน
1: เก่งจัง
2: เป็นเพลงที่ฟังแล้วมีความสุขจริงๆนะคะ
1: นั่นเป็นเพราะท่านทรงใช้พระปีชาสามารถในด้านนี้เพื่อประโยชน์สุขและสร้างขวัญกำลังใจแก่คนไทยทุกคนไงล่ะนี่คือหนังสือที่รวบรวมงานศิลปะของท่านอยากดูไหมล่ะ
0: อยากดูค
1: ่
0: ะ
1: มา
3: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9นั้นเก่งงานศิลปะทุกแขนงท่านทรงใช้พระปรีชาสามารถในด้านนี้เพื่อประโยชน์สุขสร้างขวัญและกำลังใจแก่คนไทยทุกคน

0: นี่ใช่สมบัติที่ลงหนังสือพิมพ์ว่าพวกโจรมันมาขโมยวันก่อนหรือเปล่าพี
1: ่แล้วจะเอาไปไว้ที่ไหนล่ะคะ
2: ก็ไปสถานีตำรวจก่อนแล้วค่อยส่งต่อให้กรมศิลป์ไปเก็บรักษา
0: ทำไมเราต้องไปอนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังด้วยล่ะพี
3: ่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านว่าเรื่องโบราณสถานนั้นเป็นเกียรติของชาติยึดเก่าๆแผ่นเดียวก็มีค่าควรจะช่วยกันรักษาไว้

0: Good morning, students.
1: Greet the teacher.
2: Good morning, teacher.
0: Good morning, everyone. How are you today? I'm very nice. Thanks for asking. Good morning, teachers and students who are watching us on the LTV 7. Welcome everyone back to English class with me, teacher Pin Pinat Sang Chan, or you can call me teacher Pin as well. Okay, everyone, I hope you are ready for the lesson for today.
3: Yes.
0: I hope so. Okay, guys, last time we talked about the house, right? We talked about the house, but today we're going to talk about unusual houses. Have you ever heard about the word unusual? Do you know unusual? Do you know the usual word? What does this mean, usual? Usual is like something you is normal. Pokati, shamekha. For what? So what about unusual? บ้านที่มีลักษณะแปลกๆนะคะหรือว่าไม่เหมือนกับบ้านทั่วไปนั่นเองโอเค so you have to look at the objective for today first number one you'll be able to identify a house colors shape and material number two you'll be able to pronounce vocabulary abouta house feature, the house features. Number three, you'll be able to speak English following the given instruction. You'll be able to speak English following the given structure. Okay, and number four, you have to listen. You'll be able to listen the passage and then you have to choose which is the house, okay? Okay, are you ready for the lesson?
2: Yes.
0: I hope so. Okay, let's take a look at the picture first. Look at the picture on the left side and the right side. ภาพนะคะทางด้านซ้ายและทางด้านขวา And can you please tell me what are differences between two houses? What differences? What do you think? What differences?Is it the same? Are they the same or different? The same. Same thing or different? Different. So, what about the difference? สิ่งที่มันต่างกันคืออะไรเอ่ยของบ้านโอเคลักษณะของบ้านใช่ไหมคะก็คือ shape What else อะไรอีกคะนอกจากลักษณะแล้วมีอะไรอีกที่ไม่เหมือนกันthe location, right? The place, the location. What about the size and color, right? Okay. Next one. Look at the left side and the right side. Student on the LTV 7, you have to notice the pictures. And then you have to answer me. What are differences between two houses?Two houses. เหมือนกันใช่ไหมคะลักษณะของบ้านเนี่ยก็มีความแตกต่างกันทั้งด้านอะไรบ้างโอเค the location the shape the color and the size of course and about the material นะคะวัสดุก็ต่างกันนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับอะไรก่อนนะคะคำศัพท์สิ่งแรกเลยที่เราต้องรู้จักก็คือShapes. นักเรียนรู้จักรูปร่างรูปทรงอะไรบ้างภาพแรกเลยนักเรียนบอกได้ไหมว่ามันคืออะไร
4: ทรงกลม
0: นะคะลักษณะจะเป็นแบบกลมๆนะคะอันนี้เราแทนตัวบ้านเนาะตัวบ้านมันก็จะกลมโค้งๆใช่ไหมคะเราเรียกว่าอะไรในภาษาอังกฤษกลม Circle หรือเราเรียกในรูปแบบนะคะว่า round shaped โอเค one more time round shaped
2: Round-shaped
0: เติม ed ก็จริงแต่ออกเสียงถึกนะคะ round-shaped คือถ้าบ้านหลังนั้นมีลักษณะเป็นแบบวงกลมเราบอกว่า round-shaped มีรูปร่างแบบวงกลมนะคะต่อไปแบบนี้นักเรียนรู้จักไหมมันคืออะไรแบบนี้ล่ะและแบบนี้ล่ะแบบ ครึ่งวงกลมเหรอคะแล้วก็จะมีโค้งๆด้านบนนะคะคือโอเค everyone say dome shaped
2: dome shaped
0: คนมาถาม dome shaped
2: dome shaped
0: โอเคแล้วเป็นแบบโดมเคยเห็นไหมบ้านที่เป็นแบบโดมมีไหมเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะได้ดูกันนะคะต่อไปลักษณะบ้านที่เป็นลักษณะเหลี่ยมๆเหมือนลูกบาศก์นะคะเขาเรียกว่า cube shaped cube
2: cube
0: shape ที่เขาเรียกว่าคิ้วเพราะว่ามันเป็นทรงลูกบาศก์นั่นเองต่อไปถ้าเป็นบ้านทรงแบบนี้เขาเรียกว่า pyramid shaped
2: Pyramid
0: shape. One more time. Pyramid shape.
2: Pyramid shape.
0: Do you know? Have you ever seen pyramid?
2: Pyramid.
0: Have you ever seen the pyramid? เคยเห็นไหมคะเคยเห็นภาพใช่ไหมคะพีระมิดก็จะเป็นลักษณะเป็นสามเหลี่ยมลงมาใช่ไหมเพราะฉะนั้นบ้านที่มีทรงแบบนี้เขาจะเรียกว่า pyramid shape. นักเรียนออกเสียงอีกครั้งนึงนะคะเพราะว่าเราวันนี้เราจะได้จับคู่กันแล้วก็สนทนากันด้วยโดยใช้คำศัพท์ทั้ง4คำนี้ด้วยกันอ่ะEveryone, repeat after teacher again. Round shaped.
2: Round shaped.
0: Student on the LTV too. Round shaped.
2: Round shaped.
0: Okay. Dome shaped.
2: Dome shaped.
0: One more time. Dome shaped.
2: Dome shaped.
0: Cube shaped.
2: Cube shaped.
0: Cube shaped.
2: Cube shaped.
0: Pyramid shaped.
2: Pyramid shaped.
0: Very good one. Good job.โอเคจำอันนี้ไว้นะคะว่าออกเสียงยังไงบ้างนักเรียนจะจดบ้างก็ได้นะคะทีเชอร์ให้โอกาสนักเรียนได้เขียนไว้นะคะแล้วก็ฝึกออกเสียงไปด้วยแต่ถ้าใครจำได้แล้วก็ไม่เป็นไรนะคะโอเค look at this house นักเรียนสังเกตดีๆนะคะว่ารูปของบ้านเนี่ยมีเคิร์ฟมั้ยมีลักษณะเป็นลักษณะยังไง what do you think what shape is this house ใครตอบได้What shape is this house? What do you think? Round shape. I think so. It is. It's round shape. Okay. Okay. เดี๋ยว teacher จะถามก่อนแล้วนักเรียนก็ตอบนะคะวิธีการตอบ Okay. Everyone repeat after teacher. It's round shaped.
2: It's round shaped.
0: Okay. Now I am going to ask you, and then you have to answer. Do you understand? Okay.What shape is this house?
2: It's round shape.
0: นี่นะคะคือวิธีการถามและวิธีการตอบนะคะนักเรียนสังเกตได้ดีมากเลยบ้านหลังนี้เขาจะเป็นกลมๆนะคะเดินรอบบ้านก็จะเป็นลักษณะกลมๆเราเรียกว่า round shaped ค่ะ Don't forget to pronounce two sound two shaped okay next one look at this house what color is it what the color
2: white
0: okay so what about the shape what shape is this house
2: cube shape
0: could you please make a sentence it's cube shaped one more time it's cube shape
2: it's cube shaped
0: very good one okay everyone look at the pictureHow many domes is here?
5: 14.
0: Really? Okay. I think there are a lot of domes, right? How many domes?
5: 14.
0: Really? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, and 16, right? It's around 16, maybe.Okay, what shape are these houses? What shape are these houses? เราไม่ใช้อิฐแล้วนะคะเพราะว่าโดมมีหลายหลังใช่ไหมคะเราใช้ day นะคะถ้าแบบเต็มนะคะก็คือ they are แต่เราพูดให้สั้นลงได้ they are
2: they are,
0: they are.

0: dome shaped ถ้าบ้านมีหลังเดียวเราก็ใช้ it's แต่ถ้ามีหลายหลังเราใช้ they're นะคะโอเค one more time again they're dome shaped บ้านทรงนี้ก็จะเป็นทรงแบบเป็นโดมนั่นเองนะคะโดมก็คือมีด้านบนครอบอยู่เป็นเหมือนครึ่งวงกลมนะคะเราเรียกว่าโดมนั่นเองโอเค what about this house โอเค can you make a sentence please the sentenceWhat shape is this house?
1: It's pyramid shaped.
0: Perfect. It's pyramid shaped.
1: It's pyramid shaped.
0: Very good one. Good job. นี่คือวิธีการถามและวิธีการตอบนะคะต่อไปคุณครูจะให้นักเรียนนะคะทำกิจกรรม work with pair ให้นักเรียนจับคู่กันก่อนเลยนะคะจับคู่นะคะจับคู่กันก่อนว่าจะต้องทำอะไรนะคะวันนี้นักเรียนจะได้จับคู่นะคะเพื่อฝึกสนทนานะคะเกี่ยวกับลักษณะของบ้านนะคะโอเคนักเรียนจะได้ถามถึงสีถามถึงรูปร่างของบ้านแต่ก่อนที่เราจะไปสนทนากันนักเรียนจะต้องมาเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ที่เป็นวัสดุของบ้านก่อนค่ะนอกจากเราจะบอกสีแล้วบอกลักษณะแล้วเราก็ต้องบอกวัสดุของบ้านให้ได้ด้วยนะคะโอเค everyone are you ready
1: yeah
0: okay could you please eye on me
1: eyes on you
0: okay we have to pronounce the words do you know what is it okay when we put cement with the sand and some water it's going to be concrete cement with the sand and waterWhen we put it together, we mix together, we have, we got concrete.
1: Concrete.
0: Very good. One more time. Concrete.
1: Concrete.
0: มันเป็นคำที่ยืมมาใช้เพราะฉะนั้นตัว N ตัวนี้ออกเสียงเป็นเงอะนะคะเสียงเงอะ concrete.
1: Concrete.
0: One more time. Concrete.
1: Concrete.
0: What about the next one? Can you remember?
1: Bricks.
0: How many bricks?
1: Three bricks.
0: Bricks ก็คืออิฐนั่นเองนะคะถ้าลักษณะถ้าวัสดุของบ้านเป็นทำมาจากอิฐเราก็บอกว่า it's made of bricks. That's right. Next one. What is it?
2: Glass.
0: It is glass.One more time, glass.
1: Glass.
0: Very good one. What about this one?
1: Ice.
0: Ice. This is ice.
1: Ice.
0: One more time, ice.
1: Ice.
0: And the last one, what is it?
1: Wood.
0: Wood.
1: Wood.
0: The short one, wood.
1: Wood.
0: Very good of you. Okay, everyone, one more time. นักเรียนอ่านเองนะคะรอบนี้อ่านว่าOne more time.
1: Concrete.
0: Bricks.
1: Ice. Glass.
0: Wood. Very good. นักเรียนอ่านตามที่คุณครูชี้ได้หมดเลยนะคะนักเรียนปลายทางก็ด้วยนะคะอย่าลืมฝึกออกเสียงคำทั้ง5คำนี้ไว้ด้วยนะคะเพราะเราต้องใช้ในการสนทนากับเพื่อนๆนั่นเองโอเค everyone before going to show the student on the LTV 7 you have to prepare yourself first เดี๋ยวครูจะให้เวลานักเรียนนะคะในการฝึกพูดกันก่อนที่คุณครูจะสุ่มนะคะด้วยบัตรเลขที่ของนักเรียนนะคะแล้วก็ออกมาหน้าชั้นโอเค do you understand โอเค let's go

Okay. Today I have three pictures. I need two, like three pairs. Six students for today to come in front of the class and then you have to speak with each other. เดี๋ยววันนี้จะได้ตัวแทนนะคะคุณครูมีให้ทั้งหมด3ภาพด้วยกันนักเรียนจะต้องสลับกันไม่ใช่สลับกันเดี๋ยวคุณครูจะสุ่มนะคะนักเรียนออกมานะคะภาพละ1คู่มีทั้งหมด3ภาพวันนี้ก็จะได้ทั้งหมด3คู่6คนนั่นเองนะคะโดยวันนี้คุณครูก็จะสุ่มด้วยบัตรตัวเลขแบบนี้นะคะวันนี้ก็จะหรือว่ามีใครอยากอาสาไหมเดี๋ยวดูก่อนทีเชอร์จะพานักเรียนอ่านก่อนนะคะไม่ต้องตกใจพาอ่านให้เรียบร้อยให้เวลาซักซ้อมแล้วก็ออกมาสาธิตนะคะวิธีการอ่านและออกเสียงให้กับนักเรียนปลายทางนะคะเพื่อนๆปลายทางของเราจะได้ดูด้วยนะคะ

0: Okay. Everyone, are you ready?
1: Yes.
0: Okay. Let's answer me the question. Can you answer me the question? Question number one. ทุกคนจะต้องฟังนะคะเด็กๆอาจจะได้เป็น A หรือเป็น B ก็ได้เพราะฉะนั้นเด็กๆจะต้องตั้งใจออกเสียงให้ดีเลยโอเคโอเค repeat after teacher what color is this house
1: what
0: color
1: is this house
0: what color is this house โอเคแล้วนักเรียนคิดว่ามันเป็นสีอะไร What color is this house?
2: Gray.
0: What do you think?
2: Gray.
0: Gray. นักเรียนก็ตอบว่า is
2: gray.
0: Gray. That's good. Next one. What shape is this house?
1: What shape is this house?
0: คนมาถาม
1: What
0: shape?
1: Shape.
0: Is this house?
1: Is this house?
0: What shape is this house?
1: What shape is this house?
0: What shape is it?
2: It's
0: dome shaped. Very good. The last question. What is this house made of?
1: What is this house made of?
0: จำได้ไหมคำถามนี้
1: What
0: is this house made of?
2: It's made of stone.
0: What do you think? What is it?
2: It's made of.
0: It's made of brick, I think. It's made of brick and stone. It's okay. ตรงนี้ก็เป็นอิฐนะคะด้านล่างเป็นหินนักเรียนก็เลือกที่จะตอบได้ทั้งสองแบบ It's made of brick and stone. It's okay. แต่ว่าแพทเทิร์นที่ครูเตรียมไว้ให้ครูอยากให้นักเรียนนะคะได้ฝึกเดี๋ยววันนี้ครูแรกจะเป็นใครเดี๋ยวชิเชอร์สุ่มให้นะคะมาโอเคโอเคCan I have the microphone? เดี๋ยวตอนนักเรียนออกมาเนี่ยนักเรียนอยู่ที่มุมของจอนะคะนักเรียนสามารถชำเลืองดูได้นะคะแล้วก็พูดออกมาโอเค for student A going to be number 18. Who is 18? Please. 18. And B. I will shoot B. Please. B. Student B is. I will change it. 21. Okay.Okay, clap your hand for your friends. Okay. Okay, you are A and you are B. Okay, ค่ะ
3: B มันอ่านว่า it great.
0: อันไหนคะ
3: B.
0: ตรงไหนลูก It's great. Okay. Are you ready? เดี๋ยวนักเรียนมองกันแบบธรรมชาตินะคะหันเข้าหากันเลยลูกแล้วก็ชำเลืองดูได้นะโอเค
4: What color is this house?
5: It's great.
0: Gray, it's gray.
4: What shape is this house?
5: It's dome shape.
4: What is this house made of?
5: It's made brick.
0: It's made of brick.
5: It's made of brick.
0: Okay. Okay, is that okay? Okay, clap your hand for your friend. Good job. Thank you so much. Okay, วางไมค์ไว้เลยค่ะอีกรอบนึงนะคะนักเรียนอีกครั้งนึงนะคะคำตอบของเพื่อนอาจจะยังไม่ชัดเจนมากพอนะคะเพื่อนถามได้ดีมากนะคะแต่วิธีการตอบนักเรียนอาจจะยังออกเสียงคำศัพท์บางคำไม่ค่อยชัดเจนเช่น is gray โอเควันวันถาม
1: is gray
0: ก็คือมันเป็นสีอะไรคะ gray
6: สีเทา
0: is dome shaped เพื่อนออกเสียงคำนี้ชัดเจนดีมากและคำสุดท้ายนะคะประโยคสุดท้าย is made of brickvery good one. The second picture. Look at the picture first. And we have to answer together. What color is this house? What color is this house?
2: It's white.
0: It's white. Very good. What shape is this house?
2: It's
0: cube shaped. One more time. It's cube shaped. What is this house made of? Okay. Cement is all right. And today we got this word. It's made of concrete.
2: Concrete.
0: Okay. Okay, who wants to be A? Who wants to be B? But I have to random it. Okay. Student A, going to be number 10. Number 10. Okay. Okay. Student B, going to be number 6. Okay. You have to ask the questions and then you have to answer. Can you? Okay. I give you around 130 seconds. สัก30วิในการทบทวนนะคะว่าถามยังไงบ้างเด็กๆจำได้ไหมเอ่ยเพื่อนๆจำได้ไหมคะถามยังไงพร้อมไหมคะ Are you ready? You A. You have to ask. Okay. Are you ready?Okay, go.
6: What color is this house?
7: It's white.
6: What shape is this house?
7: It's cube shape.
6: What is this house made of?
7: It's made of concrete.
0: Very good. Clap your hand for your friend. Good job. Wow. Wonderful. Very perfect of you. Okay. Goop. เดี๋ยวนะคะนำมาทบทวนคะแนนก่อนนะคะกลุ่มแรกคู่แรกที่ออกมาอยู่กลุ่มที่3นะคะกลุ่มที่3 you got 1 point group 4 1 point group 5 1 point and group 3 again okay now group 3 got 2 point group 4 and 5 got 1 point okay are you ready for the next picture
2: yes okay.
0: picture number 3 okay very easy one right okay can you give me the answer what color is this house
2: It's brown.
0: It's brown, right? It's brown, that's right. What shape is this house?
2: It's pyramid shaped.
0: It's pyramid shaped, very good. What is this house made of?
2: It's made of wood,
0: very good. Okay, I have to random the student again. Okay. Student A, going to be number 9. Student number 9. You're going to be A, okay? A, student A. And then student B, going to be number 12. The teacher will add it up. 12. Oh my god. Okay. Please okay เพื่อเป็นการทบทวนให้กับเพื่อนๆอีกรอบหนึ่งนะคะวิธีการถามคำถามแรกออกเสียงว่า
2: What
0: color is this house for the first one okay What color is this house So what about the second question What shape is this house And the last one What is this house made of Are you ready? Are you? Okay. You are A and you are B. Okay? Take your microphone. Okay, you can stand correctly. Are you ready? Go.
8: What color is this house?
9: It's brown.
0: What shape?
8: What shape is this house?
9: Is pyramid shape.
8: What is
0: this house made of?
8: This house made of
9: is made of wood.

0: Good.
1: Very good. Give you a hand for your friends. Good job. Thank you so much. Thank you. Okay. Okay, I return the microphone to you. Okay. Okay. Very good one. I'll clap your hand for your friend. Good job. Okay. Is it easy or difficult?
2: Easy.
1: Easy one, right? Okay. Very good. นักเรียนทำดีมากเลยนะคะถือว่าตั้งใจฟังแล้วก็ตั้งใจออกเสียงมากๆทำได้ดีมากหวังว่านักเรียนปลายทางนะคะก็จะฝึกถามแล้วก็ตอบนะคะตามภาพ

0: process นะคะวันนี้มีใบงานมาให้นักเรียนทุกคนเลยนะคะโดยใบงานนี้ How many pictures are there in the worksheet? How many pictures?
1: Five.
0: We got five houses, right? เรามีบ้านถึง5หลังนะคะ5ลักษณะด้วยกันเราจะทำอะไรบ้าง Look at the instruction first. You have to listen. You have to listen to the description of each house and match the pictures to the correct number. เดี๋ยวทีเชอร์จะมีบทความให้นักเรียนได้ฟังนะคะยกตัวอย่างเช่นแบบนี้มีคำบรรยายมาให้5คำบรรยายด้วยกันที่เราจะต้องฟังเมื่อนักเรียนฟังแล้วให้นักเรียนแต่ละคนนะคะแต่ละกลุ่มชูภาพขึ้นมาว่ามันคือบ้านหลังไหนทีเชอร์เตรียมบัตรภาพเอาไว้ให้แล้วใช่ไหมคะบัตรภาพก็จะเป็นตามนี้เลยมีหลัง A หลัง B C D and E นักเรียนลองวิเคราะห์ดูว่าแต่ละหลังเป็นลักษณะแบบไหนโอเค Everyone what shape is it? What shape?
2: Dome
0: shape B The third one The C number C
2: Dome shape
0: This one U shape and
3: D shape
0: โอเคเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่านักเรียนจะสามารถเลือกภาพได้ตรงกับคำบรรยายหรือเปล่าโอเค Everyone are you ready?
2: Yes
0: Okay, you have to listen first and then you show me the picture, okay? ถ้านักเรียนชูภาพได้ถูกต้องนักเรียนก็ได้คะแนนไป1คะแนนโอเคEveryone eyes on me.
2: Eyes on you.
0: Eyes on me.
2: Eyes on
0: you. Okay.
4: It's in a forest. There are lights in front of it.This house is pyramid shaped and is made of bricks and glass. So, you can see people and things inside it.
0: โอเคเก่งมากแทบจะไม่ต้องฟังเลยแต่ว่าอ่านดูก็รู้แล้วใช่ไหมคะอยากฟังอีกหนึ่งรอบไหมเขาบอกว่า This big house is in a forest. There are lights in front of it. This house is pyramid shaped andIt's made of bricks and glass, so you can see people and things inside it. นะคะบ้านทำมาจากอะไรเอ่ยทำมาจากอิฐแล้วก็มีแก้วด้วยนะคะมีกระจกด้วยเพราะฉะนั้นภาพที่ตรงกันก็คือภาพ B โอเค you got one point โอเคนักเรียนก็สามารถเขียนคำตอบลงไปในใบงานได้ด้วยนะคะว่าภาพนี้คือตัวอักษรตัวไหนนะคะโอเคต่อไป The next one The house number two Okay you have to listen first
4: This unusual house is in a forest The color of the house is green It is dome-shaped and is made of concrete. A glass dome on its top makes it look great.
0: What do you think? Okay, it's a dome shape. What color is it? What color? Green, right? Okay, this picture is A. Okay, you can write down it. A. เขียนลงไปนะคะ เขียนคำตอบลงไปที่ภาพด้วยว่าเป็นภาพตัวไหน Okay.โอเคเก่งมากเลย very good next one the house number three you have to listen first
4: this house is made of brick and its color is something between brown orange and red it is cube shaped it is located close to a footpath there is a bicycle in front of the house
0: โอเคนักเรียนชูภาพเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นภาพบ้านสี What color is it? What color is it, everyone? What color? What color? Brown, right? Okay, this picture is this. Okay, you can write down your answer.

0: You can write the alphabet in your worksheet. Okay. This house is made of brick. ทำมาจากอะไรเอ่ย brick what is it brick ทำมาจากอิฐนะคะแล้วก็สีของมันเป็นยังไง is color is something between brown orange and red เป็นสีน้ำตาลน้ำตาลส้มๆแดงๆนั่นเองนะคะแล้วก็ลักษณะของบ้านเป็น cube นะคะเป็นเหลี่ยมๆใช่ไหมเป็นเหมือนลูกบาศก์นั่นเองเป็นลูกบาศก์เหมือน3ลูกวางด้วยกัน3ชั้นเลยนะคะต่อไป house number 4 the house number 4 okay
1: this house is dome shaped it is white and made of ice it is on a snowfield
0: okay.
1: it is small but so cute
0: okay อันนี้ง่ายมากๆเลยนะคะเด็กๆตอบได้เร็วมากนักเรียนไปทางเลือกภาพได้หรือเปล่าว่าเป็นภาพอะไรนะคะ this house is dome shaped it's white สีขาวๆเป็นโดมๆนะคะแล้วก็ทำมาจากอะไรเอ่ย snow or ice ก็คือ igloo นั่นเองนะคะ write down alphabet C in your worksheet okay very goodโอ้นักเรียนทำได้ดีมากเลยนะคะต่อไป house number this house is like a shoe it is white and made of concrete it is in green glass field ดีมากนะคะรูปร่างมันเหมือนรองเท้าใช่ไหมคะทำมาจากคอนกรีตสีขาวอยู่บนสนามหญ้า ก็คือPicture E very good Picture E ตอบถูกหมดทุกกลุ่มเลยดีมากโอเคหมดหรือยังคะภาพหมดหรือยังครบแล้วนักเรียนเช็คคะแนนให้เรียบร้อยนะคะได้กี่คะแนนเขียนลงไปนักเรียนปลายทางด้วยนะคะเขียนคะแนนให้ทีเชอร์ปิ่นด้วยโอเคเมื่อสักครู่นะคะนักเรียนตอบเร็วมากเดี๋ยวครูจะเปิดเสียงให้นักเรียนปลายทางฟังอีกหนึ่งรอบนักเรียนต้นทางก็ต้องฟังไปด้วยกันนะคะโอเค Are you ready?
2: Yes.
1: This house is like a shoe. It is white and made of concrete. It is in a green grass field.
0: This house is like a shoe. บ้านลักษณะเหมือนอะไร a shoe รองเท้าหนึ่งข้างนะคะ It's white สีขาวขาว and made of concrete ทำมาจากคอนกรีตIs in a green glass field แล้วมันก็ตั้งอยู่บนสนามหญ้านั่นเองนะคะหวังว่านักเรียนปลายทางนะคะจะฟังได้ทันนะคะเพราะต้นทางตอบเร็วมากอ่านเองได้เลยยังไม่ได้ฟังเลยนะคะ very good โอเคเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนนะคะว่าวันนี้นักเรียนเนี่ยได้ฝึกถามฝึกตอบอะไรบ้างเดี๋ยวตอนนี้จะหาอาสาสมัครด้วยนะคะในการออกมาสาธิตอีกหนึ่งรอบนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราช่วยกันตอบก่อนว่ามันตอบอะไรบ้างnumber one question number one what color is this house
2: white
0: make a sentence please it's white very good what shape is this house
2: it's dome
0: house it's dome shape okayone more time. It's dome shape. Very good. The last one. What is this house made of?
2: It's made of ice.
0: It's made of ice. Very good one. Okay. Okay, everyone. Now it's time to find the volunteer students. วันนี้นะคะนักเรียนพูดได้หลายคู่มากเลยแล้วก็ตอนนี้มีเด็กที่ต้องการที่จะสาธิตให้เพื่อนๆไปทางได้ดูอยู่หลายคนเลยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวภาพที่1คุณครูจะให้โอกาสนักเรียนที่อยากจะเป็นอาสานะคะยกมือก่อนว่าใครจะเป็น A กับ B นะคะโอเค who wants to be A and B in this picture hand up โอเค picture 1 picture 1 okay I will shoot ปุ้น and Patty please come here A and Bไปเลยครับเชิญเลย Who wants to be A okay A and B who needs B
3: what color is this house

0: this day. This is day.
1: What chef is this house?
0: This is dumb chef.
1: What is this home made of?
2: This house? Sorry?
1: House.
0: This
2: okay, one more time.
1: What is this house made of?
0: This made of?
2: It's brick. Made of brick.
0: This made of beast.
2: Brick.
0: Brick.
2: Okay, clap your hand for your friend. Good job. สำหรับภาพที่หนึ่งนะคะเพื่อนก็ได้มาอาสาออกแล้วนักเรียนปลายทางต้องระวังคำว่า it's นะคะ it's and brick นะคะ brick ต่อไปนักเรียนที่จะอาสาสำหรับภาพที่สองนะคะ please come next to me please okay clap your hand for your friend Ava and your friend who wants to be Ava going to be A okayGrab your microphone.
3: This
2: one.
3: This white.
2: It's. Okay. Turn to your friend.
1: What color is this house?
4: It's white.
1: What shape is this house?
4: It's
3: Q
4: shape.
1: What is this house made of?
4: It's made of concrete.
2: Okay, clap your hand for your friend. Okay. คำนี้อย่าลืมนะคะ cubed shaped นะคะ and concrete. Okay, picture number 3. Okay, who wants to be the volunteer? Nadet and what? Please come here.Grab your microphone. Who is A? Who is B? It's up to you. Okay. ใครเป็น A? ใครเป็น B? ค่ะเลือกเลย Your A.
1: What color is this house?
0: It's brown.
1: What shape is this house?
0: It's pyramid shape.
1: What is this house made of?
0: It's made of wood.
2: Okay. Grab your hand for yourself. Okay. Okay. Perfect. Very good.สรุปว่าวิธีการถามนะคะและวิธีการตอบยากหรือง่ายง่ายนะคะนักเรียนแค่ต้องฝึกตามโครงสร้างที่คุณครูบอกมาเท่านั้นเองนะคะ What color is this house? What shape is this house? And what is this house made of? นักเรียนบอกได้ทั้งสีลักษณะนะคะแล้วก็วัสดุของบ้านด้วยเก่งมากๆเลยนะคะสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเราจะอยู่กันในเรื่อง Lively Garden We are going to move to the garden okay และสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมนะคะก็จะมีใบงานนะคะแล้วก็สลากคำศัพท์นะคะเกี่ยวกับกิจกรรมที่ทำอยู่ในสวนนั่นเองนะคะโอเค everyone okay everyone thank you for your attention you are very good at speaking for today นักเรียนพูดได้ดีมากนะคะแล้วก็เป็นผู้ฟังที่ดีด้วยจำคำศัพท์ก็เก่งมากเลือกภาพก็รวดเร็วมากๆเลยโอเค clap your hand for yourself okay I hope to see you next time and I hope you enjoy our lesson okay everyone see you next time
5: thank you the teacher
6: Thank you, teacher.
2: Bye-bye.

ฉากพระราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์คารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ต

0: และสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: สวัสดีครับคุณครู
1: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางและนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกคนนะครับชั่วโมงนี้ก็มาพบกับครูอาทิตย์ชัยเทพาในรายวิชาประวัติศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นะครับเอาละครับนักเรียนครูขอทบทวนนะครับเมื่อชั่วโมงที่แล้วเราเรียนในเรื่องอะไรไปครับในวิชาประวัติศาสตร
2: ์
1: สมัยสุโขทัยนะครับเราเรียนเรื่องสมัยสุโขทัยไปนะครับชั่วโมงที่แล้วได้เรียนอะไรเกี่ยวกับสมัยสุโขทัยบ้าง
3: ลำดับเหตุการณ
1: ์ลำดับเหตุการณ์ที
3: ่
1: เกิดขึ้นในสมัยสุโขทัยนะครับโดยแบ่งตามอะไรครับชั่วโมงที่แล้ว
3: แบ่งตาม
1: แบ่งตามบุคคลสำคัญนะครับและทีนี้เราทำ mind map ของเราออกเป็นกี่หัวข
0: ้อ4 3
1: 5มีอะไรบ้างพัฒนาการด้านไหนบ้างการค้าเศรษฐกิจการเมืองการปกครอง
4: สังคมและว
1: ัฒนธรรมและมีเพื่อนบางคนบอกว่าทำในเรื่องของศิลปกรรมด้วยนะครับก็ในเรื่องแผนผังความคิดนะครับหรือแผนผังโมโนทัศน์เนี่ยก็คือเป็นอิสระของนักเรียนเลยนะครับว่านักเรียนจะแบ่งออกเป็นกี่ด้านแต่ส่วนใหญ่ก็จะมีด้านการเมืองการปกครองเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมใช่ไหมครับแล้วก็จะมีบางคนก็แยกออกมาเป็นศิลปกรรมเพิ่มก็ไม่เป็นไรนะครับเอาล่ะครับนักเรียนที่นี้นะครับที่เราได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องราวของสุโขทัยเราจะเห็นพัฒนาการใช่ไหมครับตั้งแต่เริ่มสถาปนาจนถึงสิ้นสุดสุโขทัยหลักฐานสำคัญอีกหนึ่งชิ้นนะครับที่ใช้ในการศึกษาเรื่องราวนะครับที่เราเรียนไปในชั่วโมงที่แล้วเนี่ยเขาได้ข้อมูลมาจากไหนลูกได้ข้อมูลมาจากศิลาจารึกหลักที่1 นะครับก็คือศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง

ครับและในวันนี้นะครับเราจะมาเรียนกันในเรื่องศิราจารึกพ่อขุนรามคำแหงกันนะครับเอาล่ะครับนักเรียนก่อนที่จะไปเรียนนะครับครูมีพระราชดำรัสนะครับของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรหรือในหลวงรัชกาลที่9นะครับที่ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นประธานนะครับและก็ทรงร่วมอภิปรายเรื่องปัญหาการใช้คำไทยร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิในการประชุมทางวิชาการของชุมนุมภาษาไทยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อวันที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2505นะครับในครั้งนั้นพระองค์ได้แสดงความสนพระราชหฤทัยและความห่วงใยในปัญหาการใช้ภาษาไทยจนเป็นที่ประทับใจผู้ร่วมประชุมเป็นอย่างมากดังพระราชดำรัสตอนหนึ่งว่าพระราชดำรัสนี้ให้นักเรียนอ่านพร้อมกันนะครับ

0: ครับจากพระราชดำรัสนี้นะครับในหลวงรัชกาลที่9ทรงมองเห็นปัญหาเกี่ยวกับภาษาไทยในเรื่องใดบ้างครับขอตัวแทนขอตัวแทนเราจะได้ฟังชัดๆ
1: ความร่ำรวยในคำของภาษาไทย
0: ปัญหาความร่ำรวยความร่ำรวยของคำในภาษาไทยเป็นอย่างไรครับ
1: มีการบัญญัติศัพท์ใหม่มาใช้แทนคำเก่าค่ะ
0: อันนี้ก็คือหนึ่งเรื่องใช่ไหมครับทีนี้มีเรื่องอะไรอีกนอกจากนี
1: ้การวิธีใช้ค่ะ
0: การใช้ภาษาไทยนะครับก็คือในเรื่องของการอะไรครับการอะไรลูก
1: มาประกอบประโยชน์ค่ะหรือออกเสียงค่ะ
0: ไม่ว่าจะเป็นการประกอบประโยคการออกเสียงทำไมครับเราต้องทำไมลูกเราต้องทำไมครับ
1: เราต้องใช้ให้ถูกต้องและออกเสียงให้ชัดเจนค่ะ
0: เราต้องใช้ให้ถูกต้องและออกเสียงให้ชัดเจนทีนี้จากเรื่องนี้นะครับจากพระราชดำรัสนี้นักเรียนนะครับนอกจากจะเห็นปัญหาของภาษาไทยแล้วนักเรียนยังเห็นเรื่องของอะไรอีกครับ
1: ความสำคัญของภาษาไทยค่ะ
0: ความสำคัญของภาษาไทยซึ่งคนที่ให้ความสำคัญของภาษาไทยเนี่ยคือใครครับ
1: ในหลวงรัชกาลที่9ค่ะ
0: ก็คือในหลวงรัชกาลที่9ที่พระองค์ทำไมครับทรงเห็นว่าตอนนี้ภาษาไทยเกิดปัญหาขึ้นหลายอย่างนะครับและทำไมครับต้องรีบทำไมครับ
1: รีบแก้ปัญหาค่ะ
0: รีบแก้ไขปัญหาทีนี้นะครับนอกจากในหลวงรัชกาลที่9ที่เป็นพระมหากษัตริย์เนี่ยที่ทรงให้ความสำคัญกับภาษาไทยแล้วเรายังมีพระมหากษัตริย์องค์ไหนบ้างครับที่ให้ความสำคัญกับภาษาไทยลองย้อนไปซิที่เราเรียนผ่านมาใครนะ
1: พ่อขุนรามคำแหงค่ะ
0: พ่อขุนรามคำแหงนะครับพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรลูกกับภาษาไทย
1: ประดิษฐ์อักษรไทยค่ะ
0: ทรงประดิษฐ์อักษรไทยที่ในสมัยนั้นเรียกว่า
1: สมัยสุโขทัยค่ะ
0: เรียกตัวอักษรไทยว่ายังไงอะลูก
1: ลายสื่อไทยค่ะ
0: ลายสื่อไทยเก่งมากนั่งลงครับปรบมือให้เพื่อนแล้วก็ทุกคนก็เก่งมากนะครับที่ช่วยทำไมครับช่วยเพื่อนตอบเนาะเพื่อนก็ถือว่าเป็นตัวแทนของพวกเราก็เก่งมากนะครับกล้าหาญมากนะครับที่ตอบนะครับได้ครบตรงประเด็นเลยนะครับเอาละครับจากที่ครูยกพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9มาให้นักเรียนได้ดูเนี่ยนะครับเราจะเห็นปัญหาของการใช้ภาษาไทยนะครับปัญหาแรกนะครับก็คือด้านการรักษาภาษาไทยนะครับโดยเฉพาะเรื่องการออกเสียงนะครับคือทำไมครับบางทีเนี่ยเราออกเสียงถูกต้องชัดเจนไหมครับบางคำนะครับถ้าเราออกเสียงไม่ถูกต้องไม่ชัดเจนความหมายเปลี่ยนไหม
2: เปลี่ยน
0: ดังนั้นเมื่อเราใช้ภาษาไทยครับสิ่งสำคัญเราต้องทำไมครับออกเสียงให้ถูกต้องชัดเจนและที่สำคัญครับต้องมีการรักษาให้บริสุทธิ์นะครับในวิธีใช้หมายความว่าไงครับก็คือวิธีใช้คำมาประกอบประโยคเนี่ยต้องทำไมครับรู้จักใช้คำนะครับรวมทั้งนะครับในเรื่องความร่ำรวยในคำของภาษาไทยนะครับซึ่งทำไมครับเราก็มีการบัญญัติคำการคิดคำเกิดขึ้นใหม่ๆมากมายแต่พระองค์ก็ทรงได้ให้แนวทางไว้ว่าเราที่จริงเนี่ยเรามีคำเนี่ยเยอะไหมครับคำง่ายๆมีมากมายนะครับเราก็ควรจะใช้คำเก่าๆที่มีอยู่แล้วนะครับบางทีเราไม่จำเป็นต้องบัญญัติคำใหม่ขึ้นมาเพราะเรามีคำเก่าที่เราใช้อยู่แล้วนะครับซึ่งทีนี้ครูก็ได้ถามเพื่อนต่อว่าในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับ ภาษาไทยนะครับในเรื่องของการใช้คำนะครับการออกเสียงนะครับรวมถึงทำไมครับแสดงให้เห็นว่าคำของเราเนี่ยมีมาตั้งแต่โบราณใช่ไหมครับภาษาไทยของเราตัวอักษรไทยของเรามีมาตั้งแต่โบราณอย่างที่เพื่อนบอกครับพระมหากษัตริย์อีกหนึ่งพระองค์ที่ให้ความสำคัญกับภาษาไทยเลยก็คือใครครับ
2: พ่อ
0: ขุนรามคำแหงมหาราชพระราชกรณียกิจสำคัญผลงานสำคัญคืออะไรลูก
3: ประดิษฐ์ลายสื่อไทย
0: ประดิษฐ์ลายสื่อไทยซึ่งก็มีพัฒนาการต่อมาจนเป็นตัวอักษรไทยในปัจจุบันนะครับเอาละครับนักเรียนทีนี้นะครับก่อนที่เราจะเข้าบทเรียนครูมีเกมให้นักเรียนเล่นนะเกมนี้เป็นเกมลูกบอลพาโชควันนี้เรายังมีการสะสมดาวกันเหมือนเดิมแต่ลูกบอลนี้นะครับไปหยุดอยู่ที่ใครคนนั้นจะได้สิทธิ์ตอบดีไหมครับให้นักเรียนส่งต่อกันไปเรื่อยๆจะส่งทิศทางไหนได้หมดเลยนะครับนะครูจะหลับตาจนกระทั่งครูคิดว่าพอสมควรแล้วนะครับครูจะสั่นกระดิ่งเมื่อสั่นกระดิ่งปุ๊บลูกบอลอยู่ที่ใครก็คือทำไมครับให้หยุดและคนนั้นลุกขึ้นตอบเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับนอกจากพกความรู้มาแล้วต้องพกอะไรมาด้วย
2: ดวง
0: พกดวงมาด้วยนะเป็นกิจกรรมแต่ถ้าตอบไม่ได้ให้เพื่อนในกลุ่มช่วยได้ไหม
2: ได
0: ้ได้นะครับพร้อมหรือยัง
3: พร้อมแล้ว
0: ให้เริ่มที่หัวหน้าห้องก่อนแล้วกันแต่ไม่แน่นะลูกบอลอาจจะกลับมาอยู่ที่หัวหน้าห้องเหมือนเดิมก็ได้ใช่ไหมล่ะ

0: รอฟังสัญญาณครูสั่งกระดิ่งให้เริ่มส่งและเมื่อครูสั่นกระดิ่งอีกครั้งให้หยุดพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งปรบมือ1ชุดนั่งตัวตรงครับหันหน้ามาทางครูหันหน้ามาทางครูก่อนหัวหน้าห้องชูลูกบอลขึ้นครับให้เพื่อนเห็นว่าตอนนี้ลูกบอลอยู่ที่ไหนพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วพร้อมหรือยัง
1: พร้อมแล้ว
0: พร้อมแล้วพร้อมแน่นะยังมีบางคนคุยยังมีบางคนเล่นถ้ายังไม่ฟังครูนะครูจะไม่เริ่มเล่นเกมน่ารักมากแสดงว่านักเรียนพร้อมแล้วจริงๆถ้าแล้วอยู่ที่ใครอยู่ที่กลุ่ม5นะครับกลุ่ม5ครับคำถามนะครับตัวอักษรไทยมีการสร้างขึ้นมาแต่สมัยใดสมัยไหนลูก
2: สุโขทัยครับ
0: สมัยไหนนะครับ
2: สุโขทัยครับ
0: สมัยสุโขทัยถูกไหม
1: ถ
0: ู
1: ก
0: ไหม
1: ถ
0: ูกแน่นะคำตอบก็คือสมัยสุโขทัยรับไปกี่ดาว5ดาวลูกบอลอยู่ที่ใครเมื่อกี
3: ้
0: ชูขึ้นชูขึ้นพร้อมยัง
1: พร
0: ้อมยัง
1: พร้อมแล้ว
0: พร้อมแล้วนะพร้อมแล้วนะดีมากเลยดีมากเลยนะครับหยุดที่ใครครับเรามาดูคำถามที่2เรามาลุ้นกันนะครับคำถามที่2ถามว่าใครเป็นผู้ประดิษฐ์ลายสื่อไทย
4: พ่อขุนรามคำแหงมหาราชค่ะ
0: พ่อขุนรามคำแหงมหาราชถูกต้องไหมครับ
1: ถ
0: ู
1: กต
0: ้
1: อง
0: ถูกต้องเก่งมากนะครับพ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงประดิษฐ์ลายสื่อไทยแล้วทำไมครับปัจจุบันก็พัฒนาการมาเป็นตัวอักษรไทยเนาะมีการเปลี่ยนรูปร่างบ้างแต่ว่าลักษณะถ้าเราดูในจารึกเนี่ยก็จะคล้ายๆกับตัวอักษรในปัจจุบันแหละแต่จะมีการเขียนที่แตกต่างกันไปบ้างนะครับข้อต่อไปตอนนี้ลูกบอลอยู่ที่ใครครับพร้อมยังพร้อมยังพร้อมยังปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งดึงสติกลับมานะครับถ้าพร้อมแล้วอยู่ที่ใครหยุดอยู่ที่ใครจุดหยุดอยู่ที่แตงเกี้ยวลุกขึ้นครับหยุดอยู่ที่แตงเกี้ยวเรามาลุ้นกันคำถามในยุคแรกที่พ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงประดิษฐ์ตอนขึ้นมาเรียกว่าอะไร คำนี้ครูพูดหลายครั้งแล้วเรียกว่า
2: ศิลาจารึกครับเอ้ยลายสื่อไทยครับลายสื่อไทยครับ
0: เรียกว่าอีกครั้ง
2: ลายสื่อไทยครับ
0: คำตอบนี้แน่นะ
2: แน่ครับ
0: คำตอบคือลายสื่อไทยนั่งลงได้อัพปรบมือให้เพื่อนนะครับเอาละครับทีนี้เนาะเมื่อกี้นะครับเราได้พูดถึงว่าใครเป็นผู้ประดิษฐ์นะครับตัวอักษรไทยหรือลายสื่อไทยเนี่ยใครเป็นผู้ประดิษฐ์ครับพ่อขุนรามคำแหงมหาราชมีการประดิษฐ์ขึ้นมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยนะครับแล้วก็พัฒนาการต่อมานะครับอาจจะมีการเปลี่ยนรูปร่างบ้างนะครับจนมาเป็นตัวอักษรไทยในปัจจุบันเอาละครับนักเรียนนี่ยังคิดว่านะครับลายสื่อไทยเนี่ยนะครับน่าจะมีการเขียนไว้ในหลักฐานชิ้นใดครับ
1: จารึกจารึก
0: ชื่อว่าจารึกอะไรครับ
1: ศิลาจาร
0: ึ
1: ก
0: ก็คือเขียนไว้ใน
1: ศ
0: ิ
1: ลาจาร
0: ึ
1: ก
0: ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงหรือศิลาจารึกหลักที่1นะครับศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงหรือศิลาจารึกหลักที่1เนี่ยนักเรียนคิดว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรบ้างมีเพื่อนบอกว่าเกี่ยวกับวิถีชีวิตวิถีชีวิตของคนสมัยไหนครับ
3: สมัยสุโขทัย
0: สมัยสุโขทัยมีเกี่ยวกับเรื่องอะไรอีกวัฒนธรรมศิลปกรรมมีเรื่องของการใช้ภาษาแล้วได้เรียนอยากรู้ไหมครับว่าในศิลาจารึกเนี่ยกล่าวถึงอะไรไว้อีก
3: อยากรู้ครับ
0: อยากรู้ไหม
3: อยากรู้
0: มีเพื่อนบอกว่าน่าจะมีเรื่องการเมืองการปกครองด้วยแล้วเราอยากรู้กันไหมล่ะ
1: อยากรู้
0: ไหมครับ
1: อยากร
0: ู้ถ้าอยากรู้นะครับครูมีกิจกรรมมาให้นักเรียนทำนะครับแต่ก่อนจะทำกิจกรรมเรามาดูจุดประสงค์กันก่อนนะครับจุดประสงค์วันนี้นะครับนักเรียนจะต้องศึกษาเกี่ยวกับศิลาจารึกหลักที่1แล้วก็ต้องบอกความสำคัญของศิลาจารึกหลักที่1ได้นะครับรวมทั้งนะครับอ่านลายสื่อไทยจากการศึกษาศิลาจารึกหลักที่1นะครับและเข้าใจความหมายและเห็นความสำคัญของภาษาไทยที่เป็นเครื่องมือสื่อสารนะครับของคนไทยที่เราต้องทำไมครับร่วมกันรักษาไว้นะครับเอาละครับวันนี้นะครับเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับศิลาจารึกหลักที่1นะครับอันนี้ครูนำมาจากด้านที่1จะมีทั้งหมดกี่ด้านศิลาจารึก
1: 4
0: มีทั้งหมด4ด้านวันนี้เรามาดูด้านที่1กันก่อนด้านที่1บรรทัดที่3บรรทัดที่1ถึง3ที่นักเรียนเห็นอันนี้จะเป็นข้อความในจารึกถ้าเราดูอย่างนี้จะทำไมครับเนอะเราอาจจะงงอันนี้จะเป็นตัวลายสื่อไทยเลยอันนี้นะครับจะเป็นตัวลายสื่อไทยเลยนี่อันนี้จะเป็นตัวลายสื่อไทยนะครับตัวลายสื่อไทยเลยที่อยู่ในจารึกนะถ้าเราดูเนี่ยอาจจะไม่ชัดใช่ไหมครับหรือเราเองอะไรครับเราเองอาจจะแปลไม่ได้อ่านไม่ออกเนาะทีนี้เพื่อความง่ายครูเลยแปลงเนี่ยมีแบบแปลงเป็นตัวอักษรปัจจุบันให้นักเรียนแล้วเรียบร้อยก็จะเป็นบรรทัดที่1ถึงบรรทัดที่3อันนี้เริ่มพอเห็นเป็นรูปเป็นร่างหรือยังเริ่มพอเข้าใจยังพอมาดูแบบเป็นตัวอักษรปัจจุบันนักเรียนเริ่มพอเข้าใจหรือยังเริ่มอ่านได้ไหมพอมีคำที่อ่านได้ไหม
1: ม
0: ีมีคำว่าอะไรบ้าง
1: นางเสือ
0: มีคำว่าพ่อมีคำว่านางเสืองมีคำว่าอะไรอีก
1: แม่
0: มีคำว่าแม่คำว่าแม่ชัดเจนมีคำว่าตายจาก
1: ตาย
0: ผู้ชาย

0: ผู้หญิงสงมีคำว่าอะไรอีกนะมีคำว่ายายที่เราอ่านมาเนี่ยนะครับมีคำว่านักเรียนบอกมีคำว่าแม่มีคำว่านางเสืองมีคำว่ายายมีคำว่าตายจากลองอ่านทีละบรรทัดสิลองอ่านพ่อกูชื่อสีอินทราทิศ
1: แม่กูชื่อนางเสือง
0: นางเสือง
1: พ่อกูชื่อนางเมือง
0: ดูดีๆดูดีๆก่อนพอพานมีอะไรพี่ตู
1: พี่น้องขอเพียวห้าคนผู้ชายสามผู้หญิงสอง
0: สองดูดี
1: ๆ
0: พี่เผือผู
1: ้
0: ผู้อะไรผู้อะไรพี่เผือผู้อ้าย
1: เผือ
2: ต่อไตยง
3: ไตยง
2: ไตยง
3: ไตยง
2: เ
3: ผือไตยงไตยง
0: เตรียม
3: เตรียมเตรียม
4: แต่
0: ยังงงยังยังอะไรยังเล็กนะครับนักเรียนอ่านมานะครับน่าจะเป็นเรื่องราวของใคร
5: ของพ่อของแม่เป็นเรื่องของ
0: ตัวตัวแทนตัวแทนตัวแทน
6: เกี่ยวกับครอบครัวพ่อขุนรามคำแหงค่ะ
0: เกี่ยวกับครอบครัวพ่อขุนรามคำแหงมีการพูดถึงใครบ้างในครอบครัวพ่อขุนรามคำแหง
6: พ่อแม่พี่น้อง
0: พ่อชื่ออะไร
6: พ่อชื่อสีอินทราทิต
0: แม่ล่ะ
6: ชื่อนางเสือง
0: แล้ว
6: พี่ชื่อบางบานเมือง
0: บานเมืองนะครับเก่งมากนั่งลงได้ปรบมือให้เพื่อนนะครับเอาล่ะครับข้อความนี้นะครับก็คือนะครับเกี่ยวกับประวัติของพ่อขุนรามคำแหงนะครับพ่อของพ่อขุนรามคำแหงชื่อศรีอินทราทิตย์แม่ของพ่อขุนรามคำแหงชื่อนางเสืองพี่ของพ่อขุนรามคำแหงชื่อบานเมืองพ่อขุนรามคำแหงมีพี่น้องท้องเดียวกันกี่คนครับ
1: 5
0: เป็นผู้ชาย
1: 3
0: ผู้หญิง
1: 2
0: นะครับและพี่ชายคนโตของพ่อขุนรามคำแหงก็ได้ตายจากไปตั้งแต่ยังเป็นเด็กอยู่นะครับทีนี้ลองอ่านประโยคนะครับอีกสัก1ประโยคศิลาจารึกหลักที่1นะครับด้านที่1บรรทัดที่3ถึง10เมื่อกี้เราอ่านบรรทัดที่1ถึง3ทีนี้อ่านบรรทัดที่3ถึง10พร้อมยัง
7: พร
0: ้
7: อม
0: พร้อมยัง
7: พร้อม
0: ตายจากดูดีๆผอพึ่งผอพึ่ง
1: ตายจาก
0: เผือ
7: เตร
0: ียมแต่ยังเล็ก
7: เมื่อ
0: ขึ้น
1: ใหญ่ได
7: ้สิบเก้า
0: ข้าว

0: เมืองขุนสามชนเจ้าเมืองชอดทำไมครับค่อยๆอ่านนะ
1: ขุนสามชน
0: ขุนสามชนขุนสามชนอะไรครับขุนสามชน
1: หัว
0: ขุนสามชนอะไรหัวซ้ายขุนชนขับม้าหัวขวาขุนสามชนเกลื่อนให้ฟ้าหน้าสายพ่อกูหนียะย่ายพ่ายจะแจ้นกูบ่อหนีกูขี่ช้างเบกพลกูขับเข้าก่อนพ่อกูต่อช้างด้วยขุนสามชน
2: ก
0: ู
2: พ
0: ุ่งช้างขุ
2: นสามชน
0: ตัวชื
2: ่
0: อมาด
2: เมือง
0: แพ
2: ้
0: ขุนสามชน
2: พ่าย
0: หนีพ่อกูจึงขึ้
2: น
0: ชื่อชื่อ
2: ทำคำแหงพ่อกู
0: ดูดี
2: ๆ
0: เพื่อกูพุ่งช้างขุนสามชนเมื่อเก่งมากอ่านอาจจะผิดบ้างถูกบ้างไม่เป็นไรแต่ก็ทำไมครับเราได้ใช่ไหมครับได้อ่านด้วยตนเองตอนนี้พออ่านมาแล้วพอเข้าใจว่าอย่างไรตอนนี้น่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรครับลบกันมีขุนสามชนใช่ไหมครับมารบแล้วทีแรกทำไมครับพ่อขุนรามคำแหงได้ไปช่วยลบกับพ่อของตนเองทีนี้พ่อขุนรามคำแหงลบเป็นไงครับลบชนะมีเพื่อนบอกว่าชนะทำให้พ่อของพ่อขุนรามคำแหงให้ชื่อว่าพระรามคำแหงนะเป็นที่มาของชื่อเป็นที่มาของชื่อรามคำแหงนั่นเองนะครับมาดูกันนะครับก็คือเมื่อพ่อขุนรามคำแหงอายุได้19ขุนสามชนเจ้าเมืองชอดได้ยกทัพมาตีเมืองตากพ่อขุนศรีอินทราทิตได้ออกไปรบขุนสามชนเจ้าเมืองชอดเมื่อทหารปีกซ้ายและปีกขวาของขุนสามชนขี่ช้างจะขับมาชนช้างของพ่อขุนศรีอินทราทิตไพ่พลต่างทำไมครับวิ่งหนีกันชุลมุนเพราะว่ากลัวแพ้แต่พ่อขุนรามคำแหงหนีไหมไม่หนี

0: กลับขึ้นขี่ช้างแล้วเข้าพุ่งชนกับช้างมาดเมืองซึ่งเป็นช้างของขุนสามชนแทนพ่อขุนศรีอินทรทิตจนช้างมาดเมืองแพ้ขุนสามชนก็ได้แพ้แล้วหนีตะเลิดไปด้วยเหตุนี้ทำให้พ่อขุนศรีอินทรทิตสถาปนาพ่อขุนรามคำแหงเป็นพระรามคำแหงก็คือบอกว่าชื่อของตนเองได้มาจากเหตุการณ์ทำไมครับลบกับขุนสามชนนั่นเองเอาล่ะทีนี้พอเราอ่านมาเราจะเห็นว่าการเรียงประโยคของศิลาจารึกหลักที่1หรือลายสื่อไทยที่เขียนไว้ในศิลาจารึกหลักที่1เนี่ยต่างจากการวางตัวอักษรการวางประโยคในปัจจุบันไหมลูก
1: ต
0: ่างคืออะไรเราจะเห็นว่าจะมีการวางสลับที่กับปัจจุบันวางก็คือตัวสระบางตัวจะมาอยู่ข้างหน้ายกเว้นสระอาและสระอะจะอยู่ตามตัวพยัญชนะใช่ไหมครับเช่นสระอุสระอูเนี่ยจะมาอยู่ที่หน้าพยัญชนะใช่ไหมครับแล้วมีอะไรอีกที่เราเห็น
1: ม
0: ีวรรณยุกมีการใช้วรรณยุกมีอะไรอีกที่แตกต่างจากปัจจุบันสังเกตไหมว่าพยัญชนะกับสระจะทำไมครับ
2: ไม่ตรงกัน
0: จะอยู่ทำไมครับอยู่เก่งมากอยู่ในบรรทัดเดียวกันนะครับเราจะสังเกตว่าพยัญชนะกับสระจะอยู่ในบรรทัดเดียวกันก็คือต่างจากที่เราเขียนในปัจจุบันเนาะคือบางทีจะอยู่เช่นสระอุสระอูเนี่ยจะลงมาอยู่ท้ายอยู่ข้างล่างขออภัยครับอยู่ข้างล่างพยัญชนะนี่คือความแตกต่างแต่นักเรียนเก่งมากเรียนสามารถอ่านได้อันนี้ชื่นชมปรบมือให้ตัวเองหน่อยทีนี้อยากฟังเต็มๆไหมที่อ่านแบบเต็มๆเดี๋ยวครูจะอ่านให้ฟังนะครับตั้งแต่บรรทัดที่1เลยนะครับนักเรียนจะได้ดูว่าที่ถูกต้องเป็นอย่างไรนะครับก็คือพ่อกูชื่อศรีอินทราทิตย์แม่กูชื่อเสืองพี่กูชื่อบานเมืองตูมีพี่น้องท้องเดียว5คนผู้ชาย3ผู้หญิงสงพี่เผือผู้อ้ายตายจากเผือเตรียมแต่ยังเล็กเมื่อกูขึ้นใหญ่ได้อันนี้ก็จะจบถึงบรรทัดที่3นะครับต่อมาพอบรรทัดที่4ครับ19เข้าขุน3ชนเจ้าเมืองชอดนะครับมาท้าน่าจะมาท้านะมาท้าหรืออะไรเนี่ยตรงนี้ยังขาดหายไปอยู่นะครับก็คือจะถึงแค่ประโยคขุนสามชนเจ้าเมืองฉอดมาแล้วก็มาต่อที่อะไรเลยครับเมืองตากพ่อกูไปรบขุนสามชนหัวซ้ายขุนสามชนขับมาหัวขวาขุนสามชนเกลื่อนเข้าไพ่ฟ้าหน้าใสพ่อกูหนีย้ายไพ่จะแจ้กูบ่อหนีกูขี่ช้างเบกพลกูขับเข้าก่อนพ่อกูกูต่อช้างด้วยขุนสามชนตนกูพุ่งช้างขุนสามชนตัวชื่อมาดเมืองแพ้ขุนสามชนพ่ายหนีพ่อกูจึงขึ้นชื่อกูชื่อพระรามคำแหงเพื่อกูพุ่งช้างขุนสามชนนะครับนี่ก็เป็นนะครับประวัติและที่มาของชื่อรามคำแหงนะครับเอาละทีนี้ครูมีกิจกรรมให้นักเรียนแต่ละกลุ่มได้ทำนะครับให้นักเรียนศึกษานะครับเรื่องราวใน

0: ศิลาจารึกหลักที่1โดยครูจะแบ่งเป็นด้านและแบ่งเป็นบรรทัดให้อ่ะศิลาจารึกหลักที่1ด้านที่1บรรทัดที่18ถึงกลุ่มไหนอยากได้ไปศึกษาครับอ่ะกลุ่ม6ต่อมาด้านที่1บรรทัดที่32ถึง35กลุ่มไหนอยากได้ครับกลุ่ม3กลุ่ม3ได้ไปนะต่อมาครับด้านที่2บรรทัดที่9ถึง13กลุ่มไหนได้ไปครับกลุ่ม4ต่อมาด้านที่3บรรทัดที่1ถึง7กลุ่มไหนครับกลุ่ม2ต่อมาครับด้านที่4บรรทัดที่8ถึง14กลุ่มไหนครับกลุ่ม5สุดท้ายกลุ่มนี้จะยาวหน่อยด้านที่4บรรทัดที่17ถึง27กลุ่มไหนครับกลุ่ม1นะครับเอาละแต่ละกลุ่มได้แล้วนะครับลองศึกษาคร่าวๆดูว่ากลุ่มตนเองเนี่ยน่าจะได้เรื่องเกี่ยวกับอะไร
1: เนี่ยเราเคยอ่านคุปกรณ์มานะ
2: นี่ไงดูเนี่ยความยี่สิบ
0: อะกลุ่ม6นะครับกลุ่ม6ได้ในเรื่องของอะไรคิดว่าตัวเองได้ในเรื่องของอะไร
1: การขายของโดยไม่เก็บภาษ
0: ีสังเกตจากคำว่าอะไร
1: ใน
0: มีคำว่าอะไรที่เราคิดว่าน่าจะเกี่ยวกับการค้าขาย
1: เมืองบ่อเอาจะกอบในไพ
0: ่บ่อเอาจะกอบจะกอบก็คืออะไรครับภาษีเก่งมากนะครับ
1: ค้ามา
3: ขายจะใคร
1: ค้ามา
0: ใ
1: ครค้ามาค้า
0: ใครจะใครค้ามาขา
1: ใคร
0: จะใคร
1: ค
0: ้
1: าเงิน
0: ค้าเงิน
1: ค้าเงิน
0: ขาทองขาใช่ไหมครับแสดงว่านักเรียนได้ประโยคเกี่ยวกับเรื่องของการ
1: ค้าขาย
0: นะครับการเก็บภาษีนะครับก็คือระบบเศรษฐกิจในยุคนั้นเนาะก็ให้นักเรียนนะครับศึกษารายละเอียดให้ครบให้เรียบร้อยเพื่อสัปดาห์หน้าเราจะได้มานำเสนอให้เพื่อนฟังนะครับอ่ะต่อมาครับกลุ่ม5ละครับกลุ่ม5กลุ่ม5เนี่ยได้เรื่องเกี่ยวกับอะไรคิดว่าตัวเองได้เรื่องเกี่ยวกับอะไรลูก
4: พ่อขุนรามคำแหงประดิษฐ์สอนไทยครับ
0: ประดิษฐ์อักษรไทยในสมัยนั้นเขาเรียกว่าอะไร
4: ลายสื่อไทยครับ
0: ลายสื่อไทยแสดงว่าในศิลาจารึกหลักที่1ส่วนที่นักเรียนได้เขียนเกี่ยวกับเรื่องราวของการประดิษฐ
4: ์อักษรไทยครับ
0: ประดิษฐ์อักษรไทยหรือลายสื่อไทยแล้วเขาบอกไหมว่าใครเป็นผู้ประดิษฐ
4: ์พ่อขุนรามคำแหงคร
0: ับ พ่อขุนรามคำแหงอันนี้เป็นส่วนหนึ่งใช่ไหมลองแปลนะครับแปลให้หมดว่าส่วนที่นักเรียนได้รับเนี่ยมีเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรบ้างไหนกลุ่ม4ได้อันไหนไหนถ่ายรูปไว้เอามาดูทรงศีลมีคำว่าศีลมีคำว่าโอยทานพ่อขุนรามคำแหงเจ้าเมืองนี
2: ้
0: นะครับกลุ่ม4น่าจะได้เกี่ยวกับเรื่องอะไรครับ
1: การทำบ
0: ุ
1: ญ
0: การจัดบ้านทำไมถึงคิดว่าเป็นเรื่องของการทำบุญเพราะมีคำว่าอะไรมีคำว่าศีลมีคำว่าโอยทานใช่ไหมครับเราเลยคิดว่าน่าเกี่ยวกับเรื่องของการทำบุญนะครับลองแปลไปนะครับว่าเนื้อหารายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะครับต่อมากลุ่ม3กลุ่ม3กลุ่ม3ได้เรื่องของอะไรครับได้ในเรื่องของอะไรได้ในเรื่องของอะไรลูก
5: ผู้ใดที่แปลว่ามีข้องใจสามารถไปสั่นกระดิ่ง
3: คนใดที่ข้องใจแบบว่าไม่สบายหรือมีเรื่องที่แบบว่าไม่สบายใจก็จะไปสั่นกระดิ่งหน้าเมืองครับเพื่อถามเกี่ยวกับของพ่อขุนรามคำแหงให้ช่วยหาวิธีครับ
0: ก็คือเราสังเกตจากคำว่าอะไร

0: ในส่วนของเรา
1: ไม่ต้องใช้
0: คอร์ดมากลุ่ม2กลุ่ม2ได้น่าจะเกี่ยวกับเรื่องอะไร
1: ตลาด
2: สภาพแวดล้อมสภาพสังคมเศรษฐกิจครับ
1: ม
0: ี
1: ถ
0: ิ่
1: นฐาน
0: มีนามีไร่
1: มีฐานมีบ้านใหญ
0: ่มีถิ่นฐานมีบ้านใหญ่บ้านเล็กมีนามีไร่มีปราสาท
1: มีป่าพร้าว
0: มีป่าพร้าวป่าหมาก
3: มีป่าม่วงป่าขาม
0: ป่าม่วงป่าขามอันนี้น่าจะพูดถึงอะไรครับสภาพแวดล้อมบริบทของเมืองสุโขทัยลองแปลดูอีกรอบเนาะเพราะว่าอันนี้สำคัญแน่ครูยังไม่บอกว่ามีเกี่ยวกับสิ่งสำคัญหลายอย่างเลยอยู่ในชิ้นที่นักเรียนได้บรรทัดที่นักเรียนได้นะครับแต่นักเรียนแปลมาเนี่ยก็พอได้ละแสดงว่านักเรียนสามารถอ่านข้อความได้เข้าใจนะครับสุดท้ายกลุ่มหนึ่งน่าจะเกี่ยวกับเรื่องของอะไรครับของนักเรียนมีการกล่าวถึงอะไร
4: เปิด
0: ของนักเรียนมีการกล่าวถึงอะไรดูซิมีกล่าวถึง
5: บรรยายถึงการ
0: การลบหรอดูดีๆไหนสิ
5: แปลจากไทยเป็นไทยที่นอก
0: มีการกล่าวถึงเมืองที่แสดงถึงอะไรครับที่แสดงถึงเมืองแต่ละเมืองคือแสดงถึงอะไรล่ะ
4: ความจริง
0: ลองแปลถูกแล้วที่นักเรียนบอกว่าของนักเรียนได้เมืองมีเมืองชื่อว่าเมืองอะไรบ้างลองดูสิ
4: สุโขทัย
0: มีเมืองชื่อว่าเมืองอะไรบ้างมีเมืองชื่อเมืองอะไรบ้างลองดูชื่อเมืองนะครับอ๋อแล้วเราก็สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมมีเมืองชื่อว่าเมืองสองแควได้แล้วหนึ่งเมืองแสดงว่านักเรียนลองฝึกอ่านไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ลองดูว่ามีเมืองชื่ออะไรบ้างเนาะแล้วก็ช่วยกันแปลนะครับเอาล่ะครับครูเชื่อว่านักเรียนที่อยู่ปลายทางก็น่าจะแบ่งหัวข้อนะครับในการศึกษาเหมือนเพื่อนต้นทางไปแล้วเรียบร้อยและในการที่นักเรียนศึกษานะครับเกี่ยวกับข้อความในศิลาจารึกหลักที่1ตามที่บรรทัดแต่ละบรรทัดที่นักเรียนได้รับมอบหมายไปเนี่ยนักเรียนศึกษาแล้วนะครับนักเรียนสามารถศึกษาจากใบความรู้ที่5เพิ่มเติมประกอบกันได้นะครับเพื่อให้นักเรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้นเนาะเพราะว่าชั่วโมงหน้านะครับเราจะมานำเสนอว่าในส่วนที่นักเรียนได้รับเนี่ยกล่าวถึงเรื่องอะไรกล่าวถึงเรื่องเศรษฐกิจไหมมีบางกลุ่มบอกว่ากล่าวถึงเรื่องเศรษฐกิจหรือกล่าวถึงเรื่องการปกครองไหมการร้องทุกข์กลุ่มไหนคิดว่ากล่าวถึงเรื่องการร้องทุกข์กลุ่มไหนกลุ่ม3บอกว่าน่าจะมีพูดถึงเรื่องการร้องทุกข์แล้วมีพูดถึงเรื่องอะไรครับการประดิษฐ์ลายสื่อไทยนะครับเอาละนะครับแล้วกลุ่มไหนพูดถึงอาณาเขตเมืองต่างๆกลุ่มไหน
6: กล
0: ุ่ม1ใช่ไหมครับส่วนกลุ่ม2นี่พูดถึงเรื่องอะไร
6: สภาพแวดล
0: ้
6: อม
0: สภาพบ้านเมืองใช่ไหมครับลองแปลดูดีๆนะว่ามีมากกว่านั้นอีกกลุ่ม2นะครับเอาละครับนักเรียนสำหรับวันนี้นะครับครูเชื่อว่านักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางเนี่ยน่าจะเข้าใจเกี่ยวกับศิลาจารึกหลักที่1แล้วระดับ1นะครับน่าจะพออ่านได้แต่ที่ครูให้นักเรียนอ่านเนี่ยเป็นการทำไมครับแปลจากคือคล้ายๆว่าถอดจากลายสื่อไทยมาเป็นตัว อักษรตัวพยัญชนะไทยในปัจจุบันเพื่อให้นักเรียนอ่านง่ายขึ้นเนาะในส่วนนี้ที่เราใช้ใน

0: การวิเคราะห์กันเนี่ยเราไม่ได้วิเคราะห์จากตัวที่เป็นลายสื่อไทยจริงๆเนาะในที่นี้เพื่อความรวดเร็วแล้วก็เพื่อเราเข้าใจง่ายนักเรียนจะได้ศึกษาได้ง่ายเนี่ยครูก็ให้นักเรียนนะครับลองแปลลองอ่านจากที่เป็นตัวอักษรปัจจุบันนะครับแต่การเรียงเหมือนเดิมไหมการเรียงการวางยังเหมือนเดิมนะครับยังเหมือนที่อยู่ในศิลาจารึกนะครับเพียงแค่ตัวอักษรตัวพยัญชนะเนี่ยเป็นตัวของปัจจุบันเนาะอ่ะทีนี้พอบอกครูได้หรือยังล่ะว่าศิลาจารึกหลักที่1เนี่ยมีความสำคัญอย่างไรเป็นการบอกเล่าเกี่ยวกับเรื่องราวสำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในสมัยสุโขทัยมีหลายด้านไหมมีหลายด้านเดี๋ยวชั่วโมงหน้านะครับเราก็จะมาศึกษาศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงต่อนะครับและสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือใบความรู้ที่5แล้วก็ใบงานที่3เรื่องเล่าจากจารึกครั้งหน้าเราจะต้องมาเล่าเรื่องนะครับเล่าเรื่องจากจารึกเนี่ยให้เพื่อนๆฟังว่ากลุ่มเราเนี่ยได้เรื่องอะไรนะเนื้อหาเป็นอย่างไรแล้วก็เพื่อนๆก็จะได้จดบันทึกเราก็จะเห็นเรื่องราวทั้งหมดที่อยู่ในศิลาจารึกหลักที่1หรือศิลาจารึกรามคำแหงนั่นเองสำหรับวันนี้ครูก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้เจอกันในชั่วโมงต่อไปครับ
1: Oh.

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

สังคมไทยมีลักษณะเป็นสังคมเกษตรกรรมในสมัยสุโขทัยแม้ว่าสภาพภูมิประเทศจะไม่เอื้ออำนวยต่อการทำการเกษตรเท่าใดนักแต่ผู้ปกครองก็สามารถใช้ภูมิปัญญาผันน้ำเข้ามาใช้ด้วยการสร้างเสริม

ติดพงหรือทำนบพระร่วงจนสามารถผลิตข้าวปลาอาหารเลี้ยงชีพได้ดังความในจารึกสุโขทัยที่ว่าในน้ำมีปลาในนามีข้าวส่วนด้านเศรษฐกิจการค้านั้นกรุงสุโขทัยมีที่ตั้งอยู่ในชุมทางการค้าโบราณพระมหากษัตริย์ก็มีพระเมตตาให้สิทธิเสรีภาพแก่ราษฎรในการติดต่อค้าขายโดยยกเว้นภาษีผ่านด่านที่เรียกว่าจังกอบซึ่งจารึกสุโขทัยกล่าวความว่าเจ้าเมืองบ่เอาจะกอบในไพร่ลู่ทางเพื่อนจูงวัวไปค้าขี่ม้าไปขายใครจะใคร่ค้าช้างค้าใครจะใคร่ค้าม้าค้าใครจะใคร่ค้าเงินค้าทองค้าถึงสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีมีชัยภูมิที่เหมาะแก่การติดต่อค้าขายเพราะมีที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่มีแม่น้ำล้อมรอบ3สายคือแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำป่าสักและแม่น้ำลพบุรีด้วยเหตุนี้กรุงศรีอยุธยาจึงมีความเจริญรุ่งเรืองในฐานะเป็นศูนย์กลางการค้าทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักรสร้างความมั่นคงและมั่งคั่งเป็นอย่างยิ่งสินค้าที่มีชื่อเสียงของอยุธยาเป็นของป่าหายากเช่นเครื่องหอมขี้ผึ้งหนังสัตว์เขาสัตว์และเครื่องเทศต่างๆโดยราชสำนักได้ตั้งกรมพระคลังสินค้าเพื่อติดต่อค้าขายกับต่างประเทศส่วนชาติตะวันตกที่เข้ามาติดต่อกับกรุงศรีอยุธยาเป็นชาติแรกในรัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่2คือโปรตุเกสถึงสมัยธนบุรี

0: รทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่การถ่ายทอดสดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยมีพันเอกสุธีสุขสากลคุณนิสารัตน์อมรักษ์และดิฉันอุรัสยาเพชรสดสินรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายพร้อมด้วยร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธเมยลาภรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษโดยท่านผู้ชมสามารถรับฟังได้หากโทรทัศน์ของท่านมีระบบเสียง2ภาษาหรือรับฟังผ่านทางเว็บไซต์ของกรมประชาสัมพันธ์และ Facebook NBT World ค่ะ
1: ผู้ชมคะวันนี้วันเสาร์ที่19กันยายน2569นะคะเป็นวันบรรจบครบ100วันการสิ้นพระชนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาค่ะซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพตั้งแต่วันที่18ธันวาคม569นะคะโดยสาระสำคัญที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้คือพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์มีพระธรรมเทศนากันหนึ่งโดยพระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสพระสงฆ์4รูปสวดธรรมคาถาการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานได้สืบเนื่องมาจนถึงวันนี้นะคะในวันเสาร์ที่19กันยายน

19โดยใจความสำคัญของการพระราชพิธีสำคัญในวันนี้คือสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกจะถวายศีลพระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนจะถวายพรพระจากนั้นรับพระราชทานปิ่นโตพัตตาหารส่งทอดผ้าไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์เท่าพระชนมายุพระสงฆ์สวดมาติกาส่งทอดผ้าไตรพระสงฆ์47รูปเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาค่ะและเพื่อให้คุณผู้ชมนะคะได้ร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณและพระกรณียกิจอันทรงคุณค่าของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ทรงปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนมาโดยตลอดในโอกาสนี้ขอเชิญทุกท่านติดตามชมพระประวัติและเรื่องราวแห่งพระกรุณาธิคุณของพระองค์ผ่านสารคดีชุดนี้ไปพร้อมๆกันขอเชิญติดตามชมค่ะ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคม2521ทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์โตในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรงค์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถและทรงเป็นพระราชรัตดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงต่อมาเมื่อวันที่11มกราคม2522พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระชวังดุสิตโดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงจดพระกรรบิดขลิบพระเคศาเจิมพระขวัญตามโบราณราชประเพณีซึ่งเป็นพิธีการรับขวัญให้กับพระราชโอรสพระโอรสพระราชธิดาพระธิดาที่ประสูติใหม่เมื่อทรงเจริญพระชนษาได้เสด็จไปทรงศึกษาที่โรงเรียนราชินีตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โดยทรงปฏิบัติพระองค์เช่นนักเรียนทั่วไปต่อมาเสด็จไปทรงศึกษาต่อที่โรงเรียนอีทฟิลด์เมืองแอสคอตสหราชอาณาจักรในปี2536เป็นเวลา1ปีก่อนเสด็จกลับมาทรงศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และ6ที่โรงเรียนจิตรดาจากนั้นทรงสอบเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อปี2540ทรงสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่1ของปี2543โดยทรงศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นเวลา3ปีทั้งนี้ทรงสำเร็จการศึกษาปริญญานิติศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ2ด้วยคะแนนเฉลี่ย 77.64 และได้รับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งในขณะนั้นทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเมื่อวันที่26กรกฎาคม2544โดยทรงเป็นพระราชวงศ์ชั้นสูงพระองค์แรกที่ทรงสำเร็จการศึกษานิติศาสตร์บัณฑิตในประเทศไทยนอกจากนี้ยังทรงศึกษาวิชารัฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชควบคู่ไปด้วยโดยทรงสำเร็จการศึกษาปริญญารัฐศาสตร์บัณฑิตด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ1ด้วยทรงสนพระทัยในด้านกฎหมายจึงเสด็จไปทรงศึกษาต่อระดับปริญญามหาบัณฑิตด้านกฎหมายอาญาณมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาทรงใช้เวลาศึกษาเพียง1ปีจากนั้นทรงศึกษาต่อในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตด้านนิติศาสตร์ควบคู่กับเนติบัณฑิตยสภาในประเทศไทยและทรงสำเร็จการศึกษาในปี2548โดยทรงเป็นเจ้าฟ้าพระองค์ที่2ที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันระดับ Ivy League ของสหรัฐอเมริกาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงอุทิศพระองค์เพื่อขับเคลื่อนงานด้านกระบวนการยุติธรรมอย่างมุ่งมั่นโดยทรงปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ทูตประจำสำนักงานสหประชาชาตินครนิวยอร์กก่อนเสด็จกลับมาทรงงานด้านการศึกษาทรงงานเป็นอาจารย์พิเศษหลักสูตรปริญญาโทคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านกฎหมายแก่นักศึกษาและรับราชการเป็นอัยการสำนักงานอัยการสูงสุดต่อมาทรงโอนย้ายไปเป็นข้าราชการพลเรือนกระทรวงการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมาธิการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาณกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียประจำสาธารณรัฐสโลวักและประจำสาธารณรัฐสโลเวเนียด้วยพระปณิธานในการคุ้มครองสิทธิและผู้ต้องขังและลดช่องว่างในกระบวนการยุติธรรมทางอาญารวมถึงสร้างความเท่าเทียมและความเป็นธรรมตลอดจนให้โอกาสและชีวิตใหม่แก่ผู้ต้องขังซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นการทรงงานอย่างจริงจังในการขับเคลื่อนด้านกฎหมายและสิทธิมนุษยชนหลายคนเพิ่งได้ยินคำนี้ในวันที่พระองค์จากไปแต่สำหรับผู้ต้องขังหญิงหลายแสนชีวิตทั่วโลกคำนี้คือสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตของพวกเธอมาแล้ว15ปีในปี2549สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงริเริ่มโครงการกำลังใจในพระดำริเริ่มต้นจากการช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงเด็กติดผู้ต้องขังและครอบครัวของผู้ก้าวพลาดในชีวิต
ก่อนจะขยายผลสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการดูแลสุขภาพในเรือนจำอย่างเป็นระบบโดยเสด็จเยี่ยมผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำด้วยพระองค์เองทอดพระเนตรชีวิตจริงของแม่และเด็กหลังกำแพงและทรงพบว่าปัญหานี้ไม่ได้มีแค่เพียงในประเทศไทยแต่มีทั่วโลกจากการเสด็จเยี่ยมเรือนจำหลายแห่งพระองค์ทรงพบปัญหาด้านสุขอนามัยการขาดแคลนโภชนาการที่เหมาะสมสำหรับหญิงตั้งครรภ์และการดูแลเด็กเล็กที่เติบโตภายในเรือนจำจึงทรงผลักดันให้เกิดมาตรการด้านสาธารณสุขเชิงลุกหลายประการทั้งการปรับปรุงห้องนมและพื้นที่เลี้ยงดูเด็กให้มีมาตรฐานด้านสุขอนามัยการสนับสนุนวัคซีนและอาหารเสริมที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของเด็กรวมถึงการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพกายสุขภาพใจและการวางแผนครอบครัวเพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้ต้องขังสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีคุณภาพหลังพ้นโทษพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในเวทีระหว่างประเทศโดยเฉพาะภายใต้กรอบความร่วมมือขององค์การสหประชาชาติและสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNODC จากเรือนจำไทยสู่เวทีสหประชาชาติด้วยพระปรีชาสามารถทรงนำความสำเร็จของโครงการกำลังใจไปสู่โครงการเอลฟี่ที่ทรงผลักดันร่วมกับกระทรวงยุติธรรมนำประสบการณ์จริงจากเรือนจำไทยไปเสนอต่อประชาคมโลกทั้งนี้ทรงมีส่วนสำคัญในการผลักดันข้อกำหนดกรุงเทพซึ่งเป็นมาตรฐานสากลว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิงโดยได้รับการรับรองจากองค์การสหประชาชาติในปี2553นับเป็นผลงานสำคัญที่สร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจแก่ประเทศไทยในระดับนานาชาติข้อกำหนดกรุงเทพถูกใช้เป็นมาตรฐานในเรือนจำทั่วโลกและยังเป็นรากฐานให้งานยุติธรรมเชิงมนุษยธรรมของไทยเดินหน้าต่อแต่ทุกครั้งที่ผู้ต้องขังหญิงคนหนึ่งได้รับการปฏิบัติอย่างมีศักดิ์ศรีณมุมใดมุมหนึ่งของโลกมรดกของพระองค์ยังทำงานอยู่เสมอจากการทรงงานด้านกระบวนการยุติธรรมสิทธิมนุษยชนและส่งเสริมบทบาทสตรีพระองค์ได้รับการถวายรางวัล Model of Leg Cognition และรางวัล Uniframe Award of Excellence เป็นที่ประจักษ์ในพระปรีชาสามารถแก่นานาประเทศราชทัณฑ์ปันสุขยกระดับการดูแลสุขภาพผู้ต้องขังหนึ่งในพระกรณียกิจสำคัญด้านสาธารณสุขคือทรงรับเป็นประธานกรรมการประสานงานการจัดกิจกรรมโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ซึ่งดำเนินการตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยคุณภาพชีวิตและสุขภาพของผู้ต้องขังในเรือนจำทั่วประเทศโครงการดังกล่าวมุ่งพัฒนาระบบบริการสุขภาพภายในเรือนจำให้มีมาตรฐานใกล้เคียงกับบริการสาธารณสุขภายนอกลดข้อจำกัดในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลของผู้ต้องขังซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางที่มักเผชิญปัญหาความแออัดและขาดแคลนทรัพยากร

0: ด้านสุขภาพโดยทรงสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลรัชทัณฑ์และสถานพยาบาลในเรือนจำทั่วประเทศรวมถึงส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้ต้องขังผ่านการฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำหรืออสรจ.เพื่อให้สามารถดูแลสุขภาพตนเองและช่วยเหลือเพื่อนผู้ต้องขังได้อย่างถูกต้องแนวทางดังกล่าวสะท้อนถึงพระวิสัยทัศน์ที่ทำให้ความสำคัญกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และการเข้าถึงสิทธิด้านสุขภาพอย่างเท่าเทียมแม้บุคคลนั้นจะอยู่ในกระบวนการการรับโทษตามกฎหมายก็ตามพระกรณียกิจเหล่านี้ไม่เพียงช่วยบรรเทาความทุกข์ยากของประชาชนในปัจจุบันหากยังมีส่วนสำคัญในการวางรากฐานให้ระบบสาธารณสุขไทยมีความครอบคลุมลดความเหลื่อมล้ำและยึดหลักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อันเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาสุขภาวะของคนไทยอย่างยั่งยืน
1: ครับคุณผู้ชมครับในขณะนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนี่คือบรรยากาศในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งอีกสักครู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระยาเธอเจ้าฟ้าทิพังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลย์ราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีออกจากพระที่นั่งอมพรสถานพระราชวังดุสิตมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนี้ครับ
2: ซึ่งเมื่อสักครู่นี้นะคะเราได้เห็นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซ่นนะคะเฝ้ารับเสด็จค่ะอยู่ภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาค่ะ

0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยานีออกจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังแล้วนะคะโดยรถยนต์พระที่นั่งได้เทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัลยาณสภาค่ะโดยมีกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี
1: กองทหารเกียรติยศจัดจากกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่12รักษาพระองค์ครับ

0: และดุริยางจัดจากกรมดุริยางทหารบกครับการบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานคือการบำเพ็ญกุศลครบ100วันสิ้นพระชนซึ่งนับตั้งแต่วันที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569เรื่อยมาแต่มีพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลมาโดยลำดับครับ
1: ขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะได้เสด็จพระราชดำเนินทางบันไดมกรสันพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าค่ะส่งจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติ
0: ซึ่งพระพุทธรูปประจำวันประสูติเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิเป็นพระพุทธรูปประจำวันพฤหัสบดีครับ

0: สำหรับพระสงฆ์ที
1: ่ยาจามะทุติยมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสารเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสารเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะ
2: ธรรมังสรณังกัจฉามิ

but the

ติสีเทนะโภคสัมปทาสีเทนะนิพพติยันติตัตถะ

0: นี้พระสงฆ์10รูปได้สวดถวายพรพระจบลงแล้วนะครับซึ่งพระสงฆ์ทั้ง10รูปประกอบด้วยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกรูปที่2สมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพสุรินทราวาสรูปที่3วัดสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามรูปที่4สมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามรูปที่5สมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามรูปที่6สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามรูปที่7พระมหาวชิรมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุรูปที่8สมเด็จพระสุทัศนวชิรมุนีวัดสุทัศน์เทพวรารามรูปที่9สมเด็จพระพุทธวชิรากรวัดราชภาติการามและรูปที่10สมเด็จพระวชิรรัตนโมลีนอกจากนั้นยังมีพระสงฆ์ที่แสดงพระธรรมเทศนาเมื่อวานนี้คือพระพรหมบัณฑิตนะครับในพิธีการนี้ด้วยครับ
1: ซึ่งเมื่อสักครู่นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารนะคะแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะ10รูปค่ะ
0: สมเด็จพระราชาคณะอีกรูปหนึ่งนะครับในพิธีการนี้สมเด็จพระมหาพัชรยานมุนีสถานพำนักสงฆ์บ้านไร่ทอสีจังหวัดนครราชสีมา

นี้นะคะเจ้าพนักงานได้ถอนปิ่นโตภัตตาหารเสร็จแล้วนะคะซึ่งเจ้าพนักงานก็จะทำการลาดพระพรูสายโยงค่ะ

0: สำหรับบทที่พระสงฆ์ทั้ง10รูปที่สวดเมื่อสักครู่นี้เรียกว่าบทถวายพรพระซึ่งประกอบไปด้วยบทสรรเสริญพระรัตนตรัยหรือบทอิติปิโสบทพุทธชัยมงคลคาถาหรือบทพาหงและบทที่3คือบทชยปริตหรือที่รู้จักกันในบทที่ชื่อว่าบทมหาการุณิโกซึ่งทั้ง3บทนี้เรียกว่าบทถวายพรพระที่พระสงฆ์นิยมสวดในพิธีทำบุญก่อนถวายภัตตาหารครับ
1: เจ้าพนักงานนะคะเจ้าพนักงานภูสามาลาลาดพระภูสายโยงจากที่ประดิษฐานพระศพนะคะนำมาพักไว้ที่เสาบัวข้างธรรมาสน์แล้วลาดพระภูสายโยงอีกสายหนึ่งที่หน้าพระสงฆ์นะคะจากนั้นก็จะเชิญปลายพระภูสายโยงทั้งสองสายสอดเชื่อมกันบนพานพระมหากฐินค่ะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตร10ไตรค่ะ

ริปุเรนติสาพรังเอวเมวะอิโตทินทังเอตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิดปเมวะสัมมิจตุสัพเพโพเรนทุสังกัปปาจันโทปนรโสยถามณีโชติรโส

อะติเรกวัตตะตังทีหะตุอะติเรกวัตตะตังทีหะตุอะติเรกวัตตะตังทีหะตุปิปายุโกตุอะรูปโกตุปิปายุโกตุอะรูปโกตุสุขิโตตุ

0: ถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์วิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: บดีพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกและถวายพระพรลาครับแก้ไขรายชื่อพระสงฆ์ที่ประกาศไปเมื่อสักครู่นี้นะครับลำดับที่1สมเด็จพระสังฆราชวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามลำดับที่2สมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามลำดับที่3สมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามลำดับที่4สมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามลำดับที่5สมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามลำดับที่6สมเด็จพระมหาวชิรมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุลำดับที่7สมเด็จพระพุทธวชิรากรวัดราชภาติการามลำดับที่8สมเด็จพระวชิรรัตนโมลีวัดปากน้ำลำดับที่9สมเด็จพระมหาพัชรยานมุนีสถานพำนักสงฆ์บ้านไร่ทอสีนครราชสีมาและลำดับที่10พระพรหมบัณฑิตวัดประยุรวงศ์สาวาสครับ
2: สักครู่นี้นะคะพระสงฆ์ได้ถวายอดิเรกซึ่งการถวายอดิเรกนั้นก็คือธรรมเนียมพิธีสงฆ์ชั้นสูงนะคะที่ประธานสงฆ์จะกล่าวคำบาลีถวายพระพรพิเศษนะคะแด่พระมหากษัตริย์เมื่อเสด็จพระราชดำเนินในงานพระราชพิธีค่ะเพื่อขอให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานค่ะ
1: ซึ่งในการประกอบพิธีต่างๆที่มีการถวายอดิเรกนั้นผู้ร่วมพิธีจะลดมือลงไม่ประนมมือนะครับ

0: ครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ฝ่ายในเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าชั้นที่1ปฐมจุลจอมเกล้าฝ่ายในเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่9ชั้นที่1เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ชั้นที่1ปฐมดิเรกคุณาภรณ์เหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่1ฉลองพระองค์เครื่องแบบพระราชฐานทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์พระยศพลเอกหญิงและฉลองพระองค์ห่อผ้าเยรบับฉลองพระองค์เต็มยศเครื่องแบบทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์พระยศพลเอกหญิงและฉลองพระองค์ห่อผ้าเยรบับนอกจากนั้นด้านซ้ายของพระโกศก็มีเครื่องราชอิสริยาภรณ์ราชูปโภคซึ่งประกอบไปด้วยพานพระศรีทองคำลงยาเครื่องพร้อมหีบพระศรีทองคำลงยาพร้อมพานทองคำลงยาขันพระสุธารสทองคำพร้อมพานทองคำกาน้ำเสวยและถาดรองทองคำขันสงพระพักทองคำลงยาและพานรองรวมทั้งบ้วนพระโอษฐ์ทองคำลงยาครับ
1: ทั้งนี้นะคะหลังจากการพระราชพิธีส่งบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีดีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้นะคะตั้งแต่วันที่20กันยายนพุทธศักราช2569เป็นต้นไปค่ะโดยขอให้ผู้ที่มีความประสงค์จะขอเป็นเจ้าภาพได้ทำหนังสือนะคะเรียนเลขาธิการพระราชวังตามแบบฟอร์มที่กำหนดและนำส่งสำนักพระราชวังได้3ช่องทางได้แก่การส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ด้วยตนเองที่แผนกสารบัญกองกลางอาคารสำนักพระราชวังในพระบรมมหาราชวังการส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ทางไปรษณีย์และการส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ค่ะซึ่งในการนี้เมื่อเจ้าภาพได้ส่งแจ้งความประสงค์เรียบร้อยแล้วสำนักพระราชวังจะได้มีหนังสือตอบรับพร้อมแจ้งรายละเอียดในการเป็นเจ้าภาพก่อนวันและเวลาที่ท่านเป็นเจ้าภาพล่วงหน้า15วันทำการค่ะ
0: อีกสักครู่จะได้รัตนาพระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่จะได้สดับประกอบเท่าพระชนมายุสูงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาครับซึ่งก็จะมีการสวดมัตติกาก่อนนะครับหลังจากนั้นก็จะได้ทอดพระไตร
2: ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะเชิญหีบพระศพประดิษฐานบนพระแท่นแว่นฟ้าหลังพระแท่นสุวรรณเบญจดลประกอบพระโกศทองใหญ่ซึ่งประดิษฐานอยู่ทางด้านทิศใต้ของพระที่นั่งพิมานรัตยานะคะซึ่งพระโกศทองใหญ่องค์นี้สร้างขึ้นในรัชกาลที่9ค่ะประดับพุ่มเฟื่องดอกไม้ไหวและดอกไม้เอวเต็มตามพระอิสริยยศนะคะทั้งนี้ธรรมเนียมการประดับตกแต่งพระโกศนั้นโดยปกติก็จะมีลดหลั่นกันเป็นหลายชั้นตามพระเกียรติยศสำหรับพระศพคราวนี้นะคะพระราชทานเครื่องประดับพระโกศครบทุกอย่างที่เรียกว่าพุ่มดอกไม้เพชรนั้นประดับที่ยอดพระโกศถัดลงมาที่ชั้นกระจังฝาพระโกศประดับดอกไม้เพชรเรียกว่าดอกไม้ไหวหรือว่าใบปลือนะคะที่ปากพระโกศโดยรอบห้อยเฟื่องเพชรมีผู้เงินห้อยเป็นระยะทุกมุมทั้ง8มุมส่วนที่เอวพระโกศก็ประดับดอกไม้เพชรเรียกว่าดอกไม้เอวโดยรอบค่ะ ที่ฐานพระโกศด้านหน้าก็จะรองด้วยพระภูษาโยงนะคะทอดลงมายังพานทอง2ชั้นพระภูษาโยงบนพานทอง2ชั้นก็จะพับทบกันไว้เมื่อมีการสดับปกรณ์พระศพเจ้าพนักงานก็จะได้คลี่พระภูษาโยงออกไปจนถึงอาสงนะคะโดยใช้เสาบัวรับเป็นระยะเพื่อสอดเชื่อมกับพระภูษาโยงอีกสำรับหนึ่ง

0: ซึ่งทอดไว้บนพานทองสองชั้นที่ต้นอาสงทางด้านทิศตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยานะคะใช้ลาดไปตามความยาวของอาสงโดยมีผ้าขาวรองอยู่ชั้นหนึ่งก่อนค่ะซึ่งพระโกศนั้นประดิษฐานเหนือพระแท่นแว่นฟ้าสามชั้นสลักลายดุลประดับรัตนชาติสีขาวชั้นพระแท่นตกแต่งด้วยพุ่มตาดทองเทียนไฟฟ้าและแจกันปักดอกไม้โลหะสีทองค่ะที่มุมพระแท่นแว่นฟ้าทองทุกชั้นปักสุวรรณฉัตรและสุวรรณฉัตรคันดานหรือว่าคันฉัตรที่มีรูปเป็นมุมฉากสองทบนะคะรอบพระแท่นแว่นฟ้าก็จะแวดล้อมด้วยเครื่องสูงทองแผ่ลวดประกอบด้วยฉัตรชุมสาย3ชั้นฉัตร5ชั้นฉัตร7ชั้นบังแทรกและบังพระศูนย์ตามพระราชอิสริยยศค่ะข้างพระแท่นทองทรายก็จะตั้งมณฑปเพลิงนะคะเป็นบุษบกบรรจุเทียนไฟฟ้าทั้งซ้ายและขวาและมุมทั้ง4ที่ประดิษฐานพระโกศก็จะมีการจัดทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์มุนเวียนกันยืนยามถวายพระศพมุมละ1นายนะคะทหารทั้ง4นายก็จะยืนยามในท่าโรยปืนคือปากลำกล้องปืนชี้ลงพื้นมือทั้ง2ก็จะวางบนยางรองพานท้ายปืนในลักษณะคว่ำมือขวาทับมือซ้ายก้มหน้าเล็กน้อยในอาการ
1: สมสังคณีวิมาจากวิพังทานี่มาจากทาตุกถาปุมาจากปุคละบัญญัติกะมาจากกถาวัตถุยะมาจากยมกและปะมาจากปัฏฐานหรือว่ามหาปัฏฐานนั่นเองครับซึ่งอีกสักครู่นะครับพระสงฆ์11รูปก็จะได้สวดมัตติกามัตติกานี่ก็แปลว่าแม่บทหรือแม่บทแห่งธรรมนั่นเองนะครับพุทธศาสนิกชนชาวไทยก็คงจะได้รับทราบเรื่องราวเกี่ยวกับการสวดพระพิธรรมในงานศพให้นึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับที่เสด็จไปโปรดพระพุทธมารดาบนสุขสวรรค์ด้วยคุณธรรมคือกตัญญูกตเวทีเป็นอย่างยิ่งเมื่อมีผู้ที่เคารพนับถือบุคคลผู้มีพระคุณบุคคลที่รักได้จากไปก็นิยมนิมนต์พระสงฆ์มาสวดพระอภิธรรมตามแบบที่พระพุทธองค์ได้เสด็จขึ้นไปแสดงพระอภิธรรมแก่พระพุทธมารดาครับ
2: และเนื่องในวาระครบ100วันนะคะหรือว่าศตมวานแห่งการสิ้นพระชนปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าต่างก็ได้ร่วมใจกันจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลนะคะณศาลากลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอหรือสถานที่ที่จังหวัดและอำเภอกำหนด

0: 11รูปสวดมาติกาครับซึ่งพระสงฆ์ที่รัตนามานี้มีจำนวน47รูปที่จะได้มาสดับประกรณ์นะครับซึ่งเท่ากับพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรศวรเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาครับ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตร11ไตรค่ะ

ประสงค์รัตนาจากอารามต่างๆนะครับมาที่สมเด็จพระญาณวชิโรดมวัดปฐุมวนารามสมเด็จพระวชิรสิทธาจารย์วัดสักเกตพระพรหมวชิรปัญญาจารย์วัดราชโอรสารามพระพรหมกวีวัดกัลยาณมิตรต่อไปดีพระสงฆ์สดับประกรณ์ครับ

ปุเรนติสักรังเอวเมวายโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิทิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวสมิจตุ

0: พระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนามงคลพระชนมสุขทุกประการยังมีแด่สมเด็จพระบรมพิตรพระสมณเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วที่อาตมาภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จพระบรมพิตรพระสมณเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณประเสริฐขอถวายพระพร
1: บัดดีพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกและถวายพระพรลาครับพระสงฆ์ทั้ง11รูปนะครับซึ่งประกอบไปด้วยสมเด็จพระมหาวชิรคุณดิลกวัดสามพระยาสมเด็จพระวชิรสิทธาจารย์วัดสระเกศพระพรหมวชิรปัญญาจารย์วัดราชโอรสารามพระพรหมกวีวัดกัลยาณมิตรพระพรหมวชิรวิสุทธิ์วัดคูยางกำแพงเพชรพระพรหมวชิรเมธาจารย์วัดไตรธรรมารามสุราษฎร์ธานีพระพรหมวชิรรังสีวัดบวรนิเวศวิหารพระพรหมวชิรเมธาพรวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระธรรมเสนาบดีวัดพระธาตุดอยสุเทพเชียงใหม่พระธรรมกิติเมธีวัดราชาธิวาสวิหารและพระธรรมรัตนาพรวัดเขียนเขตปทุมธานีครับ

0: ครับในขณะนี้พระสงฆ์12รูปขึ้นนั่งบนอาสงแล้วครับอีกสักครู่นะครับหลังจากที่เจ้าพนักงานได้ลาดพระภูษารองโยงและพระภูษาโยงแล้วนะครับจะได้ทอดพระไตร12ไตรดังที่เรียนไปช่วงต้นนะครับว่าพระสงฆ์ที่นิมนต์มาจำนวน47รูปนั้นเท่ากับพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาครับ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรจำนวน12ไตรค่ะ

ประสงค์จากอารามต่างๆเช่นพระธรรมวชิระเวทีวัดดุสิตดารามพระธรรมวชิระนายกวัดราชบุรณะพระธรรมวชิระเจติยาจารย์วัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมพระธรรมวชิระปาโมกพระเทพศิรินทราวาสพระธรรมวชิระปัญญาพรวัดเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนนทบุรีพระธรรมวชิระญาณโสภณวัดบวรนิเวศวิหาร

ยธรรมิโนอุปจิตวานิรุจันติเตสังปัสสโมสุโข

0: สำหรับผ้าไตรนะคะหรือว่าไตรจีวรก็คือชุดผ้าครอง3ผืนหลักนะคะที่พระวินัยอนุญาตให้พระภิกษุใช้สอยเป็นผ้านุ่งห่มประจำตัวนะคะซึ่งก็จะประกอบไปด้วยอัตรวาสกนะคะหรือว่าสบงเป็นผ้านุ่งค่ะอุตราสงจีวรผ้าห่มสำหรับห่มคลุมร่างกายนะคะสังคาติหรือผ้าทาบจะเป็นผ้าสปรือผ้าพาดบ่าซึ่งประเภทของผ้าไตรนั้นก็จะมีไตรครองหรือว่าไตรเต็มนะคะจะมี7ชิ้นด้วยกันก็คือจีวรสบงสังคาติอังสะผ้ารัดอกรัดประคตและผ้ากราบนะคะซึ่งก็จะใช้ในพิธีสำคัญหรือการอุปสมบทค่ะ
1: อันตรวาสกคือสบงนั้นนะครับก็เป็นคำที่เราชาวพุทธส่วนใหญ่อาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยกันนักนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเรียกผ้าในส่วนที่นุ่งนะครับก็คือสบงซึ่งศัพท์ในทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าอันตรวาสกส่วนที่ห่มเรียกว่าอุตราสงส่วนที่ท่านใช้พาดบนบ่าซ้ายนั้นคือผ้าสังคาติพระสงฆ์อีก12รูปในชุดต่อมานะครับจะขึ้นนั่งบนอาสงเพื่อสดับประกรณ์ครับ

0: ระสงฆ์12รูปนะครับมีพระเทพวัชรเมธีวัดสัมพันธวงศารามเป็นต้นนะครับขึ้นนั่งประจำอาสงเรียบร้อยแล้วครับก่อนหน้านี้ก็มีพระสงฆ์จากอารามต่างๆนะครับเช่นพระเทพสุธีวัชนะสงครามพระเทพวชิราธิบดีวัดป่าดาราภิรมย์จังหวัดเชียงใหม่พระเทพวชิรนันทาภรณ์วัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีพระเทพวชิรเมธาจารย์วัดมกุฏกษัตริยารามพระเทพวชิรวิสุทธิ์วัดพัชรกิติยาภารามจังหวัดหนองบัวลำพูยังมีพระราชวรภาจารย์วัดหนองหอยจังหวัดราชบุรีพระราชสุวรรณเวทีวัดสุวรรณคีรีพระราชวชิรรังสีวัดหนังพระราชวชิรประชานาถวัดสมานรัตนารามจังหวัดฉะเชิงเทราพระราชวชิรญาณอดิโลกวัดมกุฏคีรีวันนครราชสีมาพระราชสิริวัตรวัดอมรินทรารามจังหวัดราชบุรีพระราชวชิรภัทราจารย์วัดราชบพิษสถิตมหาสีมารามพระราชสุทธิวชิรเมธีวัดบุรณสิริมัตยารามและพระราชโพธิวิเทศวัชรมุนีวัดไทยกุศินาราเฉลิมราชอินเดียครับ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรนะคะอีก12ไตรค่ะ

ถัดจากพระราชโพธิวิเทศวัชรมุนีวัดไทยกุศินาราเฉลิมราชอินเดียก็มีท่านพระราชวัชิรกิตติเมธีวัดลำผักชีครับ

ประสงค์12รูปสดับปกรณ์ครับยังเหลืออีกชุดหนึ่งครับ12รูปที่จะนิมนต์ขึ้นนั่งบนอัสสงเพื่อสดับปกรณ์ในชุดต่อไปครับ

จากรายนามของพระสงฆ์ในบัญชีพระสงฆ์ที่นิมนต์สดับประกรณ์ในครั้งนี้ประกาศต่อเนื่องไปครับพระจุลคณิศรพระจุลคณิศรวัดราชวพิสถิตมหาสีมารามพระสิริวชิระเวทีวัดสิริวัฒนารามจังหวัดนครปฐมพระรามพระรามันมุนีวัดราชสัทธากยารามจังหวัดสมุทรสาครพระมุนีนายกวัดตำหนักจังหวัดนครนายกพระศรีรัตนโมลีวัดประดู่ชิมพลีพระกิตติวิมลเมธีวัดบุพพารามพระวชิระคณาภรณ์วัดบวรนิเวศวิหารพระโสพลนนทสารวัดบางไผ่จังหวัดนนทบุรีพระวชิระวรคุณวัดศรีรัตนธรรมารามจังหวัดสมุทรปราการพระสุธีวชิรคุณวัดพระศรีมหาธาตุและพระสุวัฒนวชิรคุณวัดบวรนิเวศวิหารครับ

0: คะมหาเถรสมาคมได้มีมติให้คณะสงฆ์และวัดไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศได้จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์สวดพระอภิธรรมและเจริญจิตภาวนาอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาพร้อมทั้งประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานอุทิศถวายพระกุศลเมื่อสิ้นพระชนครบสัตมวาน7วันปัณณรสัมมวาน15วันปัญญาสัมมวาน50วันและสัตมวาน100วันทั้งนี้นะคะก็จะมีการบำเพ็ญกุศลต่างๆตามบริบทที่เหมาะสมของแต่ละวัดและชุมชนอย่างเช่นการทำบุญตักบาตรการแสดงพระธรรมเทศนาการสวดพระพุทธมนต์และการถวายภัตตาหารเช้าหรือเพลและถวายวัตถุปัจจัยสังฆทานการสวดมาติกาสดับปกรณ์พระรูปตลอดจนการเจริญจิตภาวนารักษาศีลฟังธรรมและปฏิบัติธรรมเพื่ออุทิศถวายพระกุศลค่ะ
1: จะพนักงานได้ลาดพระภูษาโยงนะคะซึ่งพระภูษาโยงก็คือแถบผ้านะคะที่โยงจากปากพระโกศสำหรับคลี่ทอดไปยังพระสงฆ์นะคะเมื่อทำพิธีซึ่งก็ทำจากผ้าหลายชนิดนะคะตามศักดิ์ของผู้วายชนชนสามัญก็จะใช้ผ้าตาดเหลืองไม่ต้องมีรองโยงนะคะสำหรับเจ้านายชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปก็จะใช้ผ้าตาดเงินสำหรับเจ้านายชั้นเจ้าฟ้าขึ้นไปจะใช้ผ้าเข้มขาบขาวลายริ้วค่ะหากเป็นพระบรมศพพระศพเจ้านายตั้งแต่พระองค์เจ้าขึ้นไปเมื่อจะทอดสำหรับพระสงฆ์สดับปกรณ์นะคะก็ต้องมีผ้าขาวรองอีกชั้นหนึ่งเรียกว่าผ้ารองโยงค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรในเที่ยวสุดท้ายนะคะจำนวน12ไตรค่ะ

ประสงค์สดับปกรณ์ถ้าเป็นภาษาสามัญก็เรียกว่าประสงค์พิจารณาคือพิจารณาสังขารนั่นเองครับ

การบำเพ็ญกุศลที่เรียกว่าทักษิณานุประทานนะครับเป็นการบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศแด่ผู้ที่ล่วงลับไปนะครับซึ่งเป็นประเพณีปฏิบัติที่ผู้ยังมีชีวิตอยู่มักจะได้ประกอบพิธีเพื่อแสดงความรักความเคารพความนับถือหรือแสดงกตัญญูกตเวทิตาซึ่งก็นิยมปฏิบัติในพิธีบำเพ็ญกุศลต่างๆเราจึงมักจะเห็นการบำเพ็ญกุศลทอดผ้าไตรบังสุกุลหรือทอดผ้าบังสุกุลและพระสงฆ์ก็จะพิจารณาก็ได้แก่การพิจารณาสังขารนั่นเองครับในบางแห่งเรียกอย่างย่อว่าพิจารณาผ้าบังสุกุลนะครับในที่นี้ก็หมายถึงพิจารณาสังขารพิจารณาผ่านผ้าบังสุกุลหรือการชักผ้าบังสุกุลครับ

0: หลังจากการบำเพ็ญพระราชกุศลทอดพระไตรครบทั้ง47ไตร47รูปแล้วนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จไปยังที่หน้าเครื่องนมัสการและทรงกราบพระพุทธรูปปางสมาธิเป็นพระพุทธรูปประจำวันประสูติคือวันพฤหัสบดีครับ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้านะคะเสด็จผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าเพื่อไปส่งจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมทั้งด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาค่ะ
0: ทิศตะวันออกจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ครับเป็นพระพิธีธรรม4รูปและทั้งด้านทิศตะวันตกนั้นเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามสี่รูปเช่นเดียวกันครับพระพิธีธรรมวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ประกอบด้วยพระครูปลัดเนียมปะ

ื่อว่าประชาชนนะคะคงยังจำภาพพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาได้เป็นอย่างดีนะคะเป็นพระราชกรณียกิจที่แสนเรียบง่ายแต่ว่าแสดงถึงพระวิริยะอุตสาหะที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความมุ่งมั่นค่ะและในขณะนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระศรีนาถพิราชกัลยาณีไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทค่ะเพื่อถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะสำหรับความคืบหน้าในเรื่องของการเตรียมการจัดสร้างพระเมรุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดานั้นนะคะทางรัฐบาลก็ได้เตรียมดำเนินงานพระราชพิธีและขั้นตอนต่างๆตามโบราณราชประเพณีโดยนายกรัฐมนตรีก็ได้มีข้อสั่งการนะคะให้กระทรวงวัฒนธรรมและกรมศิลปากรได้เตรียมการจัดสร้างพระเมรุและอาคารประกอบอย่างสมพระเกียรติสูงสุดซึ่งการออกแบบพระเมรุและอาคารประกอบนั้นก็จะมีการปรับรูปแบบและองค์ประกอบศิลปกรรมให้สะท้อนกับอัตลักษณ์และพระกรุณาธิคุณค่ะโดยรายละเอียดของพระเมรุและอาคารประกอบนั้นก็จะมีการปรับปรุงองค์ประกอบพระเมรุมาตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิรา

0: เทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาค่ะซึ่งทางกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมก็ได้จัดทำแนวทางในการปรับปรุงองค์ประกอบสถาปัตยกรรมพระเมรุมาตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยปรับปรุงในส่วนที่จำเป็นนะคะเพื่อให้สอดคล้องกับพระอิสริยยศและพระกรณียกิจของพระองค์
1: สำหรับกรมทหารมาที่5รักษาพระองค์และกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่12รักษาพระองค์ครับวงดุริยางค์นั้นจัดจากกรมดุริยางค์ทหารบกครับ

คะได้สมควรแก่เวลานะคะซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ได้เสด็จพระราชดำเนินออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทค่ะและลงทางบันไดมุกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาประชาชนยังจำภาพพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้นะคะจะคงจำได้นะคะว่าพระองค์นั้นทรงให้ความสำคัญในเรื่องของการศึกษาและการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ค่ะโดยเน้นการสร้างโอกาสให้แก่กลุ่มผู้ได้โอกาสเยาวชนและผู้พ้นโทษเพื่อเปลี่ยนชีวิตของพวกเขานะคะผ่านมูลนิธิและโครงการพระราชดำริมากมายหนึ่งในพระกรณียกิจที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางก็คือโครงการกำลังใจในพระดำริซึ่งส่งตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงเด็กติดผู้ต้องขังรวมถึงผู้ต้องขังชายที่ใกล้พ้นโทษค่ะพระองค์ทรงเล็งเห็นว่าผู้ต้องขังจำนวนมากนั้นยังสามารถกลับมาเป็นกำลังสำคัญของสังคมได้หากได้รับโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทักษะอาชีพ

บาทสมเด็จ

0: เจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตนะคะพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ค่ะซึ่งรถยนต์พระที่นั่งได้ผ่านหน้าทหารกองเกียรติยศสำหรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพแตรวงบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีค่ะ
1: และสำหรับการถ่ายทอดสดในวันนี้นะคะก็ได้ดำเนินการมาจนถึงช่วงสุดท้ายแล้วคณะทำงานในนามของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมการถ่ายทอดสดของเรามาโดยตลอดในวันนี้พันเอกสุธีสุขสากลคุณนิสารัตน์อมรักษ์และดิฉันอุรัสยาเพชรสดสินพร้อมด้วยผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมยลาภต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: เอาละครับต้องเรียนต้นทางและปลายทางครับในช่วงที่ผ่านมาเราได้ทำอะไรลงไปลูกเราทำอะไรครับเรามีการระดมความคิดเรามีการคุยกันใช่ไหมครับว่าวันนี้เราจะมีการระดมความคิดทำอะไรเพิ่มเติมบ้างซึ่งในชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยเราได้มีการเขียนร่างผลงานในความทรงจำแล้วและในวันนี้ก็มีการจัดระเบียบความคิดมากขึ้นซึ่งในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคุณครูเจมได้มีการเดินลงไปในแต่ละกลุ่มก็พบว่าแต่ละกลุ่มนั้นมีข้อมูลที่น่าสนใจอย่างยิ่งอย่างกลุ่มแรกจนถึงกลุ่มสุดท้ายเนี่ยได้มีการปรึกษาแล้วก็ขอความคิดเห็นจากคุณครูรวมถึงมีการใช้เทคโนโลยีในการสอบถามความรู้เพิ่มเติมซึ่งบางกลุ่มเนี่ยก็เข้าไปหาจากข้อมูลที่มาจากหน่วยงานทางราชการก็มีนะครับอย่างเช่นกลุ่มเรื่องสงกรานต์เนี่ยก็มีการเข้าไปสืบค้นแล้วก็บางกลุ่มที่เป็นเรื่องของนิทานเนี่ยก็อาจจะมีการใช้ปัญญาประดิษฐ์ช่วยแต่ว่าคุณครูเจมขอฝากเรื่องนึงได้ไหมครับนักเรียนต้นทางปลายทางเวลาเราใช้ปัญญาประดิษฐ์นะครับเราอย่าเพิ่งเชื่อความคิดของปัญญาประดิษฐ์ทั้งหมดเพราะว่าปัญญาประดิษฐ์เนี่ยบางครั้งเนี่ยเขาเป็นการรวมก้อนข้อมูลจากที่ต่างๆอาจจะทำให้เรานั้นมีการหลงประเด็นก็ได้ฉะนั้นเราต้องมีการสำรวจข้อมูลที่ถูกต้องจากหลายๆที่เพื่อที่จะทำให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องนะครับเดี๋ยววันนี้มีตัวแทนของห้องต้นทางเนี่ยได้เป็นคนตอบเราว่าแต่ละข้อนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วนักเรียนต้นทางปลายทางเนี่ยลองฟังดูว่าเราได้มีการระดมความคิดและก็ความคิดเนี่ยจะเหมือนต้นทางหรือไม่อ่ะเชิญครับ
1: ข้อที่หนึ่งนะคะงานเขียนที่นักเรียนเลือกเป็นอย่างไรเป็นวรรณกรรมที่เล่าเรื่องด้วยภาษาง่ายถ่ายทอดเรื่องมิตรภาพและความเสียสละค่ะข้อ2ทำไมนักเรียนจึงคัดเลือกงานเขียนชนิดนี้แล้วงานเขียนชนิดนี้มีจุดเด่นหรือความน่าสนใจอย่างไรที่หนูเลือกงานนี้เพราะเป็นเรื่องที่สนุกและให้ข้อคิดดีๆเรื่องมิตรภาพและการเสียสละจุดเด่นคือใช้ตัวละครสัตว์ในการเล่าเรื่องเข้าใจได้ง่ายและมีสีสันค่ะข้อ3นักเรียนคิดว่างานเขียนที่นักเรียนเลือก

0: ไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไรบ้างจงอภิบายสามารถทำเป็นป๊อปอัพได้เพื่อให้งานมีสีสันน่าดูมากขึ้นสามารถดูได้ทุกวัยและเป็นการเรียนรู้ได้อีกค่ะ
1: ปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มที่4ด้วยนะครับก็ได้มีการตอบความคืบหน้าเพิ่มเติมให้ได้เห็นแล้วซึ่งถือว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจอย่างยิ่งก็ขอขอบคุณตัวแทนกลุ่มที่4นะครับที่ได้เป็นคนตอบซึ่งถือว่าเนื้อหาที่นักเรียนได้ตอบมานั้นเนี่ยก็แสดงให้เห็นถึงความคืบหน้าเพิ่มเติมมากขึ้นว่าหลังจากที่ได้มีการระดมความคิดแล้วก็มีการวางแผนเนี่ยผลงานเป็นไปในทางไหนเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับก็อยากจะบอกทุกกลุ่มว่าเวลาเราวางแผนเนี่ยเรามีการคุยเพื่อให้เกิดชิ้นงานผลงานแล้วก็การสร้างสรรค์ผลงานนี้ไปด้วยกันแต่อย่าลืมนะครับการใช้ภาษาก็ขอให้ถูกต้องตามหลักภาษาไทยด้วยเพราะว่าเราเรียนรายวิชาภาษาไทยนะครับมาถึงช่วงสรุปวันนี้ครับนักเรียนคิดว่ากิจกรรมการเขียนในชั่วโมงนี้ทำให้เราได้ประโยชน์อะไรบ้างเราได้ประโยชน์อะไรบ้างเราได้คุยกันไหมครับเราได้คุยความคิดใหม่ๆเกิดขึ้นไหมครับก็เป็นการสร้างสรรค์ความคิดใหม่ๆทำให้ความคิดเดิมที่เราอาจจะวางไว้ในลำดับแรกมีอะไรครับเปลี่ยนไปก็ได้เพิ่มเติมก็ได้ฉะนั้นความคิดของพวกเราเนี่ยก็ขอให้เป็นความคิดที่สร้างสรรค์ทั้งต้นทางและปลายทางเนี่ยก็จะทำให้ผลงานของเรานั้นมีคุณค่าและน่าอ่านมากยิ่งขึ้นยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางและช่วงสุดท้ายจริงๆของวันนี้คือช่วงคำไหนใช้ถูกวันนี้ครูเจมเอาคำนี้มาให้ไม่รู้ว่าต้นทางหรือว่าปลายทางเคยได้ยินหรือเปล่านะครับคำนี้ครับเคยได้ยินไหมครับลองเดาก่อนครับอ่านว่าอะไรครับต้นทางบอกว่ากติกาปลายทางคิดว่าคำนี้อ่านว่าอะไรครับมีอยู่คำหนึ่งในสองคำนี้แหละที่หมายถึงกระจุกดาวฤกษ์เป็นกลุ่มดาวหนึ่งนะครับคำไหนที่ถูกต้องถ้านักเรียนคิดว่าเป็นกติกาฝั่งสีเขียวยกมือขึ้นครับหลายคนเลยนะครับต้นทางยกหลายคนเลยปลายทางคิดว่าเป็นคำนี้หรือไม่น่าจะมีอยู่เหมือนกันนะครับเอามือลงได้ครับและนักเรียนคนไหนที่คิดว่ากริติกาที่เป็นฝั่งสีม่วงถูกต้องยกมือขึ้นครับเอาละสิครับวันนี้นักเรียนต้นทางปลายทางวันนี้เสียงแตกแปลว่าเชื่อว่าเป็นทั้งสีเขียวและสีม่วงสุดครั้งที่3นั่นเองนะครับสำหรับวันนี้การออกแบบการร่างผลงานแล้วก็การระดมความคิดเรื่องการเขียนในชั่วโมงนี้ก็จบลงแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: นักเรียนทุกคนทำตามเคารพ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปคำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษา

0: ทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อ
1: ทีวีและของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ได้ครั้งนึงในรายการ English is fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าพาน้องๆมาเที่ยวที่พิเศษสุดๆไปเลยก็คือที่คาเฟ่สัตว์นั่นเองคาเฟ่สัตว์ Animal Cafe A N I M A L C A F E Animal Cafe คาเฟ่สัตว์วันนี้เราจะไม่ได้เจอแค่สัตว์ที่น่ารักน่ารักนะคะแต่จะเจอตัวอะไรบ้างเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยไปกันว้าวมีใครรู้บ้างคะว่าตัวนี้คือตัวอะไรใช่แล้วไดโนเสาร์ไดโนเสาร์ dinosaur d i n o s a u r dinosaur ไดโนเสาร์ไดโนเสาร์เป็นสัตว์ที่สูญพันธุ์ไปนานมากๆแล้วนะคะน้องๆสูญพันธุ์ extinct e x t i n c t extinct สูญพันธุ์ไดโนเสาร์นะคะจะมีสายพันธุ์ที่กินพืชและกินเนื้อส่วนตัวนี้กินเนื้อแน่ๆเลยพี่ลิซ่าขอหนีก่อนนะคะ

จากที่นี่จะเป็นคาเฟ่แล้วยังมีสนามเด็กเล่นแล้วก็มีเครื่องเล่นให้เด็กเล่นด้วยนะคะสนามเด็กเล่น playground p l a y g r o u n d playground สนามเด็กเล่นเดี๋ยวเราไปเล่นเครื่องเล่นกันเถอะไปกัน

ี่ลิซ่าสนุกมากเลยค่ะน้องๆ น้องๆก็ชอบเล่นสนามเด็กเล่นเหมือนพี่ลิซ่าใช่ไหมล่ะแต่ตอนนี้พี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปดูสัตว์กันนะคะจะมีตัวอะไรบ้างตามพี่ลิซ่ากันไปเลยไปกันน้องๆดูสิมีอะไรว่ายอยู่ในตู้ด้วยใช่แล้วปลานั่นเองปลา fish f i s h fish ปลาปลาตัวใหญ่มากเลยค่ะน้องๆวิ่งดูสิตัวใหญ่มากในนี้ก็จะเป็นปลาน้ำจืดทั้งหมดเลยนะคะน้องๆจะมีปลา alligator ปลาบึกปลาช่อนอเมซอนปลาเทพานะคะน้องๆตัวใหญ่มากเลยเวลาที่น้องๆให้อาหารสัตว์นะคะเราต้องค่อยๆให้อาหารสัตว์และห้ามวิ่งเข้าหาสัตว์เด็ดขาดเลยนะคะเพราะว่าถ้าเขาตกใจแล้วเขาอาจจะเข้ามาทำร้ายเราได้

มากินอาหารที่พิลิซ่าให้ด้วยเป็ดดักดีอูซีเคดักเป็ดนอกจากเป็ดก็มีหงส์ด้วยนะคะดูสิ

0: ปิบาร่าด้วยคาปิบาร่านะคะจะเป็นสัตว์ฟันแท้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะคะน้องชอบเล่นน้ำมากแล้วก็จะชอบกินผักแล้วก็ผลไม้ด้วย
1: น่ารักเลย
0: ดูสิเอาแอปเปิลป้อนน้องได้ด้วย
1: บ๊
0: าย บายยัง น่ารักมากเลยวันนี้พี่ลิซ่าสนุกมากมากเลยถ้าน้องๆอยากเลี้ยงสัตว์นะคะไม่ว่าจะชนิดไหนก็ตามอย่าลืมดูแลเอาใจใส่เขาด้วยนะคะอย่าทิ้งขว้างเขานะแต่ตอนนี้ถึงเวลาไปทบทวนคำศัพท์กันแล้วค่ะไปกันเลย
2: Animal Cafe A N I M A L C A F E Animal Cafe Cafe สัตว์ Dinosaur D I N O S A U R Dinosaur ไดโนเสาร์ Extinct E X T I N C T Extinctศูนย์พันธุ์ playground p l a y g r o u n d playground สนามเด็กเล่น fish f i s h fish ปลา tortoise t o r t o i s e tortoise เต่าบก duck d u c k duck เป็ด
0: ยังมีสถานที่อีกมากมายที่สามารถเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆกับพี่ลิซ่าเพราะนี่คือรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
3: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

0: เราออกไปเล่นนอกบ้านได
1: ้นี่เล่นเลียนแบบพระโคตกินเลี้ยงเสี่ยงทายผลการเกษตรในพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญใช่ไหมเนี่ย
0: ใช่ครับถ้าแก่นแก้วกินปลาทูแสดงว่าฝนไม่ตกถ้ากินอาหารเม็ดลมจะแรงแต่ถ้ากินชานมไข่มุกฝนตกหนักเลยครับ
2: บ้าแล้วแมวที่ไหนมันจะกินชานมไข่มุกแล้วพิธีเสี่ยงทายนี่ได้ผลจริงๆเหรอคะปู่
1: นี่เป็นพิธีโบราณที่เอาไว้สร้างขวัญและกำลังใจให้เกษตรกรนะจริงๆพระราชพิธีนี้หายไปนานแล้วนะแต่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านเห็นว่าเป็นพิธีสำคัญเพราะเมืองไทยเป็นเมืองเกษตรกรรมก็เลยลื้อฟื้นขึ้นมาในวันนั้นก็จะมีการทำขวัญเมล็ดพันธุ์ต่างๆและมีพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญเป็นการเริ่มต้นไถนาหว่านเมล็ดข้าวเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้เกษตรกรและไม่ใช่แค่พระราชพิธีโบราณเท่านั้นนะที่พระองค์ทรงอนุรักษ์ไว้พระองค์ยังทรงสนับสนุนการอนุรักษ์มรดกของแผ่นดินด้วยล่ะ
2: มรดกของแผ่นดินอะไรบ้างเหรอคะ
0: ตะวันแก่นแก้วเป็นอะไรไม่รู้ไปดูกันเร็ว
3: วัดราชบูรณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพุทธศักราช2500
4: โห
5: โหท้องทั้งนั้นเลย
6: พออยู่แค่นั้นเลยอย่าเข้ามาใกล
5: ้นี่ใช่สมบัติที่ลงหนังสือพิมพ์ว่าพวกโจรมันมาขโมยวันก่อนหรือเปล่าพี่ผมเห็นลงข่าวมีดาบมีท้องเพียบเลย
7: ใช่ดีนะที่ตำรวจจับไว้ได้ก่อนไม่งั้นสมบัติชาติหายหมด
6: แล้วหลังจากวันนั้นเจ้าหน้าที่กรมศิลป์เขาก็มาขุดเพิ่มนะนี่เป็นอาทิตย์แล้วนะพรุ่งนี้ก็น่าจะเป็นชุดสุดท้ายแล้วล่ะ
2: ฮะแล้วจะเอาไปไว้ที่ไหนล่ะคะ
6: ก็ไปสถานีตำรวจก่อนแล้วค่อยส่งต่อให้กรมศิลป์ไปเก็บรักษาอนุรักษ์ไว้น่ะ
5: เฮ้ยเก็บทำไมเล่าผมว่าเอาไปขายแล้วเอาเงินไปทำอย่างอื่นไม่เป็นประโยชน์กว่าเหรอ
7: นี่แหละประโยชน์ที่วัดค่าไม่ได้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ในหลวงท่านก็จะเสด็จ

0: าทอดพระเนตรด้วยพระองค์เองด้วยท่านน่ะทรงอนุรักษ์มรดกนี้ไว้ให้คนรุ่นหลัง
1: ทำไมเราต้องไปอนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังด้วยล่ะพี
0: ่ก็เพราะนี่คือมรดกที่สำคัญของชาติเราน่ะสิของพวกนี้จะช่วยให้เราเข้าใจรากเหง้าของตัวเองว่าเราเป็นใครมีที่มายังไงจะได้พัฒนาและเติบโตต่อไปได้อย่างมั่นคง
2: เอาไปได้แล้วเดี๋ยวรถมารับแล้ว
3: อ้าวไปไหนกันมาล่ะเนี่ย
4: นี่ตะวันเราเห็นเขาซ่อมแซมพระปรางเมื่อหลายปีก่อนวันนี้เพิ่งรู้ว่าเขาซ่อมทำไม
5: ก็ซ่อมเพื่อให้มันแข็งแรงอยู่ไปนานๆคนรุ่นหลังจะได้ชมความสวยเหมือนที่พวกเรานั่งมองตอนนี้ไง
3: อืมใช่แล้วล่ะในหลวงรัชกาลที่9ท่านเคยมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับเรื่องนี้นะท่านว่าเรื่องโบราณสถานนั้นเป็นเกียรติของชาติอิฐเก่าๆแผ่นเดียวก็มีค่าควรจะช่วยกันรักษาไว้ถ้าเราขาดสุโขทัยอยุธยาและกรุงเทพแล้วประเทศไทยก็ไม่มีความหมายและท่านก็ได้รับการถวายพระราชสมัญญาพระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทยด้วยนะ
5: หนูอยากให้มรดก

0: มีครูเยอะก็ให้งานเยอะมีครูเยอะๆนี่ไม่ดีเลยนะครับ
1: โอ้ว่าโชคดีแค่ไหนแล้วที่มีครูรู้ไหมว่าโรงเรียนที่อยู่ไกลๆอย่างบนดอยหรือแนวชายแดนเนี่ยบางโรงเรียนมีครูแค่คนเดียวเองนะ
0: โอ้ย
2: ครูใหญ่ขึ้นไปทำอะไรบนนั้นครับเดี๋ยวตกนะครับ
3: โรงเรียนเราน่ะที่จะมีครูน้อยก็ไม่เป็นไรแล้วว่
2: าครูใหญ่จำดีๆจำดีๆครับ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1กับครูสุพิชญาอภัยรัตน์หรือว่าครูแนนค่ะวันนี้เรายังอยู่ที่หน่วยการเรียนรู้ที่1จำนวนเต็มค่ะส่วนในวันนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนั้นเราไปดูกันเลยค่ะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรคะเก่งมากค่ะเรื่องการบวกจำนวนเต็มนั่นเองค่ะเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันเลยค่ะนักเรียนสามารถหาผลบวกของจำนวนเต็มที่กำหนดให้ค่ะซึ่งครูก็เชื่อว่าในคาบนี้นักเรียนทุกคนได้เตรียมความพร้อมมาแล้วอย่างแน่นอนค่ะนั้นเรามาทบทวนเนื้อหากันก่อนค่ะนักเรียนบอกครูได้ไหมคะว่าจำนวนเต็มประกอบด้วยอะไรบ้างคะเก่งมากค่ะประกอบด้วยจำนวนเต็มบวก0และจำนวนเต็มลบนั่นเองค่ะแล้วนักเรียนสามารถยกตัวอย่างจำนวนเต็มบวกให้คุณครูหน่อยได้ไหมคะมีอะไรบ้างคะ
1: 1
0: 2
1: 3
0: 4
1: 5
0: เก่งมากค่ะถูกต้องค่ะใช้การนำจำนวนลูกปัดมาบวกกันนั่นเองค่ะคำถามถัดมาครูถามว่าลูกปัดในกล่องมี

0: หมดกี่เม็ดคะ
1: 28
0: เก่งมากค่ะคือถูกต้องค่ะนักเรียนปลายทางก็สามารถตอบได้เช่นกันนะคะเกิดจาก5บวก10บวก3บวก2บวก8ซึ่งเท่ากับ28เม็ดนั่นเองค่ะเราไปดูการบวกจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มบวกกันค่ะสามารถทำได้เหมือนกับการบวกจำนวนนับโดยใช้เส้นจำนวนนั่นเองค่ะจงหาผลบวกของ3บวกด้วย2จากเส้นจำนวนนักเรียนสังเกตนะคะเริ่มที่0ไปทางขวาจำนวนกี่หน่วยคะ
1: 3
0: เก่งมากค่ะ3หน่วยนั่นเองค่ะจากนั้นบวกด้วย2นับไปทางซ้ายหรือทางขวาคะเก่งมากค่ะนับไปทางขวาแล้วบวกด้วย2นับไปทางขวากี่หน่วยคะ
1: 2
0: เก่งมากค่ะ2หน่วยนั่นเองจะไปสิ้นสุดที่จำนวนใดคะ
1: 5
0: เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะดังนั้น3บวกด้วย2จึงเท่ากับ5นั่นเองค่ะเลยได้ผลบวกข้อนี้เท่ากับ5นั้นเราไปดูกันต่อเลยค่ะตัวอย่างที่2จะเป็นการบวกจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มลบสามารถใช้การหาผลบวกโดยใช้เส้นจำนวนได้เช่นกันค่ะจงหาผลบวกของลบ1บวกด้วยลบ2จากเส้นจำนวนนักเรียนสังเกตเส้นจำนวนนะคะเริ่มที่0ไปทางซ้ายถึงจำนวนใดคะ
1: 1
0: เก่งมากค่ะลบ1จากนั้นบวกด้วยลบ2นับไปทางซ้ายหรือทางขวาคะเก่งมากค่ะบวกด้วยลบ2นับไปทางซ้ายกี่หน่วยคะ
1: 2
0: หน่วยเก่งมากค่ะจะไปสิ้นสุดที่จำนวนไหนคะ
1: ลบ3
0: ดังนั้นเลยได้ว่าลบ1บวกด้วยลบ2เท่ากับลบ3นั่นเองค่ะเลยได้ผลบวกเท่ากับลบ3ค่ะข้อถัดมาครูเชื่อว่านักเรียนทุกคนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนักเรียนจะต้องทำได้อย่างแน่นอนค่ะตอนนี้นักเรียนได้คำตอบยังคะจงหาผลบวกของลบ2บวกด้วยลบ3นักเรียนได้คำตอบกันแล้วใช่ไหมคะนั้นเราไปดูคำตอบพร้อมๆกันเลยจากเส้นจำนวนนักเรียนสังเกตนะคะเริ่มที่0ไปทางซ้ายถึงจำนวนใดคะ
1: 2
0: ถึงลบ2เก่งมากค่ะบวกด้วยลบ3นับต่อไปทางซ้ายหรือทางขวาคะทางซ้ายกี่หน่วยคะ
1: 3
0: หน่วยเก่งค่ะจะไปสิ้นสุดที่จำนวนใดคะที่ลบ5ดังนั้นลบ2บวกด้วยลบ3จึงเท่ากับลบ5นั่นเองค่ะเลยได้ผลบวกเท่ากับลบ5นักเรียนสังเกตนะคะจากตัวอย่างที่1เป็นการบวกจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มบวกจะได้ผลบวกเป็นจำนวนเต็มใดคะเก่งมากค่ะจะได้คำตอบเป็นจำนวนเต็มบวกนั่นเองและจากตัวอย่างที่2และตัวอย่างที่3นั้นเป็นการบวกจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มลบนักเรียนคิดว่าคำตอบจะได้เป็นจำนวนเต็มใดคะเก่งมากค่ะได้เป็นจำนวนเต็มลบนั่นเองค่ะต่อมานะคะครูจะให้เด็กๆเนี่ยฝึกการหาผลบวกจากกิจกรรมต้องบวกอย่างไรนักเรียนตั้งใจฟังกติกาให้ดีๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเอาไปใช้ในการทำกิจกรรมเรามาดูที่อุปกรณ์กันก่อนค่ะสิ่งที่นักเรียนต้องมีนะคะคือฝาขวดสีน้ำเงินและสีขาวอย่างละ10ฝาค่ะสำหรับนักเรียนปลายทางถ้านักเรียนไม่มีฝาขวดนักเรียนสามารถหาอุปกรณ์อื่นแทนได้ค่ะเช่นกระดาษ2สีสีละ10แผ่นค่ะเรามาดูข้อตกลงกันเลยค่ะตรงนี้ให้เด็กๆตั้งใจฟังนะคะฝาขวดสีขาวจะให้แทนด้วยจำนวนเต็มบวกส่วนฝาขวดสีน้ำเงินจะแทนด้วยจำนวนเต็มลบตรงนี้นักเรียนสามารถจดบันทึกได้เลยนะคะทวนอีกหนึ่งรอบฝาขวดสีขาวแทนด้วยอะไรคะ
1: เต็มลบ
0: เก่งมากค่ะฝาขวดสีน้ำเงินแทนด้วยอะไรคะเราไปดูข้อตกลงต่อไปกันเลยค่ะเมื่อกี้ฝาขวดสีขาวคุณครูให้แทนด้วยอะไรคะเก่งมากค่ะจำนวนเต็มบวกดังนั้นฝาขวดสีขาว1ฝาจะแทนด้วยบวก1ค่ะ

0: ต่อมาฝาขวดสีน้ำเงินแทนด้วยอะไรคะเก่งมากค่ะฝาขวดสีน้ำเงินแทนด้วยจำนวนเต็มลบดังนั้นฝาขวดสีน้ำเงิน1ฝาก็จะแทนด้วยลบ1นั่นเองค่ะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเรามาดูตัวอย่างกันเลยค่ะจากรูปมีฝาขวดสีอะไรคะสีขาวแล้วฝาขวดสีขาวเนี่ยแทนด้วยจำนวนเต็มใดแล้วคะเก่งมากค่ะจำนวนเต็มอะไรแล้วคะเก่งมากค่ะฝาขวดสีน้ำเงินแทนด้วยจำนวนเต็มลบดังนั้นฝาขวดสีน้ำเงิน1ฝารวมกับฝาขวดสีน้ำเงิน1ฝาจะได้ฝาขวดสีน้ำเงินกี่ฝาคะ2ฝาฝาขวดสีน้ำเงิน2ฝาก็เปรียบได้กับลบ1บวกด้วยลบ1ซึ่งมีค่าเท่ากับลบ2นั่นเองค่ะเก่งมากต่อมานักเรียนมาดูถัดไปค่ะมีฝาขวดสีอะไรอยู่บ้างคะสีขาวกับสีน้ำเงินแล้วฝาขวดสีขาวแทนด้วยจำนวนเต็มใดแล้วคะจำนวนเต็มบวกฝาขวดสีน้ำเงินแทนด้วยจำนวนเต็มใดคะเต็มลบเพราะฉะนั้นฝาขวดสีขาว1ฝารวมกับฝาขวดสีน้ำเงิน1ฝาก็จะหักล้างกันหมดเลยค่ะเปรียบได้กับ1บวกด้วยลบ1ซึ่งมีค่าเท่ากับ0นั่นเองค่ะครูจะให้เด็กๆเริ่มทำกิจกรรมเลยนะคะการบวกจำนวนเต็มบวกจำนวนเต็มลบนักเรียนดูสถานการณ์แรกนะคะครูจะให้นักเรียนหยิบฝาขวดสีขาว4ฝารวมกับฝาขวดสีน้ำเงิน3ฝาครูถามว่าจะเหลือฝาขวดสีน้ำเงินจำนวนกี่ฝาตอนนี้นักเรียนตอบครูได้ไหมคะว่า2 3 4ครั้งแรกที่ครูหยิบฝาขวดสีขาว4ฝาแทนด้วยจำนวนใดคะจำนวนเต็มบวกนั่นคือจำนวนใดคะเก่งมากค่ะคือ4นั่นเองค่ะต่อมาหยิบฝาขวดสีน้ำเงินเพิ่มอีก3ฝาแทนด้วยจำนวนใดคะเก่งมากค่ะแทนด้วยลบ3นั่นเองค่ะจากนั้นครูจะให้นักเรียนจับคู่ฝาขวดที่มีสีแตกต่างกันแล้วหยิบออกเป็นคู่ๆค่ะแตกต่างกันนะคะคู่ที่1คู่ที่2คู่ที่3จากการหยิบออกจะเหลือฝาขวดสีอะไรกี่ฝาคะ
1: สีขาว
0: กี่ฝาคะ
1: 1
0: ฝาจะเหลือฝาขวดสีขาว1ฝาฝาขวดสีขาว1ฝาแทนด้วยจำนวนใดคะเก่งมากค่ะจำนวนเต็มบวกนั่นคือจำนวนใดคะ1เก่งมากค่ะแล้วเราสามารถเขียนแสดงผลบวกกับฝาขวดสีน้ำเงิน6ฝานักเรียนคิดว่าจะเหลือฝาขวดสีอะไรจำนวนกี่ฝาคะนักเรียนสามารถลงมือทำได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะสามารถทำไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะ

0: นนี้นักเรียนได้คำตอบหรือยังคะนักเรียนปลายทางเองครูก็มั่นใจว่านักเรียนได้คำตอบแล้วแน่นอนค่ะและจะต้องเป็นคำตอบที่ถูกต้องด้วยค่ะนั้นเรามาดูคำตอบกันเลยค่ะครั้งแรกหยิบฝาขวดสีขาว2ฝาแทนด้วยจำนวนใดคะแทนด้วยจำนวนเต็มบวกนั่นคืออะไรคะเก่งมากค่ะต่อมาหยิบฝาขวดสีน้ำเงินเพิ่มอีก6ฝา1 2 3 4 5และ6แทนด้วยจำนวนใดคะเก่งมากค่ะลบ6นั่นเองค่ะจากนั้นให้นักเรียนจับคู่ฝาขวดสีขาวซึ่งแทนด้วยจำนวนเต็มบวก2ฝากับฝาขวดสีน้ำเงินซึ่งแทนด้วยจำนวนเต็มลบ6ฝาได้อย่างไรคะ2บวกด้วยเก่งมากค่ะ2บวกด้วยลบ6ซึ่งมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: ลบ
0: 4นั่นเองค่ะเก่งมากค่ะเรามาดูข้อถัดไปกันเลยค่ะข้อถัดไปจะเป็นการบวกจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มบวกเราไปดูสถานการณ์กันค่ะครูจะให้นักเรียนหยิบฝาขวดสีน้ำเงิน3ฝารวมกับฝาขวดสีขาว7ฝานักเรียนคิดว่าจะเหลือฝาขวดสีอะไรจำนวนกี่ฝาคะหากนักเรียนพร้อมแล้วนักเรียนสามารถลงมือทำได้เลยค่ะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะมีไหนได้คำตอบแล้วบ้างคะเก่งมากค่ะและครูก็เชื่อว่านักเรียนปลายทางเองก็ได้คำตอบแล้วเช่นกันค่ะนั้นเรามาดูคำตอบไปพร้อมๆกันค่ะครั้งแรกหยิบฝาขวดสีน้ำเงิน3ฝาแทนด้วยจำนวนใดคะ
2: -3
0: เก่งมากค่ะแทนด้วย -3 ต่อมาหยิบฝาขวดสีขาวเพิ่มอีก7ฝาแทนด้วยจำนวนใดคะ
1: -7
0: เก่งมากค่ะนั่นก็คือ7นั่นเองค่ะจากนั้นให้นักเรียนจับคู่ฝาขวดที่มีสีต่างกันโดยการหยิบออกเป็นคู่ๆนะคะคู่ที่1คู่ที่2และคู่ที่3จะเหลือฝาขวดสีอะไรจำนวนกี่ฝาคะ
1: เหลือ4ฝา
0: เก่งมากค่ะจะเหลือฝาขวดสีขาว4ฝาแล้วฝาขวดสีขาว4ฝาเนี่ยแทนด้วยจำนวนใดคะ4เก่งมากค่ะเพราะฉะนั้นจากการหยิบฝาขวดสีน้ำเงินซึ่งแทนด้วยจำนวนเต็มลบ3ฝารวมกับฝาขวดสีขาวซึ่งแทนด้วยจำนวนเต็มบวก7ฝานักเรียนสามารถเขียนให้อยู่ในรูปการบวกได้ยังไงคะ
1: 7
0: ลบ 3 บวกด้วยอะไรคะ ลบ 3 บวกด้วย 7 ซึ่งมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ 4 นั่นเองค่ะเก่งมากค่ะเรามาดูข้อถัดไปกันเลยค่ะข้อถัดไปยังเป็นการบวกจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มบวกรอบนี้ให้นักเรียนหยิบฝาขวดสีน้ำเงิน8ฝารวมกับฝาขวดสีขาว3ฝานักเรียนคิดว่าจะได้ผลบวกเป็นเท่าไหร่คะตอนนี้มีนักเรียนกลุ่มไหนได้คำตอบหรือยังคะเก่งมากค่ะตอนนี้ทุกกลุ่มสามารถทำได้นักเรียนปลายทางเองก็เช่นกันค่ะครูเชื่อว่าหยิบฝาขวดสีขาวเพิ่มอีก3ฝาแทนด้วยจำนวนใดคะเก่งมากค่ะจากนั้นให้นักเรียนจับคู่ฝาขวดที่มีสีแตกต่างกันแล้วหยิบออกเป็นคู่ๆค่ะคู่ที่1คู่ที่2และคู่ที่3จะเหลือฝาขวดสี

0: อะไรจำนวนกี่ฝาคะ
1: 40,000
0: จำนวน5ฝาเก่งมากค่ะฝาขวดสีน้ำเงิน5ฝาแทนด้วยจำนวนใดคะ
1: เก
0: ่งมากค่ะจากการหยิบฝาขวดสีน้ำเงินซึ่งแทนด้วยจำนวนเต็มลบ8ฝากับฝาขวดสีขาวซึ่งแทนด้วยจำนวนเต็มบวก3ฝาจะเขียนแสดงการบวกได้อย่างไรคะลบ8บวกได้3ซึ่งมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: ล
0: บ5นั่นเองค่ะเก่งมากค่ะนักเรียนนั้นเราไปดูข้อถัดไปกันเลยค่ะข้อถัดไปครูเชื่อว่านักเรียนทุกคนทำได้อย่างแน่นอนค่ะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยหยิบฝาขวดสีน้ำเงิน3ฝารวมกับฝาขวดสีขาว3ฝาจะได้ผลบวกเป็นเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะตอนนี้มีใครยังไม่ได้คำตอบไหมคะนั้นเรามาดูกันว่าทำไมเพื่อนถึงตอบ0ครั้งแรกหยิบฝาขวดสีน้ำเงิน3ฝาแทนด้วยจำนวนใดคะลบ3เก่งมากค่ะต่อมาหยิบฝาขวดสีขาวเพิ่มอีก3ฝาแทนด้วยจำนวนใดคะ
1: 3
0: จากนั้นให้นักเรียนจับคู่ฝาขวดที่มีสีแตกต่างกันแล้วหยิบออกเป็นคู่ที่1คู่ที่2และคู่ที่3จะเหลือฝาขวดไหมคะ
1: ไม่เหลือ
0: แปลว่าเราสามารถเขียนแสดงการบวกได้เป็นลบ3บวกด้วย3ซึ่งมีค่าเท่ากับ0นั่นเองค่ะจากการทำกิจกรรมครูเชื่อว่ากิจกรรมต้องบวกอย่างไรจะช่วยให้นักเรียนฝึกการบวกได้อย่างแน่นอนค่ะทีนี้เรามาดูกันว่าเมื่อกี้นักเรียนสามารถบอกครูได้ไหมคะว่าจากกิจกรรมเนี่ยเราได้ฝึกการบวกกันไปทั้งหมดกี่ข้อคะนั้นเรามาดูกันเลยข้อแรก4บวกด้วยลบ3มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 1
0: เก่งมากค่ะถัดมา2บวกด้วยลบ6มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: ลบ
0: 4เก่งมากค่ะลบ4นั่นเองค่ะแล้วลบ3บวกด้วย7มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 4
0: ต่อมาลบ8บวกด้วย3มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: ลบ5
0: และลบ3บวกด้วย3มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 0
0: เมื่อนำฝาขวดสีขาวซึ่งแทนด้วยจำนวนเต็มบวกรวมกับฝาขวดสีน้ำเงินซึ่งแทนด้วยจำนวนเต็มลบและการนำฝาขวดสีน้ำเงินซึ่งแทนด้วยจำนวนเองค่ะและหากเหลือฝาขวดสีน้ำเงินล่ะคะจะได้คำตอบเป็นจำนวนใดคะเก่งมากค่ะหากเหลือฝาขวดสีน้ำเงินก็จะได้คำตอบเป็นจำนวนเต็มลบนั่นเองค่ะและในกรณีที่นักเรียนหยิบฝาขวดที่มีสีแตกต่างกันออกเป็นคู่จนไม่เหลือฝาขวดเลยก็จะได้คำตอบเป็น0นั่นเองค่ะต่อมานะคะการบวกจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มลบนอกจากหาผลบวกผ่านกิจกรรมต้องบวกอย่างไรแล้วนักเรียนสามารถหาผลบวกได้โดยใช้เส้นจำนวนค่ะตัวอย่างนี้บอกว่าจงหาผลบวกของ3บวกด้วยลบ5จากการสังเกตเส้นจำนวนนักเรียนสังเกตนะคะเริ่มที่0ไปทางขวาจนถึงจำนวนใดคะเก่งมากค่ะบวกด้วย5นับต่อไปทางซ้ายหรือทางขวาคะทางซ้ายบวกด้วยลบ5นับต่อไปทางซ้ายกี่หน่วยคะเก่งมากค่ะ5หน่วยนั่นเองค่ะจะไปสิ้นสุดที่จำนวนใดคะลบ2เก่งมากค่ะเพราะฉะนั้น3บวกด้วยลบ5มีค่าเท่ากับลบ2นั่นเองค่ะเรามาถัดไปเลยนะคะข้อนี้ครูเชื่อว่านักเรียนเองก็คงได้คำตอบแล้วใช่ไหมคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยจงหาผลบวกของลบ2บวกด้วย2เรามาดูคำตอบไปพร้อมๆกันเลยค่ะจากเส้นจำนวนนักเรียนสังเกตนะคะเริ่มที่0ไปทางซ้ายจนถึงจำนวนใดคะเก่งมากค่ะบวกด้วย2นับต่อไปทางซ้ายหรือทางขวาคะ
1: ทางขวา

นับบวกด้วย2นับต่อไปทางขวากี่หน่วยคะ2หน่วยเก่งมากค่ะจะสิ้นสุดที่จำนวนใดคะ0ดังนั้นลบ2บวกด้วย2จะมีค่าเท่ากับ0นั่นเองค่ะจากการที่เราได้ฝึกหาผลบวกกันไปจะเห็นว่าการบวกจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มลบนั้นคำตอบที่ได้จะเป็นจำนวนเต็มบวกจำนวนเต็มลบหรือ0ขึ้นอยู่กับจำนวนที่นำมาบวกค่ะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นครูจะให้นักเรียนฝึกการหาผลบวกโดยการทำใบกิจกรรมที่1ผลบวกที่ได้ค่ะหากนักเรียนพร้อมแล้ว

0: นักเรียนได้คำตอบกันหมดแล้วใช่ไหมคะนั้นเราจะมาเฉลยคำตอบด้วยกันค่ะข้อแรก3บวกด้วยลบ7 3 8บวกด้วยลบ3ได้คำตอบเป็นจำนวนใดคะจำนวนเต็มบวกซึ่งได้ผลบวกเท่ากับเท่าไหร่คะ5ต่อมาลบ4บวกด้วย4ได้คำตอบเป็นจำนวนใดคะ
1: 0
0: เป็น0ซึ่งได้ผลบวกเป็น0นั่นเองค่ะต่อมา7บวกด้วยลบ4ได้คำตอบเป็นจำนวนใดคะเก่งมากค่ะได้คำตอบเป็นจำนวนเต็มบวกและได้ผลบวกเท่ากับเท่าไหร่คะ3นักเรียนปลายทางเองครูก็เชื่อว่านักเรียนสามารถทำได้ถูกต้องค่ะข้อที่6ลบ3บวกด้วย2ได้ผลบวกเป็นจำนวนใดคะเก่งมากค่ะจำนวนเต็มลบแล้วได้ผลบวกเท่ากับเท่าไหร่คะลบ1ถูกต้องค่ะข้อสุดท้าย8บวกด้วยลบ2ได้คำตอบเป็นจำนวนใดคะเต็มบวกแล้วได้ผลบวกเท่ากับเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะนักเรียนคะสังเกตโจทย์บนกระดานค่ะถ้าครูต้องการให้นักเรียนเนี่ยหาผลลัพธ์ของ1547บวกด้วยลบ325ถ้าเราใช้อุปกรณ์คือฝาขวดหรือเส้นจำนวนนักเรียนคิดว่าเราใช้เวลาในการทำค่อนข้างนานไหมคะจะเห็นว่าเราใช้เวลาในการหาคำตอบนานมากใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนักเรียนพิจารณาเส้นจำนวนต่อไปนี้นะคะเรียนสังเกตลูกศร นะคะครูมีคำถามว่า5อยู่ห่างจาก0เป็นระยะกี่หน่วยคะเก่งมากค่ะ5หน่วยดังนั้นค่าสมบูรณ์ของ5เท่ากับเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะค่าสมบูรณ์ของ5เท่ากับ5นั่นเองค่ะเรามาดูตัวอย่างถัดไปค่ะนักเรียนสังเกตเส้นจำนวนเหมือนเดิมนะคะนักเรียนสังเกตลูกศรดีๆนะคะครูมีคำถามว่าลบ3อยู่ห่างจาก0เป็นระยะกี่หน่วยคะ
1: 3
0: เก่งมากค่ะ3หน่วยเพราะฉะนั้นค่าสมบูรณ์ของลบ3เท่ากับเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะค่าสมบูรณ์ของลบ3เท่ากับ3เองค่ะต่อมานะคะจะเป็นการบวกจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มบวกนักเรียนสามารถตอบครูได้ไหมคะว่า12บวกด้วย13เท่ากับเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะนักเรียนสามารถตอบได้อย่างรวดเร็วเลยว่า25เพราะฉะนั้นการบวกจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มบวกสามารถทำได้เช่นเดียวกับ

0: การบวกจำนวนนับด้วยจำนวนนับนั่นเองค่ะจากการบวกจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มลบโดยใช้เส้นจำนวนในตัวอย่างที่ผ่านมาจะเห็นว่าการบวกกันของจำนวนเต็มลบใช้การนับต่อเช่นเดียวกับการบวกกันของจำนวนเต็มบวกเพียงแต่เป็นไปในทิศทางตรงกันข้ามซึ่งเปรียบได้กับการนำระยะจากศูนย์ถึงจำนวนเต็มลบของแต่ละจำนวนมาบวกกันแล้วตอบเป็นจำนวนเต็มลบนั่นเองค่ะนั่นคือให้นำค่าสมบูรณ์ของจำนวนเต็มลบแต่ละจำนวนมาบวกกันแล้วตอบเป็นจำนวนเต็มลบนั่นเองค่ะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นถูกต้องค่ะแล้วค่าสมบูรณ์ของลบ10มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ10เก่งมากค่ะค่าสมบูรณ์ของลบ10เท่ากับ10และค่าสมบูรณ์ของลบ25เท่ากับเท่าไหร่คะ25ถูกต้องค่ะเท่ากับ25แล้วเราจะหาผลบวกได้ยังไงคะนำค่าสมบูรณ์ของลบ10บวกด้วยค่าสมบูรณ์ของลบ25แล้วตอบเป็นจำนวนเต็มลบนั่นเองค่ะจะได้คำตอบเป็นเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะลบ35นั่นเองค่ะต่อมานะคะจะเป็นการบวกกันของจำนวนเต็มต่างชนิดกันให้นำค่าสมบูรณ์ที่มากกว่าลบด้วยค่าสมบูรณ์ที่น้อยกว่าแล้วตอบเป็นจำนวนเต็มชนิดเดียวกับจำนวนเต็มที่มีค่าสมบูรณ์มากกว่าค่ะเรามาดูตัวอย่างกันเลยค่ะจงหาผลบวก19บวกด้วยลบ15ต้องการหาผลบวกของจำนวนชนิดใดคะเก่งมากค่ะจำนวนเต็มบวกกับจำนวนเต็มลบค่าสมบูรณ์ของ19เท่ากับเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะค่าสมบูรณ์ของ19เท่ากับ19นั่นเองค่ะแล้วค่าสมบูรณ์ของลบ15เท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับ15ค่าสมบูรณ์ของจำนวนเต็มใดมากกว่ากันคะค่าสมบูรณ์ของ19ใช่ไหมคะเก่งมากค่ะแล้วนักเรียนคิดว่าจะได้คำตอบเป็นจำนวนเต็มใดคะเต็มบวกเก่งมากค่ะให้นักเรียนนำค่าสมบูรณ์ที่มากกว่าลบด้วยค่าสมบูรณ์ที่น้อยกว่าแล้วตอบเป็นจำนวนเต็มบวกนั่นเองค่ะจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะได้เป็น4นั่นเองค่ะนักเรียนคะจะเห็นว่าการบวกโดยใช้ฝาขวดกับเรื่องค่าสมบูรณ์จะพบว่ามีลักษณะที่คล้ายคลึงกันค่ะคือการหาค่าสมบูรณ์ของ19ซึ่งมีค่าเท่ากับ19เทียบได้กับการหาว่ามีฝาขวดสีขาวอยู่19ฝาและการหาค่าสมบูรณ์ของลบ15ซึ่งมีค่าเท่ากับ15เทียบได้กับการหาว่ามีจำนวนฝาขวดสีน้ำเงินอยู่15ฝาเมื่อเราจับคู่ระหว่างฝาขวดที่สีต่างกันเป็นคู่ๆแล้วหยิบออกจะพบว่าเป็นการนำจำนวนฝาขวดที่มากกว่ามาลบด้วยจำนวนฝาขวดที่น้อยกว่าซึ่งจะมีฝาขวดสีขาวอยู่ทั้งหมด19ฝาฝาขวดสีน้ำเงิน15ฝาจะได้19ลบด้วย15ซึ่งได้คำตอบเท่ากับ4นั่นเองค่ะต่อมานะคะจงหาผลบวกของลบ28บวกด้วย12นักเรียนคะต้องการหาผลบวกของจำนวนชนิดใดคะเก่งมากค่ะจำนวนเต็มลบกับจำนวนเต็มบวกนั่นเองค่ะแล้วค่าสมบูรณ์ของลบ28เท่ากับเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะค่าสมบูรณ์ของลบ28เท่ากับ28ค่ะค่าสมบูรณ์ของ12เท่ากับเท่าไรคะ
1: 12
0: เก่งมากค่ะค่าสมบูรณ์ของจำนวนเต็มใดมากกว่ากันคะ
1: 28
0: เก่งมากค่ะค่าสมบูรณ์ของลบ28มีค่ามากกว่าค่าสมบูรณ์ของ12เพราะฉะนั้นจะตอบเป็นจำนวนเต็มใดคะเก่งมากค่ะ

0: สามารถทำไมคะให้บุคคลอื่นสามารถนำสูตรนี้นักเรียนไปคำนวณหาอะไรคะพื้นที่ในการจัดสรรอะไรคะปลูกข้าวโพดได้นะคะทีนี้บทเรียนต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องแนวคิดเชิงนามธรรมในชั่วโมงที่3สิ่งที่จะต้องเตรียมนะคะนักเรียนปลายทางฟังให้ดีนะให้นักเรียนเตรียมใบความรู้ที่1มาด้วยเอามาทบทวนกิจกรรมนะคะและใบกิจกรรมที่3เรื่องรีโนเวทห้องเรียนเปลี่ยนการเรียนรู้สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะคะนะคะโอเคสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

งสัยไหมว่าเพราะอะไรเราจึงทำเทอร์โมมิเตอร์จากน้ำได้จากนั้นไปติดตามชมความลับของสีในดอกไม้ไฟสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมดร.นิกธีรชัยพรศิลป์ปริลักษ์กับรายการไอซายความฉลาดแบบยกกำลังสองน้องๆคงเคยเห็นเทอร์โมมิเตอร์นะครับคราวนี้เทอร์โมมิเตอร์เนี่ยก็จะมีอยู่2แบบนะครับโดยธรรมดาจะใช้ปลอดหรือว่าอีกอันหนึ่งก็คือเป็นแอลกอฮอล์นะครับสีแดงนี้วันนี้ผมจะสอนน้องๆนะครับลองทำเทอร์โมมิเตอร์กันเองที่บ้านนี่นะครับโดยใช้วัสดุที่มีอยู่รอบๆตัวเรานี่เองนะครับวิธีการก็คือเราเอาขวดใสมา1ขวดแล้วก็เรามีดินน้ำมันเรามีสีแดงที่ผมใช้ผสมอาหารอาจจะเป็นสีอื่นก็ได้นะครับแต่สีแดงเนี่ยจะเห็นชัดนิดหนึ่งแล้วก็มีหลอดกาแฟนี่เองนะครับวิธีการก็ง่ายนิดเดียวนะครับโดยผมจะเอาสีนี่นะครับหยดลงไปในขวดแก้วนี้ผมก็จะใช้น้ำเทไปในขวดค่อนข้างเยอะนิดหน่อยนะครับเกือบเต็มขวดเลยครับคราวนี้ผมก็จะใช้หลอดกาแฟนี่นะครับแทงทะลุเข้าไปผ่านดินน้ำมันอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาอีกด้านหนึ่งหย่อนลงไปจนให้ปลายหลอดนี่นะครับถึงตรงก้นขี้แล้วก็เอาดินน้ำมันนี่นะครับปิดด้านบนอย่างนี้นะครับคราวนี้ด้านบนเนี่ยเราก็จะตัดแค่นี้ผมก็สามารถที่จะทำเทอร์โมมิเตอร์อย่างง่ายๆให้ดูโอเคนะครับผมได้เตรียมชามไว้2ชามนะครับด้านขวางผมเนี่ยเป็นน้ำร้อนนะครับแล้วก็ด้านซ้ายเนี่ยเป็นน้ำที่ใส่น้ำแข็งนะครับก็เป็นน้ำเย็นลองดูนะครับผมเอาเทอร์โมมิเตอร์ของจริงเนี่ยครับจุ่มดูนะครับเห็นไหมอุณหภูมิเนี่ยขึ้นสูงเร็วเลยนะครับแสดงว่ามันร้อนมากเลยทีเดียวนะครับลองดูว่าเทอร์โมมิเตอร์ของเรานะครับถ้าผมวางลงไปอย่างนี้สังเกตให้ดีตรงที่หลอดนะครับตรงหลอดของเราเนี่ยเราสังเกตดูนะครับว่าน้ำสีแดงเนี่ยจะขึ้นมาในหลอดหรือเปล่านะครับคราวนี้เราจะสังเกตเห็นว่าน้ำนี่นะค่อยๆขึ้นมานะครับจนเกือบจะล้นหลอดแล้วนะครับคราวนี้ผมจะลองย้ายขวดนี้นะครับมาที่น้ำเย็นน้องๆต้องระวังนิดหนึ่งนะครับอาจจะให้ผู้ใหญ่ช่วยหยิบไม่งั้นเนี่ยอาจจะไปถูกน้ำร้อนได้นะครับสังเกตดูนะครับเห็นว่าน้ำสีแดงเมื่อกี้ที่อยู่บนผิวของหลอดเนี่ยจะค่อยๆลดลงแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการทำงานของเทอร์โมมิเตอร์ง่ายๆน้องๆสามารถที่จะทำเองที่บ้านได้เลยนะครับลองทำดูสิครับการที่น้ำในหลอดสูงขึ้นเมื่อเราแช่ขวดที่เสียบหลอดลงในน้ำร้อนเกิดจากการยืดออกหรือขยายตัวของพันธะในโมเลกุลของน้ำเมื่อได้รับความร้อนรวมทั้งอากาศที่ขยายตัวในขวดที่ปิดโดยที่ไม่มีพื้นที่อื่นให้ขยายตัวไปได้นอกจากดันขึ้นไปในหลอดและเมื่อเปลี่ยนเป็นวางในน้ำเย็นระดับน้ำในหลอดลดลงก็เพราะมีการหดตัวตามอุณหภูมิของน้ำและอากาศที่เย็นลงครับหลักการที่โมเลกุลของเหลวและอากาศขยายตัวเมื่อได้รับความร้อนและหดตัวเมื่อได้รับความเย็นถูกนำมาประยุกต์ใช้ทำเทอร์โมมิเตอร์นั่นเองครับของเหลวที่เราใช้ในเทอร์โมมิเตอร์ของจริงนะครับโดยธรรมดาจะเป็นปลอดหรือว่าแอลกอฮอล์ที่ผสมสีแดงเป็นเพราะว่าของเหลวทั้งสองนะครับจะไวต่ออุณหภูมิแล้วก็เวลาขยายหรือหดตัวนะครับจะสามารถที่จะคืนสู่กระป๋อโดยที่ไม่เกาะตรงผิวของหลอดนะครับแต่ถ้าหากว่าเราใช้น้ำเนี่ยเวลาขยายหรือหดตัวน้ำเนี่ยจะไม่สามารถคืนสู่กระป๋อเพราะว่าจะไปเกาะอยู่ที่ผิวของหลอดแก้วนั่นเองครับน้องๆคงเคยเห็นพลุหรือว่าดอกไม้ไฟที่มีสีสันสวยงามที่เราจุดในงานเฉลิมฉลองต่างๆใช่ไหมครับ

0: เรื่องน่ารู้วันนี้เราจะมาบอกความลับของดอกไม้ไฟครับ
1: ดอกไม้ไฟหรือพลุเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดขึ้นจากส่วนผสมหลักคือกำมะถันถ่านและดินประสิวเมื่อส่วนผสมทั้ง3อย่างมารวมกันแล้วจุดไฟจะทำให้เกิดประกายไฟและเสียงที่ดังมากในตอนแรกๆสีของดอกไม้ไฟจะเป็นสีเหลืองกับสีอัมพันออกแดงเป็นหลักต่อมามีการพัฒนาใส่ส่วนผสมต่างๆเพิ่มเติมเข้าไปทำให้มีรูปร่างและสีที่ต่างๆกันเช่นสีฟ้าออกเขียวเกิดจากเกลือของทองแดงสีส้มจากเกลือของแคลเซียมเป็นต้นนะครับ
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
6: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
5: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

งสัยไหมว่าเกิดผลึกขึ้นในขวดได้อย่างไรและต่อด้วยเรื่องน่ารู้ทำไมกระจกรถยนต์จึงมีความทนทานกว่ากระจกธรรมดาสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมดร.นิกธีรชัยพรศิลป์ศรีลักษณ์กับรายการไอซายคมฉลาดแบบยกกำลังทุบให้ละเอียดเราใช้ประมาณสัก3ลูกเราจะเทแอลกอฮอล์ประมาณสัก3ใน4ของขวดนี้นะครับแล้วก็ปิดฝาขวดอย่างนี้นะครับเขย่าเขย่าให้มันละลายนะครับคราวนี้ถ้าเกิดว่าอยู่ในอุณหภูมิห้องอย่างนี้นี่นะครับลูกเหม็นในแอลกอฮอล์ก็จะละลายได้ไม่ดีดังนั้นวิธีการของเราก็คือว่าเราอยากจะให้ความร้อนมันค่อยๆใส่น้ำร้อนลงไปจนท่วมขวดแก้วนี่เลยนะครับโอเคนะครับหลังจากที่เราทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วนี่นะครับสารละลายที่เราได้นี่ตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นสารละลายอิ่มตัวนะครับของไอ้ลูกเหม็นนี่นะครับสิ่งที่จะต้องทำให้ตกผลึกก็คือว่าเปลี่ยนแปลงอุณหภูมินี่เองนะครับเราก็มีน้ำแข็งอย่างนี้นะครับเราเอาน้ำแข็งมาวางไว้บนฝาของขวดอย่างนี้อาจจะทิ้งไว้ประมาณ 20-30 นาทีเลยนะครับจนน้ำแข็งละลายตรงนี้เองเดี๋ยวเรากลับมาดูกันนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นเอาละครับหลังจากเวลาผ่านไปประมาณ20นาทีนะครับเราก็ได้ผลึกแล้วนะครับถ้าหากว่าอยากจะได้ผลึกเร็วขึ้นนี่นะครับเราก็อาจจะเอาไปแช่ในตู้เย็นการที่ทำให้อุณหภูมิลดลงอย่างนี้นะครับเราก็จะเห็นผลึกเริ่มตกผลึกจะเห็นได้ว่าผลึกเหล่านี้นะครับเมื่อส่องกระทบกับ

0: แสงไฟเนี่ยก็มีประกายระยิบระยับเห็นไหมครับซึ่งก็จะแตกต่างจากลูกเหม็นของเราตอนต้นที่เราทำนะครับอย่างนี้เป็นก้อนๆอย่างนี้นะครับตอนนี้เราก็จะเห็นออกเป็นแผ่นๆเล็กๆนะครับเรียงรายอยู่ตามก้นของขวดนี้นะครับถ้าหากว่าเราเขย่าขวดอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับมันก็เหมือนหิมะลอยอยู่ในขวดเลยเห็นไหมครับสารที่อยู่ในลูกเหม็นสามารถละลายได้ในแอลกอฮอล์ซึ่งการละลายจะเหมือนกับเวลาที่เราละลายน้ำตาลหรือเกลือในน้ำก็คือจะละลายได้ปริมาณมากในที่อุณหภูมิสูงและละลายได้น้อยในที่อุณหภูมิต่ำลงดังนั้นเมื่ออุ่นขวดลูกเหม็นจะละลายได้มากแต่เมื่อค่อยๆทำให้อุณหภูมิลดลงนะครับโดยการวางน้ำแข็งบนฝาขวดส่วนที่ละลายไม่ได้แล้วจะค่อยๆก่อตัวเป็นผลึกบริเวณที่เย็นตัวก่อนนั่นก็คือบริเวณใกล้ปากขวดจะเกิดเป็นผลึกขึ้นและด้วยน้ำหนักที่มากกว่าแอลกอฮอล์จึงทำให้ผลึกตกลงมาครับขนาดของผลึกที่ได้นะครับขึ้นกับความเร็วในการที่ทำให้เย็นนะครับแล้วก็เวลาในการที่จะเริ่มตกผลึกนั้นขึ้นกับปริมาณของลูกเหม็นที่ใส่ลงไปนะครับถ้าหากว่าน้องๆทำการทดลองนี้ก็ต้องระวังนะครับในการที่จะจับต้องสารเคมีก็อย่างเช่นลูกเหม็นนะครับแล้วก็เรื่องของน้ำร้อนที่ใช้ด้วยนะครับเพราะอาจจะทำให้เกิดอันตรายได้ครับน้องๆรู้ไหมครับว่ากระจกรถยนต์นี่แตกต่างจากกระจกธรรมดาอย่างไรเวลาแตกทำไมจึงไม่เป็นอันตรายติดตามชมได้ในเรื่องน่ารู้วันนี้ครับ
1: กระจกรถยนต์เป็นกระจกนิรภัยที่ผลิตโดยการให้ความร้อนแก่กระจกธรรมดาจนถึงจุดอ่อนตัวซึ่งมีอุณหภูมิประมาณ500องศาเซลเซียสแล้วทำให้เย็นลงโดยเร็วโดยใช้ลมเป่าวิธีการนี้จะทำให้กระจกที่ได้มีความแข็งแกร่งและทนทานกว่ากระจกธรรมดาปริมาณ 3-5 เท่านะครับแต่กระจกนิรภัยก็สามารถแตกได้เมื่อได้รับแรงกระแทกเกินขีดความต้านทานการแตกจะแยกเป็นเม็ดเล็กๆไม่มีความแหลมคมจึงช่วยลดอันตรายที่จะเกิดกับคนขับและผู้โดยสารครับ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1กับครูสุพิชยาอภัยรัตน์หรือว่าครูแนนค่ะวันนี้เรายังอยู่ที่หน่วยการเรียนรู้ที่1จำนวนเต็มส่วนในวันนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนั้นเรามาดูกันเลยค่ะเรื่องอะไรคะนักเรียน
1: การค
0: ู
1: ณจำนวนเต็ม
0: ใช่ค่ะนั่นก็คือเรื่องการคูณจำนวนเต็มนั่นเองค่ะเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันเลยค่ะนักเรียนสามารถหาผลคูณของจำนวนเต็มที่กำหนดให้นักเรียนคะนักเรียนสังเกตสถานการณ์นี้ค่ะถ้าครูมีถุงลูกอม4ถุงถุงละ5เม็ดครูถามว่านักเรียนจะหาจำนวนลูกอมทั้งหมดได้อย่างไรคะ
2: ใช้การ
0: คูณใช้อะไรอีกคะการบวกเก่งมากค่ะครูมีคำถามต่อค่ะครูถามว่าแล้วเขียนแสดงการหาจำนวนลูกอมทั้งหมดในรูปการหรือเขียนในรูปการคูณได้อย่างไรคะเก่งมากค่ะจะเห็นว่าถุงที่1มีลูกอมทั้งหมดกี่เม็ดคะ
1: 5
0: เม็ดถุงที่2ล่ะคะ5เม็ดถุงที่3 5เม็ดและถุงที่4 5เม็ดเพราะฉะนั้นเขียนในรูปการบวกได้เป็น5บวกกัน4ตัวหรือเขียนในรูปการคูณได้อย่างไรคะ
1: 4
0: คูณด้วย5เก่งมากๆเลยค่ะคุณครูถามต่อค่ะแล้วมีลูกอมทั้งหมดกี่เม็ดคะ
1: 20
0: เก่งมากๆเลยค่ะนักเรียนตอบได้อย่างรวดเร็วเลยและครูก็เชื่อว่านักเรียนปลายทางเองก็สามารถตอบได้อย่างรวดเร็วเช่นกันค่ะ20เม็ดนั่นเองค่ะนักเรียนคะจากสถานการณ์ข้างต้นเมื่อกี้เราสามารถเขียนแสดงการคูณและการบวกได้ค่ะ4คูณด้วย5หมายถึง5บวกกัน4ตัวซึ่งมีคำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะ20ซึ่งเป็นคำตอบที่เท่ากันนั่นเองค่ะต่อมานะคะเรามาดูความหมายของการคูณจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มบวกกันค่ะนักเรียนคะ3คูณด้วย6หมายถึงอะไรคะ
2: 3บวกกัน6
0: ครับเก่งมากค่ะหมายถึง6บวกกันกี่ครั้งคะ
3: 3
0: ถูกต้องค่ะหมายถึง6บวกกัน3ตัวซึ่งมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ18นั่นเองค่ะต่อมา4คูณด้วย8หมายถึงอะไรคะ
1: 8บวกกัน4ครับ
0: เก่งมากค่ะ8บวกกันอยู่4ตัวนั่นเองค่ะซึ่งได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
2: 32
0: เก่งมากค่ะได้คำตอบเท่ากับ32นั่นเองนักเรียนสามารถตอบได้อย่างรวดเร็วเลยเพราะฉะนั้นเราสามารถสรุปได้ว่าการคูณจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มบวกจะมีวิธีเช่นเดียวกับการคูณจำนวนนับซึ่งจะได้ผลคูณเป็นจำนวนเต็มบวกนั่นเองค่ะต่อมานะคะเรามาดูการคูณจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มลบกันค่ะ3คูณด้วยลบ6ถ้าเทียบความหมายของ3คูณ6หมายถึง6บวกกัน3ตัวแล้วความหมายของ3คูณด้วยลบ6หมายถึงอะไรคะเก่งมากค่ะลบ6บวกกัน3ตัวซึ่งจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
2: ลบ18
0: เก่งมากค่ะลบ18นั่นเองค่ะเรามาดูถัดไปเลยค่ะ4คูณด้วยลบ8หมายถึงอะไรคะ
1: ลบ8
2: บวกกัน4
0: เก่งมากค่ะลบ8บวกกัน4ตัวแล้วจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
2: ลบ32
0: เก่งมากค่ะลบ32นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเราเลยได้ข้อสรุปว่าการคูณจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มลบจะได้ผลคูณเป็นจำนวนเต็มลบที่มีค่าสมบูรณ์เท่ากับผลคูณของค่าสมบูรณ์ของ2จำนวนนั้นหรือพูดง่ายๆคือให้นักเรียนนำค่าสมบูรณ์ของ2จำนวนนั้นมาคูณกันแล้วตอบเป็นจำนวนเต็มลบนั่นเองค่ะเรามาดูตัวอย่างประกอบกันเลยค่ะ3คูณด้วยลบ6เมื่อกี้ครูบอกว่าให้นักเรียนนำค่าสมบูรณ์ของทั้ง2จำนวนมาทำยังไงกันคะมาคูณกันแล้วตอบเป็นจำนวนเต็มลบเก่งมากค่ะค่าสมบูรณ์ของ3เท่ากับเท่าไหร่คะ 3เก่งมากค่ะค่าสมบูรณ์ของลบ6เท่ากับเท่าไหร่คะ6ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้น3คูณด้วยลบ6ก็จะแบบนี้ซึ่ง3คูณ6ได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ18ดังนั้น3คูณด้วยลบ6จะลดลงเก่งมากค่ะแล้วลดลงทีละเท่าไหร่คะ
3: 1
0: ทีละเท่าไหร่คะ
3: ท
0: ีละ4เก่งมากค่ะต่อมาสังเกตข้อ3ต่อนะคะ1คูณด้วย4จะได้ผลคูณเท่ากับเท่าไหร่คะ
3: 4
0: แล้วผลคูณที่ได้เป็นยังไงคะลดลงทีละ
3: 4
0: เก่งมากค่ะต่อไปข้อที่4 0คูณด้วย4จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
3: 0
0: นักเรียนสังเกตผลคูณผลคูณที่ได้เป็นยังไงคะเก่งมากค่ะทีนี้นักเรียนมาสังเกตต่อนะคะตัวตั้งของเราเป็นจำนวนใดบ้างคะ
3: 3
0: 2 1 0แล้วนักเรียนดูความสัมพันธ์ของตัวตั้งความสัมพันธ์ของตัวตั้งเป็นยังไงคะเก่งมากค่ะจะเห็นว่าตัวตั้งจะลดลงทีละ1ใช่ไหมคะคะถ้าหาได้เรามาดูข้อ5กันเลยค่ะข้อ5ลบ1คูณด้วย4จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
3: ลบ4
0: ถูกต้องค่ะลบ4นั่นเองข้อที่6ลบ2คูณด้วย4จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
3: ลบ
0: 8และข้อที่7ลบ3คูณด้วย4จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
3: ลบ12
0: เก่งมากค่ะลบ12นั่นเองค่ะต่อมาจะเป็นการ

0: ูณจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มบวกจะได้ผลคูณเป็นจำนวนเต็มลบที่มีค่าสมบูรณ์เท่ากับผลคูณของค่าสมบูรณ์ของ2จำนวนนั้นหรือพูดง่ายๆให้นักเรียนนำค่าสมบูรณ์ของทั้ง2จำนวนนั้นมาคูณกันแล้วตอบเป็นจำนวนเต็มลบนั่นเองค่ะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเรามาดูตัวอย่างประกอบกันเลยค่ะลบ4คูณด้วย6เมื่อกี้นักเรียนจำได้ไหมคะคุณครูบอกว่าให้นักเรียนทำยังไงคะการคูณจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มบวกนำมาใช่ค่ะนำค่าสมบูรณ์มาคูณกันแล้วตอบเป็นจำนวนเต็มลบเก่งมากค่ะค่าสมบูรณ์ของลบ4เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 4
0: ค่าสมบูรณ์ของ6เท่ากับเท่าไหร่คะค่าสมบูรณ์ของ6เท่ากับ6นั่นเองลบ4คูณด้วย6จะเท่ากับด้วยสัญลักษณ์นี้ a.b หรือ ab เขียนติดกันแบบนี้หรือวงเล็บ2วงเล็บที่เขียนติดกันแบบนี้เรามาดูตัวอย่างประกอบกันค่ะนักเรียนคะสัญลักษณ์นี้หมายถึงอะไรคะเก่งมากค่ะ4คูณด้วย -3 ต่อมาสัญลักษณ์นี้หมายถึงอะไรคะเก่งมากค่ะลบ6คูณด้วย -5 นั่นเองค่ะแล้วสัญลักษณ์นี้หมายถึงอะไรคะ
1: 2 -7
0: เก่งมากค่ะนั่นก็คือ2คูณด้วย7คูณด้วย -3 นั่นเองค่ะนักเรียนสังเกตแบบรูปนี้นะคะข้อที่1 -3 คูณด้วย4จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: -12
0: ถูกต้องค่ะข้อที่2 -3 คูณด้วย3จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: -9
0: นักเรียนสังเกตผลคูณเหมือนเดิมเลยค่ะผลคูณที่ได้เพิ่มขึ้นหรือลดลงยังไงคะเพิ่มขึ้นถูกต้องค่ะเพิ่มขึ้นทีละเท่าไหร่คะ
1: -3
0: ทีละ3เรามาดูข้อที่3กันเพิ่มขึ้นทีละ3เรามาสังเกตกันตัวตั้งเป็นจำนวนอะไรบ้างคะ
1: ลบ 3
0: จะเห็นว่าตัวตั้งเท่ากันหมดเลยใช่ไหมคะเรามาสังเกตตัวคูณกันต่อตัวคูณเป็นจำนวนอะไรบ้างคะ
1: 4 3 2 1 0
0: แล้วตัวคูณมีความสัมพันธ์กันอย่างไรคะเก่งมากค่ะลดลงทีละ1เรามาสังเกตผลคูณกันต่อค่ะผลคูณของจำนวนถัดมาเป็นยังไงคะ
1: เพิ่มขึ้น
0: หรือลดลงอย่างไรคะเก่งมากค่ะจะเห็นว่าผลคูณของจำนวนถัดมาจะเพิ่มขึ้นทีละ3นั่นเองค่ะแล้วนักเรียนสามารถหาผลคูณของข้อ6ถึง8ให้ครูได้ไหมคะถ้านักเรียนหาได้เรามาดูข้อ6กันเลยค่ะลบ3คูณด้วยลบ1จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะเมื่อกี้นักเรียนบอกว่าจากการสังเกตผลคูณที่ได้จะเพิ่มขึ้นทีละเท่าไหร่คะ
1: 3
0: ทีละ3นักเรียนบอกครูได้ไหมคะว่าลบ3คูณด้วยลบ1ได้ผลคูณเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 3
0: เมื่อกี้นักเรียนบอกว่าเพิ่มขึ้นมาทีละ3ใช่ไหมคะแปลว่าจาก0จะต้องเพิ่มมาเป็นอะไรคะ
1: 3
0: เก่งมากค่ะเพราะฉะนั้นลบ3คูณด้วยลบ1จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 3
0: ถูกต้องค่ะไปต่อค่ะลบ3คูณด้วยลบ2จะได้ผลคูณเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 6
0: เก่งมากค่ะแล้วลบ3คูณด้วยลบ3จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 9
0: เก่งมากค่ะเราเลยได้ข้อสรุปว่าการคูณจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มลบจะได้ผลคูณเป็นจำนวนเต็มบวกที่มีค่าสมบูรณ์เท่ากับผลคูณของค่าสมบูรณ์ของ2จำนวนนั้นหรือพูดง่ายๆคือให้นักเรียนนำค่าสมบูรณ์ของทั้ง2จำนวนนั้นมาคูณกันแล้วตอบเป็นจำนวนเต็มบวกนั่นเองค่ะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเรามาดูตัวอย่างประกอบกันเลยค่ะลบ5คูณด้วยลบ4ค่าสมบูรณ์ของลบ5คืออะไรคะ
1: 5
0: เก่งมากค่ะแล้วค่าสมบูรณ์ของลบ4เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 4
0: เพราะฉะนั้นลบ5คูณด้วยลบ4จะเท่ากับ
1: 20
0: 5คูณด้วย4ซึ่งมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 20
0: เก่งมากค่ะ ไปกันต่อค่ะ

0: ค่ะลบ8คูณด้วยลบ6ค่าสมบูรณ์ของลบ8เท่ากับเท่าไหร่คะ8ถูกต้องค่ะเท่ากับ8แล้วค่าสมบูรณ์ของลบ6เท่ากับเท่าไหร่คะ6ดังนั้นลบ8คูณด้วยลบ6จะเท่ากับอะไรคะ
1: 8
0: คูณเก่งมากค่ะได้ผลคูณเท่ากับเท่าไหร่คะเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะ48นั่นเองค่ะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเรามาดูตัวอย่างประกอบกันเลยค่ะตัวอย่างที่1จงหาผลคูณของลบ6คูณด้วย15นักเรียนคะเป็นการคูณจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มบวกผลคูณที่ได้จะเป็นจำนวนเต็มลบหรือจำนวนเต็มบวกคะเก่งมากค่ะได้ผลคูณเป็นจำนวนเต็มลบนั่นเองค่ะแล้วในการหาผลคูณนักเรียนจะต้องเริ่มทำอะไรก่อนคะ
1: หาค่าสมบูรณ์
0: เก่งมากค่ะนำค่าสมบูรณ์มาทำยังไงกันคะ
2: มาคูณเป็นค่า
0: แล้วยังไงต่อคะ
2: เ
0: ก่งมากค่ะนำค่าสมบูรณ์ของทั้งสองจำนวนมาคูณกันแล้วตอบเป็นจำนวนเต็มลบนั่นเองค่ะค่าสมบูรณ์ของลบ6เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 6
0: แล้วค่าสมบูรณ์ของ15เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 15
0: เก่งมากค่ะเพราะฉะนั้นลบ6คูณด้วย15จะเท่ากับอะไรคะนักเรียนนำมาเขียนก่อนใช่ไหมคะนำค่าสมบูรณ์ของทั้งสองจำนวนนั้นมาคูณกันแล้วตอบเป็นจำนวนเต็มลบบรรทัดถัดมาเราก็คำนวณออกมาจะได้ผลคูณเท่ากับเท่าไหร่คะตอนนี้นักเรียนคิดเลขลงไปในสมุดได้เลยนะคะนักเรียนได้คำตอบแล้วใช่ไหมคะได้คำตอบเท่ากับ
1: 90
0: เก่งมากค่ะลบ90นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้จะได้ผลคูณเท่ากับลบ90ค่ะให้นักเรียนจดบันทึกตัวอย่างลงไปในสมุดเลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ

0: ยจำนวนเต็มลบผลคูณที่ได้จะเป็นจำนวนเต็มบวกหรือจำนวนเต็มลบคะเก่งมากค่ะผลคูณที่ได้จะเป็นจำนวนเต็มบวกนั่นเองค่ะในการหาผลคูณนักเรียนจะต้องทำยังไงคะเก่งมากค่ะนำค่าสมบูรณ์ของทั้งสองจำนวนนั้นมาคูณกันแล้วตอบเป็นจำนวนเต็มบวกนั่นเองค่ะเรามาดูวิธีทำกันเลยค่ะลบ9คูณด้วยลบ12ค่าสมบูรณ์ของลบ9เท่ากับเท่าไหร่คะ9เก่งมากค่ะแล้วค่าสมบูรณ์ของลบ12เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 12
0: ลบ9คูณด้วยลบ12จะเท่ากับอะไรคะเก่งมากค่ะ9คูณด้วย12นักเรียนคิดคำนวณผลคูณเลยค่ะได้ผลคูณเท่ากับเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะครูเชื่อว่านักเรียนปลายทางเองตอนนี้ก็คงได้คำตอบแล้วเช่นกันค่ะคำตอบคือ108นั่นเองค่ะข้อนี้ผลคูณของลบ9คูณด้วยลบ12จึงเท่ากับ108นั่นเองค่ะนักเรียนจดบันทึกตัวอย่างที่2ลงไปในสมุดเลยนะคะ

ถ้านักเรียนจดเสร็จแล้วครูไปต่อตัวอย่างที่3เลยนะคะเรามาดูตัวอย่างที่3กันเลยค่ะตัวอย่างที่3จงหาผลคูณของลบ3คูณด้วยภายในวงเล็บ5คูณด้วยลบ22นักเรียนคะในการหาผลคูณข้อนี้นักเรียนคิดว่าขั้นตอนแรกนักเรียนต้องหาผลคูณของจำนวนใดก่อนคะ5เก่งมากค่ะ5คูณด้วยลบ22 5คูณด้วยลบ22เป็นการคูณจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มลบ

0: บจะได้ผลคูณเป็นจำนวนชนิดใดคะ
1: เ
0: ป็นจำนวนเต็มลบแล้วมีวิธีการคิดคำนวณยังไงคะนำค่าสมบูรณ์ของทั้งสองจำนวนนั้นมาคูณกันแล้วตอบเป็นจำนวนเต็มลบนั่นเองค่ะค่าสมบูรณ์ของ5เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 5
0: แล้วค่าสมบูรณ์ของลบ22เท่ากับเท่าไหร่คะ22เพราะฉะนั้นบรรทัดแรกลบ3คูณด้วยภายในวงเล็บ5คูณด้วยลบ22จะเท่ากับอะไรคะลบ3คูณด้วยก้อนนี้ใช่ไหมคะเมื่อกี้นักเรียนตอบครูว่าจะต้องหาผลคูณของ5คูณด้วยลบ22ก่อนใช่ไหมคะแล้วได้ผลคูณเท่ากับเท่าไหร่คะเก่งมากลบ3คูณด้วยลบ110เป็นการคูณจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มลบผลคูณที่ได้จะเป็นจำนวนเต็มบวกหรือจำนวนเต็มลบคะเก่งมากค่ะได้ผลคูณเป็นจำนวนเต็มบวกนั่นเองค่ะแล้วนักเรียนสามารถหาผลคูณได้อย่างไรคะเก่งมากค่ะนำค่าสมบูรณ์ของทั้งสองจำนวนมาคูณกันแล้วตอบเป็นจำนวนเต็มบวกนั่นเองค่ะค่าสมบูรณ์ของลบ3เท่ากับเท่าไหร่คะ3แล้วค่าสมบูรณ์ของลบ110เท่ากับเท่าไหร่คะ110เก่งมากค่ะเหมือนที่เพื่อนตอบมาเลยว่าเท่ากับ3คูณด้วย110ตอนนี้นักเรียนคิดหาผลคูณเลยนะคะได้คำตอบยังคะเก่งมากค่ะได้คำตอบเท่ากับ330นั่นเองค่ะและครูก็เชื่อว่านักเรียนปลายทางเองก็สามารถหาคำตอบได้เช่นกันค่ะข้อนี้เลยตอบ330นั่นเองค่ะนักเรียนจดบันทึกตัวอย่างลงไปในสมุดเลยนะคะ

อนนี้นักเรียนทุกคนจดเสร็จแล้วใช่ไหมคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนั้นเรามาดูกิจกรรมกันเลยค่ะครูจะให้นักเรียนแต่ละคนตั้งโจทย์การคูณจำนวนเต็มคนละ3ข้อค่ะโดยแบ่งกรณีดังนี้ข้อแรกเป็นการคูณจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มลบข้อที่2การคูณจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มบวกและข้อที่3การคูณจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มลบคุณครูปลายทางสามารถให้นักเรียนปลายทางทำลงไปในสมุดได้เลยนะคะถ้านักเรียนเข้าใจคำชี้แจงแล้วนักเรียนสามารถลงมือทำได้เลยค่ะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะเมื่อนักเรียนสร้างโจทย์แล้วให้นักเรียนสลับกับเพื่อนข้างและแลกเปลี่ยนการทำโจทย์ที่เพื่อนตั้งไว้ค่ะแล้วให้ตรวจสอบความถูกต้องคุณครูปลายทางเองก็สามารถตรวจสอบความถูกต้องของนักเรียนได้เลยนะคะหากนักเรียนพร้อมแล้วลงมือตั้งโจทย์ได้เลยค่ะ

ตอนนี้ครูเชื่อว่านักเรียนทุกคนทำเสร็จแล้วและได้สลับกับเพื่อนในกลุ่มแล้วใช่ไหมคะเมื่อนักเรียนหาผลครูจากโจทย์ที่เพื่อนตั้งไว้เสร็จแล้วให้นักเรียนส่งสมุดกลับไปให้เพื่อนคนเดิมที่สร้างโจทย์ตรวจสอบความถูกต้องค่ะนักเรียนปลายทางด้วยเช่นกันค่ะคุณครูปลายทางสามารถช่วยตรวจสอบคำตอบของนักเรียนได้เลยนะคะและครูเชื่อว่านักเรียนได้ฝึกการหาผลคูณและหาผลคูณได้อย่างถูกต้องค่ะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นครูจะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด6การคูณจำนวนเต็มค่ะเรามาดูคำชี้แจงค่ะครูจะให้นักเรียนช่วยสามเณรต้นน้ำหาเส้นทางเพื่อไปซื้อของที่ร้านค้า1อย่างโดยหาผลคูณของจำนวนที่กำหนดให้ในตำแหน่งจุดเริ่มต้นผลคูณที่ได้จะเป็นเส้นทางที่สามเณรต้นน้ำใช้เดินทางเมื่อนักเรียนหาเส้นทางได้แล้วอยากทราบว่าสามเณรต้นน้ำเดินทางไปซื้ออะไรดังภาพนี้ค่ะให้นักเรียนเริ่มหาจากจุดเริ่มต้นเลยนะคะหากนักเรียนพร้อมแล้วนักเรียนสามารถลงมือทำได้เลยค่ะนักเรียนปลายทางก็เช่นกันค่ะคุณครูปลายทางสามารถแจกเอกสารให้กับนักเรียนปลายทางได้เลยนะคะขณะนี้ให้นักเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยค่ะ

0: ครูเชื่อว่านักเรียนทุกคนทำเสร็จแล้วรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนั้นเรามาตรวจสอบคำตอบไปพร้อมๆกันค่ะข้อที่1จุดเริ่มต้นเริ่มที่15คูณด้วยลบ7ได้ผลคูณเท่ากับเท่าไหร่คะลบ105เก่งมากค่ะต่อมาลบ3คูณด้วยลบ25ได้ผลคูณเท่ากับเท่าไหร่คะ75เก่งมากค่ะต่อมาลบ4คูณด้วย14ได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: ลบ56
0: ลบ56ต่อมา16คูณด้วย8ได้คำตอบเป็นเท่าไหร่คะ
1: 128
0: ต่อมานะคะลบ12คูณด้วยลบ5ได้ผลคูณเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 60
0: เก่งมากค่ะต่อมาลบ35คูณด้วย3ได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: ลบ
0: 105ต่อมานะคะ24คูณด้วยลบ8ได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: ลบ
0: 192ต่อมานะคะลบ11คูณด้วยลบ12ได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 132
0: เก่งมากค่ะ103

0: 32นั่นเองต่อมา23คูณด้วย40ได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 920
0: เก่งมากค่ะ920นักเรียนตอบครูได้ไหมคะว่าสามเณรต้นน้ำซื้ออะไรคะ
1: สายวัด
0: เก่งมากค่ะสามเณรน้ำซื้อสายวัดนั่นเองค่ะใครทำถูกหมดทุกข้อเลยคะเก่งมากๆเลยค่ะนักเรียนปรบมือให้ตัวเองเลยค่ะส่วนนักเรียนที่มีข้อไหนที่นักเรียนทำผิดไปนักเรียนสามารถแก้ไขด้วยปากกาสีแดงได้เลยนะคะและฝึกทำครูเชื่อว่านักเรียนสามารถทำได้อย่างแน่นอนค่ะเรามาสรุปบทเรียนที่ได้เรียนกันในชั่วโมงนี้ค่ะการคูณจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มบวกทำได้อย่างไรคะใช้หลักการเดียวกับการคูณจำนวนนับจะได้ผลคูณเป็นจำนวนใดคะเก่งมากค่ะจะได้ผลคูณเป็นจำนวนเต็มบวกนั่นเองค่ะต่อมาการคูณจำนวนเต็มบวกกับจำนวนเต็มลบจะได้ผลคูณเป็นจำนวนชนิดใดคะ

0: บทเรียนครั้งถัดไปเรื่องโจทย์ปัญหาการคูณจำนวนเต็มคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ www.dltv.ac.th รายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมแบบฝึกหัด7โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการคูณจำนวนเต็มค่ะสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ www.dltv.ac.thรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ค่ะสำหรับชั่วโมงนี้มีนักเรียนคนไหนที่มีคำถามหรือข้อสงสัยไหมคะนักเรียนปลายทางหากนักเรียนมีคำถามหรือข้อสงสัยนักเรียนสามารถสอบถามกับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะสำหรับชั่วโมงนี้ครูขอให้นักเรียนกลับไปทบทวนบทเรียนที่ได้เรียนรู้พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมในชั่วโมงถัดไปค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ประเทศไทยสุขสงบร่มเย็นเพราะมีศาสนาต่างๆประดิษฐานตั้งมั่นเป็นหลักที่พึ่งทางใจของปวงชนโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภกทุกศาสนาในราชอาณาจักรมาแต่โบราณกาลศาสนาพุทธเป็นศาสนาหลักของประเทศมาตั้งแต่สมัยทวาราวดีประมาณพุทธศตวรรษที่11เป็นต้นมาในช่วงเวลาเดียวกันนี้ศาสนาพราหมณ์ฮินดูเผยแผ่เข้ามายังดินแดนประเทศไทยปรากฏรูปเคารพและโบราณสถานในศาสนาฮินดูกระจายอยู่ทั่วประเทศไทยถึงสมัยสุโขทัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงทำนุบำรุงพระศาสนาให้มั่นคงโดยทรงอาราธนาพระภิกษุจากเมืองนครศรีธรรมราชขึ้นมาเผยแผ่พระพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์โปรดให้สร้างพระแท่นมนังคศิลาบาทเพื่อให้พระสงฆ์นั่งแสดงธรรมในวันธรรมสวนะส่วนวันธรรมดาพระองค์จะประทับว่าราชการแผ่นดินต่อมาในรัชกาลสมเด็จพระมหาธรรมราชาที่1ลิไทยทรงพระราชนิพนธ์ไตรภูมิพระร่วงซึ่งมีอิทธิพลต่อสังคมไทยสมัยอยุธยาสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงพระราชอุทิศที่ดินเขตพระราชวังสร้างวัดพระศรีสรรเพชรโปรดให้บูรณะวัดจุฬามณีเมืองพิษณุโลกและเสด็จออกผนวดณพระอารามดังกล่าวอีกทั้งโปรดให้ประชุมนักปราชญ์ราชบัณฑิตแต่งมหาชาติคำหลวงวรรณคดีชิ้นเอกของชาติในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมมีการค้นพบรอยพระพุทธบาทบนยอดเขาสุวรรณบรรพตแขวงเมืองสระบุรีทรงพระราชศรัทธาอุทิศพื้นที่โดยรอบถวายเป็นพุทธบูชาและโปรดให้สร้างพระมณฑปครอบรอยพระพุทธบาทเป็นที่สักการะบูชาของพุทธศาสนิกชนสืบมาในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศทรงส่งคณะสมณทูตเดินทางไปช่วยฟื้นฟูพระพุทธศาสนาที่ศรีลังกาก่อกำเนิดพระพุทธศาสนานิกายสยามวงศ์ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวลังกามาถึงปัจจุบันในสมัยอยุธยามีชาวเปอร์เซียซึ่งนับถือศาสนาอิสลามเข้ามาตั้งถิ่นฐานค้าขายและรับราชการได้รับแต่งตั้งเป็นขุนนางมีบทบาทสำคัญในราชสำนักและศาสนาอิสลามก็ได้วางรากฐานอย่างมั่นคงในดินแดนไทยถึงปัจจุบันส่วนศาสนาคริสต์คณะนักบวชนิกายโรมันคาทอลิกเดินทางเข้ามาเผยแผ่ศาสนาที่กรุงศรีอยุธยาเป็นครั้งแรก

เมื่อพุทธศักราช2110ต่อมาในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชได้พระราชทานที่ดินสร้างวัดสันเปาโลที่เมืองลพบุรีและวัดนักบุญโยเซฟที่กรุงศรีอยุธยาพร้อมทั้งพระราชทานพระราชทรัพย์เกื้อกูลแก่ศาสนาคริสต์จนรุ่งเรืองและวัดนักบุญโยเซฟกลายเป็นศูนย์กลางของมิสซังในภูมิภาคตะวันออกไกล

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: สิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนความรุนแรงจากคำพูดการทำร้ายร่างกายการบูลลี่และการล่วงละเมิดทางเพศทั้งจากภายในบ้านจากคนในครอบครัวคนรอบข้างและภายนอกบ้านจากสังคมสิ่งแวดล้อมโรงเรียนหรือเพื่อนล้วนเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นกับเด็กและเด็กต้องได้รับความคุ้มครองและช่วยเหลือตัวเด็กเองที่สามารถขอความช่วยเหลือได้จากช่องทางดังนี้ 1. คนในครอบครัวที่ไว้ใจได้ที่สามารถช่วยเหลือได้และเด็กมีความไว้วางใจเช่นป้าน้าย่ายายเป็นต้น 2. ผู้นำชุมชนและครูที่เด็กเชื่อใจที่สามารถติดต่อประสานงานให้ผู้เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือ 3. มูลนิธิหรือหน่วยงานของรัฐที่ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับเด็กเช่นมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กโทร02-412-1196ศูนย์ช่วยเหลือสังคมโทร1300สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำจังหวัดทุกจังหวัด
3: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
4: และรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV

0: ป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังวิเศษด้วยเนาะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งของในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

วัสดีครับสวัสดีนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางแล้วก็คุณครูทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับกับครูเสืออลงกรณ์สุวรรณเพชรนะครับวันนี้เรากลับมาเจอกันนะครับในเรื่องถัดไปที่เราจะต้องเรียนนะครับเดี๋ยวเรามาดูเลยว่าวันนี้เราจะต้องเรียนรู้กันในเรื่องอะไรนะครับสำหรับเรื่องที่เราจะได้เรียนรู้กันในวันนี้นะครับก็คือเรื่องการลำเลียงสารในพืชซึ่งเป็นตอนที่1นั่นเองนะครับเน้นย้ำนักเรียนนะครับเรื่องนี้ก็ยังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่4การเจริญเติบโตของพืชซึ่งเป็นหน่วยการเรียนรู้สุดท้ายแล้วสำหรับภาคเรียนนี้นะครับสำหรับการลำเลียงสารในพืชในตอนที่1นี้นะครับจะมีจุดประสงค์การเรียนรู้อะไรบ้างเดี๋ยวเราดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรื่องนี้นะครับด้านความรู้ความเข้าใจนะครับ1บรรยายลักษณะของเนื้อเยื่อท่อลำเลียงน้ำและธาตุอาหารของพืชวันนี้นักเรียนจะได้บรรยายด้วยนะครับว่าลักษณะของเนื้อเยื่อท่อลำเลียงน้ำแล้วก็ธาตุอาหารของพืชนี้มันมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับและข้อที่2นะครับบรรยายทิศทางการลำเลียงน้ำในท่อลำเลียงน้ำและธาตุอาหารของพืชนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้ด้านความรู้ความเข้าใจนะครับต่อมาด้านทักษะกระบวนการ1การสังเกตวันนี้นักเรียนจะได้ทำการทดลองทำกิจกรรมแล้วก็ได้สังเกตด้วยนะครับโดยสังเกตทิศทางการเคลื่อนที่ของน้ำสีและลักษณะของเนื้อเยื่อลำเลียงน้ำและธาตุอาหารของพืชนะครับ2การสร้างแบบจำลองโดยนำความรู้นะครับหรือข้อมูลที่ได้จากการสังเกตทิศทางการเคลื่อนที่ของน้ำสีมาเขียนเป็นแผนภาพเพื่อแสดงแนวคิดเกี่ยวกับการลำเลียงน้ำและธาตุอาหารของพืชอันนี้ก็คือด้านทักษะกระบวนการนั่นเองนะครับต่อมาด้านคุณลักษณะเจตคติค่านิยมนะครับความซื่อสัตย์นะครับเน้นย้ำนักเรียนอีกครั้งหนึ่งวันนี้เราจะต้องมีความซื่อสัตย์นะครับในการเก็บรวบรวมข้อมูลหรือหลักฐานที่ได้จากการทำกิจกรรมนะครับซึ่งนักเรียนจะได้ข้อมูลหรือหลักฐานนี้จากการที่นักเรียนได้ทำกิจกรรมและสังเกตการเคลื่อนที่ของน้ำสีในพืชและบันทึกผลตามความเป็นจริงนั่นเองนะครับส่วนสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนนะครับปฏิบัติงาน

0: ของตนเองและของกลุ่มในฐานะผู้นำหรือในฐานะสมาชิกที่ดีของกลุ่มด้วยความมุ่งมั่นในการทำงานและซื่อสัตย์โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่นในการปฏิบัติกิจกรรมนะครับเกี่ยวกับการลำเลียงน้ำและธาตุอาหารในไซเล่มของพืชวันนี้นักเรียนทุกกลุ่มนะครับจะต้องแบ่งหน้าที่กันนะครับว่าใครทำหน้าที่อะไรให้ชัดเจนนะครับเดี๋ยวครูจะคอยสังเกตดูนะครับว่าหน้าที่ที่นักเรียนได้รับไปนั้นนักเรียนสามารถที่จะปฏิบัติได้อย่างแข็งแรงอย่างเข้มข้นหรือไม่นะครับเดี๋ยวครูจะเป็นผู้สังเกตนะครับอันนี้ก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่กิจกรรมนะครับเรามาเจอกันในช่วงนี้ก่อนช่วงทบทวนชวนให้คิดนะครับวันนี้ครูมีอะไรที่จะให้นักเรียนได้ทบทวนมีอะไรที่จะเชิญชวนหรือชวนให้นักเรียนได้คิดบ้างนะครับช่วงนี้นักเรียนสังเกตดูรูปภาพนี้กันก่อนนะครับอันนี้คือรูปภาพของดอกไม้ซึ่งดอกไม้นี้มีสีขาวนะครับมีสีขาวนะครับตอนนี้จากรูปภาพนี้นักเรียนเห็นแค่สีขาวไหมเห็นสีอะไรบ้าง
1: สีแดง
0: สีเขียวสีเหลืองใช่ไหมครับมีสีดำด้วยเหรอนักเรียนจะสังเกตเห็นสีนะครับที่กรีบของดอกไม้ชนิดนี้นะครับในหลายๆสีไม่ว่าจะเป็นสีแดงสีเขียวสีเหลืองมีชมพูด้วยใช่ไหมครับคำถามของครูจากรูปภาพนี้ครูถามว่าอะไรดีคุณถามว่ารูปภาพที่นักเรียนเห็นคือรูปภาพอะไรรูปภาพของดอกอะไรนักเรียนรู้จักดอกไม้ชนิดนี้ไหมมันคือดอกอะไรมีใครรู้บ้างนักเรียนปลายทางรู้ไหมครับถ้ารู้ตะโกนเสียงดังๆให้เพื่อนๆต้นทางได้ยินเลยนะครับตอนนี้เพื่อนๆต้นทางรู้ไหมว่าดอกไม้ที่ครูนำรูปมาให้ดูตอนนี้คือดอกอะไรลองทายดูกลุ่มหนึ่งคิดว่ามันคือดอกอะไรกลุ่ม1บอกไม่รู้กลุ่ม2รู้ไหมไม่รู้กลุ่ม3ไม่ทราบกลุ่ม4รู้ไหมว่ามันคือดอกอะไรกลุ่ม5ดอกบัวดอกบัวที่มันบานแล้วใช่ไหมไม่รู้กลุ่ม6ดอกอะไรดอกจำปีจำปาโอ้โหดอกกุหลาบเหรออ่ะดอกไม้ชนิดนี้เคยเห็นไหม
1: ไม่เคย
0: ไม่เคยเห็นเลยเหรอโหดอกไม้ชนิดนี้มีชื่อว่าดอกเบญจมาศอันนี้คือดอกเบญจมาศนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยสีของดอกเบญจมาศเนี่ยมันจะมีสีขาวแต่จากรูปภาพนี้มันมีสีแดงสีเหลืองสีเขียวแล้วสีนั้นมาได้ยังไงได้ยินว่าไปแช่อะไรก็ไม่รู้นะครับคำถามดอกเบญจมาศที่นักเรียนเห็นมีลักษณะเป็นอย่างไร
2: กลีบดอกเป็นสีข
0: า
2: ว
0: จากตอนแรกกลีบดอกเป็นสีขาวแต่ตอนจากรูปภาพที่เห็นไม่ได้มีแค่สีขาวใช่ไหมมีสีแดงสีเหลืองสีเขียวด้วยใช่ไหมครับมีลักษณะที่สังเกตเห็นได้ก็คือภายใน1ดอกเนี่ยมันจะมีหลายสีนะครับมันจะมีอยู่หลายสีเลยไม่ว่าจะเป็นสีแดงสีเหลืองหรือสีเขียวนะครับเพราะเหตุใดดอกเบญจมาศ1ดอกจึงมีสีหลายสีมีใครอยากตอบบ้างมี2กลุ่มใช่มั้ยมีกลุ่ม5กลุ่ม6มีกลุ่ม1ด้วยใช่มั้ยงั้นยกธงมีมากกว่า2กลุ่มยกธงพร้อมเตรียมธงไว้นะครับธงสีแรกวันนี้จะเป็นสีอะไรไม่รู้ลองทายใจครูดูเอามือจับที่หูเลยใครเป็นตัวแทนในการยกธงนะครับเอามือจับที่หูพร้อมยกธงสีแดงครับกลุ่มที่6ครับเดี๋ยวฟังคำตอบของกลุ่มที่6กลุ่มอื่นสามารถเพิ่มเติมได้นะครับถ้าคิดว่าคำตอบที่เพื่อนกลุ่มที่6ตอบมายังไม่ใช่นะครับกลุ่มที่6พร้อมแล้วเดี๋ยวฟังคำตอบของกลุ่มที่6นะครับว่าเพราะเหตุใดดอกเบญจมาศ1ดอกจึงมีสีหลายสีเชิญกลุ่มที่6ได้เลยครับ
3: เพราะเนื่องจากเอาดอกเบญจมาศไปแช่น้ำที่มีสีทำให้รากดูดซึมน้ำเข้าไปในกลีบค่ะ
0: โอเคปรบมือให้กลุ่มที่6ครับกลุ่มอื่นอยากจะเพิ่มเติมคำตอบของกลุ่มที่6ไหมครับมีไหมไม่มีเนาะนะครับเหตุใดล่ะลูกเพราะอะไรนะครับเพราะดอกเบญจมาศนั้นนะครับถูกแช่อยู่ในน้ำที่มีสีหลายสีนะครับแล้วทำไมอ่ะทำไมน้ำสีที่อยู่ในภาชนะที่เราใส่เนี่ยมันถึงสามารถที่จะไปปรากฏอยู่บนดอกของเบญจมาศได้นะครับเพราะนั้นคำถามชวนคิดของครูก็คือ

0: ดอกเบญจมาศที่ถูกแช่อยู่ในน้ำสีสามารถเปลี่ยนสีได้อย่างไรมันจะเปลี่ยนได้อย่างไรซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะมาหาคำตอบไปพร้อมๆกันนะครับว่าจากตอนแรกที่ครูบอกว่าดอกเบญจมาศที่มีแค่สีขาวกลีบดอกมีแค่สีขาวนั้นนะครับมันสามารถมีสีอื่นได้อย่างไรนะครับน้ำสีนั้นสามารถเคลื่อนที่ขึ้นไปได้อย่างไรนะครับจากกิจกรรมนี้นะครับกิจกรรมที่1พืชลำเลียงน้ำและธาตุอาหารอย่างไรนะครับสิ่งที่เราต้องมีใบกิจกรรมที่1พืชลำเลียงน้ำและธาตุอาหารอย่างไรนักเรียนนำใบกิจกรรมขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็มีใบงานที่1ด้วยนะครับพืชลำเลียงน้ำและธาตุอาหารอย่างไรนั่นเองนะครับก่อนทำกิจกรรมวันนี้เน้นย้ำให้นักเรียนตั้งใจฟังดีๆนะครับว่าเรามีวิธีการทำกิจกรรมอย่างไรบ้างเพื่อให้เข้าใจและปฏิบัติกิจกรรมได้ถูกและก็จะสามารถสังเกตผลจากการที่เราทำกิจกรรมได้ถูกต้องนะครับคำถามก่อนเริ่มกิจกรรมกิจกรรมนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรและวิธีการทำกิจกรรมโดยสรุปเป็นอย่างไรนะครับนักเรียนพอจะบอกครูได้ไหมว่ากิจกรรมนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรการลำเลียงสารในพืชใช่ไหมนะครับกิจกรรมนี้เกี่ยวกับเรื่องนะครับการลำเลียงน้ำและก็ธาตุอาหารของพืชนั่นเองหรือก็เกี่ยวข้องกับการลำเลียงสารในพืชนั่นแหละนะครับแล้วกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรครับ
1: เขียนแผนภาพทิศทางการเคลื่อนที่ของน้ำ2บรรยายลักษณะและหน้าที่ของเนื้อเยื่อท่อลำเลียง
0: กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์ทั้งหมด2ข้อใช่ไหมครับจากที่นักเรียนตอบครูมาเมื่อสักครู่นี้นะครับ1เขียนแผนภาพทิศทางการเคลื่อนที่ของน้ำนะครับและ2บรรยายลักษณะและหน้าที่ของเนื้อเยื่อท่อลำเลียงน้ำนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้นะครับทีนี้ตั้งใจฟังนะครับนักเรียนต้นทางหันหน้ามันภาชนะที่มีน้ำสีแดงและวางไว้ที่ที่มีแสงแดดและลมพัดจะช่วยให้พืชลำเลียงน้ำได้เร็วขึ้นซึ่งวันนี้ครูได้ทำกิจกรรมในข้อที่2ให้นักเรียนแล้วนะครับครูได้นำต้นพืชนี้นะครับไปแช่ลงในน้ำสีแดงเรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนสามารถที่จะนำมาสังเกตแล้วก็ทำกิจกรรมได้เลยนะครับผ่านไปข้อที่2ต่อมาข้อที่3นะครับสังเกตทิศทางการเคลื่อนที่ของน้ำสีในรากและลำต้นของต้นพืชจนกระทั่งเห็นน้ำสีเคลื่อนที่นะครับไปทั่วทั้งต้นแล้วก็บันทึกผลโดยการเขียนแผนภาพทิศทางการเคลื่อนที่ของน้ำสีในต้นพืชด้วยนะครับอันนี้คือข้อที่3นะครับต่อมาข้อที่4นี่แหละเริ่มจะยากขึ้นมาแล้วเพราะฉะนั้นตั้งใจฟังดีๆนะครับข้อที่4เราต้องทำอะไรบ้างนะครับให้นักเรียนตัดรากและลำต้นของต้นพืชที่ผ่านการแช่น้ำสีตามยาวและตามขวางบางๆนะครับดังภาพนี้อ่ะเราดูที่รูปภาพกันก่อนฝั่งซ้ายนะครับเป็นการตัดตามขวางนักเรียนสังเกตเห็นไหมว่าเขาตัดอย่างไรตัดตามขวางนะครับฝั่งขวาคือตัดตามยาวนะครับการตัดตามยาวนักเรียนสามารถสังเกตรูปภาพนี้ในใบกิจกรรมได้ด้วยนะครับหลังจากที่นักเรียนตัดแล้วทั้งตามยาวและตามขวางนะครับให้นักเรียนแช่เนื้อเยื่อที่นักเรียนตัดเสร็จแล้วในน้ำเปล่านะครับจากนั้นย้ายไปแช่ในสารละลายซาฟานินความเข้มข้น 10% เป็นเวลา10วินาทีเน้นย้ำนักเรียนว่า10วินาทีเท่านั้นนะครับถ้าแช่นานกว่านี้นะครับสารละลายซาฟานินเนี่ยมันจะไปย้อมบริเวณอื่นแล้วจะทำให้เราสังเกตท่อลำเลียงไม่ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเอาลงไปแช่ให้นักเรียนนับ1ถึง10นะครับแล้วก็ยกขึ้นนะครับหลังจากที่เราแช่ในสารละลายซาฟานินเสร็จแล้วให้นำเนื้อเยื่อไปวางลงบนหยดน้ำบนสไลด์เพราะฉะนั้นสิ่งที่นักเรียนจะต้องทำก่อนคือเราจะต้องหยดน้ำลงบนสไลด์ใช่ไหมหลังจากแช่เนื้อเยื่อเสร็จแล้วให้นำเนื้อเยื่อนั้นมาวางลงบนหยดน้ำที่เราหยดลงบนสไลด์ใช่ไหมครับจากนั้นนะครับปิดด้วยกระจกปิดสไลด์นะครับแล้วสังเกตลักษณะของเนื้อเยื่อที่ติดสีด้วยกล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแล้วก็บันทึกผลโดยการวาดภาพหรือถ่ายภาพด้วยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นคำถามของครูคือเราจะต้องทำสไลด์ขึ้นมาทั้งหมดกี่สไลด์อ่ะ2 4 6 5โอ้โหแต่ละคนอ่ะเราต้องสังเกตอะไรบ้างเราต้องสังเกตส่วนไหนของพืชบ้าง

ส่วนไหนเนื้อเยื่อส่วนไหนมีรากและก็ลำต้นใช่ไหมครับรากของต้นขึ้นช่ายเนี่ยเราต้องตัดแบบไหนบ้างตัดตามขวางแล้วก็ตัดตามยาวแสดงว่ารากเนี่ยตัดตามขวาง1ใช่ไหม2ก็คือตัดตามยาว2สไลด์แล้วใช่ไหมต่อมาลำต้นของต้นขึ้นช่ายเราต้องตัดตามขวางไหมตัดเราต้องตัดตามยาวไหมตัดเพราะฉะนั้นลำต้นของต้นขึ้นช่ายก็ต้องทำอีกกี่สไลด์2สไลด์รวมเป็นทั้งหมดกี่สไลด์ครับ4สไลด์วันนี้นะครับที่นักเรียนจะต้องทำสไลด์ขึ้นมานะครับโอเคข้อที่4มีคำถามไหมอย่าลืมนะเน้นย้ำว่าแช่ในสารละลายซัลฟานีนเนี่ย10วินาทีนะครับอย่าลืมนะครับผ่านไปข้อที่4นะครับข้อที่5นักเรียนอภิปรายเกี่ยวกับเนื้อเยื่อที่เกี่ยวข้องกับการลำเลียงน้ำและธาตุอาหารของต้นพืชและรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับเนื้อเยื่อของรากและลำต้นที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ของน้ำและธาตุอาหารแล้วก็เปรียบเทียบกับข้อมูลที่ได้จากการสังเกตนะครับอันนี้คือข้อที่5นะครับทีนี้ในใบงานของเรานะครับนักเรียนจะต้องแบ่งหน้าที่การภายในกลุ่มแล้วก็บันทึกลงไปนะครับ 1. ระบุภาระงานทั้งหมดในการทำกิจกรรมอาจเขียนบรรยายหรือผังความคิดก็ได้นะครับข้อที่2บทบาทหน้าที่ของตนเองที่ได้รับผิดชอบให้นักเรียนเขียนลงในใบงานด้วยนะครับว่าหน้าที่ของเรารับผิดชอบส่วนไหนทำอะไรนะครับและข้อที่3เป้าหมายการทำงานตามบทบาทหน้าที่ของตนเองที่ได้รับผิดชอบเป้าหมายของเราคืออะไรเขียนลงไปด้วยนะครับข้อที่4การวางแผนการทำงานกลุ่มอาจเขียนบรรยายหรือเป็นผังงานก็ได้นะครับต่อมาส่วนที่2เป็นส่วนที่เราจะต้องสังเกตแล้วก็บันทึกลงไปจากการทำกิจกรรมนะครับให้นักเรียนบันทึกข้อมูลที่สังเกตพบและตอบคำถามท้ายกิจกรรมอันแรกลักษณะของต้นขึ้นช่ายก่อนแช่น้ำสีแดงเป็นอย่างไรนะครับวาดลงไปนะครับต่อมาตารางนี้เป็นตารางผลการสังเกตเนื้อเยื่อรากและลำต้นของต้นขึ้นช่ายหลังแช่น้ำสีด้วยกล้องจุลทรรศน์ใช้แสงนะครับเราสังเกตเห็นอย่างไรให้นักเรียนวาดภาพลงไปด้วยนะครับตามช่อง4ช่องนี้ได้เลยนะครับทั้งตัดตามยาวแล้วก็ตัดตามขวางของรากและก็ลำต้นนะครับแล้วก็แผนภาพแสดงทิศทางการเคลื่อนที่ของน้ำและธาตุอาหารในต้นขึ้นช่ายนะครับคำถามท้ายกิจกรรมมีกี่ข้อมีใครแอบดูหรือยังในใบงานที่1ของเราคำถามท้ายกิจกรรมมีทั้งหมดกี่ข้อครับ3ข้อนะครับหลังจากที่เราทำกิจกรรมเสร็จอย่าลืมตอบคำถามท้ายกิจกรรมด้วยนะครับทั้งหมด3ข้อโอเคตอนนี้ฟังครูอธิบายวิธีการทำกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วมีคำถามอะไรอยากจะสอบถามเพิ่มเติมไหมคิดว่าตัวเองจะทำได้ไหมใครคิดว่าตัวเองมั่นใจและน่าจะทำกิจกรรมนี้ได้ขอดูมือหน่อยครับโอ้โหเพื่อนๆปลายทางดูเป็นหลักฐานได้เลยนะครับเรามาดูว่าเพื่อนๆต้นทางจะสามารถทำกิจกรรมได้จริงหรือไม่นะครับอ่ะมีคำถามเพิ่มเติมไหมไม่มีเนาะถ้าไม่มีเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนทำกิจกรรมและพร้อมที่จะทำกิจกรรมไหมเนี่ยถ้านักเรียนต้นทางพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับ

นักเรียนครับตอนนี้ก็หมดเวลาสำหรับการทำกิจกรรมแล้วนะครับเดี๋ยวผลการทำกิจกรรมเนี่ยเดี๋ยวเราจะมานำเสนอแล้วก็มาพูดคุยกันในครั้งถัดไปนะครับแต่ก่อนที่เราจะได้นำผลการทำกิจกรรมมาพูดคุยกันในครั้งถัดไปนะครับเอาล่ะต่อมานะครับระหว่างทำกิจกรรมเนี่ยนักเรียนพบเจอปัญหาหรืออุปสรรคใดเกิดขึ้นบ้างแล้วนักเรียนมีแนวทางการแก้ปัญหาอย่างไรเราเจออุปสรรคหรือปัญหาอะไรบ้างเจออะไรครับบางกลุ่มเนี่ยที่ครูสังเกตดูนะครับจะตัดไม่ว่าจะเป็นตามยาวหรือตามขวางเนี่ยหนาเกินไปใช่ไหมทำให้เราอาจจะสังเกตยากนิดนึงนะครับมีกลุ่มไหนที่เลอะสารละลายซัลฟารินบ้างไหมมีหลายๆกลุ่มนะครับมีกลุ่มไหนเกิดอุบัติเหตุไหมใบมีดโดนมือมีบ้างไหมมีกลุ่ม6นะครับเพราะฉะนั้นระมัดระวังนิดนึงนะครับในการทำกิจกรรมทั้งที่ทำผ่านมาแล้วก็เราจะต้องทำกันต่อในส่วนที่เหลือนะครับในส่วนของการตัดเนื้อเยื่อบางส่วนเนี่ยที่หนาเกินไปนะครับเน้นย้ำให้นักเรียนค่อยๆทำนะครับให้มันบางเพื่อให้มันง่ายต่อการสังเกตนะครับโอเคนะครับครั้งถัดไปอย่างที่ครูบอกเดี๋ยวเราค่อยจะนำผลการทำกิจกรรมของเรามาพูดคุยกันนะครับเพราะนั้นครั้งถัดไปที่เราต้องเจอกันก็ยังอยู่ในเรื่องเดิมนะครับก็คือเรื่องการลำเลียงสารในพืชในตอนที่2นั่นเองนะครับสิ่งที่เราจะต้องเตรียมมีอะไรบ้าง1ใบกิจกรรมที่1พืชลำเลียงน้ำและธาตุอาหารอย่างไร2ใบงานที่1พืชลำเลียงน้ำและธาตุอาหารอย่างไรนะครับ3ใบความรู้ที่1การลำเลียงสารพืชและ4ใบงานที่2พืชลำเลียงอาหารที่พืชสร้างขึ้นอย่างไรนั่นเองไม่มีเนาะนะครับถ้าไม่มีเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันในครั้งถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ีสิทธิ์จะทำร้ายหรือล่วงละเมิดเด็กได้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเกิดจากอารมณ์ของผู้ใหญ่ที่ส่งต่อผ่านไปสู่เด็กในรูปแบบของความรุนแรงชนิดต่างๆซึ่งความรุนแรงที่เกิดจากครอบครัวเป็นสิ่งที่กระทบจิตใจของเด็กอย่างมากและยากที่จะเยียวยาเพราะคนใกล้ตัวได้ทำร้ายเขาไปแล้วเด็กไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าเขามีสิทธิ์ได้รับการปกป้องคุ้มครองจากความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากคนในครอบครัวเช่นจากคำพูดการดุด่าข่มขู่ทะเลาะจนไปถึงการตบตีทำร้ายร่างกายและล่วงละเมิดทางเพศครอบครัวไม่สามารถที่จะละเมิดสิทธิ์ของเด็กได้เด็กจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายการยุติความรุนแรงสามารถร่วมมือกันทั้งจากครอบครัวและสังคมที่จะไม่แสดงออกด้วยความรุนแรงหรือยอมรับในรูปแบบความรุนแรงควรหลีกเลี่ยงความรุนแรงที่เกิดจากการใช้คำพูดการทำร้ายร่างกายจากการใช้กำลังรวมไปถึงการล่วงละเมิดทางเพศถ้าเด็กเกิดปัญหาความรุนแรงที่เกิดจากคนในครอบครัวควรขอความช่วยเหลือจากญาติหรือผู้ใหญ่ที่นับถือหรือผู้นำในชุมชนและหน่วยงานของรัฐหรือติดต่อมูลนิธิที่เกี่ยวข้องเช่นมูลนิธิคุ้มครองเด็กเพื่อประสานงานขอความช่วยเหลือให้เด็กอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
0: สิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนความรุนแรงจากคำพูดการทำร้ายร่างกายการบูลลี่และการล่วงละเมิดทางเพศทั้งจากภายในบ้านจากคนในครอบครัวคนรอบข้างและภายนอกบ้านจากสังคมสิ่งแวดล้อมโรงเรียนหรือเพื่อนล้วนเป็นสิ่งที่ไม่ควรสังคมโทร1300สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำจังหวัดทุกจังหวัด
2: ผู้ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ใช่ครั้งนึงในรายการ English is fun คำศัพท์มหาสนุกตอนนี้พี่ลิซ่าอยู่ที่สถาบันแห่งชาติเพื่อระบายสีน่ารักกันมากเลยดูสิตรงนู้นก็มีหนังสือเยอะมากเลยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าหนังสือ book b o o k book หนังสือมีพี่เจ้าหน้าที่อยู่ตรงนู้นด้วยน้องๆดูไหมคะว่าเจ้าหน้าที่ของห้องสมุดเขาเรียกกันว่าบรรณารักษ์นะคะเดี๋ยวเราไปหาพี่บรรณารักษ์กันดีกว่าตามพี่ลิซ่ากันไปเลยไป
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ชื่ออะไรเหรอคะ
2: ชื่อพี่วัดค่ะพี่วัดเป็นบรรณารักษ์ห้องสมุดนะคะ
1: หนูอยากรู้ว่านอกจากอ่านหนังสือแล้วยังมีกิจกรรมอะไรให้ทำอีกไหมคะ
2: มีกิจกรรมวาดภาพระบายสีเพื่อเสริมทักษะนะคะแล้วก็มีกิจกรรมเกมการศึกษาซึ่งไม่ใช่เป็นเกมการศึกษาที่อยู่ในมือถือนะคะ
1: ดีเลยค่ะแล้วคนนอกสถาบันสามารถมาใช้บริการได้ไหมคะ
2: ได้ค่ะ

0: มุทรเปิดเวลา 8:30 น. ถึง 4:30 น. นะคะช่วง 9:00 น. ถึง 11:30 น. จะเป็นของงานศูนย์มาใช้บริการช่วงเที่ยงถึงบ่าย 2:30 น.จะเป็นของคณาจารย์มาอัดคลิปวิดีโอและนักศึกษามาค่ะให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการออกแบบกิจกรรมค่ะแล้วก็คนนอกจะมาใช้ได้ตั้งแต่เวลาบ่าย 3:00 น.
1: STORYBOOK Storybook นิทานน้องๆรู้ไหมว่าการอ่านนิทานมีประโยชน์หลายอย่างเลยนะคะได้ทั้งคติสอนใจในแต่ละเรื่องแล้วก็ยังมีประโยชน์ที่สุดนะคะถ้าน้องๆได้อ่านกับพ่อแม่นะคะเพราะเป็นการใช้เวลาอย่างมีคุณภาพกับครอบครัวของเรานั่นเองน้องๆอ่านหนังสือกันเยอะๆนะคะหุ้ยแล้วนอกจากนิทานพิลิซามีหนังสือแบบนี้มาด้วยเป็นหนังสือป๊อปอัพนะคะตอนเปิดขึ้นมาก็จะเป็นแบบนี้เลยฮู้จะเพิ่มความสนุกในการอ่านเลยนะคะน้องๆดูสิด้านบนก็จะเป็นเรือนะคะและข้างใต้ก็จะเป็นท้องทะเลนี่แล้วมุมนี้นะคะน้องๆเป็นมุมเสริมสร้างจินตนาการนี่พิลิซ่ากำลังจัดแต่งบ้านตุ๊กตาของพิลิซ่าเลยจินตนาการ imaginationImagination imagination จินตนาการส่วนตรงนี้นะคะน้องๆมีกระดาษให้เราเลือกรูปที่เราชอบเพื่อที่จะเอาไประบายสีได้นะคะระบายสี coloring coloring coloring
2: readR-E-A-D Read An Storybook S-T-O-R-Y-B-O-O-K Storybook นิทาน Imagination I-M-A-G-I-N-A-T-I-O-N Imagination จินตนาการ Coloring C-O-L-O-R-Ing coloring ระบายสี fun f u n fun สนุก
1: และยังมีสถานที่อีกมากมายในมหาวิทยาลัยมหิดลของเราที่เราจะได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆกับพี่ลิซ่าได้เพราะนี่คือรายการ English is fun คำศัพท์มหาสนุกตอนนี้ขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
3: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางแล้วก็คุณครูทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับครูเสืออลงกรณ์สุวรรณเพชรนะครับวันนี้เรื่องที่เราจะได้เรียนนะครับก็เป็นเนื้อหาที่สืบเนื่องจากเมื่อครั้งที่แล้วนะครับหลังจากที่เราได้ปฏิบัติกิจกรรมกันไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยนะครับว่าเรื่องที่เราจะต้องได้เรียนต่อในวันนี้นะครับคือเรื่องอะไรยังจำกันได้หรือเปล่านะครับสำหรับเรื่องที่เราจะต้องเรียนกันต่อในวันนี้นะครับก็คือเรื่องการลำเลียงสารในพืชซึ่งเป็นตอนที่2นะครับหลังจากที่เรานะครับได้ทำกิจกรรมผ่านไปแล้ววันนี้เราจะได้นำผลการทำกิจกรรมนะครับผลการที่เราได้ทำการทดลองนะครับเมื่อครั้งที่แล้วมาดูกันนะครับว่าผลการทำกิจกรรมเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูผลการทำกิจกรรมนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่จุดประสงค์การเรียนรู้ของเรากันก่อนนะครับว่าวันนี้จุดประสงค์การเรียนรู้ของในท่อลำเลียงน้ำเนี่ยแล้วก็ธาตุอาหารของพืชเนี่ยนะครับมันเป็นอย่างไรมันมีทิศทางอย่างไรบ้างนะครับอันนี้ก็คือด้าน

0: ความรู้ความเข้าใจนะครับต่อมาด้านทักษะกระบวนการนะครับนักเรียนจะต้องสร้างแบบจำลองนะครับวันนี้เราจะได้นำความรู้ที่เราได้ทำกิจกรรมผ่านไปเมื่อครั้งที่แล้วนะครับมาสร้างแบบจำลองนะครับเพื่อแสดงให้เห็นถึงลักษณะนะครับและก็การลำเลียงน้ำและก็การลำเลียงอาหารของพืชด้วยนะครับด้านคุณลักษณะเจตคติค่านิยมนะครับการยอมรับความเห็นต่างนะครับหลังจากที่นักเรียนได้ทำกิจกรรมผ่านไปนะครับผลการทำกิจกรรมของแต่ละกลุ่มเนี่ยอาจจะมีทั้งส่วนที่เหมือนกันและส่วนที่แตกต่างกันนะครับวันนี้เราจะได้นำผลการทำกิจกรรมนั้นมานำเสนอให้เพื่อนแล้วก็ให้แลกเปลี่ยนกับเพื่อนนะครับแล้วเราจะต้องยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างหรือผลการทำกิจกรรมที่แตกต่างจากเราด้วยนะครับโดยที่การที่เราจะต้องยอมรับนั้นจะต้องมีเหตุผลประกอบด้วยนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือด้านคุณลักษณะเจตคติและก็ค่านิยมนะครับส่วนสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนนะครับวันนี้นะครับนักเรียนจะได้พูดถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการลำเลียงน้ำและธาตุอาหารของพืชนะครับให้ตรงตามกับวัตถุประสงค์นะครับและก็ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างจากตนเองด้วยนะครับอันนี้ก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้นะครับช่วงทบทวนกันสักนิดนะครับขออนุญาตทบทวนหน่อยนะครับเมื่อครั้งที่แล้วเราได้ทำกิจกรรมอะไรผ่านไปบ้างยังจำได้ไหมเราทำอะไรไปบ้างเมื่อครั้งที่แล้วเราได้ทำการทดลองอะไรทำกิจกรรมอะไรไปบ้างยังมีใครพอจำได้ไหมเราทำอะไรไปทำการทดลองเกี่ยวกับอะไรไปเราใช้พืชอะไรไปมีผักใช่ไหมมีผักอะไรนะผักอะไรขึ้นช่ายนั่นเองนะครับปรบมือให้กลุ่มที่2ก่อนเขาจำชื่อของพืชของครูได้นะครับก็คือผักขึ้นช่ายนั่นเองนะครับเราทำอะไรกับขึ้นช่ายบ้างเอาไปแช่ในน้ำสีแดงใช่ไหมครับแล้วเราก็นำต้นของขึ้นช่ายนั้นมาทำอะไรอีกมาใช้กล้องจุลทรรศน์ในการศึกษาในการดูใช่ไหมครับเราดูส่วนไหนของของต้นขึ้นช่ายบ้าง
1: เนื้อเยื่อราก
0: แล้วก็เนื้อเยื่อของลำต้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นคำถามของครูก็คือจากครั้งที่ผ่านมาเนี่ยนะครับนักเรียนได้ทำสิ่งใดมาแล้วบ้างอันนี้นักเรียนก็ได้ตอบมาแล้วบ้างใช่ไหมครับครูขอทบทวนให้กับนักเรียนอีกนิดนึงนะครับก็คือเราได้สังเกตลักษณะภายนอกของทั้งรากและก็ลำต้นของต้นขึ้นช่ายด้วยนะครับจากนั้นเราก็นำต้นของต้นขึ้นช่ายเนี่ยไปแช่ในน้ำสีนะครับแล้วก็เอามาสังเกตนะครับลักษณะของเนื้อเยื่อนะครับทั้งเนื้อเยื่อรากแล้วก็เนื้อเยื่อของลำต้นโดยใช้กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงนะครับซึ่งนักเรียนก็ได้ปฏิบัติกิจกรรมผ่านมาแล้วแล้วก็ได้บันทึกผลลงในใบงานเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับคำถามต่อมานะครับนักเรียนยังจำได้ไหมนะครับเมื่อครั้งที่แล้วนะครับเราได้ทำกิจกรรมเรื่องพืชลำเลียงน้ำและธาตุอาหารอย่างไรยังพอจำวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนั้นได้ไหมเราได้ทำอะไรไปบ้างจุดประสงค์ของกิจกรรมนั้นยังพอจำได้ไหมมีใครพอจำได้ไหมมีกลุ่มที่6นะครับลองตอบได้เลยครับกลุ่มที่6ตอบได้เลย
2: เขียนแผนภาพทิศทางการเคลื่อนที่ของน้ำบรรยายลักษณ
0: ะลุกขึ้นก็ได้ครับลุกขึ้นก็ได้โอเค
3: 1. เขียนแผนภาพทิศทางการเคลื่อนที่ของน้ำ 2. บรรยายลักษณะและหน้าที่ของเนื้อเยื่อท่อลำเลียงน้ำ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่6ครับกลุ่มที่6นะครับเขาช่วยทบทวนนะครับวัตถุประสงค์ของกิจกรรมที่เราได้ทำผ่านมานะครับมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2ข้อนะครับข้อที่1เขียนแผนภาพทิศทางการเคลื่อนที่ของน้ำซึ่งนักเรียนได้เขียนลงไปแล้วในใบงานที่1ของเรานะครับและ2บรรยายลักษณะและหน้าที่ของเนื้อเยื่อท่อลำเลียงน้ำอันนี้ก็คือจุดประสงค์หรือวัตถุประสงค์ของกิจกรรมที่เราได้ทำเมื่อครั้งที่แล้วนะครับเอาล่ะนะครับวันนี้กิจกรรมที่เราจะต้องทำกันต่อนะครับเราจะต้องทำอะไรนะครับนักเรียนเนี่ยนะครับทุกคนเลยทุกกลุ่มเลยจะต้องศึกษาผลการทำกิจกรรมของกลุ่มเพื่อนเพราะนั้นตอนนี้นะครับให้นักเรียนนำใบงานเมื่อครั้งที่แล้วที่เราได้บันทึกผลลงไปนะครับเอาขึ้นมาได้เลยนะครับเดี๋ยวครูจะให้เวียนการศึกษาผลการทำกิจกรรมของกลุ่มเพื่อนนะครับตอนนี้มีกลุ่มไหนที่นำใบงานมาแล้วบ้างขอดูมือหน่อยยกมือเลยครับกลุ่มไหนเอามามีกลุ่มที่1 2 5 6มี2กลุ่มคือกลุ่มที่3และกลุ่มที่4เอาใบงานมาไหมครับมาไหมเอ่ยมีไหม ถ้าไม่มีครูจะมีบทลงโทษแล้วนะ

0: เพราะว่าเราไม่มีความรับผิดชอบนะครับกลุ่ม3กับกลุ่ม4มีไหมเอ่ยมีแต่ไม่ได้บันทึกเอ๊ะเราจะมีบทลงโทษอย่างไรดีสิ่งที่เราตอนนี้สิ่งที่เราอยากจะได้ซะเหลือเกินเพื่อสะสมลงในสมุดสะสมสติกเกอร์ของเราคือสติกเกอร์เพราะฉะนั้นบทลงโทษของกลุ่ม3และกลุ่ม4ครูขออนุญาตหักสติกเกอร์กลุ่ม3และกลุ่ม4กลุ่มละ10ดวงนะครับโอ้มีเสียงหูเลยเพื่อให้นักเรียนรู้จักว่าเราจะต้องมีความรับผิดชอบในการเรียนนะครับเพราะฉะนั้นอนุญาตขออนุญาตหักกลุ่ม3กับกลุ่ม4กลุ่มละ10ดวงนะครับและขออนุญาตเพิ่มสติกเกอร์ให้กลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม5และกลุ่ม6กลุ่มละ10ดวงนะครับโอเคนะครับทีนี้เดี๋ยวครูจะให้นักเรียนวนศึกษาผลการทำกิจกรรมของกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม5และกลุ่ม6นะครับครูขออนุญาตแบบนี้นะให้กลุ่ม1ให้กลุ่ม1เนี่ยนำผลงานขึ้นมากลุ่ม2นำผลงานขึ้นมาวางที่โต๊ะของตัวเองกลุ่ม5และกลุ่ม6เช่นกันโดยให้กลุ่ม3กับกลุ่ม2เนี่ยยุบเป็นกลุ่มเดียวกันนะครับและกลุ่ม4กับกลุ่ม5ยุบเป็นกลุ่มเดียวกันเพื่อเวียนดูผลการทำกิจกรรมของเพื่อนนะครับโดยที่การเวียนดูเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้ตั้งใจฟังนะครับนักเรียนปลายทางก็เช่นกันนะครับตอนนี้เรากำลังจะเวียนกันดูผลการทำกิจกรรมของกลุ่มเพื่อนนะครับให้กลุ่มที่1 นะครับเวียนมาดูผลการทำกิจกรรมของกลุ่มที่2นะครับและกลุ่มที่2กับกลุ่มที่3ไปดูผลการทำกิจกรรมของกลุ่มที่5กลุ่มที่4และกลุ่มที่5เวียนไปดูผลการทำกิจกรรมของกลุ่มที่6และกลุ่มที่6เวียนมาดูผลการทำกิจกรรมของกลุ่มที่1เป็นแบบนี้ในรอบแรกนะครับจากนั้นเราจะทำการเวียนแบบนี้ไปเรื่อยๆจนเราสามารถดูผลการทำกิจกรรมของเพื่อนครบทั้ง4กลุ่มมีใครสงสัยไหมไม่มีนะตอนนี้นักเรียนพร้อมที่จะดูผลการทำกิจกรรมของกลุ่มเพื่อนหรือยังครับ
1: พร้อมแล้วตื่น
0: เอาละครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วตอนนี้ให้กลุ่ม3กับกลุ่ม2มาอยู่กรุ๊ปเดียวกันได้เลยนะครับกลุ่ม4กับกลุ่ม5อยู่กรุ๊ปเดียวกันได้เลยนะครับอ่ะมูฟมาได้เลยครับลุกขึ้นมาได้เลยนะครับมารวมกลุ่มกับเพื่อนได้เลยนะครับโอเคลุกขึ้นมาได้เลยเดี๋ยวเราจะได้ดูผลการทำกิจกรรมของกลุ่มเพื่อนนะครับอ่ะกลุ่ม3ลุกมาได้เลยครับกลุ่ม3ลุกมาได้เลยนะครับโอเคนะครับทีนี้ตอนนี้เรากำลังอยู่ณจุดเริ่มต้นของเราใช่ไหมเรายังไม่ได้ move ไปเพื่อไปดูผลการทำกิจกรรมของกลุ่มเพื่อนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกคนลุกขึ้นครับลุกขึ้นเลยนะครับลุกขึ้นแล้วเวียนเลยอ่ะเวียนเลยครับกลุ่ม1มากลุ่ม2ให้เวลาสักครู่หนึ่งนะครับลองดูนะครับ

0: เป็นอย่างไรบ้างผลการทำกิจกรรมของเพื่อนมีจุดที่เหมือนเราไหมมีไหมมีบางส่วนที่เหมือนเราใช่ไหม
1: ใช่
0: แล้วมีจุดที่แตกต่างจากเราไหม
1: ม
0: ีก็มีนะครับเดี๋ยวเราจะได้นำผลการทำกิจกรรมนั้นมาพูดคุยกันนะครับแต่ก่อนอื่นเลยครูขอตัวแทนนะครับสักหนึ่งกลุ่มนะครับที่จะนำผลการทำกิจกรรมนั้นนะครับไปนำเสนอให้เพื่อนฟังนะมีกลุ่มไหนอยากจะอาสาไหมมีกลุ่ม2กลุ่มอื่นสู้ไหมกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม5กลุ่ม6ที่ทำไม่สู้อ่ะงั้นให้กลุ่มที่2แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูผลการทำกิจกรรมของกลุ่มที่2เดี๋ยวไปให้เพื่อนโอเคเดินไปเลยครับเดี๋ยวเราจะมาดูผลการทำกิจกรรมนะครับระหว่างนี้นะครับนักเรียนทบทวนด้วยนะครับว่าจุดไหนที่ผลการทำกิจกรรมของกลุ่มเราที่เหมือนเพื่อนบ้างนะครับและมีจุดไหนที่แตกต่างจากเพื่อนบ้างนะครับเพื่อที่เราจะได้นำผลการทำกิจกรรมนั้นนะครับมาอภิปรายร่วมกันนะครับอย่าลืมนะนะครับวันนี้เรามีการต้องยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนด้วยยอมรับความเห็นต่างของเพื่อนด้วยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจะระหว่างที่เรารอฟังผลการทำกิจกรรมของเพื่อนเนี่ยถ้าเพื่อนนำเสนอผ่านไปถ้ามีจุดไหนที่เรารู้สึกว่ามันเป็นจุดที่แตกต่างจากนะครับเราสามารถที่จะยกมือนะครับแล้วก็แสดงความคิดเห็นได้นะครับเดี๋ยวเรารอสักครู่เนาะเพื่อให้กลุ่ม2ได้เตรียมตัวสักนิดนึงนะครับตอนนี้กลุ่มที่2น่าจะพร้อมแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูผลการทำกิจกรรมของกลุ่มที่2ได้เลยครับเอาละครับตอนนี้เพื่อนกลุ่ม2ก็พร้อมที่จะนำเสนอผลการทำกิจกรรมให้เราได้ฟังแล้วนะครับตั้งใจฟังนะครับทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางด้วยนะครับว่าผลการทำกิจกรรมของกลุ่มเพื่อนเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับเพื่อที่เราจะได้นำผลที่ทั้งเหมือนกันแล้วก็จุดที่แตกต่างกันเนี่ยนะครับมาวิเคราะห์ร่วมกันมาพิจารณาร่วมกันนะครับถ้ากลุ่ม2พร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
2: อันนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะของต้นขึ้นช่ายก่อนแช่น้ำแดงครับแล้วก็อันนี้นะครับจะเป็นตารางผลการสังเกตเนื้อเยื่อรากและลำต้นของต้นขึ้นช่ายหลังจากแช่ด้วยน้ำแดงครับแล้วก็ส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์ใช้แสงครับก็จะวาดภาพได้ดังนี้เลยครับอันนี้จะเป็นเนื้อเยื่อรากตัดตามยาวครับอันนี้จะเป็นเนื้อเยื่อลำต้นตัดตามยาวครับอันนี้จะเป็นส่วนเนื้อเยื่อรากตัดตามขวางครับแล้วก็อันนี้จะเป็นเนื้อเยื่อลำต้นตัดตามขวางครับ
0: อันนี้ก็คือผลการทำกิจกรรมของกลุ่มที่2ใช่ไหมครับลักษณะของต้นขึ้นช่ายเนี่ยเพื่อนก็จะวาดให้เราได้เห็นแล้วนะครับก่อนที่เราจะไปแช่ในน้ำแดงนะครับหลังจากนั้นหลังจากที่เราแช่ด้วยน้ำแดงเสร็จแล้วเราก็นำเนื้อเยื่อของทั้งรากและก็ลำต้นมาศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์ใช่ไหมครับนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าวิธีการตัดตามยาวนะครับทั้งรากและก็ลำต้นนะครับลักษณะของท่อลำเลียงเนี่ยจะมีลักษณะยาวนะครับแล้วก็ที่เพื่อนเน้นดินสอด้วยสีดำที่มีลักษณะเป็นเส้นๆตรงนี้ก็คือเป็นจุดที่สามารถที่จะมองเห็นท่อลำเลียงได้แล้วก็เห็นเป็นสีแดงใช่ไหมจากที่เราได้ส่องนะครับส่วนการตัดตามขวางนะครับนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าบริเวณที่เป็นสีแดงเนี่ยนะครับจะมีอยู่รวมกันเป็นกลุ่มๆนะครับทั้งรากแล้วก็ลำต้นด้วยนะครับต่อมานะครับมีอีกหนึ่งรูปใช่ไหมก็คือทิศทางการลำเลียงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยนะครับว่าผล

0: การทำกิจกรรมของกลุ่มที่2เป็นอย่างไรบ้างนะครับ
1: โดยที่ทิศทางการลำเลียงนะครับจะมีการลำเลียงน้ำและธาตุอาหารครับจากด้านล่างสุดสู่ด้านบนสุดครับคือรากครับลำต้นครับแล้วก็กิ่งใบครับ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่2ครับเชิญกลุ่มที่2ได้เลยครับอันนี้ก็คือผลการทำกิจกรรมนะครับทีนี้กลุ่มอื่นหลังจากที่ได้ฟังไปแล้วนะครับมีอะไรอยากจะเพิ่มเติมในประเด็นไหนไหมครับมีไหมเอ่ยกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่ม4กลุ่ม5กลุ่ม6อยากจะเพิ่มเติมประเด็นไหนของผลการทำกิจกรรมของกลุ่มที่2มั้ยครับมีไหมถ้ามีนักเรียนสามารถยกมือขึ้นได้นะครับสำหรับนักเรียนปลายทางนะครับถ้านักเรียนมีประเด็นอะไรอยากจะเพิ่มเติมนะครับสามารถยกมือขึ้นกับคุณครูปลายทางแล้วก็สามารถที่จะพูดในประเด็นที่เราอยากจะเพิ่มเติมได้เลยนะครับสำหรับนักเรียนต้นทางมีไหมครับไม่มีเนาะโอเคถ้าไม่มีขอเสียงปรบมือให้กลุ่มที่2อีกรอบนึงครับเอาละครับหลังจากที่เราได้ฟังผลการนำเสนอของเพื่อนกลุ่มที่2ไปแล้วนะครับแล้วเราก็ได้ดูไปแล้วเนาะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับทีนี้นะครับต่อไปสิ่งที่เราจะได้ดูนะครับก็คือเฉลยผลการทำกิจกรรมลองดูว่าจากที่เพื่อนวาดมาเมื่อสักครู่นี้นะครับเพื่อนวาดด้วยรูปภาพขาวดำใช่ไหมอาจจะมองเห็นรายละเอียดไม่ได้ชัดมากสักเท่าไหร่นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าถ้าเป็นภาพสีบ้างนะครับจะเป็นอย่างไรนะครับแต่จากที่เราได้ใช้กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงเนี่ยศึกษาดูนะครับนักเรียนก็จะสามารถเห็นภาพที่ชัดเจนแล้วแหละนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับอันนี้ก็คือลักษณะของต้นขึ้นช่ายนะครับก่อนที่เราจะแช่ด้วยน้ำสีแดงนะครับเราจะเห็นทั้งส่วนประกอบที่เป็นรากลำต้นแล้วก็ใบในลักษณะแบบนี้เลยนะครับหลังจากที่เราแช่ด้วยน้ำสีแดงเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ไปศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์นะครับเราก็จะสามารถเห็นลักษณะนะครับภาพตัดตามยาวของรากเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ภาพตัดตามยาวของลำต้นในลักษณะแบบนี้เลยนะครับจะสามารถเห็นรายละเอียดได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับต่อมานะครับตัดตามขวางบ้างทั้งรากและก็ลำต้นนะครับอันนี้ก็คือเป็นส่วนของรากนะครับจะเห็นสีแดงได้ชัดเจนนะครับแล้วก็ในส่วนของลำต้นด้วยเหมือนกันนะครับส่วนสุดท้ายนะครับทิศทางการเคลื่อนที่ของน้ำและธาตุอาหารในต้นขึ้นช่ายจากที่เราได้สังเกตไปนะครับเราสามารถบอกได้ไหมว่าน้ำเคลื่อนที่จากบริเวณไหนไปบริเวณไหนบ้างเริ่มจากรากใช่ไหมครับแล้วก็ไปที่ลำต้นนะครับแล้วก็กิ่งแล้วก็ใบนะครับเพราะนั้นเราสามารถที่จะเขียนนะครับลูกศรเพื่อแสดงทิศทางนะครับการเคลื่อนที่ของน้ำและธาตุอาหารในต้นขึ้นช่ายได้เลยลักษณะแบบนี้เลยนะครับโอเคอันนี้ก็คือผลการทำกิจกรรมของเรานะครับทีนี้ก่อนที่เราจะไปเฉลยคำถามท้ายกิจกรรมนะครับเรามาหาความรู้เพิ่มเติมกันก่อนนะครับเพื่อให้เราสามารถที่จะตอบคำถามท้ายกิจกรรมเนี่ยได้อย่างถูกต้องนะครับโอเคเข้าสู่กิจกรรมช่วงตรวจสอบความเข้าใจนะครับวันนี้ครูจะมาตรวจสอบความเข้าใจอะไรของนักเรียนนะครับสิ่งที่เราจะต้องมีตอนนี้นักเรียนนำใบงานที่2นะครับพืชลำเลียงอาหารที่พืชสร้างขึ้นอย่างไรขึ้นมาได้เลยนะครับมีใบงานที่2ใช่ไหมครับแล้วก็มีอะไรอีกอย่างหนึ่งมีใบความรู้ที่1การลำเลียงสารในพืชนะครับซึ่งในใบความรู้เนี่ยนะครับก็จะมีรายละเอียดให้นักเรียนได้ศึกษาทั้งหมดกี่ตอนมีใครเห็นแล้วบ้างกี่ตอนครับกี่ตอนเอ่ย2ตอนนะครับในตอนที่1ก็คือการลำเลียงน้ำและธาตุอาหารของพืชนะครับอันนี้ก็คือรายละเอียดที่เราจะสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากการที่เราทำกิจกรรมผ่านไปนะครับและก็ตอนที่2นะครับการลำเลียงอาหารที่พืชสร้างขึ้นนั่นเองนะครับหลังจากที่เราได้ศึกษาใบความรู้ที่1นะครับการลำเลียงสารในพืชให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายนะครับแล้วตอบคำถามลงในใบงานที่2นั่นเองนะครับตอนนี้ใบงานที่2น่าจะได้ทุกคนแล้วนะครับมีคำถามทั้งหมดกี่ข้อครับในใบงานที่2 4ข้อนะครับข้อที่1 phloem เป็นเนื้อเยื่อที่ทำหน้าที่อะไรนะครับข้อที่2ทิศทางการลำเลียงอาหารใน phloem เป็นอย่างไรนะครับข้อที่3ทิศทางการลำเลียงสารในไซเลมและ phloem แตกต่างกันอย่างไรและข้อที่4นะครับเนื้อเยื่อไซเลมและ phloem ที่อยู่รวมกันเป็นกลุ่มเรียกว่าอะไรนั่นเองนะครับ4ข้อนี้นะครับมีคำถามไหมครับสำหรับกิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจมีคำถามไหมเอ่ย ถ้ามียก

0: มือขึ้นได้นะครับถ้าไม่มีโอเคตอนนี้พร้อมที่จะทำกิจกรรมหรือยังครับ
1: พร้อม
0: แล้วพร้อมแล้วตื่นเต้นตื่นเต้นเอาละครับตอนนี้นักเรียนต้นทางพร้อมแล้วแล้วนักเรียนปลายทางล่ะครับพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วหรือยังถ้าพร้อมแล้วลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับ

0: เอาละครับตอนนี้ก็หมดเวลาสำหรับการทำใบงานที่2แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาร่วมกันเฉลยนะครับจากที่เราได้ศึกษาในใบความรู้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะมาดูว่านักเรียนจะสามารถตอบคำถามนะครับได้ถูกต้องหรือไม่นะครับโอเคพร้อมยังพร้อมยังพร้อมแล้วเนาะพร้อมแล้วนะพร้อมแล้วนะโอเคนะครับมาดูนะครับจากที่เราได้ศึกษาใบความรู้ผ่านไปนะครับเราจะสามารถตอบคำถามได้หรือไม่นะครับ4ข้อนี้นะครับให้ข้อละ5ดวงเหมือนเดิมนะครับข้อที่1โฟรเอมเป็นเนื้อเยื่อที่ทำหน้าที่อะไรพร้อมเตรียมธงไว้นะครับกลุ่มไหนที่มีคำตอบอยู่ในใจนะครับสามารถหาคำตอบได้นะครับเตรียมธงไว้นะครับพร้อมนะเอามือจับที่ไหนจ๊ะที่หูนะครับพร้อมยกธงสีฟ้าครับกลุ่มที่4ครับเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบของกลุ่มที่4ดูนะครับว่าเขาจะสามารถตอบได้หรือไม่ว่าโฟลเอมเนี่ยเป็นเนื้อเยื่อที่ทำหน้าที่อะไรนะครับหลังจากที่เขาได้ศึกษาในใบความรู้ผ่านไปแล้วนะครับให้กำลังใจกลุ่มที่4นะครับถ้ากลุ่มที่4พร้อมแล้วลุกขึ้นนะครับแล้วก็ตอบคำถามให้กับเพื่อนได้เลยนะครับเชิญกลุ่มที่4ได้เลยครับ
1: โฟลเอมเป็นเนื้อเยื่อทำหน้าที่เชื่อมต่อไปยังทุกส่วนของพืชมีหน้าที่ในการลำเลียงอาหารให้พืชสร้างขึ้นครับ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่4ครับถูกไหมมีกลุ่มไหนอยากจะเพิ่มเติมมีกลุ่ม6เดี๋ยวฟังกลุ่ม6นะครับว่าเขาจะเพิ่มเติมประเด็นอะไรนะครับเชิญกลุ่มที่6ได้เลยนะครับ
2: โฟเอมเป็นเนื้อเยื่อที่ทำหน้าที่ลำเลียงอาหารที่พืชสร้างขึ้นอยู่ในรูปสารละลายน้ำตาลจากใบที่มีการสร้างอาหารของพืชไปยังส่วนต่างๆที่ต้องการอาหารอยู่เหนือหรือใต้ตำแหน่งของใบและลำเลียงน้ำตาลไปเก็บสะสมไว้ส่วนต่างๆของพืชค่ะ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่6ครับสรุปว่าจากคำตอบที่ทั้งกลุ่มที่4และกลุ่มที่6ตอบมาเนี่ยนะครับโฟเอมเป็นเนื้อเยื่อที่ทำหน้าที่อะไรครับเฉลยก็คือลำเลียงอาหารหรือน้ำตาลที่พืชสร้างขึ้นนะครับถ้าใครตอบถูกติ๊กถูกได้เลยนะครับถ้าตอบผิดไม่เป็นไรนะครับเขียนเพิ่มเติมลงไปได้นะครับต่อมาข้อที่2นะครับทิศทางการลำเลียงอาหารในโฟรเอมเป็นกลุ่มที่6ลุกขึ้นได้เลยนะครับทิศทางการลำเลียงอาหารในโฟรเอมเป็นอย่างไรถ้ากลุ่มที่6พร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
2: ลำเลียงอาหารที่พืชสร้างขึ้นจากบริเวณใบไปยังเซลล์ในส่วนต่างๆที่ต้องการอาหารค่ะ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่6ครับมีกลุ่มอื่นอยากเพิ่มเติมประเด็นไหนไหมมีไหมครับไม่มีเนาะโอเคทิศทางการลำเลียงอาหารในโฟรเอมนะครับเป็นอย่างไรนะครับก็คือลำเลียงจากส่วนที่สร้างอาหารนะครับก็คือบริเวณใบไปยังเซลล์ในส่วนต่างๆนะครับที่ต้องการอาหารนะครับซึ่งอาจจะอยู่เหนือนะครับหรืออยู่ใต้ตำแหน่งใบก็ได้นะครับต่อมาข้อที่3นะครับทิศทางการลำเลียงสารในไซเลมและโฟรเอมแตกต่างกันอย่างไรนะครับเรามาดูทิศทางดูซิว่าทิศทางการลำเลียงสารในไซเลมเป็นอย่างไรทิศทางการลำเลียงสารในโฟรเอมเป็นอย่างไรมันจะเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะครับมีกลุ่มไหนมีคำตอบบ้างโอเคงั้นเตรียมธงผ่านไป2สีใช่ไหมสีฟ้ากับสีแดงโอเคเตรียมไว้เอามือจับที่หูได้เลยครับยกธงสีเขียวครับกลุ่มที่4ครับกลุ่มที่4เดี๋ยวเราฟังคำตอบของกลุ่มที่4นะครับกลุ่มอื่นที่ยกไม่ทันไม่ต้องน้อยใจไปนะครับฟังคำตอบของเพื่อนกลุ่มที่4ก่อนนะครับแล้วก็ถ้ามีประเด็นอะไรเพิ่มเติมก็ค่อยเพิ่มเติมได้นะครับกลุ่มที่4เขาพร้อมแล้วเชิญกลุ่มที่4ได้เลยครับ
3: ไซเลมลำเลียงน้ำจากล่างขึ้นบนโฟเอมลำเลียงอาหารจากใบไปสู่ส่วน

0: ต่างๆครับ
1: ปรบมือให้กลุ่มที่4ครับจากกลุ่มที่4ตอบมาเมื่อสักครู่นี้ใส่เล่มลำเลียงแค่น้ำอย่างเดียวไหม
2: ไม
1: ่ไม่ลำเลียงอะไรอีก
2: ธาตุอาหาร
1: ธาตุอาหารนะครับมีกลุ่มไหนอยากเพิ่มเติมไหมกลุ่มที่2เดี๋ยวฟังกลุ่มที่2บ้างนะครับว่าเขามีความคิดเห็นอย่างไรนะครับถ้ากลุ่มที่2พร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
3: สาเหตุที่ไซเล่มนะครับมีการลำเลียงน้ำจากรากลำต้นไปยังกิ่งแล้วก็ใบนะครับเนื่องจากน้ำและธาตุอาหารนั้นอยู่ในดินครับ
1: ปรบมือให้กลุ่มที่2ครับกลุ่มที่2เขาเพิ่มเติมนะครับก็คือสาเหตุที่ใส่เล่มนะครับลำเลียงน้ำแล้วก็ธาตุอาหารนะครับจากส่วนรากไปลำต้นแล้วก็ใบเพราะว่าเขาบอกว่าน้ำแล้วก็ธาตุอาหารนั้นอยู่ในดินนะครับก็เลยมีทิศทางการลำเลียงเป็นแบบนั้นนะครับข้อที่3นะครับจากคำถามของเราสามารถที่จะตอบได้นะครับว่าใส่เล่มเนี่ยจะลำเลียงน้ำแล้วก็ธาตุอาหารนะครับจากรากไปส่วนต่างๆที่อยู่เหนือดินส่วนโฟลเอมนะครับลำเลียงอาหารไปยังส่วนต่างๆที่อยู่เหนือหรือใต้ตำแหน่งของใบนะครับต่อมาข้อสุดท้ายข้อที่4นะครับตอบพร้อมกันเลยข้อนี้ง่ายมากนะครับเนื้อเยื่อไซเล่มและโฟเอมที่อยู่รวมกันเป็นกลุ่มเรียกว่าม
4: ัดข้อลำเลียง
1: ถูกต้องไหมมั่นใจไหมเนี่ย
4: ม
1: ั่
4: นใจ
1: มั่นใจเรียกว่ามัดท่อลำเลียงอัพตัวเองครับโอเคตอนนี้เรารู้จักไซเล่มแล้วรู้จักโฟเอมแล้วใช่ไหมต่อไปทำอะไรกันดีต่อไปเอากระดานขึ้นมาครับเอากระดานขึ้นมาเลยนะครับแบบจำลองของการลำเลียงนะครับเราจะทำอะไรนะครับเพื่อตรวจสอบความเข้าใจในเรื่องนี้นะครับเอากระดานขึ้นมาเลยนะครับคำชี้แจงของครูนะครับให้นักเรียนแต่ละกลุ่มวาดทิศทางการลำเลียงน้ำฟังดีๆนะครับทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับให้นักเรียนแต่ละกลุ่มวาดทิศทางการลำเลียงน้ำนะครับธาตุอาหารและอาหารของพืชนะครับโดยการวาดต้นไม้และใช้ปากกาสีแทนทิศทางดังนี้เพราะนั้นในกระดานของเราจะต้องมีรูปภาพต้นไม้ใช่ไหมครับโดยใช้ปากกาสีแดงนะครับแทนทิศทางการลำเลียงน้ำและธาตุอาหารของพืชส่วนปากกาสีน้ำเงินนะครับแทนทิศทางการลำเลียงอาหารของพืชนั่นเองนะครับนักเรียนสามารถปรับได้นะครับตอนนี้ปากกาอาจจะไม่ได้ครบทุกสีใช่ไหมแต่เขียนให้ชัดเจนนะครับว่าปากกาสีไหนนะครับลำเรียงอะไรนะครับเข้าใจคำชี้แจงของครูไหมถ้าเข้าใจแล้วลงมือวาดได้เลยครับเราจะมาดูว่ากลุ่มไหนจะสามารถวาดทิศทางการลำเลียงน้ำทิศทางการลำเลียงธาตุอาหารแล้วก็ทิศทางการลำเลียงอาหารได้ถูกต้องนะครับวาดขึ้นมาเลยนะครับตอนนี้จะต้องมีต้นไม้นะครับแล้วเราก็แสดงทิศทางนะครับ

0: นับถอยหลังแล้วนะ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1หมดเวลานะครับอ่ะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มแสดงผลงานให้กับเพื่อนๆปลายทางได้ดูด้วยนะครับว่าเราวาดอย่างไรบ้างนะครับโอเคนะครับแสดงเลยนะครับกลุ่มที่1ยกได้เลยครับกลุ่มที่1ยกให้เพื่อนดูได้เลยนะครับเรียบร้อยนะทีนี้มาดูเฉลยบ้างนะครับจากที่เราได้ศึกษามานะครับทิศทางการลำเลียงน้ำและท่าทหารเป็นยังไงทิศทางการลำเลียงน้ำและท่าทหารเป็นยังไงครับลำเลียงจากส่วนไหนรากขึ้นไปข้างบนใช่ไหมครับส่วนทิศทางการลำเลียงอาหารเป็นอย่างไรจากใบไปส่วนต่างๆนั่นเองนะครับเราสามารถที่จะวาดได้ในลักษณะแบบนี้นะครับจากที่ครูสังเกตดูบางกลุ่มวาดต้นไม้ไหมครูสองต้นเลยนะครับนะครับทิศทางการลำเลียงน้ำและก็ท่าอาหารนะครับจะเริ่มจากรากนะครับเริ่มจากดินเข้าสู่รากไปยังลำต้นแล้วก็ไปยังใบนะครับก็คือส่วนที่อยู่สูงขึ้นไปนะครับส่วนอาหารที่พืชสร้างขึ้นนะครับก็จะลำเลียงจากส่วนใบที่เป็นส่วนที่สร้างอาหารนะครับไปยังส่วนต่างๆนั่นเองนะครับโอเคมีคำถามเพิ่มเติมไหม
1: ไม่มี
0: เนาะนะครับอ่ะโอเคนะครับทีนี้เรามาเฉลยคำถามท้ายกิจกรรมที่1กันดีกว่านะครับหลังจากที่เราได้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมไปนะครับจากการทำกิจกรรมนะครับตรวจสอบความเข้าใจแล้วก็แบบจำลองท่อลำเลียงนะครับเฉลยคำถามท้ายกิจกรรมที่1นะครับข้อที่1ถามว่าน้ำสีเคลื่อนที่เข้าสู่พืชทางส่วนใดและมีทิศทางการเคลื่อนที่อย่างไรทราบได้อย่างไรนะครับย้อนกลับไปที่ผลการทำกิจกรรมของเรานิดนึงนะครับที่เราได้นำส่วนต่างๆนะครับก็คือส่วนรากแล้วก็ส่วนลำต้นนะครับของต้นขึ้นช่ายมาศึกษานะครับนักเรียนจะสามารถบอกครูได้ไหมว่าน้ำสีเคลื่อนที่เข้าสู่พืชทางส่วนใดและมีทิศทางการเคลื่อนที่อย่างไรทราบได้อย่างไรนะครับมีกลุ่มไหนมีคำตอบบ้างมีกลุ่ม6กับกลุ่ม2ใช่ไหมถ้างั้นครูจะไม่ยกธงเป่ายิงฉุบดีกว่าส่งตัวแทนมากลุ่ม2ใครลุกขึ้นเลยใครที่มากับดวงวันนี้กลุ่ม2กลุ่ม6เขาพร้อมแล้วนะฟังกติกาดีๆนะครับกลุ่ม6เปลี่ยนคนโอเคเป่ายิงฉุบครั้งเดียวกลุ่มที่แพ้ได้ตอบ พร้อมยังไง3 2 1จุ๊บ3 2 1จุ๊บกลุ่มที่แพ้ได้ตอบวันนั้นกลุ่มที่ได้ตอบคือกลุ่มที่6นะครับโอเคโอ้โหกลุ่ม2ดีใจมากอ้าวฉันชนะนี่หว่าโอเคเดี๋ยวฟังคำตอบของกลุ่มที่6นะครับส่วนกลุ่มอื่นถ้ามีประเด็นไหนเพิ่มเติมก็ค่อยเพิ่มเติมนะครับกลุ่มที่6น่าจะพร้อมแล้วเชิญกลุ่มที่6ตอบได้เลยครับ
2: น้ำเคลื่อนที่เข้าน้ำสีเคลื่อนที่เข้าสู่พืชทางรากค่ะและมีทิศทางการเคลื่อนที่จากรากขึ้นไปยังส่วนต่างๆของพืชค่ะ
0: หนูนักเรียนทราบได้อย่างไรครับจากที่เราทำกิจกรรมทราบได้อย่างไรว่ามันเคลื่อนแบบนั้นเราเอาต้นขึ้นช่ายไปแช่ในอะไรนะ
2: ไปแช่ในน้ำสีค่ะ
0: แช่ในน้ำสีเพราะนั้นเราจะสามารถสังเกตได้จากอะไรเราเอาต้นขึ้นช่ายไปแช่ในน้ำสีแดงใช่ไหมครับแสดงว่าเราสามารถสังเกตได้อย่างไร
2: ได้จากสีของลำต้นค่ะและใบค
0: ่
2: ะ
0: โอเคปรบมือให้กลุ่มที่6ครับจากคำถามข้อที่1นะครับสามารถที่จะตอบได้นะครับว่าน้ำสีเคลื่อนที่เข้าสู่พืชทางรากนะครับและมีทิศทางการเคลื่อนที่จากด้านล่างนะครับตั้งแต่รากขึ้นสู่ด้านบนก็คือลำต้นกิ่งใบนะครับจนถึงส่วนยอดเลยซึ่งกลุ่มที่6เขาตอบมาว่าเราสามารถสังเกตได้จากการที่เราเห็นสีแดงเนี่ยนะครับอยู่ตามบริเวณต่างๆนะครับของส่วนประกอบต่างๆของพืช นั่นเองนะครับต่อมาข้อที่2นะครับเมื่อสังเกตเนื้อเยื่อรากและลำต้นด้วยกล้องจุลทรรศน์ลักษณะเนื้อเยื่อของรากและลำต้นของต้นพืชเป็นอย่างไรมีกลุ่มไหนมีคำตอบบ้าง ผู้เข้าโอ้โหผู้เข้ารอบ2คนอยากจะตอบคำถามคือกลุ่มที่2กับกลุ่มที่6ใช่ไหม
3: จะไป
0: ชุม2อ่ะให้แก้มือเปลี่ยนตัวแทนก็ได้เป่ายิงฉุบกลุ่มที่2เขาพร้อมแล้วกลุ่มที่6ยังไงกลุ่มที่6ยังไงนับถอยหลัง3 2 1ถ้าไม่ลุกให้กลุ่ม2ตอบนะรอบที่แล้วแพ้ได้ตอบใช่ไหมรอบนี้แพ้ได้ตอบเหมือนเดิมแล้วครูจะพูดทำไมโอเคพร้อม3 2 1จุ๊บจุ๊บจุ๊บเอาใหม่3 2 1เป็นกลุ่มที่2ตอบบ้างนะครับตัวแทนจากกลุ่มที่2ลุกตอบได้เลยนะครับสำหรับกลุ่มอื่นนะครับถ้ามีประเด็นอะไรหลังจากที่เพื่อนตอบไปแล้วก็สามารถเพิ่มเติมได้นะครับเชิญกลุ่มที่2ได้เลยครับ
4: เมื่อตัดตามขวางนะครับจะเห็นเนื้อเยื่อรากมีลักษณะเป็นแฉกๆครับแต่เนื้อเยื่อลำต้นจะมีจุดสีแดงๆรอบอยู่บริเวณรอบๆครับแต่ถ้าเป็นตัดตามยาวนะครับจะเห็นลักษณะทั้ง2เนื้อเยื่อมีลักษณะเป็นท่อๆครับ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่2ครับกลุ่มอื่นอยากจะเพิ่มเติมไหมมีไหมไม่มีนะครับโอเคนะครับเมื่อเราสังเกตนะครับจากที่เราทำกิจกรรมผ่านไปนะครับเราจะเห็นว่าเมื่อสังเกตด้วยกล้องจุลทรรศน์นะครับลักษณะเนื้อเยื่อตัดตามขวางของรากนะตัดตามขวางของรากก่อนนะครับจะอยู่เป็นกลุ่มเซลล์เรียงชิดติดกันนะครับแยกเป็นแฉกนะเหมือนกับที่เพื่อนตอบมาคล้ายกับรูปดาวเมื่อตัดตามยาวนะครับจะเห็นกลุ่มเซลล์เนี่ยเรียงต่อกันเป็นท่อนะครับส่วนลักษณะเนื้อเยื่อลำต้นนะครับของต้นพืชนะครับเมื่อเราตัดตามขวางจะเห็นกลุ่มเซลล์เนี่ยติดสีแดงเรียงเป็นกลุ่มๆรอบของรอบลำต้นนะครับเมื่อตัดตามยาวก็จะเห็นเป็นสีแดงเนี่ยติดเป็นกลุ่มเซลล์เรียงติดต่อกันเป็นท่อเหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือคำตอบของข้อที่2นะครับโอเคข้อสุดท้ายจากกิจกรรมสรุปได้ว่าอย่างไรมีกลุ่มไหนอยากจะสรุปได้บ้างโอเคงั้นข้อนี้ครูฟังจากทั้ง2กลุ่มเลยแล้วกันโอเคกลุ่มไหนก่อนกลุ่ม2ยกมือก่อนฟังผลการสรุปกลุ่มที่2ก่อนนะครับว่าเป็นอย่างไรเชิญกลุ่มที่2ลุกขึ้นสรุปได้เลยครับ
4: การเคลื่อนที่ของน้ำและธาตุอาหารนะครับจะเคลื่อนที่จากส่วนที่ต่ำที่สุดครับคือรากลำต้นกิ่งแล้วก็ใบครับไปยังส่วนที่สูงที่สุดครับโดยที่เมื่อผ่าเนื้อเยื่อออกมาดูนะครับก็เนื้อเยื่อรากแล้วก็เนื้อเยื่อลำต้นเมื่อตัดตามขวางครับจะเห็นลักษณะเป็นท่อๆครับแต่ถ้าตัดขออภัยครับถ้าตัดตามขวางนะครับจะเห็นลักษณะเนื้อเยื่อรากเป็นแฉกๆครับเนื้อเยื่อลำต้นจะมีจุดอยู่รอบๆครับแต่ถ้าตัดตามยาวจะเห็นเป็นท่อๆครับ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่2ครับกลุ่มที่6ยังจะเพิ่มเติมไหมหรือเขาตอบไปหมดแล้วมีไหมครับไม่มีนะโอเคนะครับจากกิจกรรมสามารถสรุปได้นะครับว่าเส้นทางการเคลื่อนที่ของน้ำสีนะครับจะเริ่มจากบริเวณรากนะครับไปยังส่วนต่างๆของต้นพืชนะครับตั้งแต่ลำต้นกิ่งแล้วก็ใบจนไปถึงยอดเลยนะครับโดยผ่านกลุ่มเซลล์ที่เรียงต่อกันเป็นท่อนะครับจากรากขึ้นสู่ลำต้นแล้วก็ไปยังส่วนต่างๆของพืชนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือสรุปผลการทำกิจกรรมนี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราสามารถที่จะสรุปบทเรียนกันได้แล้วนะครับการลำเลียงสารในพืชจะต้องอาศัยกลุ่มของเนื้อเยื่อทั้งหมด2ชนิดคือไซเลมแล้วก็โฟลเอมนั่นเองนะครับการลำเลียงน้ำและธาตุอาหารของพืชนะคะจะลำเลียงไปตามท่อลำเลียงน้ำและธาตุอาหารหรือที่เรียกว่าไซเลมนั่นเองนะครับโดยเริ่มจากน้ำและธาตุอาหารเข้าสู่รากพืชและลำเลียงไปยังส่วนต่างๆของพืชที่อยู่สูงขึ้นไปนะครับการลำเลียงอาหารของพืชนะครับจะลำเลียงจากตามท่อนะครับลำเลียงอาหารที่เราเรียกว่าโฟลเอมนะครับซึ่งจะลำเลียงจากใบไปยังเซลล์ในส่วนต่างๆของพืชนะครับซึ่งอาจจะอยู่เหนือหรืออยู่ใต้ตำแหน่งใบก็ได้นะครับและยังลำเลียงไปเก็บสะสมในส่วนต่างๆของพืชได้ด้วยนะครับและรูปภาพนี้ก็เป็นรูปภาพที่แสดงให้เราเห็นว่านะครับพืชเนี่ยนะครับสามารถลำเลียงน้ำลำเลียงธาตุอาหารและลำเลียงอาหารอย่างไรนะครับเอาละ บทเรียนครั้งต่อไปที่เราจะต้องกลับมาเจอกันนะครับเป็นเรื่องใหม่แล้วนะครับก็คือเรื่องปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งเป็นตอนที่1นั่นเองนะครับสิ่งที่เราจะต้องเตรียมมีอะไรบ้าง1ใบกิจกรรมที่1ปัจจัยในการสังเคราะห์ด้วยแสงมีอะไรบ้างและก็2นะครับใบงานที่1ปัจจัยในการสังเคราะห์ด้วยแสงมีอะไรบ้างรบกวนคุณครูปลายทางช่วยเตรียมเอกสารเหล่านี้ให้กับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับเพื่อให้นักเรียนสามารถที่จะทำกิจกรรมไปพร้อมๆกับเพื่อนๆต้นทางได้นะครับวันนี้มีคำถามอยากจะสอบถามเพิ่มเติมไหมครับมีไหมเอ่ยไม่มีเนาะถ้าไม่มีเดี๋ยวครูเอาไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวเรา

0: ันนี้ยังคงอยู่ที่พระนครศรีอยุธยานะคะสถานที่ที่เห็นอยู่นี้เรียกว่าป้อมเพชรค่ะเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญเชื่อมโยงกันทั้งทางการทหารและการค้านะคะสงสัยไหมคะว่า2 อย่างนี้มาเชื่อมโยงกันได้ยังไงเดี๋ยวเราไปหาคำตอบด้านในพร้อมกันเพราะว่าวันนี้จะมีนักโบราณคดีมาให้ข้อมูลกับเราพร้อมแล้วไปเลยค่ะนักโบราณคดีที่จะมาให้ข้อมูลกับเราอยู่ด้านข้างดิฉันแล้วนะคะคุณชยาดาสุวรัชชุพันธ์นะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขออนุญาตเรียกคุณอ้นนะคะคุณอ้นเป็นนักโบราณคดีปฏิบัติการให้คุณอ้นเล่าหน่อยค่ะว่าที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ค่ะป้อมเพชรเนี่ยมีประวัติความเป็นไปเป็นมายังไงแล้วทำไมถึงมาตั้งอยู่ตรงนี้คะ
1: ก็ในส่วนของป้อมเพชรนะคะที่ตั้งอยู่ตรงนี้เพราะว่าตรงนี้เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญของกรุงศรีอยุธยาเพราะว่าจะเห็นได้ว่ามีแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่ตรงทางด้านหน้าและในขณะเดียวกันเนี่ยถัดไปทางด้านทิศตะวันตกก็จะเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาสายเดิ
0: ม
1: แต่ว่าถัดไปทางด้านทิศตะวันออกเนี่ยก็จะเป็นแม่น้ำป่าสักเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะเป็นจุดที่แม่น้ำสองสายมาเจอกันแล้วก็สามารถเดินทางไปทางด้านทิศใต้ซึ่งเป็นกรุงธนบุรีหรือว่ากรุงรัตนโกสินทร์ได้เพราะฉะนั้นที่เขามาสร้างป้อมตรงนี้ก็เพื่อ1เหตุผลทางด้านการทหารค่ะ
0: แล้วเห็นบอกว่าถัดจากตรงนี้ไปอีกนิดนึงก็จะมีอีก1ป้อม
1: ซึ่
0: งมีความสำคัญเหมือนกัน
1: ใช่พื้นที่ในปัจจุบันที่เห็นนะคะก็คือจะมีทั้งหมด16ป้อมตอนนี้ที่ยังปรากฏชัดเจนก็คือ2ป้อมแต่ว่าในเอกสารเนี่ยถัดไปทางด้านทิศตะวันออกขึ้นไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะคะจะมีป้อมที่มันอยู่ตรงมุมของทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเกา
0: ะ
1: กรุงศรีอยุธยาทั้งหมด3ป้อมด้วยกันคือก็ป้อมเพชรแล้วก็ป้อมที่อยู่ตรงข้ามวัดพนัญเชิงก็ป้อมหอราชครึ
0: กแล้วสำหรับป้อมหอราชครึกเนี่ยนะคะมีความสำคัญยังไงคะ
1: ก็สำหรับทั้งป้อมหอราชครึกกับป้อมที่อยู่ตรงข้ามวัดพนัญเชิงเนี่ยค่ะปรากฏในเอกสารโบราณก็คือเป็นภาพวาดของชาวฮอลันดารูปทรงเนี่ยเป็นแบบแปดเหลี่ยมส่วนความสำคัญเนี่ยว่าเคยเป็นพื้นที่ที่พระมหาธรรมราชาค่ะทรงใช้บัญชาการในขณะที่รบกับพญาระแวกในขณะที่พญาระแวกเนี่ยยกทัพมาตั้งอยู่ที่ขนอนบางตะนาวศรี
0: ค่ะก็เหมือนเป็นจุดที่ใช้วางแผนการรบว่าอย่าง
1: นั้นใช่ใช่ค่ะ
0: ทีนี้ย้อนกลับมาตรงนี้ค่ะพี่อ้นจุดนี้ป้อมเพชรอย่างที่เราเกริ่นบอกคุณผู้ชมไปตั้งแต่ตอนต้นว่านอกเหนือจากเรื่องของการทหารแล้วยังเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการค้าด้วยม
1: ัน
0: ไปเกี่ยวกันได้ยังไงคะ
1: ก็อย่างที่เราทราบกันดีว่ากรุงศรีอยุธยาเนี่ยเจริญขึ้นเพราะว่ามีความสำคัญเรื่องการค้าขายเป็นหลักยุทธศาสตร์ตรงนี้นอกจากเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญทางการทหารแล้วก็ยังเป็นยุทธศาสตร์ที่เวลามีเรือสินค้ามาจากภายนอกไม่ว่าจะเป็นทั้งในแผ่นดินหรือว่านอกแผ่นดินเนี่ยค่ะทุกที่เนี่ยก็จะมาจอดอยู่ตรงหน้านี้ก็คือเป็นเขาเรียกว่าบางกระจะเพราะฉะนั้นตรงนี้ในอดีตนะคะก็เลยจะเป็นพื้นที่ที่เขาเรียกว่าเป็นตลาดน้ำวนบางกระจะก็จะเป็นการถ่ายเทสินค้าหรือว่าแลกเปลี่ยนสินค้าเพื่อที่จะเอาใส่เรือเล็กแล้วก็ค้าขายในกรุงศรีอยุธยาอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ่ายเทจากเรือสำเภาใหญ่ค่ะ
0: แม้จะเป็นจุดเล็กๆนะแต่ว่ามีความสำคัญทางประวัติศาสตร
1: ์
0: มากทีเดียวเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่จะมาพระนครศรีอยุธยาก็อย่าไปแต่วัดใหญ่ๆนะคะมาจุดเล็กๆแบบนี้บ้างและที่สำคัญคุณอ้นค้าจุดนี้อย่างที่บอกยุทธศาสตร์ดีไงโอ้โหร่มรื่นนะคะแล้วก็ริมฝั่งแม่น้ำมองเห็นเวิ้งน้ำได้สวยงามทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องขอบคุณคุณอ้นด้วยค่ะที่มาให้ความรู้กับเราขอบพระคุณนะคะ
1: ดีค่ะ
0: ส่วนคุณผู้ชมคะกรมศิลป์อยากเล่าปี3ครั้งต่อไปจะพาไปที่ไหนอีกรับรองว่าได้ความรู้เหมือนเดิมแน่นอนวันนี้เราทั้ง2คนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: การผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: หลงรักวัด
1: สวัสดีครับหลงรักวัดวันนี้เรายังอยู่กันที่วัดโพวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารเพราะว่าที่นี่ยังมีความพิเศษอีกมากมายที่รอให้ทุกท่านได้มาเที่ยวชมกันต่อครับ
0: วัดโพเป็นวัดโบราณที่มีมาแล้วตั้งแต่เมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาได้รับการปฏิสังขรณ์ใหม่สถาปนาเป็นวัดสำคัญในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งและได้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่อีกครั้งในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สามในครั้งนี้เองที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมตำราวิชาความรู้ต่างๆมาจารึกไว้บนแผ่นศิลาประดับไว้ในบริเวณวัดโพแห่งนี้ส่วนใหญ่เป็นจารึกอักษรไทยมีอักษรขอมเพียงเล็กน้อยส่วนภาษาที่ใช้เป็นส่วนใหญ่เป็นภาษาไทยมีภาษาบาลีเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเช่นตำราเวชเชตุพนตำรายาตำรานวดและโคลงฤาษีดัดตนโคลงโลกนิธคำจารึกเรื่องราวในจิตรกรรมสุภาษิตทรงมีพระราชประสงค์ให้วัดโพเป็นแหล่งความรู้ของมหาชนไม่เลือกชนชั้นบรรดาศักดิ์วัดโพจึงได้รับการขนานนามว่าเป็นมหาวิทยาลัยเปิดแห่งแรกของไทยเมื่อพุทธศักราช2551องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนจารึกวัดโพจำนวน 1,440 ชิ้นเป็นเอกสารมรดกความทรงจำแห่งโลกในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและพุทธศักราช2554ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกในระดับนานาชาติสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยทุกคน
1: ตำราเวชเชตุพนตำรายาตำรานวดและโครงฤาษีดัดตนเป็นหนึ่งในจารึกวัดโพที่จะรับการต่อยอดภูมิปัญญามาเป็นโรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัดพระเชตุพนหรือที่รู้จักกันดีในนามนวดวัดโพนั่นเองครับ
0: เมื่อรูปฤาษีดัดตนที่ปั้นด้วยดินตั้งแต่ครั้งรัชกาลที่หนึ่งชำรุดหักพังลงจึงได้รับการหล่อขึ้นใหม่ด้วยชินหรือสังกะสีผสมดีบุกจำนวน80ท่าต่อมาถูกนำมารวมไว้ที่เขาฤาษีดัดตนใกล้กับพระวิหารทิศใต้โดยมีเหลืออยู่เพียง24ท่า25ตนส่วนจารึกอยู่ที่ศาลารายและศาลาเปลื้องเครื่อง
1: นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ที่มีต่อประชาชนคนไทยวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารหรือวัดโพจึงเป็นดั่งศูนย์รวมสรรพวิชาสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยและเป็นมรดกสำคัญของโลกอีกด้วยสวัสดีครับ

วัสดีครับนักเรียนสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่รับชมอยู่ปลายทางทุกคนนะครับพบกันเช่นเคยนะครับกับครูปันรัตนภักดีในรายวิชาศิลปะสาระการเรียนรู้ทัศนศิลป์นะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะสร้างสรรค์ผลงานต่อเนื่องจากใบงานครั้งที่แล้วซึ่งในใบงานครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้ไปออกแบบมาแล้วเนาะว่าจากงานทัศนศิลป์ไทย1ภาพทัศนศิลป์ตะวันตก1ภาพเราจะเอามารวมเป็นผลงานชิ้นเดียวยังไงซึ่งแต่ละคนก็ได้ไปออกแบบมาแล้วเป็นภาพผลงานชิ้นใหม่ในใบงานนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเราจะเอาภาพต้นแบบจากใบงานของเราที่เราได้ออกแบบกันไว้นั่นแหละมาร่างเป็นผลงานจริงนะครับก็คือผลงานผสมผสานงานศิลป์นั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะเรียนกันในเรื่องร่างภาพงานผสานศิลป์นะครับก็จะเป็นในส่วนของการร่างภาพโดยยึดต้นแบบจากตัวใบงานมาร่างลงในผลงานนะครับซึ่งจะเป็นผลงานขนาด A4 นะครับทำลงบนกระดาษ100ปอนด์ขนาด A4 แล้วก็ใช้เทคนิคสีโปสเตอร์ด้วยซึ่งอาจจะใหม่สำหรับหลายๆคนวันนี้ครูจะมาให้ความรู้ในส่วนของการใช้สีโปสเตอร์นะครับเพื่อนบางคนเนี่ยจะได้เอาไปฝึกก่อนที่จะลงสีจริงในครั้งถัดไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ด้านความรู้ความเข้าใจนะครับคือการอธิบายคุณสมบัติแล้วก็การใช้สีโปสเตอร์ในการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ได้ซึ่งวันนี้เดี๋ยวครูจะบรรยายให้ฟังว่าสีโปสเตอร์เนี่ยเขามีคุณสมบัติเป็นยังไงและท้ายคาบจะมีกิจกรรมทบทวนเกี่ยวกับวิธีการแล้วก็คุณสมบัติของสีโปสเตอร์ด้วยนะครับต่อมานะครับในเรื่องของทักษะกระบวนการนะครับก็คือการสร้างสรรค์ผลงานด้วยเทคนิคสีโปสเตอร์รวมถึงการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมในรูปแบบผสมผสานระหว่างงานจิตรกรรมไทยกับงานสากล นะครับเป็นงานชิ้นใหม่แล้วก็ใช้เทคนิคสีโปสเตอร์ในการสร้างสรรค์ซึ่งวันนี้ในผลงานชิ้นนี้เนี่ยเราจะอยู่ในขั้นตอนของการร่างภาพนั่นเองนะครับต่อมานะครับด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์คือเห็นความสำคัญนะครับแล้วก็เห็นคุณค่าของทัศนศิลป์ไทยแล้วก็ทัศนศิลป์ตะวันตกซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเราได้ศึกษารายละเอียดของแต่ละยุคแต่ละสมัยไปแล้วเนาะแล้วก็ได้เลือกหนึ่งอย่างที่เราอยากจะเอามาสร้างสรรค์ผสมผสานเป็นผลงานชิ้นใหม่มาก็แต่ละคนก็จะได้เห็นถึงคุณค่าเห็นถึงรายละเอียดรวมถึงความงามที่อยู่ในงานทั้งในงานทัศนศิลป์ไทยแล้วก็งานทัศนศิลป์ตะวันตกหรือทัศนศิลป์สากลด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับกิจกรรมที่เราจะทำกันก่อนมีชื่อกิจกรรมว่าผลงานไหนใช้สีโปสเตอร์มาดูซิว่าพวกเราพอจะมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสีโปสเตอร์ไหมดูภาพผลงานแล้วพอจะตอบได้ไหมว่าผลงานไหนเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ด้วยการใช้เทคนิคสีโปสเตอร์นะครับจะมีมาให้2ภาพด้วยกันให้เราตอบว่าภาพไหนที่เราคิดว่าเป็นเทคนิคสีโปสเตอร์และเพราะอะไรถึงคิดว่าเป็นสีโปสเตอร์เนาะมาดูกันจาก2ภาพนี้นะครับภาพไหนเป็นเทคนิคสีโปสเตอร์และเพราะอะไรภาพซ้ายหรือภาพขวาขอฟังเสียงทั้งห้องก่อนใครคิดว่าภาพซ้ายเป็นสีโปสเตอร์ยกมือใครคิดว่าภาพขวาเป็นสีโปสเตอร์ยกมือคราวนี้ใครอยากจะตอบพร้อมกับให้เหตุผลภาพซ้ายเพราะอะไรถึงคิดว่าเป็นสีโปสเตอร์ใครพอใจ

0: เหตุผลได้บ้างเชิญเลยตอบได้เลยครับภาพซ้ายนะถ้าคิดว่าเป็นภาพซ้ายคือสีโปสเตอร์ให้เหตุผลได้เลยเชิญครับส่วนคนที่คิดว่าเป็นภาพขวาเตรียมเหตุผลไว้ด้วย
1: ภาพซ้ายจะดูเป็นสีเป็นรูปเป็นร่างค่ะจะ
0: ว่
1: าจะเป็นเงาเป็นสีที่แบบคงที่ค่ะส่วนภาพขวาจะผสมกันค่ะ
0: คือภาพซ้ายแสงและเงาชัดใช่ไหมครับแล้วก็ทุกอย่างดูเป็นรูปเป็นร่างที่ชัดเจนแต่ว่าภาพขวามันดูเนื้อสีมันผสมกันใช่ไหมให้เหตุผลแบบนั้นถูกไหมครับขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยมีใครอยากจะให้เหตุผลเพิ่มเติมอาจจะให้เหตุผลทั้งสองภาพเลยก็ได้มีไหมครับมีอีกไหมเมื่อสักครู่หนูตอบว่าภาพซ้ายคือสีโปสเตอร์ใช่ไหมครับคนที่คิดว่าภาพขวาคือสีโปสเตอร์ล่ะเพราะอะไรมีใครพอจะให้เหตุผลได้ไหมครับถ้าไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับสำหรับ2ภาพนี้ภาพที่เป็นเทคนิคสีโปสเตอร์ก็คือภาพซ้ายมือนั่นเองใครตอบถูกยกมือปรบมือให้ตัวเองหน่อยครับสำหรับคนที่ยังมองไม่ออกไม่เป็นไรนะครับ2ภาพนี้นะครับภาพทางซ้ายเนี่ยเป็นสีโปสเตอร์วิธีการดูสีโปสเตอร์จะเป็นสีที่มีความทึบแสงระบายลงไปแล้วจะไม่เห็นว่าสีมันซ้อนกันแล้วก็จะไม่เห็นพื้นกระดาษด้านหลังด้วยแต่กับการทางด้านขวาน่าจะเป็นเทคนิคสีอะไรเอ่ย
2: สีน
0: ้ำนะครับสีน้ำเนี่ยเขาจะมีความโปร่งแสงเพราะฉะนั้นเวลาระบายลงไปแล้วจะเห็นว่ามีสีเดิมเนี่ยทับซ้อนกันอยู่นะครับอย่างเช่นในส่วนเนี้ยก็จะเห็นว่าสีเดิมเนี่ยมีการทับซ้อนกันอยู่แล้วก็มีสีใหม่ระบายทับลงไปสีน้ำจะมีน้ำหนักที่โปร่งแสงนะครับจะมีลักษณะโปร่งแสงเพราะฉะนั้นก็จะเห็นมิติแล้วก็เห็นพื้นกระดาษอยู่ด้วยแต่กลับกันถ้าเป็นสีโปสเตอร์มันจะทึบไปเลยนะครับอันนี้คือความแตกต่างของ2เทคนิคนะครับแล้วก็ลักษณะเด่นของสีโปสเตอร์ลองมาดูอีกภาพไหมว่าพวกเราเข้าใจมากขึ้นหรือเปล่าลองไหมครับเนาะเรามาดูอีกสัก1ภาพ2ภาพนี้คิดว่าภาพไหนคือสีโปสเตอร์ระหว่างซ้ายและขวาใครคิดว่าซ้ายคือสีโปสเตอร์ยกมือใครคิดว่าขวาคือสีโปสเตอร์ยกมือมีใครให้เหตุผลได้ไหมมีไหมครับมีใครให้เหตุผลได้ว่าเพราะอะไรภาพทางด้านขวาหรือถึงเป็นสีโปสเตอร์ฝั่งไหนทึบตอนนี้ฝั่งไหนทึบ
2: ซ้าย
0: ใช่หรือเปล่าม ีคนบอกว่าขวาทึบขอเหตุผลดีกว่าจะได้แสดงความคิดเห็นกันอย่างชัดเจนมากขึ้นมีไหมครับเชิญเดี๋ยวหนูถัดไปได้เลยเชิญครับหนูเชิญเลย
3: ภาพสีน้ำมันจะสว่างอย่างที่ครูบอกเลยครับ
0: ครับ
3: ภาพสีโปสเตอร์มันจะทึบๆหน่อยครับ
0: หนูคิดว่าภาพไหนคือภาพสีน้ำภาพไหนคือสีโปสเตอร์
3: ภาพซ้ายคือสีน้ำภาพขวาคือสีโปสเตอร์ครับ
0: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับอันนี้ค้างของเบอร์เกอร์ไว้ก่อนนะเบอร์เกอร์บอกว่าภาพซ้ายเนี่ยดูโปร่งใช่ไหมครับส่วนภาพขวาดูทึบก็เลยเดาว่าภาพซ้ายเป็นสีน้ำส่วนภาพขวาเป็นสีโปสเตอร์ใครมีเหตุผลหรืออยากมีข้อมูลสนับสนุนเพิ่มเติมเชิญทางนี้ก่อนแล้วหนูเดี๋ยวหนูต่อไปนะเชิญครับ
1: ภาพด้านซ้ายเป็นสีที่มีความโปร่งค่ะแล้วก็ซับซ้อนกันเหมือนใช้สีน้ำค่ะส่วนภาพด้านขวามีความทึบค่ะ
0: โอเคปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเป็น2คำตอบจาก2คนที่ใกล้เคียงกันเดี๋ยวมาดูเหรียญทองบ้างว่าเหรียญทองจะให้เหตุผลว่าอะไร
4: ถ้าเป็นฝั่งขวานะครับตรงหญ้าตรงข้างล่างอะครับย
0: ัง
4: ไม่ค่อยหนี
0: ครับ
4: ส่วนถ้าเป็นด้านซ้ายก็จะเป็นสีตรงน้ำตกอะครับ
0: ครับ
4: มันสว่าง
0: แล้วหนูคิดว่าภาพไหนเป็นสีโปสเตอร์
4: ว่าภาพขวามากกว่าครับ
0: โอเคขอเสียงปรบมือให้เหรียญทองหน่อยครับ ทั้ง3คนนะครับให้เหตุผลว่าทางภาพขวาเนี่ยเป็นสีโปสเตอร์ซึ่งภาพที่เป็นเทคนิคสีโปสเตอร์คือภาพทางด้านขวานี่แหละนะครับนักเรียนจะสังเกตว่าสีที่ถูกระบายทับลงไปเนี่ยมันไม่เห็นสีเดิมที่อยู่ก่อนหน้านะครับก็คือสีมันถูกทับลงไปเรื่อยๆแล้วก็มีลักษณะที่ทึบแสงทั้งภาพเลยแต่กลับกัน ทางด้านซ้ายมือเนี่ยที่เป็นภาพน้ำตกเราจะเห็นว่าสีมันมีความจางๆมีความฟุ้งๆใช่ไหมครับก็จะทำให้เป็นเทคนิคของสีน้ำนะครับท่านเรียนจะเห็นว่าตรงที่เป็นน้ำที่เป็นเงาด้านข้างเนี่ยเขามีการระบายแบบฟุ้งๆจางๆอันนี้เป็นการใช้สีน้ำโดยใส่น้ำเข้าไปเยอะๆเนาะสีก็จะกระจายไปแต่พอมาดูในฝั่งของเทคนิคที่เป็นสีโปสเตอร์เนี่ยเขาจะมีการทับกันแบบทับไปเลยไม่เห็นสีเดิมอีกเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูในส่วนของคุณสมบัตินะครับเพื่อจะได้เข้าใจง่ายขึ้นว่าจริงๆแล้วสีโปสเตอร์ถ้าเดาให้ได้ง่ายหรือดูให้ออกชัดเจนเนี่ยจะต้องดูยังไงได้บ้างนะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะครับเราก็ได้เปรียบเทียบกันไปแล้วซึ่งเดี๋ยวพอไปทำความเข้าใจเนี่ยเราจะเข้าใจสีโปสเตอร์มากขึ้นแล้วก็จะแยกแยะกับสีประเภทอื่นๆได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับสำหรับสีโปสเตอร์นะครับหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าโปสเตอร์คัลเลอร์นะครับมีคุณสมบัติที่ค่อนข้างจะแตกต่างจากสีชนิดอื่นนะครับสีโปสเตอร์เนี่ยเป็นสีฝุ่นนักเรียนเป็นสีฝุ่นหรือเป็นผงแป้งเลยนะครับแต่ว่าถูกเอามาผสมผสานด้วยกาวน้ำเนาะแล้วก็บรรจุขวดเข้าไปให้พวกเราได้เอามาใช้กันเราจะไม่ค่อยได้เห็นสีโปสเตอร์ในลักษณะที่เป็นหลอดนะครับเพราะว่าจะนิยมใช้บรรจุขวดแบบนี้นะครับเพื่อจะได้เห็นตะกอนของสีเวลาสีตกตะกอนก่อนเราจะใช้งานนะครับสีโปสเตอร์เนี่ยการใช้งานเหมือนสีน้ำใช้งานเหมือนสีน้ำนะครับก็คือการผสมน้ำแต่คุณสมบัติไม่เหมือนกันสีโปสเตอร์เวลาแห้งแล้วสามารถเอาน้ำไปทำละลายให้กลับมาใช้งานเหมือนเดิมได้ในกรณีที่หนูมีสีอยู่ในขวดถ้าสีเหลวเกินไปหนูสามารถเปิดฝาขวดทิ้งไว้ให้น้ำในขวดระเหยออกได้สีเราก็จะข้นขึ้นแต่ถ้าสีเราข้นเกินไปหนูก็ใส่น้ำกลับลงไปแล้วปิดฝาและเขย่าเขย่าคือเอาขวดตีกับส้นมือนะครับตีตีตีตีสีก็จะเหลวขึ้นอันนี้คือเทคนิคการใช้สีโปสเตอร์คือใช้น้ำเป็นตัวทำละลายนั่นเองนะครับคราวนี้ตัวสีโปสเตอร์เนี่ยอย่างที่ครูบอกเลยว่าเขาจะมีลักษณะทึบแสงที่ทึบแสงเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าเนื้อสีเขาเนี่ยมีความเข้มข้นมากและมีความเป็นแป้งอยู่เพราะฉะนั้นเวลาเราระบายลงไปมันก็จะทับกันไปเรื่อยๆโดยไม่เห็นสีเดิมที่อยู่ด้านล่างนะครับต่อมานะครับการระบายสีโปสเตอร์สามารถระบายแบบเรียบก็ได้นะครับระบายแบบเรียบคือระบายไล่สีกันไปเรื่อยๆจะเริ่มจากสีอ่อนหรือสีเข้มก่อนก็ได้โดยเกลี่ยไล่กันไปเรื่อยๆหรือระบายทับก็ได้นะครับอย่างตัวอย่างที่ครูให้ดูเมื่อสักครู่เลยคือการระบายทับระบายสีอ่อนทับสีเข้มก็ได้สีเข้มทับสีอ่อนก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นในงานสีโปสเตอร์เนี่ยเราสามารถแก้ไขตัวชิ้นงานได้ตลอดเวลาเลยแต่ถ้าหนูแก้ไขไปแล้วมันเละให้รอให้แห้งสนิทก่อนแล้วถึงจะระบายทับลงไปได้นะครับคราวนี้มาดูนะครับการผสมสีโปสเตอร์เนี่ยเราสามารถผสมให้สีมันเข้มมันอ่อนได้โดยการใช้สีขาวหรือสีดำหรือใช้สีอ่อนกว่าหรือเข้มกว่าเนี่ยมาเป็นตัวช่วยในการผสมเพื่อให้มีค่าน้ำหนักมากขึ้นหรืออ่อนลงเพราะฉะนั้นคนที่ต้องการผสมสีให้เข้มขึ้นหรือให้อ่อนลงเนี่ยหนูไม่จำเป็นต้องใช้สีขาวกับสีดำเท่านั้นนะครับสามารถใช้สีอื่นๆได้ด้วยเดี๋ยวมีตัวอย่างมาให้ดูเพื่อจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับในการใช้สีโปสเตอร์นะครับก็นิยมใช้กันอย่างหลากหลายส่วนมากก็จะใช้ในการวาดภาพปกตินี่แหละนะครับก็เป็นตามความถนัดของศิลปินเลยจะถามว่าศิลปินที่มีความสามารถมากๆเนี่ยก็จะไม่ค่อยใช้สีโปสเตอร์ในการสร้างงานเท่าไหร่ส่วนมากศิลปินจะชอบใช้สีน้ำมันนะครับเราจะเห็นศิลปินที่ใช้สีน้ำมันกับสีน้ำเนี่ยค่อนข้างเยอะสีโปสเตอร์จะนิยมมากอีกก็คือในส่วนของการวาดภาพประกอบการวาดภาพประกอบเนี่ยอย่างเช่นภาพประกอบการ์ตูนประกอบนิทานจะนิยมใช้สีโปสเตอร์นะครับเพราะว่าเขาให้มิติของแสงเงาที่ชัดเจนแล้วก็ทำให้ภาพเนี่ยมีเสน่ห์ด้วยนะครับนอกจากนี้ก็ยังนิยมใช้ในการทำงานออกแบบอย่างเช่นงานออกแบบภายในนะครับหรือว่าการออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆก็นิยมใช้สีโปสเตอร์รวมถึงการออกแบบโลโก้ด้วยก็นิยมใช้เหมือนกันแต่ในปัจจุบันสีน้ำก็ถูกใช้ในการออกแบบเยอะเหมือนกันนะครับก็แล้วแต่ความถนัดของศิลปินแล้วก็รวมถึงอารมณ์ที่เขาต้องการให้เกิดภายในผลงานด้วยคราวนี้มาดูหลักการใช้สีโปสเตอร์กันบ้างนะครับอันนี้จะละเอียดขึ้นกว่าเดิมนะครับหลักการผสมสีโปสเตอร์นะครับเราจะเริ่มจากแม่สีก่อนเนาะแม่สี3สีมีสีอะไรบ้าง
2: สีแดง
0: สีเหลืองและสีน้ำเงิน จากสีแดงสีเหลืองและสีน้ำเงินถ้าผสมกันจะได้สีอะไรบ้าง

0: สีเขียวสีอะไรอีกสีม่วง
1: ส
0: ีส้มอ่ะมาดูมาดูเริ่มจากการเอาสีขั้นที่1นะก็คือแม่สีมาผสมกันจะได้สีขั้นที่2สีขั้นที่2มีอะไรบ้างเริ่มจากเอาสีเหลืองมาผสมกับสีน้ำเงินก็จะได้เป็นสีสีเขียวนะครับอ่ะต่อมาหลังจากนั้นจะเอาสีแดงผสมกับสีน้ำเงินได้สีสีม่วงนะครับต่อมาเอาสีแดงผสมกับสีเหลืองได้สี
1: ส้ม
0: ใช่หรือเปล่า
1: ใช่
0: สีอะไร
1: ส้ม
0: สีส้มทำไมพอทักปุ๊บไม่มั่นใจเลยอ่ะต้องมั่นใจสิอ่ะคราวนี้เราได้ตอนนี้เราได้สีขั้นที่2มาแล้วนะครับตอนนี้มีทั้งหมดกี่สีกี่สีเป็น6สีแล้วนะครับก็คือจากแม่สีก็หรือสีขั้นที่1เนี่ย3สีแล้วก็เพิ่มมาในสีขั้นที่2อีก3สีรวมเป็น6สีแล้วไปต่อที่สีขั้นที่3นะครับสีขั้นที่3จะเป็นการเอาแม่สีในสีขั้นที่1แล้วก็สีขั้นที่2มาผสมกันนะครับคิดว่าจะได้เพิ่มอีกกี่สี
2: 6ส
0: ีอีก6สีถูกต้องครับเริ่มจากสีเขียวผสมกับสีเหลืองได้สีเราเรียกว่าสีเขียวเหลืองนะครับอันนี้คือผสมในอัตราส่วนเท่าๆกันนะคือ50 50นะครับต่อมานะครับเราผสมสีเขียวกับสีน้ำเงินได้เขียวน้ำเงินถูกต้องบางคนเรียกเขียวเข้มนะครับได้เขียวน้ำเงินต่อมาเอาสีม่วงผสมกับสีน้ำเงินได้สี
1: ม
0: ่วงน้ำเงินถูกต้องแสดงว่าเริ่มเข้าใจแล้วนะครับต่อมาเอาสีม่วงผสมกับสีแดงได้สี
1: ม
0: ่วงแดงต่อมานะครับไปต่อที่เอาสีส้มผสมกับสีแดงได้สี
1: ส้มแดง
0: ส้มแดงนะครับสุดท้ายเราจะเอาสีส้มผสมกับสีเหลืองได
1: ้
0: ส้มเหลืองพอจะเข้าใจไหมว่าเรามีวิธีการเรียกชื่อสีขั้นที่3ยังไงเอาสีเอาสีที่สองเลือกเรียกสีขั้นที่สองก่อนแล้วค่อยไปเรียกแม่สีตามอย่างเช่นสีนี้ก็คือสีส้มเหลืองเห็นไหมเราจะเรียกขั้นที่สองก่อนแล้วค่อยมาเรียกขั้นที่หนึ่งนะครับส้มเหลืองเขียวเหลืองเขียวน้ำเงินอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้คือ12สีในวงจรสีนะครับในวงจรสีเราจะมี12สีนี้ที่ใช้ในการสร้างสรรค์งานถ้าหนูต้องการผสมสีให้ได้เฉดสีตามนี้ก็แค่เอา 50% ของแต่ละสีมาผสมกันแค่นั้นเลยนะครับต่อมามาดูหลักการผสมสีในรูปแบบอื่นบ้างอันนี้จะเป็นการผสมสีให้อ่อนลงนะครับโดยการผสมสีขาวเข้าไปครูจะมีตัวอย่างให้ก็คือเป็นการผสมสีขาวเข้าไป 20% 50% และ 80% นะถ้าเอาสีเหลืองก็คือแม่สีเนาะมาผสมกับสีขาวใน3ปริมาณนี้นะครับจะได้สีเป็นลักษณะแบบไหนบ้างถ้าผสม 20% สีเหลืองจะยังคงมีความเข้มอยู่เพราะเราใส่สีขาวเข้าไปแค่นิดเดียวนะครับถ้าใส่สีขาวเข้าไปครึ่งนึงเลยหรือ 50% ก็จะอ่อนลงนะครับต่อมาถ้าใส่สีขาวไป 80% เลยก็จะอ่อนมากๆจนแทบจะมองไม่เห็นเลยนะครับอันนี้คือปริมาณสีที่แตกต่างกันที่ไปช่วยทำให้สีเหลืองเนี่ยอ่อนลงนะครับต่อมามาดูสีแดงบ้างสีแดงผสมสีขาวน่าจะได้สีอะไร
1: ชมพ
0: ูสีชมพูนะครับสีชมพูนะครับอย่างแรกเลยคือผสม 20% สีชมพูก็จะยังมีความเข้มอยู่เนาะต่อมาผสมเท่าๆกันเขาก็จะอ่อนลงและถ้าผสม 80% ก็จะอ่อนมากๆอันนี้สามารถเอาไปปรับใช้ได้นะครับบางคนถามว่าแล้วทำไมสีชมพูไม่อยู่ในวงสีธรรมชาติเมื่อสักครู่ที่สีชมพูไม่อยู่ในวงสีธรรมชาติเมื่อสักครู่ก็เป็นเพราะว่ามันเกิดจากการเอาแม่สีมาผสมกับสีขาวนั่นเองมันไม่ได้ผสมกันในวงสีธรรมชาตินะครับต่อมาสีน้ำเงินผสมกับสีขาวบ้าง 20% ก็จะได้สีออกฟ้าๆนะครับแต่ยังไม่ได้สว่างมากเท่าไหร่ต่อมาก็จะได้สีฟ้าที่อ่อนลงมานะครับและสุดท้ายคือการใช้สีขาว 80% มันก็จะสว่างไปมากๆเลยคราวนี้เราได้ดูในส่วนของการผสมสีขาวเข้าไปแล้วมาดูว่าถ้าเราผสมสีอ่อนที่ไม่

0: สีขาวบ้างจะเป็นยังไงนะครับการผสมสีให้อ่อนลงเนี่ยนอกจากจะใช้สีขาวในการผสมแล้วยังสามารถใช้สีอื่นๆที่อ่อนกว่ามาผสมได้ด้วยยกตัวอย่างเช่นการเอาสีส้มนะครับมาผสมกับสีเหลืองก็จะได้สีในลักษณะแบบนี้ส่วนสีเขียวที่อ่อนกว่ามาผสมกับสีเหลืองก็จะได้ออกเขียวมะนาวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่อยากใช้สีขาวในการผสมเราสามารถใช้สีอื่นที่อ่อนกว่ามาผสมได้เหมือนกันมาดูอีกมุมนึงในส่วนของสีที่เราต้องการผสมให้มันเกิดเงาเข้มนะครับหรือเป็นสีที่เป็นน้ำหนักเข้มขึ้นมาในส่วนของน้ำหนักเข้มเนี่ยถ้าเราใช้สีเข้มเยอะมากๆมันจะทำให้มืดไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะใช้อยู่ในปริมาณ 5% 10% หรือ 25% ลองมาดูเริ่มจากสีเหลืองนะครับถ้าเหลืองผสมดำจะเป็นยังไงนะครับ 5% สีเหลืองก็จะมีความขุ่นขึ้นเนาะต่อมาพอ 10% ก็จะขุ่นขึ้นไปกว่าเดิมเกือบไปทางน้ำตาลเลยแล้วก็สุดท้ายถ้า 25% ก็จะเข้มขึ้นไปอีกนะครับก็จะมีความเป็นสีดำเนี่ยผสมเข้าไปต่อมาดูสีแดงบ้างสีแดงถ้าผสมไป 5% เขาก็จะเข้มขึ้นนิดหนึ่งนะครับต่อมานะครับก็จะเข้มขึ้นอีกใน 10% ถ้ายิ่งใส่สีดำเข้าไปอีกในส่วน 25% จะเข้มมากๆเราเรียกสีแดงนี้ว่าสีแดงอะไรพวกเราจะคุ้นชินกับคำว่าสีแดงเลือดหมูใช่ไหมครับหรือว่าอีกอย่างนึงสามารถเรียกว่าแดงเบอร์กันดีก็ได้ก็จะเป็นแดงเข้มๆออกม่วงๆนิดหนึ่งนะครับต่อมานะครับสีดำนะครับสีดำผสมกับสีน้ำเงินก็อยู่ในอัตราส่วนเดิมนะครับก็จะเข้มขึ้นแล้วก็ 10% ก็จะเข้มขึ้นมานะครับและ 25% จะเข้มมากมากก็จะใกล้ๆเคียงกับสีกรมท่านะครับหรือว่าสีน้ำเงินที่แบบเข้มมากๆต่อมาถ้าเราไม่ใช้สีดำใช้สีที่เข้มกว่าได้อีกเหมือนกันนะครับคือการใช้สีที่เข้มขึ้นมาผสมนะครับอย่างอันนี้สีฟ้ามาผสมกับสีน้ำเงินนะครับก็จะทำให้ได้สีที่เข้มขึ้นกว่าเดิมต่อมาสีออกบานเย็นนะครับมาผสมกับสีน้ำเงินก็จะได้สีออกม่วงนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องใช้สีดำในการเพิ่มความเข้มของแสงเสมอไปนะครับสามารถใช้สีอื่นๆที่เข้มกว่าสีเดิมที่เรามีอยู่ก็ได้คราวนี้มาดูการใช้สีคู่ตรงข้ามบ้างสีคู่ตรงข้ามใดๆก็ตามในวงจรสีเมื่อสักครู่ถ้าเราเอาสีที่อยู่ตรงข้ามกันมาผสมกันจะได้สีพอจะเดาได้ไหมจะได้สีอะไรสีน้ำตาลถูกต้องเฮ้ยทำไมเก่งจังได้สีน้ำตาลนะครับสีคู่ตรงข้ามทั้งหมดที่เราเอามาผสมกันจะได้เป็นสีน้ำตาลนะครับเดี๋ยวมาดูกันอันนี้เขาเอาสีคู่ตรงข้ามนะครับมาผสมกันคือสีแดงกับสีเขียวสีเหลืองกับสีม่วงแล้วก็สีส้มกับสีน้ำเงินทั้งหมดจะออกเป็นสีโทนน้ำตาลทั้งหมดเลยนะครับต่อมา3สีนี้คือแม่สีหรือเปล่าใช่ไหมถ้าเอาแม่สีทั้ง3สีมาผสมกันจะได้สีอะไรสีอะไรมาดูถ้าเอา3สีนี้ที่เป็นแม่สีนะครับมาผสมกันจะได้สีเทาหรือสีเทาอมน้ำตาลหรือที่พวกเราชอบเรียกกันว่าสีเน่านะครับมาดู3สีที่มีอัตราส่วนเท่าๆกันนะครับก็จะได้เทาอมน้ำตาลหรือที่เราชอบเรียกกันว่าสีเน่าบางคนน่ะลงสีไปแล้วลงไปเยอะมากลงแบบซ้ำๆทับจนแบบครูงานเน่าแล้วนี่แหละคือสีเน่าก็คือแบบนี้เกิดจากการที่สีทั้ง3ส่วนเนี่ยมาผสมกันเยอะมากๆนะครับจนสีมันเป็นออกเทาอมน้ำตาลนะครับก็จะเป็นสีเน่าๆในงานของเราเพราะฉะนั้นใครที่ระบายแล้วสีมันทับกันให้หยุดรอให้แห้งก่อนแล้วค่อยทับใหม่นะครับจะได้ไม่เกิดสีเน่าขึ้นในงานเราอันนี้นะครับคราวนี้ถ้าใช้สีทุกสีในวงสีธรรมชาติมาผสมกันก็จะได้เป็นสีดำเก่งมากปรบมือให้ตัวเองหน่อยจริงๆอันเนี้ยคิดว่ายากนะคิดว่าพวกเราน่าจะตอบไม่ได้แต่ก็ตอบได้ใช้ได้ถือว่ามีพื้นฐานมาดีนะครับต่อมานะครับมาดูทีละส่วนคราวนี้จะเริ่มยากขึ้นแล้วเพราะว่า สัดส่วนในการคาดการสีหรือการผสมสีเนี่ยจะท้าทายมากยิ่งขึ้นแล้วก็เราอาจจะหงุดหงิดเนาะเวลาที่เราผสมสีแล้วมันไม่ได้ดั่งใจสักทีอยากให้นักเรียนเข้าใจว่าครูเองก็เคยเป็นแบบนั้นครูเคยผสมสีแล้วแบบโอ้โหมันเยอะมากมันเยอะจนแบบเหลือใช้แล้วแต่มันก็ยังไม่ได้สีที่ถูกใจทุกเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นกับทุกคนแต่ให้นักเรียนเข้าใจว่าเมื่อเราทำงานศิลปะบ่อยๆเราจะแม่นยำและเราจะใช้เวลาในการผสมสีน้อยลงเพราะฉะนั้นถ้าหนูอยากผสมสีได้สีที่ต้องการแบบประหยัดเวลาสุดๆแล้วควบคุมปริมาณของสีได้หนูต้องฝึกฝนเยอะๆเดี๋ยววันนี้กลับไปก็สามารถไปฝึกได้เลยนะครับอันนี้เราจะผสมสีจากผลงานของอาจารย์เฉลิมชัยโคศิษฐพิพัฒน์โดยเราจะเลือกมา1จุดที่เราต้องการก็คือสีนี้นะครับจะใช้สีอะไรบ้างในการผสมเพื่อให้ได้สีออกน้ำทะเลแบบนี้นะครับจะเริ่มมันจะได้จากการใช้สีเหลืองกับสีฟ้ามาผสมกันถ้าเราลองสังเกตดูสีที่เราต้องการนะครับสีที่ต้องการคือสีนี้นะมันจะมีความอมเขียวอยู่นิดๆใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาสีฟ้ามาแล้วผสมสีเหลืองเข้าไปมันก็จะได้สีที่อมเขียวแบบนี้แหละเพราะปกติถ้าเราต้องการเขียวเลยเราคือเอาเหลืองกับน้ำเงินถูกไหมแต่ครั้งนี้เราต้องการแค่อมเขียวนิดเดียวในสีฟ้าเราก็จะใช้สีเหลืองเข้ามานะครับก็จะเป็นการใช้สีเหลือง 5% กับสีฟ้า 95% นะครับก็จะได้สีแบบนี้คราวนี้ตัวสีฟ้าก็เกิดจากการเอาสีน้ำเงินผสมกับสีขาวก่อนนะครับแล้วก็สีเหลืองก็คือเอาแม่สีมาได้เลยสีฟ้านี้นะครับเขาใช้สีน้ำเงิน 20% ผสมกับสีขาว 80% ก็จะได้สีฟ้าอ่อนๆพอนำมาผสมกับสีเหลืองอีก 5% ก็จะได้สีตามที่เราต้องการเพราะฉะนั้นหนูต้องใจเย็นแล้วก็ทดลองผสมไปเรื่อยๆจะต้องใช้ประสบการณ์หน่อยนึงเพื่อให้เกิดสีที่ได้จากการผสมที่แม่นยำมากขึ้นนะครับคราวนี้ท้าทายขึ้นมากว่าเดิมอีกเราจะผสมสีคล้ายๆสีปูนแห้งยากไหมสีปูนแห้งยากนะครับสีนี้บ้านใครคุณยายกินปูนปูนกินหมากจะเห็นสีนี้บ่อยใช่ไหมที่เกาะอยู่ตามขอบภาชนะที่เป็นปูนแห้งของคุณยายนะครับคราวนี้สีปูนแห้งถ้าเราดูมันเหมือนจะเป็นสีชมพูใช่ไหมหนูคิดว่าใช้สีอะไรผสมกันบ้างให้ได้สีนี
1: ้
0: แดงกับแดงกับขาวคิดว่าพอไหมไม่พอเนาะมันมีความเทาๆมีความตุ่นๆ น้ำตาลอยู่ใช่ไหมมาดูกันเขาใช้สีชมพูผสมกับสีออกส้มนะครับสีออกส้มนี่แหละที่มาแทนความเป็นน้ำตาลความตุ่นๆของสีที่เราต้องการนะครับเขาจะใช้สีชมพู 90% และใช้ตัวสีส้ม 10% ซึ่งสีชมพู 90% ได้จากสีชมพู 20% ผสมกับสีขาวนะครับ 80% ซึ่งสีชมพูตัวนี้จริงๆแล้วเป็นสีม่วงด้วยซ้ำนะครับเป็นสีม่วงที่เกิดจากการเอาสีแดงนะครับแดงกับน้ำเงินผสมกันได้สีม่วงที่เราต้องการแล้วก็มาผสมขาวนะครับต่อมาก็จะได้สีนี้เนาะแล้วเราก็เอาสีเนี้ยมาเป็นสี 90% ผสมเข้าไปมาดูตัวนี้บ้างตัวสีส้มก็เกิดจากการเอาแดงผสมกับเหลืองเลยโดยใช้ 10% กับ 90% นะครับคราวนี้มาดูในส่วนของการระบายสีโปสเตอร์กันบ้างนะครับในการระบายสีโปสเตอร์นะครับจะสามารถระบายได้หลายวิธีหนึ่งคือระบายสีให้เรียบนะครับซึ่งการใช้น้ำคือส่วนสำคัญถ้าระบายสีแบบนี้แสดงว่าน้ำยังน้อยเกินไปเวลาหนูระบายแล้วยังเห็นพื้นกระดาษอยู่นะครับแสดงว่าอันเนี้ยสีของเราค่อนข้างข้นและน้ำน้อยจะต้องใส่น้ำเพิ่มเข้าไปในขวดนะครับต่อมาถ้าเป็นแบบนี้น้ำเยอะเก่งมากน้ำเยอะพอน้ำเยอะเราจะสังเกตได้ว่ามันโปร่งมากมันเหมือนจะเป็นสีน้ำเลยใช่ไหมแต่ถ้าได้แบบนี้ทึบๆแบบนี้คือพอดีเพราะฉะนั้นในงานของพวกเราต้องให้ได้สีประมาณนี้เนาะคือไม่เห็นรอยด่างและไม่เห็นพื้นกระดาษด้านหลังจะต้องผสมให้ได้พอดีแบบนี้นะครับคราวนี้ต่อมาวิธีการระบายนะครับการระบายแบบเกลี่ยสีให้เข้ากันสามารถทำได้ไล่จากสีอ่อนมาหาสีเข้มก็ได้หรือสีเข้มไปหาสีอ่อนก็ได้ตามถนัดถ้าอยากแม่นยำให้ใช้สีอ่อนไปหาสีเข้ม จะเกลี่ยง่ายกว่าและสามารถระบายกลับไปกลับมาได้นะครับต่อมานะครับ

การระบายสีเนี่ยต้องเกลี่ยในขณะที่สียังไม่แห้งนะครับเพราะถ้าสีแรกที่ลงไปแห้งแล้วหนูจะไม่สามารถเกลี่ยผสมกันได้อีกแล้วนะครับรวมถึงตัวผู้กันที่หนูใช้จะต้องมีลักษณะที่เปียกแล้วก็ชุ่มน้ำด้วยแล้วก็การระบายสีจากด้านหลังมาด้านหน้านะครับให้เราสังเกตว่าภาพที่เราต้องการถ้าสีด้านหลังหรือสีพื้นหลังเนี่ยเป็นสีเข้มให้เราลงสีเข้มก่อนหลังจากนั้นค่อยลงสีอ่อนไล่ขึ้นมาด้านหน้าเรื่อยๆก็จะได้ภาพลักษณะแบบนี้กลับกันถ้าภาพพื้นหลังของเราเป็นสีอ่อนก็ให้ระบายอ่อนมาหาเข้มนะครับให้ดูพื้นหลังเป็นหลักนะคราวนี้มาส่วนงานของเราวันนี้นะครับวันนี้คือการร่างภาพนะครับในส่วนของการร่างภาพของเราเราจะใช้ต้นแบบจากตัวใบงานเลยนะครับใบงานที่เราได้เลือกผลงานศิลปะไทยมา1ชิ้นแล้วก็ศิลปะตะวันตกมา1ชิ้นนะครับก็เอามาผสมผสานกันซึ่งเราได้สร้างเป็นผลงานชิ้นใหม่ของตัวเองใช่ไหมครับซึ่งวันนี้เนี่ยทุกคนได้ออกแบบมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็ได้เขียนแนวคิดในการสร้างสรรค์งานมาแล้วทุกคนครับวันนี้เราจะใช้ภาพที่เราได้ร่างมาแล้วนี่แหละเป็นตัวต้นแบบในการออกแบบลงไปในผลงานหรือการร่างภาพลงไปในผลงานนะครับจากภาพนี้นะครับเราจะเริ่มเตรียมภาพในใบงานก่อนโดยวิธีการตีเส้นครับเราจะตีเส้นทับลงไปเลยโดยหากึ่งกลางของผลงานก่อนนะครับแล้วก็ตีเส้นในแนวตั้งลงมาต่อไปคือการตีเส้นในแนวนอนเพื่อให้เห็น องค์ประกอบของงาน4ส่วนแบ่งกันชัดเจนนะครับอันนี้ทุกคนต้องทำนะใช้ปากกาแดงตีลงไปได้เลยนะครับหลังจากนั้นตีเส้นเฉียงหรือเส้นทแยงนะครับทั้ง4ทิศเลยนะครับหลังจากนั้นเราจะตีเส้นต่อไปอีกเพื่อแบ่งให้ย่อยเล็กลงไปอีกนะครับก็คือตีเส้นทแยงจากมุมของกระดาษนะครับแบบนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ในใบงานของทุกคนต้องตีเส้นให้ได้ในลักษณะแบบนี้หลังจากตีเส้นในใบงานเสร็จแล้วเราจะไปตีเส้นนะครับอันนี้เส้นนี้หนูจะตีหรือไม่ตีก็ได้นะแล้วแต่ความถนัดใครจะให้มีเส้นมากน้อยแล้วแต่ตัวหนูได้เลยนะครับคราวนี้เส้นตัวนี้เนี่ยจะต้องไปตีลงในใบงานขนาด A4 เหมือนกันนะครับในผลงานเนี่ยตีในใบงานเสร็จแล้วไปตีในผลงานด้วยตีแบบเดียวกันเลยนะครับหลังจากที่หนูตีกรอบ1เซนติเมตรไปแล้วนะครับคราวนี้ถามว่าทำไมต้องตีกรอบแบบนี้ต้องตีตารางแบบนี้การตีตารางแบบนี้จะทำให้หนูดูรายละเอียดของแต่ละช่องมาวาดลงในผลงานจริงได้ถูกต้องแล้วก็สัดส่วนถูกต้องมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ในผลงานจริงเราตีเส้นด้วยดินสอนะเราไม่ใช้ปากกาแดงนะครับปากกาแดงใช้แค่ในใบงานนะครับพอเราตีเส้นออกมาแล้วนะครับภาพที่เราคัดลอกมาจากภาพต้นฉบับในใบงานก็จะได้ในลักษณะแบบนี้คราวนี้ในใบงานของพวกเราจะไม่แรงเงาเราจะมีแค่เส้นร่างแล้วเดี๋ยวเราจะลงสีโปสเตอร์ลงไปนะครับหน้าเพราะฉะนั้นวันนี้งานของทุกคนที่จะต้องได้มาเนี่ยคือในลักษณะหน้าตาแบบนี้ก็คือมีการร่างทุกอย่างตามแบบในใบงานเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวให้ทุกคนลงมือสร้างสรรค์ผลงานนะครับทั้งในส่วนของการตีตารางลงในใบงานนะครับแล้วก็การตีตารางลงในผลงานของตัวเองด้วยตอนนี้งานเรามี2 ส่วนนักเรียนใบงานคือการเป็นต้นแบบในการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้นะครับตัวผลงานก็คือตัวกระดาษ100ปอนด์ขนาด A4 ที่จะเป็นผลงานที่เราใช้เทคนิค4โปสเตอร์ในการสร้างสรรค์นะครับใบงานใช้ปากกาแดงตีเส้นได้เลยส่วนในตัวใบงานใช้ดินสอและร่างภาพไม่ต้องแรงเงานะครับเพราะในครั้งหน้าเราจะเริ่มลงสีกันตอนนี้ทุกคนลงมือสร้างสรรค์ผลงานของตัวเองได้เลยครับ

นักเรียนครับถ้าเราตีเส้นถ้าเราไม่อยากวัดตรงกลางเนี่ยให้เราตีเส้นทแยงก่อนได้นะครับเส้นทแยงจะบอกเราว่ากึ่งกลางกระดาษอยู่ตรงไหนหลังจากนั้นเราค่อยมาลากเส้นแนวตั้งและเส้นแนวนอนนะครับคราวนี้พอเราได้เส้นแนวตั้งและเส้นแนวนอนแล้วเรามาวัดว่าจากกึ่งกลางตรงนี้มาหาตรงนี้กี่เซนหารครึ่งแล้วจะเป็นเส้นที่อยู่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นทุกส่วนหนูจะต้องวัดก่อนตีเส้นเสมอนะครับแล้วก็วัดให้คงที่เสมอกันสัดส่วนที่เกิดขึ้นในตัวผลงานกับในใบงานจะได้เท่ากันเวลาหนูวาดออกมาก็จะได้ต้นแบบตามที่หนูต้องการเลยนะครับ

นักเรียนปลายทางครับอันนี้คือผลงานที่ตีตารางในใบงานเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนได้ตีเส้นเพื่อแบ่งแต่ละส่วนในใบงานเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเห็นได้ว่ามีเส้นที่ตรงช่องเป๊ะทุกส่วนเลยนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนสามารถตีแบบนี้ได้เลยนะครับหลังจากเสร็จอันนี้แล้วนะครับเราจะใช้ในการเป็นต้นแบบในการสร้างสรรค์ผลงานจริงต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นหนูต้องตีเส้นแบบนี้ทั้งในตัวใบงานนะครับแล้วก็ในตัวผลงานจริงแต่ว่าในใบงานเราจะใช้เส้นปากกาแดงส่วนในตัวผลงานเราจะใช้เส้นดินสอธรรมดานะครับตอนนี้ทุกคนทำให้ได้ตามนี้ก่อนได้เลยครับ

นักเรียนครับในการวัดครึ่งนึงของเส้นแต่ละเส้นเนี่ยหนูต้องใช้ไม้บรรทัดวัดแล้วก็หาร2นะคะเพื่อเส้นของเราเนี่ยจะได้ตรงแล้วก็ถูกต้องในทุกๆส่วนเหมือนกันกับเพื่อนในห้องต้นทางเลยตอนนี้ปัญหาของเราไม่ใช่ทักษะทางศิลปะแล้วปัญหาของเราคือทักษะคณิตศาสตร์นะครับเพราะว่าเราหาเลขไม่ถูกเราใช้ไม้บรรทัดไม่เป็นเพราะฉะนั้นไปทำในส่วนนั้นให้แม่นยำย้ำอีกนิดนึงในส่วนของศิลปะอยากให้นักเรียนร่างภาพโดยใช้เส้นที่อ่อนที่สุดเบามือที่สุดนะครับแค่วางดินสอลงไปแล้วก็ค่อยๆร่างแค่นั้นพออย่ากดให้เข้มนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลาแก้ไขจะเลอะแล้วก็แก้ไขยากนะครับเบามือใช้ดินสอ HB หรือ HS ในการร่างเท่านั้นใช้2 B เนี่ยเข้มเกินไปยิ่งใครใช้ EE ยิ่งยากเลยจะแก้ไขยากมากนะครับเพราะฉะนั้นร่างภาพด้วยดินสอ HB หรือ HS ในการร่างจะได้เส้นที่อ่อนแล้วก็เบาแล้วก็หนูก็ไม่ต้องกดด้วยนะครับแค่วางลงไปแล้วก็ลากให้เกิดเส้นได้เลยจะทำให้งานของเราเนี่ยสะอาดนะครับแล้วก็เดี๋ยวเวลาลงสีจะไม่เลอะเทอะจะไม่ยุ่งยากด้วยครับ

0: นักเรียนครับในส่วนของการร่างภาพนะครับให้นักเรียนไปสร้างสรรค์นอกเวลาต่อได้เลยโดยให้ยึดตัวใบงานของเราเป็นต้นแบบในการสร้างสรรค์ผลงานนะครับต้นแบบในใบงานเราร่างมาแบบไหนก็มาร่างในใบงานได้ตามนั้นเลยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยทุกคนก็ได้ตีตารางกันเรียบร้อยแล้วมาสู่ในส่วนของคำถามท้าทายท้ายคาบนะครับคำถามท้าทายท้ายคาบวันนี้มีคำถามเกี่ยวกับสีโปสเตอร์ที่ได้อธิบายไปแล้วเมื่อส่วนต้นนะครับมาดูว่าพวกเรายังเข้าใจไหมแล้วก็ยังพอจะอธิบายกันได้ไหมนะครับคำถามแรกนะครับพอเราร่างภาพเสร็จแล้วถ้าเราจะต้องลงสีภาพนี้นะครับถ้าเราจะต้องลงสีภาพนี้ต้องเริ่มต้นจากสีอะไรก่อนยกมือตอบยกมือตอบใครยกก่อนเอามือจับหูเอามือจับหูภาพนี้นะครับถ้าจะต้องลงสีต้องเริ่มจากอะไรก่อนสีอะไรก่อนยกมืออ่ะเชิญเดี๋ยวมาดูนะครับว่าเพื่อนจะเริ่มจากการลงสีอะไรก่อนและตามด้วยสีอะไรนะครับเชิญครับ
1: ลงสีที่เข้มที่สุดก่อนครับ
0: เพราะอะไรครับสีอ่อนรอฟังความเห็นเพื่อนนิดนึงหนูจะเลือกลงสีที่เข้มที่สุดก่อนเพราะอะไรเอ่ยสีเข้มตอบได้ไหมครับต้องมีคนช่วยแล้วเดี๋ยวให้เพื่อนช่วยเชิญขอเสียงปรบมือให้เพื่อนก่อนใครต้องการตอบเชิญครับของหนูเลือกลงสีอะไรก่อน
2: ลงสีที่อ่อนที่สุดค่ะเพื่อความแน่ใจค่ะ
0: สีที่อ่อนที่สุดที่หนูจะลงในภาพนี้คือสีอะไรก่อน
2: สีที่เป็นภาพลักษณะเด่นของในภาพค่ะ
0: คือสีอะไรส้มเหลืองแดงดำ
2: สีน้ำเงินสีส้มสีเหลืองสีแดงค่ะ
0: ก็คือสุดท้ายเราลงสีเข้มก่อนหรืออ่อนก่อน
2: อ่อนก่อน
0: อ่อนก่อนนะครับขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยถ้าย้อนไปมีตอนที่ครูบรรยายให้ฟังว่าถ้าพื้นหลังเราเป็นสีเข้มต้องลงสีเข้มก่อนแล้วถ้าพื้นหลังเราเป็นสีอ่อนต้องลงสีอ่อนก่อนเพราะฉะนั้นภาพนี้ต้องลงสีเข้มหรืออ่อนก่อนพื้นหลังเป็นสีพื้นหลังเป็นสีอ่อนเพราะฉะนั้นต้องลงสีอ่อนก่อนแล้วค่อยลงสีเข้มทับทีหลังนะครับอันนี้คือขั้นตอนการระบายสีเนาะก็เดี๋ยวก็ไปดูจากผลงานตัวเองแล้วก็ทำตามได้นะครับต่อมานะครับในการระบายสีโปสเตอร์สีโปสเตอร์มีคุณสมบัติอะไรบ้างในการระบายสีโปสเตอร์นะครับสีโปสเตอร์มีคุณสมบัติอะไรบ้างคุณสมบัติของสีโปสเตอร์เชิญมีหลายคุณสมบัติมาก
3: มีความทึบแสงค่ะ
0: มีความทึบแสงถูกต้องปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับมีอีกไหมมีอีกไหมเชิญมีความทึบแสงแล้วหนึ่งอย่าง
3: สามารถระบายทับกันได้
0: สามารถระบายทับได้ถูกต้องนะครับทั้ง2คำตอบสีโปสเตอร์มีความทึบแสงแล้วก็สามารถระบายทับได้นั่นเองนะครับที่จะต้องเตรียมในครั้งต่อไปนะครับเป็นใบความรู้ที่4เรื่องขั้นตอนของการสร้างสรรค์งานผสมผสานงานศิลป์นะครับครั้งหน้าเราจะเริ่มลงสีในผลงานชิ้นนี้แล้วนะครับก็เตรียมใบความรู้มาใช้ได้เลยต่อมานะครับจะต้องจัดเตรียมอุปกรณ์

อย่างแรกเลยก็คือผลงานที่เราได้ร่างภาพเรียบร้อยแล้วผลงานผสมผสานงานศิลป์ขนาด A4 นะครับนอกจากนี้มีจานสีนะครับกระดานรองวาดสีโปสเตอร์ผู้กันกลมนะครับขนาดเล็กกลางใหญ่เทปกระดาษกาววันนี้บางคนติดไปแล้วด้วยนะครับดินสอยางลบไม้บรรทัดในกรณีที่ต้องการแก้ภาพร่างแล้วก็อุปกรณ์สำหรับการทำความสะอาดแล้วก็การกันเปื้อนนะครับเตรียมมาได้เลยอันนี้คือตัวอย่างอุปกรณ์

ในการลงสีในครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็ได้เรียนรู้กันไปในเรื่องของสีโปสเตอร์แล้วก็ในส่วนของการร่างภาพด้วยนะครับก็ขอให้ทุกคนเนี่ยกลับไปร่างภาพโดยดูต้นแบบจากภาพที่อยู่ในตัวใบงานเป็นหลักนะครับสำหรับวันนี้ครูปรณัตนภักดีและเพื่อนๆในห้องต้นทางก็ขอแบ่งปันเทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงานไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ

การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ษณะอากาศในช่วงนี้นะคะบริเวณภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นค่ะเนื่องจากตัวร่องมรสุมนะคะได้เลื่อนลงมาพาดผ่านบริเวณภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนและภาคตะวันออกค่ะในขณะที่ตัวบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นปกคลุมทางด้านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนน้อยลงค่ะแต่ทางด้านตะวันตกของประเทศไทยยังคงได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะจึงทำให้ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้เช่นกันค่ะเมื่อเปรียบเทียบกับภาพถ่ายดาวเทียมจะเห็นว่ากลุ่มเมฆฝนฟ้าคะนองส่วนใหญ่อยู่บริเวณด้านตะวันตกของประเทศไทยและทางด้านภาคใต้ค่ะและสำหรับพื้นที่ฝนตกหนักในวันนี้นะคะจะมีทางด้านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะซึ่งฝนตกหนักมากจะมีได้ทางด้านภาคกลางด้านตะวันตกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะสำหรับคลื่นลมในช่วงนี้นะคะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะโดยตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาคลื่นจะสูง 2-3 เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปรวมถึงบริเวณอ่าวไทยตอนบนคลื่นจะสูงประมาณ2เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า3เมตรยังต้องเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ค่ะสำหรับสถานการณ์ในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศฉบับล่าสุดออกมาเป็นฉบับที่9เราไปติดตามประกาศฉบับล่าสุดกันค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันในช่วงวันที่19-20กันยายนประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่ 19-20 กันยายนสำหรับพื้นที่ที่มีฝนตกหนักในวันที่20กันยายนนี้นะคะส่วนใหญ่จะยังมีได้ทางด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางภาคใต้ตอนบนและชายฝั่งของภาคตะวันออกค่ะมาดูพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆกันบ้างนะคะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 27-31 องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสค่ะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ยุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ไรอีกนะ
1: หนูตะวันคุณแม่โทรมาบอกว่าคุณครูประจำชั้นโทรมาฝากให้เตรียมตัวก่อนเปิดเทอมนะ
0: ล่ะคะคุณปู่คุณครูบอกว่ายังไงบ้างคะ
1: ก็ครูเพ็ญศรีให้ทบทวนวิชาภาษาอังกฤษครูอารักษ์ให้ซ้อมบวกลบคูณหารครูกระยายฝึกอ่านทำนองสนอง
2: โอ้ยแค่ได้ยินก็เหนื่อยแทนมีครูเยอะก็ให้งานเยอะมีครูเยอะๆนี่ไม่ดีเลยนะครับ
1: โอ้ยปู่ว่าโชคดีแค่ไหนแล้วที่มีครูรู้ไหมว่าโรงเรียนที่อยู่ไกลๆอย่างบนดอยหรือแนวชายแดนเนี่ยหลายโรงเรียนมีครูไม่ครบชั้นบางโรงเรียนมีครูแค่คนเดียวเองนะ
0: อ
1: ้
0: าวแล้วเด็กๆจะเรียนกันยังไงเหรอคะ
1: เพราะเหตุนี้แหละในหลวงรัชกาลที่9จึงทรงพระราชดำริให้ก่อตั้งมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
3: ในพระบรมราชูปถัมภ์
1: หรือที่เรียกว่า DLTV เด็กๆเลยได้เรียนกันช่องนี้ยังไงล่ะเด็กๆเคยดูกันไหม
4: โรงเรียนบนยอดดอยจังหวัดแม่ฮ่องสอนพุทธศักราช2545
2: โอ้ย
0: ที่นี่ที่ไหนเนี่ย
5: ครูครับวิชาภาษาไทยไม่มีครูมาสอนครับ
6: อ้าวครูใหญ่ไปไหนเนี่ยเขาสอนวิชาภาษาไทยนี่ครูก็ต้องไปสอนวิชาเลขพี่ประถมปลายด้วยสิเอางี้เดี๋ยวครูไปตามครูใหญ่ให้นะ
2: ครับ
6: ครูใหญ่ขึ้นไปทำอะไรบนนั้นครับเดี๋ยวตกนะครับ
7: อ้าวครูมาก็ดีแล้วมาช่วยผมหมุนจานดาวเทียมหน่อยเร็ว
6: อ้าวครูอยากดูทีวีอะไรตอนนี้ล่ะครับ
7: ก็ติดทีวีให้เด็กเรียนเนี่ยแหละครูในหลวงทรงตั้งมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมถ่ายทอดสดการสอนจากโรงเรียนวังไกลกังวลเลยนะอึ้งทีนี้เด็กๆก็จะได้เรียนจากทีวีทุกวิชาเลยล่ะโรงเรียนเราน่ะถึงจะมีครูน้อยก็ไม่เป็นไรแล้ว
6: ครูใหญ่จำดีๆจำดีๆครับผมจะครับครูใหญ่ให้ผมทำดีกว่าครับ
8: พร้อมหรือยังคะ
6: มีครูตู้จากในหลวงมาช่วยเนี่ยดีมากๆเลยนะครับต่อไปผมกับครูใหญ่ก็คงไม่เหนื่อยมากแล้วล่ะ
7: เรื่องเหนื่อยนะไม่สำคัญกับผมนักหรอกแต่ที่สำคัญคือสิ่งนี้

0: จะทำให้เด็กไทยได้มีความรู้อย่างเท่าเทียมกัน
1: บวก8บวก4เท่ากับเท่าไหร่นักเรียนคิดว่าเป็นการบวก
2: เรียนจากที่ไหนก็ได้นี่ดีมากเลยนะคะเด็กๆทุกท้องที่จะได้มีความรู้เหมือนกัน
3: ใช่แล้วล่ะนั่นคือเหตุผลสำคัญที่ในหลวงรัชกาลที่9โปรดให้ตั้งมูลนิธินี้ขึ้นมานะพระองค์เสด็จไปที่กันดารเห็นว่าเด็กๆไม่ได้เรียนหนังสือเลยเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสมัยนั้นไม่มีใครคิดเรื่องนี้กันเลยนะและทุกวันนี้ในหลวงรัชกาลปัจจุบันก็ได้ทรงสานต่อโครงการปรับปรุงพัฒนา DLTV ให้ทันสมัยเข้าถึงเด็กไทยทั่วประเทศเพราะทั้งสองพระองค์มีพระราชประสงค์ให้ทุกคนได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงกันอย่างที่ตะวันบอกนั่นแหละ
4: ดีจังเลยนะครับในหลวงรัชกาลที่9ถ้าเป็นครูอย่างแท้จริงเลยนะครับถึงได้ริเริ่มสิ่งต่างๆขึ้นมา
3: ใช่แล้วล่ะทรงเป็นแบบอย่างที่ดีของครูทุกคนจริง
2: ๆหนูขอดูช่องของชั้นอื่นบ้างได้ไหมคะ
3: อ
2: ้
3: าวได้สิ
4: วันนี้ได้เรียนกับ DLTV ทั้งสนุกทั้งได้ความรู้และยังได้เห็นอีกว่าในหลวงรัชกาลที่9คือครูของแผ่นดินที่อยากให้เด็กไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาได้เรียนหนังสืออย่างเท่าเทียมกันเพื่อจะมีชีวิตที่ดีและเป็นกำลังพัฒนาประเทศนี้ไปด้วยกัน

0: สมเด็จย่าโปรดให้ทำโครงการพัฒนาดอยตุงปลูกป่าและส่งเสริมอาชีพให้กับชาวเขาทดแทนการปลูกฝิ่น
1: ฝิ่นนี่ยาเสพติดนี่คะ
2: นี่จะให้เลิกปู่ผีด้วยใช่ไหมไม่ปู่ผีแล้วพวกเราจะอะไรกี
3: นั่นน่ะเป็นหอของสมเด็จย่าเอ็งคิดว่าท่านลำบากมาถึงบนดอยนี่เพื่อมาหลอกเอ็งหรือไง

0: สวัสดีครับขอนำคุณผู้ชมทุกท่านครับเข้าสู่รายการที่เป็นความภาคภูมิใจของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย This is See You on the Road Season 2และเราอยู่ในรอบกรุงเทพมหานครครับเราจะเฟ้นหาอีก1ทีมเพื่อเข้าสู่รอบ5ทีมสุดท้ายนะครับและดูว่าใครจะได้เป็นตัวแทนกรุงเทพขอเสียงปรบมือดังๆให้กับน้องๆโรงเรียนอมาตยกุลและโรงเรียนเทพสิริเรามีน้องพันช์น้องมุกและก็น้องบอส Is there anything that you guys at อมาตยกุล would like to tell your friends from เทพสิริน
1: เรามาอย่างเป็นมิตร
0: นะฮะแต่ดีหน้าและท่าทางเป็นมิตรมากโอเคน้องๆเทพสุรินทร์นะครับมีน้องพีชน้องนาซาแล้วก็น้องตงอ่ะน้องตงและชาวคณะนะฮะลูกแม่ลำเพยทั้ง3อยากจะบอกอะไรกับเพื่อนๆอมาตยกุลครับ
2: ปิดไวเลสไปเลยก็ได้นะไม่ต้องแข่งหรอกยังไงก็รู้ว่าใครชนะ
0: เออโอเคทีนี้เราจะขออนุญาตนะที่จะพาน้องๆทั้ง2ทีมและคุณผู้ชมนะฮะไปดูดีกว่าว่าเกมเนี้ยเขาเล่นกันยังไง Here are the rules of the game โอ้โหข่มขู่กันขนาดนี้จะแพ้ไม่ได้แล้วนะครับน้องนาซาและทั้ง2ทีมจะต้องมาแข่งขันกันทั้งหมด3เกมมูลค่า100 200และ300คะแนนตามลำดับและแน่นอนเกมแรกก็คือการตอบคำถามจาก BTR

0: Welcome back to See You on the Road Season 2เกมที่เราจะได้ดังต่อไปนี้ครับมีมูลค่าถึง300คะแนนแต่ว่าเราต้องผ่านกระบวนการ Random เชิญครับTrue or false? The one word that I'm going to give both teams for them to decide which of their members will represent the whole team. That word is Asia. น้องอมาติยากุลครับส่งใครเข้าประกวดลูก
1: น
0: ้องพันช์ All right. เทพสุรินทร์เป่ายิงชุบเยี่ยมเพราะฉะนั้นตัวแทนคือ
2: นาซา
3: หมวดหมู่ค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวครับสำหรับคำใบ้ว่า Asia และน้องพันธ์กับน้องนาซาจะต้องมาสลับจะตอบคำถามทั้งหมด10ข้อข้อละ3วินาทีไปดูกันครับว่าทั้ง2คนจะรู้เรื่องรอบเอเชียขนาดไหน
0: The following statements about Asia are true or false. Are you ready?
4: Yes.
0: Let's go. It's the largest continent on the planet.
4: Yes.
2: False.
0: There are 48 countries in Asia, not including dependent territories or areas of special sovereignty.
2: True.
4: True.
0: Slovakia is in Asia.
4: No. False.
2: True.
0: The southernmost point of Asia is at Pamana Island, Indonesia.
2: False.
4: True.
0: The largest lake in Asia is the Dead Sea.
4: False.
2: False.
0: The longest river in Asia is the Yangtze River.
2: True.
0: The largest island in Asia is Borneo.
4: False.
2: False.
0: The highest mountain in Asia is the Everest.
2: False.
4: False.
0: Luang Prabang Range straddles Thailand and Myanmar.
4: False.
2: False.
0: Indonesia has the highest number of islands in Asia.
2: True.
4: True.
0: และผลคะแนนอยู่ในมือพี่เต้แล้วครับตอนนี้มีโรงเรียนหนึ่งที่ได้ไป7จาก10อีกโรงเรียนหนึ่งได้ไป5จาก10และโรงเรียนที่ได้300คะแนนได้แก่อมาตยกุลครับสโลวาเกียอยู่ยุโรปวันนี้เวเชียถามว่าทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุด the largest lake in Asia เดดซีป่ะ
5: ไม่รู้
6: ที่เข้มที่สุด
4: ไม่ใช่
0: เดดซีเข้มสุดลูกแต่ถ้าใหญ่สุดต้องทะเลสาบแคสเปียน
4: อ๋อเออที่นั่นน่ะ
0: highest mountain in Asia นี่คือ Everest มั้ยมันสูงที่สุดในโลกมั้ยมันสูงที่สุดในโลกก็ต้องสูงที่สุดในเอเชียมั้ยใช่มั้ยสูงที่สุดในโลกอยู่แล้วก็ต้องสูงสุดในเอเชียแล้วก็ถามว่าหลวงพระบาง range หรือว่าหลวงพระบาง mountain range เนี่ย straddles ประเทศไทยกับเมียนมาใช่ไม่ใช่ไทยลาวสิครับแล้วก็ถามว่าประเทศที่มีเกาะมากที่สุดแน่นอนครับอินโดนีเซีย 17,508 เกาะนั่นเองนะครับช่วงนี้เราเข้าสู่ช่วงของ sudden death which British singer was invited to sing atThe 2018 World Cup opening ceremony. Is it A. Jessie J. B. Robbie Williams. C. Chris Martin. Or D. Adele. Amatia Kun, กดแล้ว Your first answer is
6: Choi B. Robbie Williams.
0: Then. เป็นคำตอบที่ขอเสียงปรบมือกำลังใจให้กับอมาตยกุลช่วงนี้ขออนุญาตนะครับพาน้องๆโรงเรียนอมาตยกุลและอีก4โรงเรียนที่เข้ารอบไปก่อนหน้านี้เข้าสู่รอบ Final 5กับการแข่งขันเกมที่มีชื่อว่า Think Fast และโรงเรียนแรกที่จะมาเล่นเกม Think Fast กับเราก็คือ

0: น้องๆจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา You guys ready?
1: Yes.
0: All right. Name the island countries that are sovereign states. Begin.
2: New Zealand.
3: Haiti.
4: Indonesia.
5: Tahiti.
6: Maldives.
7: Peru.
8: Perth.
9: Greenland.
10: Norway.
11: Pass.
12: Hawaii.
13: Tonga.
14: Costa Rica.
15: Pass.
16: Perth.
17: Fiji.
18: Philippines.
19: Madagascar.
20: Thailand.
21: Papua New Guinea.
22: Phuket.
0: หมดเวลาก่อนอื่นเลยโจทย์เนี่ยเอาจริงคือ if you can't translate it or interpret it it's gonna be very difficult because in order to be a state คือรัฐเนี่ย4องค์ประกอบที่ต้องมีคือดินแดนประชากรรัฐบาลและที่สำคัญคือ sovereignty อำนาจอธิปไตยแปลว่ารัฐบาลซึ่งจะมาจากรูปแบบไหนก็แล้วแต่เพราะฉะนั้น sovereign state นี่ชัดเลยมีคนตอบภูเก็ตมานะฮะไม่ได้นะแจ Alright, so โรงเรียนแรกที่จะได้เข้าสู่รอบต่อไปคือเตรียมอุดมครับโรงเรียนต่อไปคือราชินีบนครับ Congratulations ladies Next in line isThe school that I'm about to mention. Yeah, I'm going to read out. A big congratulations to our fourth and last school proceeding to the final four for the Bangkok round. สาธิตจุฬาครับ ขอเสียบประมือเป็นกำลังใจให้น้องๆสาธิตพัฒนาด้วยครับ สองโรงเรียนแรกนะครับที่จะได้ขึ้นมาบนเวทีแห่งนี้ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับน้องๆจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาและราชินีบอนอะไรโปเต้ซีซ่าและอ๋องนะครับมีอะไรอยากจะบอกสามสาวจากราชินีบอนครับ
23: ราชินีบอนครับเงินเฟ้อแก้ด้วยนโยบายการคลังเธอทำหัวใจฉันพังแก้ด้วยนโยบายอะไรครับ
0: อย่าไปไว้ใจผู้ชายเนี่ยจริงๆนะน้องอุ้มน้องกระติดและน้องเต๋าเป่ามีอะไรที่อยากจะบอกหนุ่มๆจากเตรียมอุดมไหมครับ
24: ถึงพวกเธอจะเป็นเตรียมอุดมแต่พวกเราก็เตรียมมาดีนะคะ
0: โอเคเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มกันที่ VTR ก่อนเลยครับ
25: I have an earache runny nose swollen nose sneezingAnd can't breathe properly. My doctor says these are symptoms of allergic rhinitis. It's a torture for me every time the weather changes. And the medication is so expensive. Can anybody out there help me?
26: Today, pharmaceutical spending is one of the major spending in the Thai public health system. More than half of the spending comprises expensive medicines that must be imported.In order to provide people with greater access to medicines, the Government Pharmaceutical Organization is working with Chulalongkorn University to develop new pharmaceutical products. In the initial phase, we will focus on developing new pharmaceutical products from previously approved or registered drug substances. This approach will take relatively much shorter development time and is less costly when comparing to developing new drug products from new drug substances.And therefore, providing patients an access to the needed medicines with a reasonable cost and timeline. The first project is the production of nasal sprays, which have never been produced in Thailand before. They're used to treat patients with allergies and any nasal conditions, such as nasal irritation and inflammation, sneezing, runny nose, and nasal congestion due to seasonal allergies, and rhinitis due to chronic allergies.
27: The collaboration will help elevate the research to international level. More importantly, it will help people access to affordable and quality medicine. Also, the research will benefit Thai economy by reducing imported medicine. In the future, we also hope that Thailand will be able to develop new medicine for export.
0: The newly invented nasal spray is a

0: Nasal spray is suitable for patients with which illness? A. Allergic rhinitis. B. Bronchitis. C. Respiratory infection. D. Asthma. 好吗? C. U. เรียนอุดมศึกษาได้ไปครับ
1: The answer is A. Allergitis.
0: ตอบข้อ A. Correct. แล้วมันคืออะไร Allergic rhinitis นี่คืออะไร
1: The root rhinite it means related to the nose. And I guess that it's rhinitis. Because nasal spray is injected in the nose
0: right.
1: nasal cavity
0: ใช่ใช่ nasal spray ใช่ไหมฮะ yes. ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเหมือนคล้ายๆเหมือนในจมูกเป็นช่องในจมูกนะฮะ200คะแนนต่อไปจะมาจากเกม Who What or Where The question is the following are the characteristics of which organ Number one if you're healthyThis organ can be donated. Clue number two. The name of this organ appears in the title of a romantic Japanese film based on a novel. What is it? Your answer is
1: liver.
0: เป็นคำตอบที่มือก็จ่อต่อตรงนั้น Everybody's hands on their buttons. Your answer.Is incorrect. เตรียมอุดมได้กด3ครับ
1: Pancreas
0: ซึ่งก็คือ
1: ตับอ่อน
0: ตับอ่อน Your answer correct. เขาบอกงี้The name of the organ appears in the title of a romantic Japanese film based on a novel by Yoru Sumino. Clue ข้อที่3คือ This organ is located in the abdomen and is part of the digestive system. ระบบย่อยอาหารก็มานะครับ It is divided into four parts, the head, the neck, the body, and the tail. If this organ is infected and does not receive proper treatment, it may lead to other conditions and diseases such asdiabetes and cancer. The last clue, the organ's main function. หลักๆเลยตับอ่อนมีหน้าที
1: ่ produce the juice.
0: produce the juice นะเป็นน้ำผลไม้อะไรบางอย
1: ่
0: าง
1: no,
0: it's enzyme.
1: yes.
0: okay. ทีนี้น้องๆเตรียมอุดม you guys have 300 points. ช่วงนี้พักสักครู่เดียวก่อนครับเดี๋ยวกลับมาThis is a time where we have to random. จะต้องสุ่มครับว่า1ใน3เกมไหนที่น้องๆทั้ง2ทีมนี้จะใช้ในการแข่งขันลอจิกครับ At a football field, four mothers bring their children to play football. The four boys are 1, 2, 3, and 4years old and have 1, 2, 3, and 4 footballs. We don't know the number of footballs each boy has. We know the following. Boy A has more footballs than his age. Boy B is older than boy C. One boy has the same number of footballs as his age. Boy D has fewer footballs than boy B. The boy who's 3 years oldHas 2 footballs. Boy D is the youngest. How old are boys A, B, C, and D? And how many footballs does each of the boys have? เริ่มครับข้อนี้น้องๆต้องหาเด็กๆทั้ง4คนมีลูกบอลคนละกี่ลูกคุณผู้ชมพอจะรู้คำตอบไหมครับไปชมกันเลยดีกว่าเรียนรู้ไปศึกษาว่ามา
1: A is a 2 years old boy and has 4 footballsB is 4 years old and has 3 football. C is 3 years old and has 2 football. And D is 1 year old and has 1 football.
0: และนั่นเป็นคำตอบที่ Correct!
1: เริ่มคิดก็คือดีเป็น the youngest ก็คือดีต้องมีอายุ1ขวบต่อมาก็คือ
2: the boy who's
1: ก็คือคนที่อายุ3ขวบต้องมีลูกบอล2ลูกก็จะโยง3กับ2เข้าด้วยกันพอดีมีลูกบอลน้อยกว่า B
0: ครับ
1: คือตอนแรกก็ยังไม่รู้ว่า B มีเท่าไหร่แต่ว่าก็ลองให้ดีเป็น1ก่อน
2: ถ้า A เป็น3นะฮะ A จะต้องมีฟุตบอล2ซึ่งก็จะผิด
0: ก็จะผิดเพราะว่าทำไมถึงผิดเพราะว่าม
2: ัน
3: 3ต้องมี
1: 2
2: 3ต้องมีลูกบอลมากกว่า
0: ไอ้เด็ก3ขวบมีไปละ
2: แต่ถ้าเป็น4เนี่ยมันก็จะไม่มีอะไรที่มากกว่า
1: เพราะว่า4มากที่สุดแล้ว
2: เพราะ4มันมากที่สุด
0: ในเงื่อนไขว่ามันไม่ขโมยลูกบอลจาก3ข้างๆมานะครับ
2: ฉะนั้น A ก็จะต้องเป็น
1: 2ขวบ
2: 2ขวบแน่นอน
0: ฟัน A ไปเรียบร้อยแล้ว1อ่ะ
1: ครับทีนี้ก็พอทั้งหมดที่พูดมาวางด้วยกันก็ได้แบบนี
0: ้ถูกต้องจัดไปขออนุญาตนะฮะมาพูดคุยกับสาวๆราชินีบนกันสักนิดหนึ่งนะฮะมีอะไรที่อยากจะบอกเพื่อนๆเตรียมอุดม
4: Good luck at your finals competing
0: โอเคขอเสียงปรบมือกำลังใจให้น้องๆราชินีบนด้วยครับขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้น้องๆเตรียมอุดมด้วยครับและหมดเวลาสำหรับรายการ See You on the Road Season 2ของเราในวันนี้แล้วนะครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ

0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่ทัวร์ไม่กลัวฝรั่งนะครับสัปดาห์นี้ก็จะมีความท้าทายน้องๆในการใช้ภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้นนะครับกับลูกทัวร์ของเราซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะฮะแต่ว่าต้องย้อนสัปดาห์ก่อนหน้าก่อนก็เป็นลูกทัวร์แก๊งเพื่อนอินเตอร์เป็นไงกับทัวร์กรุ๊ปนี้ครับแก๊งเพื่อนอินเตอร์ของเรา
1: ก็ทริปที่แล้วสนุกมากๆเลยค่ะเพราะว่าเราได้ใช้คำศัพท์ที่ไม่เคยใช้นะเป็นคำศัพท์เหมือนคำสแลงคำที่พูดกันแบบวัยรุ่นเลยอะค่ะแล้วด้วยความที่แบบไว้ใกล้กันก็กล้าพูดมากขึ้นทำให้แบบเราสนิทกันมากขึ้นแล้วก็ใช้ภาษาอังกฤษได้มากขึ้นค่ะ
0: แล้วบรรยากาศเกมการเล่นการแข่งขันของเราเป็นไงฮะ
2: ก็เราก็ได้ใช้สมองในการวางแผนในการพูดภาษาอังกฤษ
3: ใช้สมองเลย
0: วางแผนนะวางแผน
2: ก็พวกเพนบอลแล้วก็คาบัมอะไรเงี้ยครับแล้วก็เป็นเกมทายสับตอนกลางคืน
0: ซึ่ง
2: ผมก็ไม่แพ้นะ
0: นี
3: ่แต่ก็ไม่ชนะ
2: ไม่ธรรมดาสิไม่ชนะเลยก็เกือบแพ
3: ้แล้วภาษาอังกฤษเป็นไงบ้างรู้สึกเกิดการพัฒนาขึ้นไหม
1: เหมือนทริปนี้ทำให้กล้ามากขึ้นค่ะเพราะว่าเราได้รับแรงบันดาลใจมาจากเขาอีกทีนึง
0: ยังไง
1: เขามาจากประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักเหมือนบ้านเราค่ะ
0: คือภาษาบ้านเขาก็มีของภาษาของเขาเอง
1: ใช่เขามาจากฝรั่งเศสยูเครน
3: รัสเซีย
1: อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเขาสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ดีมากก็เลยเหมือนทำให้เราแบบอยากทำได้เหมือนเขาบ้าง
3: เป็น inspiration ค่ะ
0: โอ้ inspiration
3: เป็นแรงบันดาลใจใช่ไหมลูกนะ
0: แล้วพอเรามีแรงบันดาลใจอยากจะทำได้แบบเขาแล้วเราทำได้แบบเขาไหมครับ
4: เราก็ทำได้ครับผมเราก็พยายามแลกเปลี่ยนกันไปเวลาเขาพูดมาเราก็พยายามเข้าใจเขาครับผมแล้วก็มันแตกต่างกันนิดนึงคือของเขาอาจจะมีเป็นแอคเซนต์ของเขาคือเป็นสำเนียงของเขาที่แตกต่างกันออกไป
0: เอาละครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับจะเป็นการพัฒนาภาษาอังกฤษของน้องอีกรูปแบบนึงความท้าทายจะมีมากขึ้นเพราะว่าเราจะให้ความสนุกสนานมากยิ่งขึ้น
3: More fun
0: และจะมีความยากยิ่งขึ้นด้วย
3: More difficult
0: โอ้โหเพราะนี่จะเป็นภารกิจใหม่สำหรับน้องนะครับนั่นคือเกมออนทัวร์กับลูกทัวร์เจ้าจิบาสิใครเป็นใครอะไรยังไงพวกเรา
1: โอเค my name is Sun 15 years old nice to meet you
2: my name is Sam 14 years old nice to meet you
0: yeah
5: hey ครับ16 years old I'm from southern part of Thailand
6: ah hello my name is Tai I'm from central region and 16 years old nice to meet you guys
0: So can you please introduce yourself to our children?
7: Hello, nice meeting you. My name is Mai.
8: เจอครั้งญี่ปุ่นครั้งแรกใช่ไหมคะไมจังก็จะสวยเขาจะแบบแต่งตามาเต็มทำผมอย่างเงี้ยค่ะมาสวยเลยยากิก็จะแบบตาโตๆน่ารักอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็แบบใสๆคนละแบบ
9: I'm Miyuki. I'm from Osaka, Japan. Nice to meet you.
10: My name is Yuji.
11: Yuji.
10: I'm from Nagoya.
11: Nagoya.
10: Nice to meet you.
8: Yuji ก็ตอนแรกหนูคิดว่าเขาเป็นยากุซ่าคือเขามาแบบตาดำๆนิดนึงแล้วตาเขาแบบตาชั้นเดียวตาแบบเคิ้มๆฟินๆ นิดนึงส่วนผมก็จะแบบตั้งๆครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยหนูก็นึกว่าแบบเป็นยากุซ่า
12: My name is Shogo.
0: Shogo.
12: Hi. Aomori.Aomori.
8: โหยเขาเข้ามาแบบให้อะไรเงี้ยแบบทำให้คือคืนมากค่ะไม่คิดว่าเขาจะแบบสนุกสนานขนาดนี
0: ้คลิปนี้จะสนุกสนานคลื่นเคลงมากๆเพราะว่าเราจะมีเกมออนทัวร์เพื่อให้เล่นกิจกรรมกันสนุกสนานตลอดทั้งทริปเลยทีเดียวนะฮะพร้อมหรือยัง
11: พร้อม
0: Are you ready
11: Yeah
0: Let's
13: ทัวร์ทริปใหม่กันแล้วด้วยโจทย์ภารกิจเกมออนทัวร์กับลูกทัวร์เจแปนนิสมุ่งหน้าสู่ตลาดแม่กลองหรือตลาดร่มหุบแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของชาวจังหวัดสมุทรสงครามหรือภาษาอังกฤษต้องบอกว่า famous attraction และทัวร์ทริปนี้จะ more fun and more difficult แค่ไหน please stay tuned แปลเป็นไทยว่าต้องติดตามกันต่อไปนะครับปุ๊ดปุ๊ด
14: Very fast train.
15: Preston and
14: ชื่ออะไรนะที่มันเป็นการ์ตูนน่ะ
15: ชิงคังเซ็น
14: ใช่แล้วมันก็ very fast Have you ever been to Ampawa? The place we gonna go Ampawa
13: ไรขึ้นล่ะครับเนี่ยน้องแป้ง
15: แย่แล้วค่ะทุกคนเราต้องไปผ่าน
13: แบบนี้ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า unexpected situation แปลว่าเหตุการณ์ไม่คาดคิดแล้วลูกทัวร์เจแปนของเราจะรู้สึกยังไงกันบ้างล่ะครับไกด์เด็ก
15: ตอนนี้คนญี่ปุ่นทัวร์ของเรากำลังแตกตื่นมากๆเลยค่ะเพราะว่าเขาตกใจว่ามันเป็นปัญหาใหญ
13: ่หลังจากรางรถไฟใช้งานได้ไกด์เด็กพร้อมลูกทัวร์ก็สามารถเดินทางมาถึงตลาดแม่กลองได้สำเร็จเรียกว่าเป็นไปตามแผนที่วางไว้ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ตรงกับสำนวนของภาษาอังกฤษที่เรียกว่า keep on track การมุ่งมั่นให้เป็นไปตามแผนแม้จะเกิดอุปสรรคขึ้นก็ตามและคำว่า track เมื่อทำหน้าที่เป็นนาวจะแปลว่ารางรถไฟนั่นเองครับ
0: และตอนนี้เรามาอยู่ที่ตลาดที่คลาสสิกที่สุดในประเทศไทยนะครับตลาดร่มหุบที่แม่กลองนะฮะแล้วเราจะเล่นเกมแรกกันเลยครับกับเกมที่มีชื่อว่า
15: หนูมาเก็บพันติง
0: ตามล่าของในตลาดสุ
13: ดไม่ยากเลยครับกับโจทย์เกม The Market Hunting ไกด์เด็กใบลูกทัวร์หาแต่การสื่อสารระหว่างไกด์เด็กและลูกทัวร์ชาวเจแปนจะผ่านไปอย่างราบรื่นหรือไม่มาช่วยกันลุ้นเอาใจช่วยไกด์เด็กและลูกทัวร์ของเราไปพร้อมๆกันเลยครับ
0: และของชิ้นแรกที่เราจะให้ทายนะครับและของชิ้นนี้คือตึ้งอะไรดีอะไรดีพร้อมไหมปึ๊บเรียบร้อย just one minute 1 นาทีครับถ้าพร้อมแล้วเชิญ
2: it seems to be the ball and have a red color when you taste it it will be bad smell okay
0: bad smell bad smell red ball red color
2: red color like a ball small no no it's some kind of herb herb
0: Some
2: small ball, okay. Very small, but it's not. It's not a fruit, okay. A lead. It have a root, root, root.
0: หมดเวลา Go, go, go. This way, this way to the market.
2: ความยากในการทำกิจกรรมชิ้นนี้เป็นการสื่อสารนี่แหละครับอย่างเช่นภารกิจแรกที่ให้ไปหาของในตลาดครับเขาก็เข้าใจในส่วนของเขาแล้วก็ไปปรึกษากับคนญี่ปุ่นในการในภาษาของเขาผมก็ไม่รู้แต่ว่าผมก็พยายามเล่าอ้อมๆไปเรื่อยๆ
13: เกิดอาการลังเลซะแล้วสิครับลูกทัวร์น้องเปรมของเราซึ่งอาการลังเลเนี่ยภาษาอังกฤษก็คือคำว่า uncertain นั่นเองครับแล้วแบบนี้จะได้หอมแดงหรืออะไรกลับออกมาให้น้องเปรมล่ะครับคุณผู้ชม
15: どうしよう これでいいやもう
16: Yeah ชุดมา
15: คือไหนไป this หอมแดง
0: และของที่ซื้อมาคือชิ้นนี้ครับมันคือหอมแดงสิ่งที่น้องแปรอธิบายไปคือสิ่งนี้ครับหอมแดงและโจทย์ของน้องตุ่นครับและของชิ้นนี้ครับมันคือ this one
8: พอเปิดออกมาเป็นปลาทูแล้วหนูก็แบบปลาทูแล้วจะบอกยังไงแล้วเขาเป็นญี่ปุ่นด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูก็ไม่รู้ว่าเขาจะรู้เปล่าว่ามันเป็นปลาทูนะอย่างเงี้ยหนูก็เลยอธิบายไปว่าเนี่ยเป็นปลาตัวเล็กๆนะไม่ใหญ่มาก not too large but small like yeah and it's usually on the king อ่ะ
13: it's usually on the king สงสารลูกทัวร์จริงๆครับเพลงภาษาอังกฤษก็คือ fish basket นั่นเองครับ
8: and Thai people like to eat it is it a fish
0: oh,
8: yeah
0: fish
8: and
0: 10
8: and not
0: 9
8: not large
0: 8
8: more
0: 7 6
8: yeah and Thai and they love to
0: four,
8: and they love to
0: 3
8: Sell on the
0: 2
8: box.
0: One.
8: Yes. And... เพื่อนเนี่ยเขาเป็นนักท่องเที่ยวมาใหม่แล้วเขาเป็นญี่ปุ่นด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูก็ไม่รู้ว่าเขาจะรู้เปล่าว่ามันเป็นปลาทูนะอย่างเงี้ยถ้าไม่รู้ก็ไปถามแม่ค้าดูว่าแบบคนไทยชอบกินนะอะไรเงี้ย
13: พอจะเดาได้ไหมครับนี่ลูกทัวร์ของเราแล้วก็มาเดินป้วนเปี้ยนป้วนเปี้ยนอยู่แถวแถวปลาทูซะด้วยสิแต่ก็ไม่แน่ใจครับว่าปลาที่เห็นจะใช่ปลาที่น้องตุนใบว่ามันอยู่ในเข่งหรือเปล่าตัวนี
0: ้ What do we call this
10: so fish
0: fish
10: yeah
0: และคำใบมีผลเลยนะครับบอกว่าคนไทยชอบมันนะฮะและคำตอบคือปลาทู
8: การใช้ภาษาครั้งนี้ค่ะสนุกที่สุดเพราะว่าที่แล้วๆมาเราเจอเจ้าของภาษาจริงๆที่เขาพูดภาษาอังกฤษเก่งอะค่ะพอมาเป็นครั้งนี้ญี่ปุ่นเขาก็เหมือนไม่ค่อยจะเข้าใจแล้วเขาก็พูดกับเราไม่ค่อยได้ดังนั้นก็เลยใช้ภาษาท่าด้วยหนูคิดว่าครั้งนี้สนุกดีค่ะแล้วเขาก็หาได้คือเก่งมาก
0: โจ้
10: ไ
0: อ้ไ
10: อ้โอเค
0: ไปไหมหนึ่งนาทีครับ
10: โอเค
0: สิ่งที่จะให้หานะครับไม่ยากไม่เย็นครับมันคือของสิ่งนี้ครับปึ้ง
15: ตั้งแต่วันแรกเปิดมาหนูดูภาพไม่ออกหนูแบบอะไรปลากระป๋องอะไรอย่างงี้แล้วแบบเหมือนที่บ้านก็ใบ้ให้ว่าปลาร้าหนูแบบเอาแล้วไงปลาร้าไง
6: โอเค it's a fish and
10: fish
6: and we love to eat with ส้มตำ
10: ส้มตำ
6: ส้มตำ eat with ส้มตำ
0: you know ส้มตำ
6: Fish that eat with ส้มตำ and it's very smelly smell smell smelly bad smell bad smell and taste not good
10: taste not good
0: hey Thai people love it
6: but people but Thai people love to eat with ส้มตำ
10: yeah fish
6: fish eat with ส้มตำ smell
10: yeah
0: 10 9 8
6: eat with ส้มตำ
10: ส้มตำ
6: six
10: another
0: three
10: fish
0: two
10: fish
0: oneDone! Thumbs up!
10: Okay, okay.
0: You know what it is?
10: Fish, sometimes.
0: Smell bad?
10: Smell, yeah.
0: Ready? Set, go! เชิญครับ ไปแล้วครับ
15: ชอบที่สุดคือชอบก็ชอบเขาตลกมากอะเห็นหน้าก็ตลกคือเขาภาษาอังกฤษเขาก็ไม่ได้ดีเลยนะเขาเป็นคนที่แบบภาษาอังกฤษเขาไม่ค่อยแข็งแรงแต่เหมือนแบบเขาพยายามช่วยสมมติว่าหนูแบบอธิบายคำนี้แล้วเขาไม่รู้เขาก็จะให้ไม่ก็แบบหนูไม่ได้อธิบายอะไรเกี่ยวกับคำว่าให้แบบ
10: fish fish ส้มตำปลา
3: น่ารัก
15: ส้มตำ
10: ส้มตำ fishปลา
13: ส้มตำฟิชฟิชปลาส้มตำเอ้าเดินท่องไปตลอดทางแบบนี้จะมีแม่ค้าคนไหนช่วยบอกลูกทัวร์ของเราให้หาปลาร้าได้เจอสำเร็จไหมล่ะครับเนี่ย
10: ปลาส้มตำส้มตำปลาส้มตำปลา
6: ส้มตำปลาท
10: ูเชียวๆส้มตำปลา
6: ส้มตำปลา
10: ปลา
17: แว่
10: ปลาปลา
6: อ
10: ย่าปลาปลาปลาปลาส้มตำปลาส้มปลาปลาม
15: ันก็ไม่ได้ง่ายเลยทีเดียวแล้วแบบก็ใบขาวทีนี้ก็ใบประมาณว่าส้มตำส้มตำทีนี้เขาก็เล่าให้หนูฟังว่าตอนเขาไปเงี้ยคนก็เยอะทางก็ไกลแบบระหว่างทางก็ตะโกนปลาปลาปลาคนก็คำ
10: ปลา
6: ปลา
10: ปลา
6: โอ้ปลา
10: ปลาปลา
3: ถ้าไม่มีคน
15: ถ้าชนะทุกคนนะพี่บ๊อบเฮ้ย
0: เกมโดนด
15: ีไปอยู่ใต้จมูกแล้ว
10: ปลาปลาปลา
6: ปลา
10: วันปลาอย่า
6: วัน
10: ว่าส้มตำปลา

0: มันไกลมากๆแบบเป็นกิโลเลยแล้วกว่าจะกลับมาได้ปรากฏเวลาเกินก็เลยโดนหมาหนีบผ้าแล้วคือหมาหนีบผ้าหนูโดนหนีบหูแล้วแบบโชโกะคนนี้คู่กับหนูค่ะเขาโดนหนีบจมูกแล้วหนีบจมูกพอแกะออกมาเป็นรอยไม้หนีบผ้าน่าสงสารมากแต่ก็ขอบคุณที่เขาอุตส่าห์ช่วยทำให้เกมมันสนุกขนาดนี้ค่ะ
1: ของชิ้นนี้ครับ1นาทีเช่นกันนะครับลองดูครับปึ้งตึบมันคือของทายเล่นของไทยเราอย่างหนึ่งขายกันอย่างดาดเดือนทั่วไปเลยพร้อมนะฮะเอ้า1นาทีเชิญครับ
2: โอเค the first is it like a snack okay the Thai people like to eat it okay and is eat with chili paste you know
3: chili paste
2: is have a yellow color like that maybeIt's fly in the pot.
3: Okay, what is made from?
2: It's made from flavor, you know? Flavor.
3: Flour?
2: Not flour, flavor. Flour.
4: บางทีมันเป็นคำศัพท์ที่เราไม่รู้หรือไม่ก็เป็นบางทีเขาอาทิตย์เราต้องการที่จะพูดกับเขาแบบนี้แต่เขาเข้าใจไปอีกแบบนึงเราก็ไม่เข้าใจกันแต่ก็พยายามแก้ปัญหาโดยการที่ว่าถามเพื่อนหรือไม่ก็พยายามที่จะพูดคุยกับเขาให้มากขึ้น
1: ซิป
2: The ingredient of bread you like that? Maybe it's made from that.
1: It's
2: chip like a snack.
1: Six.
2: It had a sour, right?
3: Sour.
2: Two. Not sour.
1: One. หมดเวลา What do you think?
3: To be honest, I don't know what it's called, but I just go and find it.
1: Okay. เขาบอกว่ายังไงก็ต้องไปหามันนะไม่รู้อะไรพูดไม่ได้เลย
5: ไปต่อ
1: พร้อมนะสามที
5: พร้อมแล้ว
1: เชิญก
4: ็คือฮันเนี่ยได้คู่กับไมจังแล้วก็ตอนแรกคือรู้สึกเหมือนว่า

0: ให้แล้วมันรู้สึกแปลกๆคือให้รายละเอียดเขาไม่ชัดเจนแล้วก็เขาก็ไปหาแต่ว่าก็สนุกดีครับผมตอนลุ้นมากเลยตอนนั้น
1: สนุกI don't see any snack. It's dinner round. Do you have another snack? The round. Circle.

0: และคำตอบข้อนี้คือข้าวเกรียบ
1: ลงไปแล้วสำหรับภารกิจวิ่งหาของในตลาดแม่ทั้งทางวิ่งกันจนเหนื่อยครับไกด์เด็กจึงพาลูกทัวร์เจแปนของเรามาพักที่บ้านโฮมสเตย์เพื่ออวดบรรยากาศที่แสนจะธรรมชาติติดกับริมแม่น้ำแม่กลองแบบนี้ล่ะครับ
2: โอเค everybody here is the old traditional style of Thai house and it's veryThe best place to stay in Amphoa because it's very near to nature. We can touch the real feelings of nature, of river, trees, animals. And wow, here's a river. So let's check it out.
3: Oh,
2: go there.
3: Riba.
4: Riba.
3: Kawa, the kawa, kawa, kawa. Hi. Riba, riba. Oh, yeah. What's up, Amazing.
4: Hi.
5: What and this is the main river of the Samut Songkhram province and Ratchaburi province. This is the river Meklong.
3: Oh, Meklong.
5: Meklong River.
3: River Meklong.
5: River Meklong.
3: Okay.
5: Maybe you can see a fly in at night.
6: Really? Okay, now it's time to relax, and then in 30 minutes we have to make a special meal together. Mm-hmm.Okay, let's go.
4: Okay. Hi.
0: เอาละครับคุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้เรากำลังจะเตรียมทำอาหารเย็นของเรานะฮะ
7: ใช่ค่ะ
0: แต่อาหารเย็นไม่ใช่เมนูอะไรที่แปลกใหม่ครับเพราะว่ามันเป็นเมนูที่เราได้ซื้อของมาแต่ก่อนหน้าแล้วเล่นเกมมาต้องใช้เป็นประโยชน
2: ์
0: มีอะไรบ้างครับครูเก๋ครับ
7: นะคะก็มีปลาทูค่ะนะ
0: ใครเป็นคนซื้อปลาทูมาครับ
7: ปลาทูปลาทูยกปลาทูปลาทูปลาทูทอดเนี่ยก็เรียกว่า fried mackerel นั่นเองอันนี้คืออะไรคะเนี่ย
8: ข
7: ้
8: าว
7: ข้าวสวย beautiful rice นะคะไม่ใช่นะคะก็เรียกว่า rice นั่นเองค่ะ
0: เราจะให้ชาวเพื่อนๆชาวญี่ปุ่นนี่สอนเราทำซู
7: ช
0: ินะครับแล้วก็พวกเราก็ต้องอธิบายให้คุณผู้ชมฟังด้วยว่าทำกระบวนการไงแล้วอยากรู้อะไรก็สอบถามมันไปเหมือนเพื่อนชวนเพื่อนทำกับข้าว
9: ได้ครับ
0: นี่คือ
10: hungry now
11: hungry
12: hungry
11: hungry
1: ปิดท้ายดินเนอร์ด้วยการทำซูชิไทยญี่ปุ่นของไกด์เด็กและลูกทัวร์ชาวเจแปนแต่วัตถุดิบและรสชาติที่ออกมานั้นจะผสมผสานได้ลงตัวหรือไม่อย่างไรอาทิตย์หน้ามาติดตามต่อครับช่วงแรปอัพ
7: คำว่าเข่งจำได้รู้อิสระเข่งอุ๊ยที่จริงเนี่ยด้วยความที่พูดเร็วๆไงหนูก็อุ๊ยอิสระเข่งนะที่จริงแล้วมันจะไม่ใช่ถูกป่ะเราอาจจะพูดว่า is weaving container
2: ค่ะ
7: ไม่เป็นไรถ้าสมมุติรู้ว่าคิดว่าเฮ้ยมันเราพูดภาษาไทยไปเราต้องรีบกลับมาอธิบายว่าเข่ง is อะอะไรก็ว่าไปโอเคไม่โลกเราต้องรีบอธิบายเขาเข้าใจฟังโอเคเนา
2: ะ
7: หนูพูดว่า the old อุ๊ย oldโอค่ะเนี้ยโอเป็นไอ้ลูกตัวโอเป็น
2: สระ
7: สระค่ะมีอะไรบ้างที่เป็นสระลูก
2: A E I O U
7: A E I O U A E I O U นั่นเป็นสระนั่นเป็นสระนะคะดังนั้นค่ะอุ๊ยเดอะลูกเราจะไม่บอกว่าเดอะเราต้องเป็น
2: D
7: the old the old ค่ะท่านผู้ชมต้องจำไว้นะคะ A E I O U ต้องเป็นสระต้องอ่านว่า the old ค่ะแต่ครูเก๋เนี่ยหนูจะเข้ามหาวิทยาลัยอะค่ะแต่เผอิญว่ามันเป็น university ตัว U เหมือนกันแต่ตัวนี้ยกเว้นค่ะท่านผู้ชมต้องจำเลยนะคะว่าถ้าสมมติตัว U แต่เผอิญออกเสียงเป็นเยอะเยอะเยอะอะเยอะค่ะยอยักษ์ค่ะยอยักษ์ค่ะเป็นพยัญชนะนะคะต้องออกเสียงเป็นเยอะ university ดังนั้นจะไม่อ่านว่า the university ต้องอ่านว่าไงลูกแป้ง
2: the
7: the university ค่ะ
13: ภาษาอังกฤษเนี่ยเขาใช้กันทั่วโลกสามารถทำให้สื่อสารกับคนต่างชาติได้ทั้งเพื่อนได้ประสบการณ์
14: ถ้าเก่งภาษาอังกฤษก็อาจจะสามารถรับเป็นครอบครัวถามให้เด็กต่างประเทศได้ก็อยากเป็นพวกทูตอะไรเงี้ยค่ะแล้วไม่ก็พวกบริษัททัวร์นำเขาเที่ยวอะค่ะ
15: หนูพูดภาษาอังกฤษทีไรหนูก็รู้สึกมีความสุขมากส่วนใหญ่หนูจะชอบดูหนังแบบพวกฝรั่งเงี้ยค่ะจะอ่านพวกหนังสือภาษาอังกฤษบ้างก็จะรู้ว่าเขาจะใช้ศัพท์ยังไงจะรู้สำนวนของเขาบ้างอย่างเงี้ยค่ะ
16: วิชาแบบที่มีอาจารย์ต่างชาติสอนชั่วโมงเดียวเนี่ยส่วนใหญ่ก็สอนแกรมม่าเลยปกติน่าจะแบบมี
8: ภาควิชาที่แบบออกไปข้างนอกเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะไม่อยู่ในวิชาเนาะต้องไปหาเอาเองอย่างชมรมอะไรต่างๆ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

รายการคลิกของเราวันนี้เนี่ยนะครับเราจะมาพูดถึงภาษาอังกฤษที่มีความสำคัญมากที่สุดง่ายที่สุดแต่ที่ผมเห็นเนี่ยนะครับหลายๆคนมักจะลืมหรือว่ามองข้ามมากที่สุดเหมือนกันครับดังนั้นครับวันนี้นะครับเราจะมาดูภาษาอังกฤษที่มีชื่อว่า polite English นั่นเองครับซึ่ง polite English นะครับในภาษาอังกฤษก็จะแปลว่าสุภาพนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับวันนี้คุณชายจากวังจุฑามาศเนี่ยนะครับผมคุณชายทรพีเหรอครับไม่ใช่ครับคุณชายคริสโตเฟอร์เนี่ยนะครับจะพาไปสอนนะครับภาษาอังกฤษแบบสุภาพแบบวังจุฑาเทพเราจะได้กลายเป็นสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีในสายตาของชาวโลกนั่นเองแหละครับสิ่งแรกเลยนะครับก็คือเราจะต้องรู้จัก2 P กันก่อนครับ 2 P นี้ก็คือคำแรกคือคำว่า public ก็คือสาธารณะอย่าลืมนะครับคำนี้ต้องมีตัว L อยู่ในนั้นด้วยนะครับถ้าตัว L หายไปจะกลายเป็นอีกหนึ่งคำที่ไปลองหาความหมายเอาเองแล้วกันครับอีกคำนึงก็คือคำว่า private ก็คืออะไรครับชีวิตส่วนตัวของเรานั่นเองครับดังนั้นทุกวันนี้นะครับเราก็จะต้องพูดภาษาอังกฤษแบบสุภาพกับคนทั้งในสาธารณะนะครับทั่วไปกับคนที่อยู่ในชีวิตส่วนตัวของเรานั่นเองไงล่ะครับเรื่องต่อเราจะต้องรู้จัก the three V's of effective communication the three V's of effective communication คืออะไรครับ3 V ในการเป็นนักสื่อสารที่มีประสิทธิภาพจะประกอบไปด้วย3ปัจจัยคือ 1. Visual ก็คือภาพนะครับที่คนอื่นเห็นตัวเรานั่นเองครับจะประกอบไปด้วย eye contact smile นะครับการหันไปหาเขาเนี่ยนะครับก็คือ face ของเราเนี่ยนะฮะต่อไปก็จะเป็นเรื่องราวของ body language ก็คือการใช้ hand gestures ก็คือมืออย่างเช่นถ้าจะใช้แบบนี้กับแบบนี้อันนี้น่าจะสุภาพกว่าการเดินการยืนนะครับการยืนก็คือมี posture ที่ดี posture ก็คือการยืนนะครับแบบ stand tall stand smart ไม่ใช่ยืนแบบหลังห่อๆแบบนี้หรือว่านั่งแบบอย่างนี้นะฮะนั่นก็คือนะครับปัจจัยต่างๆของปัจจัยที่หนึ่งก็คือ visual นั่นเองครับเรื่องที่สองก็คือ vocal คือน้ำเสียงของเรานั่นเองครับน้ำเสียงของเราจะต้องมี power จะต้องมี color แล้วก็จะต้องมี speed นะฮะที่ดีนั่นเองนะครับนั่นก็คือต้องมีพลังเสียงต้องมีนะครับเขาเรียกว่าสีสันของเสียงแล้วก็จะต้องมีนะครับความเร็วความช้าของเสียงไปพร้อมๆกันนั่นเองครับและแน่นอนครับอันดับ3ซึ่งวันนี้เราจะพูดถึงนะครับก็คือ verbal เนี่ยนะครับก็คือคำพูดและประโยคที่คุณเลือกใช้ที่จะทำให้คนนั้นเขาชอบแล้วก็เอ็นดูคุณมากขึ้นนั่นเองแหละครับแต่ก่อนที่ผมจะมาสอนภาษาอังกฤษแบบสุภาพซึ่งก็อยู่ในหมวดของ verbal ผมก็อยากจะถามคุณผู้ชมเนี่ยนะครับสักนิดหนึ่งว่าใน3 V นี้นะครับคุณผู้ชมคิดว่าอันไหนนะครับสำคัญที่สุดครับติ๊กตักหมดเวลาครับไม่ใช่ verbal นะครับผมหลายคนจะชอบนึกว่าคำพูดที่เราเลือกใช้นะครับสำคัญที่สุดแต่ที่จริงแล้วนะครับปัจจัยที่1เลยสำคัญที่สุดเลยนะครับก็คือ visual ครับ visual ก็คือภาพพจน์นะครับที่คุณเห็นนั่นเองถ้าวันนี้นะครับผมมาแต่งตัวซอมซ่อแล้วมายืนพูดกับคุณแบบนี้นะครับแถมน้ำเสียงก็เป็นแบบนี้ผมว่าคุณปิดนะฮะรายการเราไปดูอย่างอื่นแน่นอนเห็นไหมครับดังนั้นครับ visual สำคัญที่สุดVocal ก็คือเป็นระดับ2และสุดท้ายจริงครับก็คือ Verbal อย่าลืมนะครับว่ามนุษย์เราเนี่ยนะครับจะตัดสิน Image ของคนคนหนึ่งภายในไม่กี่นาทีแรกที่พบเจอกันนะครับดังนั้นครับทันทีที่คุณนั้นพบเจอกับคนคนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นใน Public หรือว่าใน Private เนี่ยนะฮะของคุณก็จะต้องเริ่มด้วย Visual ที่ดียิ้มมองเขาทักทายเขาแบบดีๆแล้วก็ทำตัวแบบสุภาพนั่นเองครับดังนั้นครับเรื่องแรกของการเป็นคนสุภาพในสายตาชาวโลกก็คือ meet and greet คืออะไรครับการเจอกันแล้วก็ร้องกรี๊ดจะบ้าแล้วครับ meet and greet นะครับก็คือเจอกันแล้วก็ทักทายกันสิครับซึ่งแน่นอนครับการทักทายกันแบบภาษาอังกฤษนะครับสิ่งแรกเลยก็คือเราจะต้องเป็นคนที่เข้าหาคนบ้างไม่ใช่นั่งนะครับแบบนี้แล้วก็รอให้คนเข้ามาหาเราอย่างเดียวรอยยิ้ม eye contact เข้าไปหาเขาเนี่ยนะครับแล้วก็เข้าไปทักทายภาษาอังกฤษเขาสักนิดนึงครับแต่ปัญหานะครับของบ้านเราก็คือรู้จักประโยคทักทายอยู่แค่หลักๆ3อันเท่านั้นเองครับนั่นก็คือ how are you today 2ก็คือ how do you do และ3ก็คือ what's up yo
ซึ่งคำว่า what's up yo หรือ what's up man นะครับเอาไว้เก็บทักทายนะครับเพื่อนกันดีกว่าอย่าไปทักทายนะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวถ้าฝรั่งแก่ๆเดินมาแบบนี้นะครับแล้วคุณก็เดินเข้าไป hey yo what's up old man เขาก็จะบอก what's up yourself ดังนั้นนะครับอันนี้ไม่สุภาพที่จริงแล้วนะครับภาษาอังกฤษในการทักทายแบบสุภาพอันแรกเลยคือ how do you do how do you do อันนี้ครับสุภาพที่สุดแล้วเขาเรียกว่าเป็นการกรีทแบบ formal มากๆแต่เราจะใช้กันเป็นครั้งแรกเท่านั้นนะฮะไม่ใช่ว่าเจอกัน3ครั้งก็ยัง how do you do อยู่นะฮะอย่าลืมครับ how do you do อันแรกครั้งแรกแล้วแบบสุภาพครับส่วน how are you today เนี่ยนะครับ

0: ซื้อได้ไหมครับน่าเบื่อมากเลยครับดังนั้นนะครับวันนี้นะครับอยากจะแนะนำประโยคทักครับที่เขาใช้กันมากที่สุดในโลกนะครับอันดับ1ก็คือแน่นอนครับ how are you today แต่อันดับ2ที่ตามมาติดๆนะครับก็คือ how's it going today how's it going แต่ผมกลัวไงครับว่าถ้าคุณไปฟัง how ยังไงสิทธิ์นั่ง going ไปนั่งไปยังไงคุณอาจจะตอบว่า I go by taxi ฝรั่งก็ถามว่าสบายดีไหมครับผมนั่งแท็กซี่ไปครับ how's it going today ก็จะแปลว่าสบายดีหรือเปล่าHow are you doing? ก็คืออีกหนึ่งอันนะครับและสุดท้ายนะครับก็คือ How have you been? ประโยคทักทายนะครับที่เขาใช้กันมากที่สุดในโลกนะครับอันดับหนึ่งก็คือ How are you today? How's it going today? How's it going? How are you doing? How are you doing?How have you been? How have you been? ต่อไปเราไปดูเรื่องของการตอบในการเป็นคนสุภาพบ้างครับชาวไทยก็จะรู้จักอยู่ประโยคเดียวนะครับก็คือ I'm fine, thank you, and you ผมเคยเจอนะครับเข้าไปทักทายนะครับลูกศิษย์คนหนึ่ง How are you today? เขาตอบมาแบบนี้ครับ I'm fine, thank you, and you มันไม่ได้ fine แล้วนะฮะแบบนี้แถวบ้านนะครับเรียกว่าต้องตอบอย่างอื่นกันบ้างครับดังนั้นครับวันนี้จอร์จนะครับขอซื้อเลยนะครับ How are you today? กับI'm fine, thank you, and you เอาไปทิ้งขยะแล้วก็ใช้ประโยคอื่นๆกันบ้างดีกว่าครับอย่างเช่นแน่นอนครับ I'm good, I'm doing great, I'm alright, not too bad ถ้าวันนี้ไม่ค่อยสบายครับ I'm not very good today, not very good แปลว่าไม่ค่อยดีแล้วก็ตอบไปครับว่า I'm sick หรืองานยุ่ง I'm busy นะฮะนี่ก็คือตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะครับในการทักทายแบบฝรั่งแบบสุภาพอย่าลืมครับการนี่นะครับไม่ทักทายเขาเข้ามาแล้วคุณก็นั่งมองเขาหรือยืนมองเขาแบบนี้นะครับอันนี้แถวบ้านเรียกว่าเอฟไม่สุภาพนะครับดังนั้นสิ่งที่หนึ่งครับของการทักทายกับฝรั่งเพื่อให้เป็นคนที่สุภาพก็คือ meet and greet นอกจากการ meet and greet ในการใช้วาจานะครับเราก็ต้องใช้อะไรครับสีหน้าแล้วก็ท่าทางใช่ไหมครับอย่าลืมครับยิ้มมองหน้าเขาแล้วก็ต้องเช็คแฮนด์กันนะครับแบบถูกต้องด้วยนะฮะถูกกิจลักษณะซึ่งในการเช็คแฮนด์กับฝรั่งเนี่ยนะครับผมว่า6ขั้นตอนแล้วกันครับผมมาแบ่งกันอย่างนี้นะครับอันดับที่1ครับก็คือการเข้าไปล็อกคืออย่ามาปลายมือแบบนี้นะครับเข้ามาครับเข้าไปล็อกนะฮะเหมือนเวลามือมันจะสามารถล็อกกันแบบนี้ได้ครับอันดับ2ก็คือ grip นะครับผม grip นะฮะและอันดับ3ก็คือ squeeze นะครับผมบีบสักนิดนึงนะครับสังเกตว่าฝรั่งเขาบีบมาขนาดไหนถ้าเขาบีบมาหนักนะครับเราก็ต้องบีบหนักกลับไปนะครับไม่ใช่เหมือนเขาบีบมาหนักแล้วก็มือเบาๆเหมือนปลาไหลนะครับอันนี้ไม่ได้นะครับฝรั่งเขาจะนึกว่าคุณนั้นไม่มั่นใจหรือว่าไม่แฮปปี้หรือว่านะครับไม่ใจอ่ะนะครับไม่อยากจะเจอเขานะครับสี่นะครับ shake นะครับผม shake นะฮะแล้วก็ห้า eye contact แล้วก็ smile แล้วก็หกครับบอกเขานะครับมองตาเขา hiNice to meet you ไม่ใช่ Hi Nice to meet your shoe นะฮะ Nice to meet you เนี่ยนะครับผมสำคัญมากๆเราจะต้องมองเขาแล้วถ้าฝรั่งเขาทักทายกลับมาว่า Nice to meet you too คุณก็อย่าไปตกใจแล้วก็ตอบกลับว่า Nice to meet you three yeah. Nice to meet you Nice to meet you too ดูว่าใครเป็นคนพูดกันก่อนแล้วกันครับบางคนนั้นอาจจะรู้จักฝรั่งอยู่แล้วนะครับก็อย่าไปใช้ Nice to meet you นะฮะเราต้องใช้แบบนี้ครับถ้าเจอกัน 2-3 ครั้งเข้าไปเช็คแฮนด์ HeyIt's good to see you again. Good to see you again. ก็คือยินดีนะครับหรือดีใจมากๆเลยนะครับที่ได้เจอกันอีกครับผมอย่าลืมครับการเป็นคนสุภาพต้องมีการ meet and greet แบบถูกกิจลักษณะด้วยนะครับเรื่องที่2นะครับในการเป็นคนที่สุภาพในสายตาชาวโลกนะครับก็คือการแนะนำตัวเองทุกครั้งที่เจอคนคนหนึ่งเป็นครั้งแรกครับเราจะเรียกว่า introduce yourselfintroduce yourself นั่นเองครับซึ่งผมจะเจออยู่บ่อยๆนะครับชาวเอเชียนะครับเวลาจะเจอใครเป็นครั้งแรกโดยเฉพาะเวลาอยู่ในสังเวียนของการทำงานเนี่ยนะครับจะชอบทำอย่างนี้ครับ Hello Hi Annyeonghaseyo อ่านเอาเองแล้วกันนะครับว่าผมชื่ออะไรทำงานอยู่ที่ไหนตำแหน่งอะไรครับผมซึ่งที่จริงแล้วนะครับโอเคชาวเอเชียจะทำกันแบบนี้นะครับแต่อยากจะบอกนะครับว่า the main purpose of the name card the main purpose of the name card ก็คือจุดประสงค์เนี่ยนะครับหลักๆของนามบัตรเนี่ยนะครับในสายตาชาวฝรั่งนะฮะที่พูดภาษาอังกฤษกันเนี่ยนะครับเขาจะมีไว้เพื่อ contact กันมากกว่าครับก็คือ if you like to contact me here's my name card ก็คือเขาจะมีนะครับรายละเอียดเบอร์โทรศัพท์กับอีเมล address ใช่ไหมครับดังนั้นนะครับวันนี้นะครับอยากจะฝากนะครับ4 step นะครับในการแนะนำตัวถ้าคุณนั้นเป็นคนที่ทำงานอยู่หรือถ้าคุณนั้นเป็นนักเรียนก็ได้นะครับผมอันดับที่1นะครับก็คือชื่อของคุณครับ your name อันดับที่2เนี่ยนะครับก็คือ your position ตำแหน่งที่คุณทำงานเนี่ยนะฮะอันดับ3ก็คือ your organization นะครับก็คือชื่อองค์กรที่คุณทำงานด้วยและอันดับ4ครับเผื่อว่าองค์กรของคุณนั้นอาจจะไม่ได้เป็นองค์กรที่มีชื่อเสียงโด่งดังเนี่ยนะครับก็อาจจะบอกสักนิดนึงครับว่าองค์กรของคุณนั้นหลักๆเนี่ยทำอะไรกันบ้างส่วนถ้าคุณเป็นน้องๆนักศึกษาหรือนักเรียนเนี่ยนะครับก็แน่นอนครับชื่อใช่ไหมครับผมแล้วก็เรียนอยู่ด้วยนะฮะชั้นไหนแล้วก็เรียนอยู่ที่โรงเรียนอะไรหรือมหาวิทยาลัยอะไรอาจจะบอกได้ครับว่านะฮะในอนาคตอยากจะทำอะไรต่อคือเขาเรียกว่าเหมือนแนะนำตัวเองให้ตัวเองนั้นดูเหมือนเป็นคนมีสีสันสักนิดหนึ่งนั่นเองครับนะฮะอย่างเช่นถ้าเป็นของผมครับถ้าผมเจอฝรั่งทุกครั้งครับผมก็จะเดินเข้าไปนะครับแล้วก็บอกเขาว่า Hi I'm Christopher Wright ก็คือชื่อ I am the head teacher and the owner นะครับก็เป็นครูใหญ่นะฮะแล้วก็เป็น owner เจ้าของนะครับof Chris English School at Central World ก็ชื่อโรงเรียนของผมเนี่ยนะครับที่ Central World และบางครั้งเนี่ยนะครับผมก็จะบอกเขานิดนึงครับว่า our school teaches English conversation to Thai people ประมาณนี้นั่นเองครับลำดับต่อไปสิครับผมเรื่องที่3ที่ผมเห็นลืมกันประจำนั่นนะครับก็คือเวลาพาญาติโยมหรือว่าญาติสนิทมิตรสหายไปด้วยเนี่ยนะฮะไม่เคยแนะนำคนที่ไปด้วยเลยครับผมเจอประจำครับเจอลูกศิษย์บางทีพาพ่อพาแม่มานะครับแล้วก็เจอก็ทักทายกันอ้าวคริสเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมอย่างเงี้ยแล้วก็ปล่อยนะครับให้ญาติสนิทมิตรสหายนั้นยืนมองหน้ากันผมก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครอะไรอย่างงี้นะครับอย่าลืมครับให้มันเป็นเขาเรียกสัญชาตญาณนะครับว่าเจอใครเนี่ยนะครับผมที่เรารู้จักเนี่ยแล้วถ้าเราไปกับแฟนหรือไปกับเพื่อนเนี่ยนะครับต่อให้คุณเป็นคนไทยหรือฝรั่งเนี่ยนะครับมันเป็นมารยาทสังคมนั่นก็คือ introduce the people you are with แนะนำคนที่คุณอยู่ด้วยสิครับอย่างเช่นครับสมมติว่าวันนี้นะฮะผมเนี่ยนะฮะอาจจะไปกับภรรยาด้วยนะครับผมเจอฝรั่งที่ผมรู้จักเนี่ยนะครับก่อนจะคุยกันเรื่องอื่นนะครับผมจะบอก hey this is my wife นะครับผม this is my wife this is my colleague นะฮะ this is my colleague ก็คือเป็นเพื่อนร่วมงานนั่นเองครับผมแต่ถ้าผมไปเจอกิ๊กเนี่ยนะฮะแล้วก็ไปกับเมียขอหลีกก่อนเลยครับผมไม่แนะนำนะฮะอันนี้ก็ฝากไว้นะครับเรื่องต่อไปเนี่ยนะครับอยากจะบอกนะฮะว่าการแนะนำคนที่มาด้วยเราอาจจะเคยไปเรียนประโยคแบบลิเกนิดนึง Let me introduce you to my หรือว่า I would love you to meet my เนี่ยนะฮะถ้าใครภาษาอังกฤษไม่แข็งแรงนะครับคมๆสั้นๆ This is ชื่อแล้วก็เขาเป็นใครกับคุณนั่นเองครับแล้วก็อย่าลืมแนะนำทั้งสองฝ่ายให้เขาได้นะครับ Nice to meet you อะไรก็ว่ากันไปนะฮะเรื่องต่อไปครับการเป็นคนสุภาพในสายตาชาวโลกก็คือการ break the ice ก็คือการละพฤติกรรมสักนิดหนึ่งครับซึ่งจริงๆนั้นนะครับในภาษาอังกฤษ break the ice มันนี่แปลว่าละลายพฤติกรรมนะครับคือชาวไทยเนี่ยเวลาเราไปเจอคนที่เหมือนเราไม่รู้จักกันมาก่อนนะครับเราจะเหมือนแอปเราจะฟอร์มเราจะตัวแข็งๆเหมือนอยู่ในน้ำแข็งก้อนใหญ่มากใช่ไหมครับเราก็จะเป็นอย่างนี้ทำตัวไม่ถูกทักดีไหมจะคุยอะไรดีนะฮะจะเอายังไงดีใช่ไหมครับเราก็ต้องหากิจกรรมที่จะมาแห่ละลายน้ำแข็งแล้วก็กลายเป็นตัวของตัวเองได้แต่ในภาษาอังกฤษนะครับ break the iceแปลว่าอะไรครับแปลว่าทำลายน้ำแข็งระหว่างกันครับก็คือการชวนคุยทำความรู้จักสร้างความเป็นกันเองครับซึ่งแน่นอนครับเราก็เจอกันประจำนะครับที่ชาวไทยบางครั้งเนี่ยก็จะเจอกันนะฮะแล้วก็ถามฝรั่งกันอยู่แค่คำถามเดียวครับคือเจอปุ๊บก็ไม่ได้เป็นคนเปิดการทักทายฮะฝรั่งก็ถามมา how are you today ก็ไปตอบกลับครับ I'm fine thank you and you หลังจากนั้นครับฝรั่งก็ถาม what is your name
1: my name is สมชาย
0: ฝรั่งไม่ถามแล้วกลับโอเค and where are you from
1: Thailand
0: okay and where do you live
1: Thailand
0: สุดท้ายก็มีคำถามที่โหลดมาจากสมัยเรียนหนังสือตอนชั้นประถมมัธยมนะครับก็คือ
1: May I go to the toilet
0: แล้วก็หายไปเลยแล้วก็ไม่เคยกลับมาคุยกับฝรั่งนะครับดังนั้นครับวันนี้ผมขอฝากนะครับคำถามนะครับ break the ice ก็คือเจอกันเป็นครั้งแรกที่ผมจะถามฝรั่งทุกครั้งที่เจอเขาที่ประเทศไทยนะครับหนึ่งเลยครับ where do you come from อันนี้เรารู้จักอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ถ้าสมมติเขาบอกว่า I come from Poland ฉันมาจากประเทศโปแลนด์เนี่ยนะฮะผมก็จะถามเขาต่อนะครับเกี่ยวกับประเทศโปแลนด์ชนิดนึงครับอย่างเช่น oh which cityDo you live in? คุณอยู่เมืองไหนแต่ปัญหาสิครับก็คือถ้าเขาบอกว่า I live in Warsaw แล้วคุณก็อาจจะงงแล้ว5วสคืออะไรต้องหัดไปศึกษานะครับว่าโลกของเรานั้นมีอะไรกันบ้างนะครับอันดับต่อไปนะครับผมจะถามคุณว่า What is Poland like? What is Poland like? ก็แปลว่าอะไรโปแลนด์นั้นเป็นยังไงกันบ้างครับโปแลนด์เป็นยังไงบ้างอย่างเช่นผมเคยเจอนะครับไม่นานมานี้นะครับผู้หญิงจากโปแลนด์ผมก็ถามเขาว่า What is Poland like? What is Poland like? แปลว่าโปแลนด์เป็นยังไงเนี่ยนะครับเขาก็ตอบกลับมาว่า Oh, you want to go to Poland? คือคุณอยากจะไปโปแลนด์เหรอแต่ในหัวผมคิดครับ No แต่ป๋าผมบอก Yes please tell me about Poland เธอก็เริ่มเล่าไปเรื่อยๆนะครับว่าโปแลนด์นั้นเป็นยังไงกันบ้างนะครับจนทุกวันนี้นะครับถ้าผมเนี่ยนะฮะมีโอกาสและมีทุนทรัพย์สักนิดนึงผมก็อยากจะไปเที่ยวมากนะครับโปแลนด์เนี่ยลำดับต่อไปนะครับเรามาพูดถึงเรื่องประเทศไทยหน่อยดีกว่าไหมอาจจะถามเขาก็ได้ครับว่า What brings you to Thailand คุณมาเมืองไทยทำไมมาเพราะอะไรอย่าลืมนะครับเพราะถ้าคุณไปอเมริกาเขาถามคุณว่า What brings you to America คุณจะได้ไปตอบว่า I bring my bag my money my clothes my ไม่ใช่เหรอ oh Thai Airways bring so แน่นอนครับ What brings you to Thailand คุณมาเมืองไทยเพราะอะไรนั่นเองฮะอันนี้ก็ประโยคนี้ก็ใช้ประจำครับอันที่2ครับ How long have you been in Thailand นะฮะอยู่เมืองไทยมานานเท่าไหร่แล้วอาจจะถามเขานะครับว่า Have you ever traveled around Thailand Have you ever traveled around Thailand คุณเคยเที่ยวในเมืองไทยกันบ้างไหมชวนพูดถึงประเทศไทยสักนิดหนึ่งลำดับต่อไปครับ What do you do now คุณทำงานอะไรครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับเป็นแพ็กเกจสำเร็จรูป What do you do now คุณทำงานอะไร What does your company do บริษัทของคุณทำอะไรคุณชอบทำอะไรในเวลาว่าง What do you like to do in your free time? What are your plans for tomorrow? What are your plans for next week? What are your plans for the Songkran holiday? นี่นะฮะแน่นอนครับอยากจะฝากไว้นะครับว่าคนที่จะเป็นคนที่สุภาพนะครับในสายตาคนอื่นจะต้องเป็นคนที่อะไรรู้ไหมครับเวลาเขาถามอะไรเรามาเราก็ต้องตอบเหมือนแบบอยากจะตอบจากใจสักนิดหนึ่งนะครับไม่ใช่เหมือนกับตอบแบบถามคำตอบคำเวลาที่มีฝรั่งเนี่ยนะครับเขามาถามอะไรคุณเนี่ยนะครับก็อยากจะบอกนะครับว่าจะมีอยู่ทั้งหมดนะครับ3ระดับในการตอบนั่นเองนะฮะนั่นก็คืออันดับที่1ครับถามคำก็คือ one word answers อันนี้แถวบ้านเรียกว่าไม่พอนะครับชาวไทยก็บอกเลยครับว่าถามคำตอบคำก็ไม่สุภาพนี่เนาะนะฮะดังนั้นครับ one word answers ก็คือไม่เอาดีกว่าอันดับ2ครับก็คือ one sentence answers นั่นเองครับโอเคอันนี้ก็ยังพอรับได้นะครับ one sentence answers แต่อันที่ผมอยากจะแนะนำวันนี้นะครับและที่จริงแล้วมันไม่ได้ยากอย่างที่คุณคิดนะครับแค่คุณพยายามเห็นภาพแล้วก็พยายามพูดจากภาพที่อยู่ในจินตนาการของคุณนะครับนั่นก็คือ expand นั่นเองครับ expand ก็แปลว่าขยายความนะฮะสิ่งที่คุณอยากจะตอบไปลองดูตัวอย่างครับระดับ1ฮะแต่ผมก็ยังไม่ค่อยอยากจะให้แนะนำนะครับอย่างที่บอกถามคำตอบคำครับส่วนฝรั่งถามว่า what do you do nowwork อันนี้ก็ไม่ได้นะครับผมอันนี้ก็ไม่เอาดีกว่าลำดับที่2นะครับก็คือการตอบเป็นรูปประโยคนะฮะสัก1ประโยคครับหรือว่า one sentence answer สุดท้ายฝรั่งก็ถามผมว่า what do you do now ผมก็จะบอกอย่างนี้ครับ I work I'm a teacher จำไหมฮะผมทำงานนะผมก็เป็นครูแต่รู้สึกไหมครับว่ามันยังไม่สมบูรณ์นะฮะมันเหมือนกับอ่ะแน่จริงนะฉันจะตอบไปเธอแค่นี้ถ้าอยากรู้มากอีกนะก็ถามมาละกันนะฮะดังนั้นครับไม่ได้นะฮะแต่ถ้าให้เจ๋งจริงๆนะครับก็คือเราเข้าสู่ขั้นเทพหรือขั้นที่3นะครับก็คือการเป็นนักนะฮะขยายความนะก็คือการ expand นะฮะคำตอบของเราได้อย่างเช่นครับถ้ามีฝรั่งคำถามผมนะครับว่า So Chris what do you do now ผมก็จะบอกเลยครับว่า Well I do many things I'm a teacher I'm an English teacher I teach at my own school so that means that I'm the owner of the school as well and I write all the courses and I write all the booksI'm also an author. I write a lot of books. I have written many books. Some books were bestsellers. Some books were best sleepers. นี่นะเห็นไหมครับมันจะเป็นการนะครับขยายความให้ฝรั่งเนี่ยนะครับเขาได้รู้จักเรามากขึ้นครับและสองครับก็เป็นการให้เกียรตินะครับผู้ถามกับคำถามของเขาเนี่ยนะครับและสามนะครับมันก็จะเป็นการแสดงนะครับว่าคุณนั้นก็มีความอยากจะตอบคุณมีสปิริตที่อยากจะคุยกับเขาแล้วก็ให้ข้อมูลรายละเอียดกับเขานั่นเองครับดีกว่าแค่เขาถาม What do you do now? Work.อันนี้ไม่ได้นะครับผมดังนั้นเนี่ยนะครับเรามาติดตามต่อนะครับในตอนหน้าว่าจะมีภาษาอังกฤษแบบสุภาพอะไรกันอีกนะครับแต่ตอนนี้ผมลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

หลายๆคนเวลาที่เราเจอชาวต่างชาติใช่ไหมแล้วอยากจะแบบอ่ะพูดคุยกับเขาสักหน่อย How are you? Where are you from? สองประโยคนี้หลักๆหลังจากนั้นไม่รู้จะคุยอะไรต่อแล้วนะคะเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้นะคะคณะเอาตัวอย่าง5ประโยคคำถามที่จะช่วยให้เราสามารถต่อบทสนทนาให้ยาวขึ้นได้ค่ะประโยคแรกค่ะ Number 1 What do you do? What do you do? หรือ What do you do for a living? What do you do for a living?ทำอะไรอยู่ตอนนี้ทำอะไรอะไรเงี้ยทำไมว่าจะเป็นงานหรือว่าถ้าเขาเรียนอยู่ก็อาจจะบอกว่าเขาเรียนอยู่ถ้าเขาทำงานเขาจะบอกว่า oh I work as ตุ๊ดแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะไม่ค่อยถามว่า what is your job งานของเธอคืออะไรมันอาจจะดูเฉพาะเจาะจงไปนิดนึงก็เปิดคำถามให้กว้างไว้นะคะ what do you do what do you do มาอะไรอยู่ตอนนี้ถ้าสมมุติว่าเขาถามเรากลับมาบ้างอะ what do you do what do you do ไม่ต้องตกใจแล้วก็I'm eating ถ้าเป็นคำถามว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่จะเป็น What are you doing What are you doing ในขณะนี้เลยจุดนี้เลยอะค่ะทำอะไรอยู่อะ I'm talking I'm teaching แต่ถ้าเขาถามว่า What do you do ให้เราบอกที่มันเป็นอาชีพหรือเป็นสิ่งที่เราทำเป็นปกติเช่น I'm a student I'm a teacher I work as a teacher I work as a doctor Question number 2 How's life How's life How is lifeคือชีวิตเป็นไงบ้างช่วงนี้มันค่อนข้าง informal นิดนึงเนาะอาจจะต้องแบบรู้จักกันแล้วสนิทกันแล้วในระดับนึงเคยคุยกันมาก่อนแล้วอะไรเงี้ยให้เขาได้เล่าเรื่องอัปเดตสถานการณ์ซึ่งกันและกันนะคะ How's life Question number 3 What brought you here What brought you here อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์มากๆเลยนะแต่คณะเชื่อว่ามันใช้ได้ในหลายสถานการณ์นะคะโดยเฉพาะเวลาที่อาจจะอยู่ในงานเดียวกันสถานการณ์เดียวกันกิจกรรมเดียวกันแล้วเราไปเจอแล้วเราไปถามเขาว่ามารู้จักงานนี้ได้ยังไงมาถึงที่นี่ได้ยังไง What brought you here อะไรที่ทำให้คุณตัดสินใจให้มาอยู่ตรงนี้ได้ Question number 4 What do you like about หรือ What do you like most aboutตุ๊ดคืออะไรสักอย่างอะไรเงี้ยเช่น What do you like about Thailand? What do you like about working in this field? หรือ What do you like about studying in Mahidol University? คือคุณชอบอะไรเกี่ยวกับสิ่งนี้มันจะค่อนข้างลงลึกเพื่อให้เขาอธิบายมากยิ่งขึ้นเป็น open question นะ open answer คือไม่ใช่ Do you like Thailand? Yes, of course I like Thailand แล้วก็จบconversation แค่ตรงนั้นแต่ลองแบบอยากคุยไงอยากคุยกับเขาตอบเราก็จะถามว่าแล้วชอบอะไรชอบตรงไหนเกี่ยวกับประเทศไทยชอบตรงไหนเกี่ยวกับงานนี้ให้เขาได้เล่าอธิบายเราก็จะได้มีเรื่องไปคุยต่ออีก number 5 how do you say ตุ๊ด in english หรืออาจจะเป็นภาษาอื่นก็ได้นะคะ in chinese in japanese in german in frenchแล้วแต่เลยว่าคนที่เราพูดอยู่เนี่ยเขาเป็นคนชาติไหนเนาะสมมติว่าไปเจอสิ่งของอะไรที่เราไม่รู้ว่าถ้าต้องพูดในภาษาเนี้ยหรือภาษาอังกฤษต้องพูดว่าอะไรเราชี้ไปเลย How do you say that in English? How do you say this in French? เพื่อเป็นการที่จะทำให้เราได้เรียนรู้ภาษาเพิ่มเติมไปด้วยเลยค่ะ

พวกเราเป็นแบบนี้กันบ้างไหมคะเวลาที่ฟังชาวต่างชาติแล้วก็เราก็อ๋อเออเออ very good เออเออเออ yes no แต่จริงๆพอถามว่าฟังรู้เรื่องเหรอเขาพูดว่าอะไรอ่ะไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจด้วยไม่จำเป็นที่เราจะต้องแบบว่าทำเป็นเหมือนเข้าใจเลยเมื่อไหร่ที่เราไม่เข้าใจเราสามารถถามได้เลยค่ะแต่ถามด้วยประโยคและคำแบบไหนเดี๋ยววันนี้มาดูกันค่ะประโยคเหล่านี้นะคะใช้ได้ทั้งเวลาที่เราไม่เข้าใจและไม่ได้ยินว่าเขาพูดว่าอะไรเลยค่ะ Pardon me แล้วก็ขึ้นตรงท้ายด้วยนะ Pardon me หรือ Sorry เหมือนมันจะถามคำถามอะไรนะคะ

คะอะไรประมาณนี้เหมือนเป็นการถามว่ามันคืออะไรหรือ I beg your pardon I beg your pardon ดูเป็นทางการมากกว่านะคะสำหรับการพูด I beg your pardon ส่วนใหญ่มักจะใช้ใน British English มากกว่านะคะต่อไปยาวขึ้นมาอีกหน่อยให้มันดูเป็นเป็นประโยคอะไรอย่างเงี้ยนะI'm sorry, I didn't catch what you said. Could you repeat it? I'm sorry, I didn't catch what you said. Could you repeat it? ขอโทษนะคะคือเมื่อกี้ catch คือจับใช่ไหมจับไม่ทันเลยค่ะคือฟังไม่ทันฟังไม่ได้ยินเลยช่วยพูดอีกรอบหนึ่งได้ไหมคะหรือ I'm sorry, I don't understand what you said. I'm sorry, I don't understand what you said. Would you mind repeating it? Would you mind repeating it?ขอโทษนะคะคือไม่เข้าใจเลยที่พูดมาตะเกียคุณจะว่าอะไรไหมถ้าให้ช่วยพูดอีกรอบหนึ่งทีนี้หรือจะถามตรงๆเลยก็ได้นะคะแต่แทนที่จะใช้ can เราอาจจะแบบลองใช้ could มันจะดูสุภาพขึ้นมาแล้วก็บวกกับคำว่า please เข้าไปอีกโอ้โหดูน่าช่วยเหลืออย่างมากนะคะ Could you say that again please Could you say that again please ไอ้ที่พูดเมื่อกี้ค่ะฟังไม่ทันขออีกรอบหนึ่งได้ไหมคะหรือ Could you say that more slowly pleaseCould you say that more slowly, please? เมื่อกี้เขาพูดเร็วมากเพราะฉันบอกเขาเลยขอช้าลงกว่านี้ได้ไหมคะคุณช่วยพูดอันนั้นอะแต่ว่าช้าลงกว่านี้หน่อยได้ไหมคะกรณีที่2ค่ะคือแบบพอเข้าใจได้นะทั้งหมดเนี้ยมันน่าจะเกี่ยวกับเรื่องอะไรแต่ว่ามันมีบางคำอะที่เราไม่แน่ใจเป็นคำศัพท์ใหม่เราอาจจะไม่รู้ซึ่งเกิดขึ้นได้ทั่วไปเราไม่รู้จักคำไหนก็เรียนมันตรงนั้นเลยค่ะถามเขาไปเลยว่า I'm sorry I'm not sure I understand what you meant by ตึ๊ดแล้วก็เป็นคำนั้นแหละเช่น hospitality abroad คำอะไรที่มันแบบยากๆอ่ะที่เราแบบคำว่าอะไรนะฉันขอโทษนะฉันไม่มั่นใจว่าคำนี้จะไม่รู้ว่ามันหมายถึงว่าอะไรหรืออีกประโยคนึงค่ะ could you explain what ตึ๊ด means could you explain what ตึ๊ดคำนั้นนะเนาะ meansคุณคะคุณช่วยอธิบายสักนิดนึงได้ไหมคะว่าไอตัวคำที่คุณพูดออกมาคำเมื่อกี้มันหมายความว่าอะไรแบบที่3ค่ะก็คิดว่าเข้าใจอยู่นะคือพอเดาได้อยู่นะแต่ว่าขอเช็คให้มั่นใจนิดนึงว่าไอสิ่งที่เราเข้าใจอยู่เนี่ยมันถูกไหม so what you're saying หรือ so what you're asking is ตึ๊ดสิ่งที่คุณพูดคืออย่างนี้อย่างนี้สิ่งที่คุณถามคืออย่างนี้อย่างนี้ถูกต้องไหมเข้าใจตรงกันไหมอีกประโยคนึงค่ะง่ายกว่าเดิมอีกYou mean ตึ๊ด is that right หรือ you mean ตึ๊ด right คุณหมายถึงอย่างนี้ใช่ไหมก็คือพูดเหมือนทวนประโยคเขานั่นแหละค่ะแต่ว่าอาจจะเปลี่ยนคำเป็นคำที่เราเข้าใจว่าเอ๊ะไอ้ที่เราเข้าใจเนี่ยมันตรงกับเขาไหม

ลองเอาประโยคเหล่านี้หรือว่าคำพวกนี้ลองไปปรับใช้กันดูนะคะมันจะดีกว่าไปอยู่ในสถานการณ์จริงๆ yes no okay thank you goodbye ไว้ก่อนเลยอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าเราพูดแบบนั้นเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมต่อแล้วอาจจะแบบ goodbye แล้วก็เดินจากไปเลยแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราถามคณะเชื่อว่าผู้ที่พูดภาษาอังกฤษเนี่ยน่าจะยินดีที่จะอธิบายให้เราฟังแล้วก็ให้ความช่วยเหลือเราก็จะได้เรียนรู้เพิ่มเติมต่อจากตรงนั้นด้วยค่ะ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ยอมแพ้ศาสนายังไงเจ้าก็เอาชนะอาสวะไม่ได้หรอก
1: ขู่ยังไงข้าก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอก
2: ขนาดนี้แล้วยังไม่ยอมรับความจริงอีกอาสวะ จัดการให้เจ้าสองคนนี้รู้หน่อยสิว่าอาสวะและอนุสัยแท้จริงแล้วมีกำลังร้ายกาจแค่ไหน
0: พวกเจ้าคงลืมไปแล้วสินะว่าตัวเองยังมีเงาของอาสวะและอนุสัยตามติดอยู่รู้ไว้ซะด้วยว่ากิเลสที่นอนจมหมักหมมอยู่ในจิตของเจ้ามันมีอยู่ยังไงก็ยังคงอยู่อย่างนั้นไม่มีทางหายไปได้
1: จะเจ้าหมายความว่ายังไง
0: อธิบายง่ายๆอาสวะอนุสัยก็คือตะกอนที่อยู่ในจิตเปรียบเหมือนตะกอนนอนก้นตุ่มทำให้กวนน้ำในตุ่มให้ตะกอนฟุ้งขึ้นมาน้ำก็ยังดูใสสะอาดดูเหมือนบริสุทธิ์แต่จริงๆไม่ใช่อย่างนั้นเพราะยังมีตะกอนนอนจมอยู่ก้นตุ่มจิตของพวกเจ้าก็เช่นกันแม้ในขณะที่จิตรู้สึกว่าบริสุทธิ์ผ่องใสราวกับไม่มีกิเลสไม่รู้สึกรักใครในอะไรต้องการในอะไรหรือบางทีก็ฝึกปฏิบัติอบรมใจจนได้ศีลได้สมาธิได้ปัญญาแต่ว่าความจริงแล้วก็ยังละอาสวะไม่ได้แค่กดทับอาสวะเอาไว้ไม่ให้ฟุ้งขึ้นมาเท่านั้นเอง
1: เจ้าต้องการจะบอกว่าอาสวะไม่มีทางหมดไปจากใจของข้าได้ตราบใดที่ตะกอนนอนก้นในจิตของข้ายังไม่ถูกเททิ้งออกไปจนหมดวันหนึ่งพอจิตถูกกวนให้ขุ่นเหมือนน้ำในตุ่มอาสวะก็จะฟุ้งปรากฏขึ้นมาให้เห็นอย่างนั้นใช่ไหม
0: ถูกต้องแล้วตะกอนนั่นก็เหมือนเงาที่ตามติดตัวเจ้ายังไงล่ะ
1: แล้วแบบนี้เราจะกำจัดอาสวะได้ยังไงกันล่ะเท่าปัน
3: ก่อนจะกำจัดอาสวะข้าว่าเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าทั้งอาสวะและอนุสัยมีที่มาที่ไปยังไงเราจะได้จัดการได้ถูก
1: นั่นสินะข้าอยากรู้เรื่องอาสวะและอนุสัยให้ลึกกว่านี้ท่านอธิบายให้ข้าฟังได้ไหม
0: เรื่องแค่นี้สบายอยู่แล้ว อาสวะแบ่งออกเป็น3คือ 1. กามาสวะอาสวะคือกามกามแปลว่าใครก็คือความยินดีพอใจทางตาหูจมูกลิ้นกายภวาสวะอาสวะคือภพแปลว่าความเป็นนั่นความเป็นนี่ 3. อวิชชาสวะอาสวะคืออวิชชาคือไม่รู้ในความจริง
3: ข้าจำได้แล้วข้าจำได้แล้วอนุสัยก็มีความหมายสอดคล้องกับอาสวะนั่นแหละอนุสัยแบ่งออกเป็น3คือ 1. ราคานุสัยอนุสัยคือราคะราคะแปลว่าติดคือติดใจ 2. ปฏิฆานุสัยอนุสัยคือปฏิฆะแปลว่าการกระทบกระทั่ง 3. อวิชชานุสัยอนุสัยคืออวิชชาคือไม่รู้ในความจริง
0: เจ้าเด็กนี่ทำไมถึงรู้มากขนาดนี้เนี่ยน้อย
1: อาสวะอนุสัยความหมายดูคล้ายกันจริงๆด้วยแต่ข้าก็ยังไม่ค่อยเข้าใจอยู่ดี
3: เอาอย่างนี้ข้าจะอธิบายจับคู่อาสวะกับอนุสัยทีละข้อเลยแล้วกันเจ้าจะได้เห็นว่ามันสอดคล้องกันยังไง
1: ดีเลยเจ้าปัน
3: ข้อที่1ในส่วนอาสวะก็ได้แก่กามาสวะอาสวะคือกามในส่วนอนุสัยก็ได้แก่ราคานุสัยอนุสัยคือราคะอย่างที่บอกไปว่ากามแปลว่าใคร่ราคะแปลว่าติดคือติดใจกาม

0: กับราคะถึงชื่อจะต่างกันแต่มีความหมายเดียวกันเป็นกิเลสกองยินดีพอใจด้วยกันนี่แหละความเหมือนกันของอาสวะอนุสัยในข้อนี
1: ้โอ้เป็นกิเลสแบบเดียวกันนี่เอง
0: ต่อมาข้อที่2ในส่วนอาสวะได้แก่ภวาสวะอาสวะคือภพแปลว่าความเป็นนั่นความเป็นนี่พอเรามีความเห็นว่าเรามีเราเป็นภพก็เกิดขึ้นทันทีเมื่อมีตัวเราก็ต้องมีของเราตามมาเราเลยต้องเป็นนั่นเป็นนี่ต่อไปอีกเรื่อย
1: ๆนึกออกแล้วเหมือนในด่านภพที่เจ้าเป็นนั่นเป็นนี่หลายภพเลย
0: ข้อที่สองในส่วนอนุสัยได้แก่ปฏิฆานุสัยอนุสัยคือปฏิฆะที่แปลว่าการกระทบกระทั่งเจ้าอาจจะงงว่าการกระทบกระทั่งมันเกี่ยวอะไรกับความเป็นนั่นเป็นนี่ที่พูดออกไปเมื่อกี้ใช่ไหมล่ะ
1: ใช่ข้ากำลังสงสัยอยู่เลย
0: ความเกี่ยวข้องกันก็คือก่อนจะมีการกระทบต้องมีความเป็นเราขึ้นมาก่อนถ้าไม่มีตัวเราซึ่งเป็นที่กระทบกระทั่งปฏิฆะคือความกระทบกระทั่งก็มีขึ้นไม่ได้
1: ข้าก็ยังนึกภาพไม่ออกอยู่ดีช่วยอธิบายให้ชัดกว่านี้ได้ไหม
0: ได้เซสมมุติว่ามีคนมาชมว่าเราดีเราเก่งแล้วเราออกรับคำชมนั้นความเป็นตัวเราที่ออกรับนั่นละคือภพเพราะมีความเป็นเราเกิดขึ้นคำชมนั้นจึงกระทบมาที่ตัวเราได้การกระทบนั่นแหละคือปฏิฆะ
1: โอ้
0: ในทางตรงกันข้ามถ้ามีคนมานินทาว่าร้ายเราแล้วเราไปออกรับคำนินทานั้นก็จะเกิดการกระทบกระทั่งในทางร้ายทำให้ขัดใจไม่พอใจฉะนั้นถ้าไม่มีภพคือความเป็นเราออกรับการกระทบทั้งดีหรือร้ายก็จะไม่เกิดขึ้นข้าพูดถูกไหมอาสวะ
2: น้อยรู้มากอะไรขนาดนี้เนี่ย
1: โอ้โหเจ้าปันนี่ฉลาดชะมัดอธิบายต่อเลยอธิบายต่อเลยข้าอยากฟัง
0: ข้อที่3ได้แก่อวิชชาสวะอาสวะคืออวิชชาและอวิชชานุสัยอนุสัยคืออวิชชาเป็นอันเดียวกันนั่นแหละคือไม่รู้ในความจริงความรู้ที่มีคือความรู้ผิดความรู้หลงคือมีอวิชชาแต่ตัวเองกลับไม่รู้ว่ามี
3: เห็นไหมล่ะที่ข้าบอกว่าคิดว่ารู้แต่ไม่รู้ถึงจะรู้ก็รู้ไม่จริงมันเป็นแบบนี้ยังไงล่ะ
1: อวิชชาอาสวะอนุสัยมีความเกี่ยวข้องกันหมดจริงๆด้วยแถมยังเป็นกิเลสที่ละเอียดจนข้าดูไม่ออกเลยจริงๆแบบนี้จะเอาชนะเพื่อออกไปจากที่นี่ได้ยังไงกัน
2: หนียังไงก็ไม่พ้นข้าจะตามเป็นเงาตามติดเจ้าไปทุกหนแห่งเป็นตะกอนนอนก้นในจิตของเจ้าไปตลอดกาล
1: ไปให้พ้นช่วยด้วยโอ้ยเหนื่อยเหนื่อยไม่ไหวแล้ว
0: หนียังไงเงานี่ก็ไม่หายไปหรอกเราต้องรู้วิธีป้องกันไม่ใช่ให้อาสวะไหลเข้ามาในใจได้อีกไม่ใช่เอาแต่วิ่งหนีแบบนี้
1: แล้วจะรู้วิธีป้องกันหรือไงเจ้าปัน
0: รู้สิท่านอาจารย์เคยสอนไว้ข้าเพิ่งนึกขึ้นได้เมื่อกี
1: ้เอ๊ะท่านอาจารย์สอนว่ายังไงหร
0: อเราต้องมีอินทรีย์สังวรความสำรวมอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจยังไงล่ะ
1: เอ๊ะความสำรวมอินทรีย์ข้านึกออกแล้วคุณครูพินฟ้าก็เคยสอนเอาไว้นี
0: ่ใช่แล้วสิลาอินทรีย์สังวรเป็นเหตุละอาสวะข้อหนึ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนเอาไว้เลย
1: หมายความว่าถ้าเราระวังไม่ไปยึดถือสิ่งที่มากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ไปยินดียินร้ายกับมันอาสวะก็จะไหลเข้ามาตกตะกอนในจิตของเราไม่ได้ใช่ไหมเจ้าปัน
0: ใช่แล้วสิลาที่อาสวะเข้ามาตกตะกอนในใจเราได้เพราะเราไม่เคยระวังเวลาไปรับรู้สิ่งต่างๆเมื่อเห็นอะไรทางตาได้ยินอะไรทางหูคิดถึงเรื่องอะไรทางใจก็ไปยึดถือว่างามบ้างไม่งามบ้างน่าชอบใจบ้างไม่น่าชอบใจบ้างแล้วก็เกิดความยินดียินร้ายขึ้นความโลภความโกรธความหลงเลยไหลเข้าสู่จิตไป

0: เรื่อยๆโดยที่เราไม่รู้ตัวนานเข้าก็กลายเป็นหมักหมมดองอยู่ในจิตเป็นอาสวะอนุสัยขึ้นมาไงล่ะ
1: อ๋อข้าเข้าใจแล้วเจ้าปันแต่ข้ายังไม่มีอินทรีย์สังวรแก่กล้าพอจะป้องกันความโลภความโกรธความหลงได้เนี่ยสิ
0: อย่าว่าแต่เจ้าเลยข้าก็ยังมีไม่มากพอเหมือนกัน
2: ไม่มีอินทรีย์สังวรป้องกันก็เตรียมรับอาสวะเข้าสู่ใจไปอีกเยอะๆเลยก็แล้วกันสมุนข้าจัดการแย่แล้วอาสวะส่งสมุนมาขัดขวางพวกศิลาไม่ให้ออกไปจากด่านได้ง่ายๆศิลาและเจ้าปันจะรอดพ้นจากอาสวะไปได้อย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป

หลายๆคนเวลาที่เราเจอชาวต่างชาติใช่ไหมแล้วอยากจะแบบอ่ะพูดคุยกับเขาสักหน่อย How are you? Where you from? สองประโยคนี้หลักๆหลังจากนั้นไม่รู้จะคุยอะไรต่อแล้วนะคะเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้นะคะธนาเอาตัวอย่าง5ประโยคคำถามที่จะช่วยให้เราสามารถต่อบทสนทนาให้ยาวขึ้นได้ค่ะประโยคแรกค่ะ Number 1 What do you do? What do you do? หรือ What do you do for a living? What do you do for a living?ทำอะไรอยู่ตอนนี้ทำอะไรอะไรเงี้ยทำไมว่าจะเป็นงานหรือเรียนอยู่ก็อาจจะบอกว่าเขาเรียนอยู่ถ้าเขาทำงานเขาจะบอกว่า oh I work as แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะไม่ค่อยถามว่า what is your job งานของเธอคืออะไรมันอาจจะดูเฉพาะเจาะจงไปนิดนึงก็เปิดคำถามให้กว้างไว้นะคะ what do you do what do you do ทำอะไรอยู่ตอนนี้ถ้าสมมุติว่าเขาถามเรากลับมาบ้างอะ what do you do what do you do ไม่ต้องตกใจแล้วก็I'm eating ถ้าเป็นคำถามว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่จะเป็น What are you doing What are you doing ในขณะนี้เลยจุดนี้เลยอะค่ะทำอะไรอยู่อะ I'm talking I'm teaching แต่ถ้าเขาถามว่า What do you do ให้เราบอกที่มันเป็นอาชีพหรือเป็นสิ่งที่เราทำเป็นปกติเช่น I'm a student I'm a teacher I work as a teacher I work as a doctor Question number 2 How's life How's life How is lifeคือชีวิตเป็นไงบ้างช่วงนี้มันค่อนข้าง informal นิดนึงเนาะอาจจะต้องแบบรู้จักกันแล้วสนิทกันแล้วในระดับนึงเคยคุยกันมาก่อนแล้วอะไรเงี้ยให้เขาได้เล่าเรื่องอัปเดตสถานการณ์ซึ่งกันและกันนะคะ How's life Question number 3 What brought you here What brought you here อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์มากๆเลยนะแต่คณะเชื่อว่ามันใช้ได้ในหลายสถานการณ์นะคะโดยเฉพาะเวลาที่อาจจะอยู่ในงานเดียวกันสถานการณ์เดียวกันกิจกรรมเดียวกันแล้วเราไปเจอแล้วเราไปถามเขาว่ามารู้จักงานนี้ได้ยังไงมาถึงที่นี่ได้ยังไง What brought you here อะไรที่ทำให้คุณตัดสินใจให้มาอยู่ตรงนี้ได้ Question number 4 What do you like about หรือ What do you like most aboutคืออะไรสักอย่างอะไรเงี้ยเช่น What do you like about Thailand? What do you like about working in this field? หรือ What do you like about studying in Mahidol University? คือคุณชอบอะไรเกี่ยวกับสิ่งนี้สิ่งนี้มันจะค่อนข้างลงลึกเพื่อให้เขาอธิบายมากยิ่งขึ้นเป็น open question นะ open answer คือไม่ใช่ Do you like Thailand? Yes, of course I like Thailand แล้วก็จบ conversation แค่ตรงนั้นลองแบบอยากคุยไงอยากคุยกับเขาตอบเราก็จะถามว่าแล้วชอบอะไรชอบตรงไหนเกี่ยวกับประเทศไทยชอบตรงไหนเกี่ยวกับงานนี้ให้เขาได้เล่าอธิบายเราก็จะได้มีเรื่องไปคุยต่ออีก number 5 how do you say in English หรืออาจจะเป็นภาษาอื่นก็ได้นะคะ in Chinese in Japanese in German in Frenchแล้วแต่เลยว่าคนที่เราพูดอยู่เนี่ยเขาเป็นคนชาติไหนเนาะสมมติว่าไปเจอสิ่งของอะไรที่เราไม่รู้ว่าถ้าต้องพูดในภาษาเนี้ยหรือภาษาอังกฤษต้องพูดว่าอะไรเราชี้ไปเลย How do you say that in English? How do you say this in French? เพื่อเป็นการที่จะทำให้เราได้เรียนรู้ภาษาเพิ่มเติมไปด้วยเลยค่ะ

0: has been overhauled by using modern-day technologies and more interesting presentation methods. Useful knowledge that can improve the quality of people's lives and help instill morality and ethical behavior for spiritual development has also been added. Lifelong learning for all ties, not just for children, is also promoted according to the royal initiative of His Majesty King Bhumibol Adulyadej the Great, who stated that lifelong learning will perpetuate benefits for both individuals and the nation.
1: เรามีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างนะครับก่อนที่เราจะเปลี่ยนแปลงจริงเนี่ยเราก็นำความกราบขอบทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ให้ทรงมีพระราชวินิจฉัยก่อนทรงพระนามโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานุญาตให้เราเปลี่ยนได
0: ้ Production and broadcasting technologies have now been upgraded to high definition offering a sharper picture furthermore live broadcasting has been replaced with a pre-recorded system this improvement allows teachers in the parent schools to add additional content while teachers in remote areas can study the content of upcoming subjects in preparation for their lessons. Effective teaching techniques and teaching materials in the parent schools not only encourage the students' interest in live classes, but also assist teachers and students in the distance learning areas to better understand the curriculum. Moreover, we provide supplementary materials for young students that will help nurture them into becoming upstanding adolescents.
1: ขาดแคลนเหลือเกินคุณครูปฐมวัยแล้วก็ส่งผลให้โรงเรียนขององค์กรปกครองท้องถิ่นซึ่งเขาก็จัดตั้งโรงเรียนในท้องถิ่นก็ได้ประโยชน์จากตรงนี้นะครับเขาส่วนใหญ่จะขาดคุณครูปฐมวัยครับ
0: In order to promote better understanding and to streamline changes in the new management of distance learning via satellite, training seminars on the new distance learning television program were arranged for teachers of both the source and target schools, educational supervisors, and educators of all levels in local district offices throughout every province in the country.
1: เป้าหมายแต่ก่อนนี่ก็เป็นโรงเรียนขนาดเล็กทั้งหมดเราเพิ่มขยายเป้าหมายออกไปจากครูในโรงเรียนขนาดเล็กทั้งหมดแล้วเนี่ยก็มาเป็นประชาชนทั่วไปทุกกลุ่มทุกวัยเข้าถึงได้หมดของเดิมเนี่ยระบบการรับสัญญาณเนี่ยก็เป็นดาวเทียมอย่างเดียวใช่ไหมครับอันใหม่เนี่ยโรงเรียนปลายทางหรือบุคคลทั่วไปเนี่ยสามารถจะรับสัญญาณได้ทั้งทางอินเทอร์เน็ตได้แอปพลิเคชันบนมือถือก็ได้แล้วก็เนื้อหาอยู่ข้างในนั้นก็จะสามารถดูล่วงหน้าได้3วันเพราะเราจะเอาขึ้นไปก่อนนะครับสามารถที่จะออนดีมานด์คือเรียกดูย้อนหลังก็ได้เพื่ออำนวยความสะดวกกับพี่น้องประชาชนในท้องถิ่น

บรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์

มหาวัชระราชธิดาวันนี้เวลา 10:12 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทรงมาเป็นพระราชกุศลสตัมมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยอัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเจ้าหน้าที่อาราธนาศีลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกถวายศีลจบพระสงฆ์จำนวน10รูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนถวายพรพระจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะ10รูปเจ้าพนักงานลาดพระภูสายงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดพระไตร10ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาจากนั้นเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่สดับปกรณ์เท่าพระชนาสาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาขึ้นนั่งยังอาจสงฆ์แล้วสวดมาติกาในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดพระไตร11ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์เที่ยวละ12รูปขึ้นนั่งยังอาจสงฆ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดพระไตรพระทรงสดับปกรณ์ทรงปฏิบัติจนครบ3เที่ยวสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคม2521เป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถหลังจากทรงสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาแล้วได้ทรงเข้าศึกษาต่อที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และทรงศึกษาวิชารัฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชควบคู่ไปด้วยจากนั้นเสด็จไปทรงศึกษาต่อณมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาในระดับปริญญามหาบัณฑิตและปริญญาดุษฎีบัณฑิตด้านนิติศาสตร์และทรงนำความรู้กลับมาทรงงานด้านกฎหมายและด้านกระบวนการยุติธรรมด้วยตั้งพระปณิธานในการคุ้มครองสิทธิ์ของผู้ต้องหาและลดช่องว่างในกระบวนการยุติธรรมทางอาญารวมทั้งสร้างความเท่าเทียมและความเป็นธรรมเพื่อพระราชทานโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และให้โอกาสแก่ผู้ต้องขังให้สามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างปกติสุขจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบามุขที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาระหว่างเวลา 7:00 น.ถึง 17:30 น.

ในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปทรงกราบถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังโดยมีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรพระสิมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีตามเสด็จไปด้วยสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินกลับ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นประธานในกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชุดไทยพระราชนิยมในต่างประเทศครั้งที่2ณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

วันที่18กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 18:14 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังโตเกียวเนชั่นแนลมิวเซียมซึ่งตั้งอยู่ภายในสวนอุเอโนะโดยมีนางสาวซาบิดาไทเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมคู่สมรสนายสรัญเจริญสุวรรณผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศและภริยานางวิภาวีรังสิมาพรอัครราชทูตประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวนายฟูจิวาระมาโกโตะผู้อำนวยการโตเกียวเนชั่นแนลมิวเซียมคณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมและคณะที่ปรึกษาโครงการชุดไทยพระราชนิยมและผ้าไทยเฝ้ารับเสด็จโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติหรือชุดไทย Knowledge Craftsmanship and Practices of the Thai National Costume ซึ่งจัดแสดงชุดไทยพระราชนิยม8แบบและเสื้อพระราชทานสำหรับบุรุษ3แบบเพื่อเป็นองค์ความรู้ในการตัดเย็บและสวมใส่ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมซึ่งประเทศญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในพื้นที่สำคัญของการเผยแพร่ผ้าไทยในอดีตโดยในปีพุทธศักราช2524สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นและทรงเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพพร้อมทั้งการจัดแสดงแบบเสื้อจากผ้าไหมมัดหมี่ซึ่งได้รับความสนใจจากชาวญี่ปุ่นเป็นอย่างมากต่อมามีการนำผลงานศิลปาชีพไปจัดแสดงณประเทศญี่ปุ่นอีกหลายครั้งรวมทั้งจัดแสดงฉลองพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาชุดกิโมโนที่ตัดเย็บจากผ้าไหมมัดหมี่ลายแมงกะบี้ของสมาชิกมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมที่มีพระประสงค์ในการยกระดับทอพื้นบ้านให้สามารถนำไปใช้ผลิตเป็นชุดกิโมโนอันเป็นเครื่องแต่งกายประจำชาติของญี่ปุ่นซึ่งเป็นที่รู้จักและชื่นชมของผู้คนทั่วโลกนอกจากนี้มีการสาธิตทางวัฒนธรรมที่ถ่ายทอดเอกลักษณ์ความประณีตงดงามของงานหัตถศิลป์ไทยในราชสำนักรุ่นใหม่ที่นำภูมิปัญญาผ้าทอดั้งเดิมมาตีความใหม่ผสมผสานงานผ้ายกทองและงานหัตถกรรมไทยงานปักสะดึงกรึงไหมและเทคนิคการปักดิ้นเงินดิ้นทองแบบโบราณที่เคยใช้ทำเครื่องแต่งกายโขนและหุ่นกระบอกโดยนำมาต่อยอดเป็นเครื่องประดับและผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยการทำกระเป๋าผ้าด้วยเทคนิคประคบทองโบราณซึ่งเป็นศิลปะชั้นสูงที่มีมาแต่โบราณงานช่างเครื่องเงินเครื่องทองงานประดิษฐ์ดอกไม้โลหะและงานเครื่องสการะล้านนาจากนั้นทรงเป็นประธานในโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ชุดไทยมรดกภูมิปัญญาผ้าไทยและศิลปะหัตถกรรมไทยสู่เวทีสากลชุดไทยโนเลและในแต่ละยุคสมัยอย่างเป็นระบบและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์และ

0: การออกแบบร่วมกันพัฒนาชุดไทยพระราชนิยมให้เป็นมาตรฐานการแต่งกายสำหรับสุภาพสตรีไทยที่มีความเหมาะสมทั้งในเชิงวัฒนธรรมและบริบทร่วมสมัยโดยมีนายโยชิดะนาโอมาสะราชเลขานุการในพระองค์มกุฎราชกุมารแห่งญี่ปุ่นเอกอัครราชทูตและผู้แทนจากประเทศสมาชิกคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการสงวนรักษาเมตการแสดงแบบชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบได้แก่ชุดไทยเรือนต้นชุดไทยจิตรลดาชุดไทยอมรินทร์ชุดไทยบรมพิมานชุดไทยดุสิตชุดไทยจักรีชุดไทยศิวาลัยและชุดไทยจักรพรรดิซึ่งได้พระราชทานนามตามพระที่นั่งและพระตำหนักในพระบรมไหมทอดความงามของผ้าไหมไทยผ่านการตัดเย็บระดับโอกูตูทั้งนี้ในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้เสนอชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติต่อยูเนสโกเพื่อพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในการประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลสมัยที่21ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนธันวาคม2569ณเมืองเซี่ยเหมินสาธารณรัฐประชาชนจีนปัจจุบันชุดไทยพระราชนิยมยังได้รับการสืบสานและพัฒนาอย่างต่อเนื่องสะท้อนให้เห็นถึงพลวัตของวัฒนธรรมไทยที่สามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับยุคสมัยโดยยังคงรักษาแก่นแท้ไว้อย่างสมบูรณ์กิจกรรมทั้งหมดนี้จึงไม่ใช่เพียงการอนุรักษ์หากแต่เป็นการตีความใหม่ในมิติร่วมสมัยที่งานหัตถศิลป์กลายเป็นทุนทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ไทยได้รับการถ่ายทอด
1: ในวังเวลา 7:00 น.พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสาเกตและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 น.พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 น.พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตะมะวานครบ100วันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีดีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ในงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 8:00 น.วัดป่าสันติสุขจังหวัดเชียงใหม่โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์จังหวัดสมุทรปราการบริษัทดอนไลท์กรุ๊ปจำกัดบริษัทกรรมคัตสื่ออินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดครอบครัวบุพภาชาติและองค์การบริหารส่วนตำบลพงประสาทจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพิชยญาติการามวัดระฆังโคสิตารามวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานคร

วัดเทพประสิทธิ์คณาวาสจังหวัดสมุทรสงครามและวัดต่างๆในจังหวัดราชบุรีได้แก่วัดหนองกระทุ่มวัดยางงามวัดอุบลวนารามวัดอมรยาสมาคมวัดดอนกระเบื้องวัดห้วยทรายทองสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัตทหารเพลถวายพัตทหารแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.โรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีบริษัท MB Herb and Pharma จำกัดศาลเจ้าพ่อเสือสามย่านเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครและครอบครัวสุนทรกิจจาภรณ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครวัดสันต้นเปาวัดบางปางมะกงวัดธาตุคำวัดป่าไผ่จังหวัดเชียงใหม่วัดปงสนุกจังหวัดเชียงรายวัดม่อนศรีบุญโยงจังหวัดลำปางวัดมหาธาตุวัดราชสามัคคีธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.นางสิริพรยิ่งยวดพร้อมคณะนางสาวอรวัญญาวิชัยลักษณ์พร้อมคณะชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยจำกัดวัดสิริกาญจนารามจังหวัดกาญจนบุรีสำนักสงฆ์เจโตวิมุตติจังหวัดกาญจนบุรีและจิงหลงคลินิกได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามวัดโสมนัสวิหารวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครวัดนาเขื่อนจังหวัดชลบุรีวัดท่าผาจังหวัดราชบุรีวัดสวนธรรมปิติจังหวัดกาฬสินธุ์วัดโคกป่าหวายจังหวัดมุกดาหารและวัดสุทธจินดาจังหวัดนครราชสีมาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.ครอบครัวนันทชัยพรและครอบครัวอนุภาพบรรเจิดพร้อมคณะมูลนิธิผู้สอบบัญชีภาษีอากรบริษัทเบนิฟินจำกัดนายกรพงศ์ศรีตระกูลทรัพย์พร้อมคณะและนางนหาไทยพิรมสารพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดมัชฌิมาวาสจังหวัดสงขลา4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องช่วงบ่ายวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลไซทองจังหวัดสุราษฎร์ธานีและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิกลุ่มเลารัตสมเด็จพระพันปีหลวงศาลเจ้าพ่อเสือสามย่านเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครนางสาวนหทัยพิรมสารและคณะทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบ

ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญจากการดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้เวลา 14:00 นณโรงพยาบาลสุไหงโกลกอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญจัดการดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนสังกัดกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอสุขีรินทร์ที่13จังหวัดนราธิวาสจำนวน10นายที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดและซุ่มยิงรถ6ล้อขณะเดินทางกลับภายหลังปฏิบัติภารกิจดูแลความปลอดภัยและร่วมแข่งขันเรือพายในงานของดีเมืองนราเหตุเกิดบริเวณหมู่บ้านบลูกายาอิงหมู่2ตำบลร่มไทรอำเภอสุขีรินทร์จังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่18กันยายน2569ประกอบด้วยนายหมู่ใหญ่อมรินทร์ขุนทองนายหมู่ใหญ่ดุลฟาตะสาหะ10สมาชิกเอกมกอเซงกาจิสมาชิกเอกชุบฮานเจดือเลาะสมาชิกเอกอนันต์ปุยสมาชิกเอกอิลฮัมนางเงาะสมาชิกเอกครูดีสาวาสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนสุไลมานนาควารินสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนมโนรมปุยรุกและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำนานสูดิงทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ทุกนายไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาที่คุณหาที่สุดมิได้จบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: อะไรอีกนะ
1: หนูตะวันคุณแม่โทรมาบอกว่าคุณครูประจำชั้นโทรมาฝากให้เตรียมตัวก่อนเปิดเทอมนะ
2: หรอคะคุณปู่คุณครูบอกว่ายังไงบ้างคะ
1: ก็ครูเพ็ญศรีให้ทบทวนวิชาภาษาอังกฤษครูอารักษ์ให้ซ้อมบวกลบคูณหารครูกระยายฝึกอ่านทำนองสนอง
2: โอ้ยแค่ได้ยินก็เหนื่อยแทนมีครูเยอะก็ให้งานเยอะมีครูนี่ไม่ดีเลยนะครับ
1: โอ้ยปู่ว่าโชคดีแค่ไหนแล้วที่มีครูรู้ไหมว่าโรงเรียนที่อยู่ไกลๆอย่างบนดอยหรือแนวชายแดนเนี่ยหลายโรงเรียนมีครูไม่ครบชั้นบางโรงเรียนมีครูแค่คนเดียวเองนะ
2: อ้าวแล้วเด็กๆจะเรียนกันยังไงเหรอคะ
1: เพราะเหตุนี้แหละในหลวงรัชกาลที่9จึงทรงพระราชดำริให้ก่อตั้งมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
3: ในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์หรือที่เรียกว่า DLTV เด็กๆเลยได้เรียนกันช่องนี้ยังไงล่ะเด็กๆเคยดูกันไหม
4: โรงเรียนบนยอดดอยจังหวัดแม่ฮ่องสอนพุทธศักราช2545
2: ที่นี่ที่ไหนเนี่ย
5: ครูครับวิชาภาษาไทยไม่มีครูมาสอนครับ
6: อ้าวครูใหญ่ไปไหนเนี่ยเขาสอนวิชาภาษาไทยนี่ครูก็ต้องไปสอนวิชาเลขพี่ประถมปลายด้วยสิเอางี้เดี๋ยวครูไปตามครูใหญ่ให้นะ
5: ครับ
6: ครูใหญ่ขึ้นไปทำอะไรบนนั้นครับเดี๋ยวตกนะครับ
7: อ้าวครูมาก็ดีแล้วมาช่วยผมหมุนจานดาวเทียมหน่อยเร็ว
6: อ้าวครูอยากดูทีวีอะไรตอนนี้ล่ะครับ
7: ก็ติดทีวีให้เด็กเรียนเนี่ยแหละครูในหลวงทรงตั้งมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมถ่ายทอดสดการสอนจากโรงเรียนวังไกลกังวลเลยนะอึ้งทีนี้เด็กๆก็จะได้เรียนจากทีวีทุกวิชาเลยล่ะโรงเรียนเราน่ะถึงจะมีครูน้อยก็ไม่เป็นไรแล้ว
6: ครูใหญ่จับดีๆจับดีๆครับลงมาเถอะครับครูใหญ่ให้ผมทำดีกว่าครับ
8: พร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะถ้าพร้อมแล้วไป
6: มีครูตู้จากในหลวงมาช่วยเนี่ยดีมากๆเลยนะครับต่อไปผมกับครูใหญ่ก็คงไม่เหนื่อยมากแล้วละ
7: เรื่องเหนื่อยนะไม่สำคัญกับผมนักหรอกแต่ที่สำคัญคือสิ่งนี้จะทำให้เด็กไทยได้มีความรู้อย่างเท่าเทียมกัน
9: ข้อสอบก็จะได้ฮะฮะอะไรบวก8บวก4เท่ากับเท่าไหร่นักเรียนคิดว่าเป็นการบวก
2: เรียนจากที่ไหนก็ได้นี่ดีมากเลยนะคะเด็กๆทุกท้องที่จะได้มีความรู้เหมือนกัน
1: ใช่แล้วล่ะนั่นคือเหตุผลสำคัญที่ในหลวงรัชกาลที่9โปรดให้ตั้งมูลนิธินี้ขึ้นมานะพระองค์เสด็จไปที่กันดารเห็นว่าเด็กๆไม่ได้เรียนหนังสือเลยเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสมัยนั้นไม่มีใครคิดเรื่องนี้กันเลยนะและทุกวันนี้ในหลวงรัชกาลปัจจุบันก็ได้ทรงสานต่อโครงการปรับปรุงพัฒนา DLTV ให้ทันสมัยเข้าถึงเด็กไทยทั่วประเทศเพราะทั้งสองพระองค์มีพระราชประสงค์ให้ทุกคนได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงกันอย่างที่ตะวันบอกนั่นแหละ
2: ดีจริงเลยนะครับในหลวงรัชกาลที่9ถ้าเป็นครูอย่างแท้จริงเลยนะครับถึงได้รีเริ่มสิ่งต่างๆขึ้นมา
1: ใช่แล้วล่ะทรงเป็นแบบอย่างที่ดีของครูทุกคนจริง
2: ๆหนูขอดูช่องของชั้นอื่นบ้างได้ไหมคะ
1: อ้าวได้สิ
2: วันนี้ได้เรียนกับ DLTV ทั้งสนุกทั้งได้ความรู้และยังได้เห็นอีกว่าในหลวงรัชกาลที่9คือครูของแผ่นดินที่อยากให้เด็กไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาได้เรียนหนังสืออย่างเท่าเทียมกันเพื่อจะมีชีวิตที่ดีและเป็นกำลังพัฒนาประเทศนี้ไปด้วยกัน

0: งการพัฒนาดอยตุงปลูกป่าและส่งเสริมอาชีพให้กับชาวเขาทดแทนการปลูกฝิ่น
1: ฝิ่นนี่ยาเสพติดนี่คะ
2: นี่จะให้เลิกปูผีด้วยใช่ไหมไม่ปูผีแล้วพวกเราจะอะไรกี
3: นั่นน่ะเป็นหอของสมเด็จย่าเอ็งคิดว่าท่านลำบากมาถึงบนดอยนี่เผื่อมันหลอกเอ็งหรือไง

0: ัติทางธรรมชาติตอนน้ำป่าไหลหลากฉับพลันไม่ทันตั้งตัว
1: พวกนายเล่นน้ำกันไปเลยนะส่วนฉันขอจัดการมะม่วงบนต้นนี้เองนี่พวกเราดูท้องฟ้าบนภูเขาสิสีมันครึ้มกว่าเดิมอีกอ่ะเอาไงดี
2: แต่ดูแล้วเหมือนฝนตกอยู่บนภูเขาโน่นท้องฟ้าครึ้มเชียว
1: จริงด้วยมืดครึ้มมากเลยสงสัยตรงที่เราอยู่จะตกอีกแน่ๆเลย
3: โอ้ยดำลงไปมองไม่เห็นอะไรเลยน้ำขุ่นมากอ่ะเมื่อกี้ยังไม่ขุ่นเลย
4: พวกเราเงียบแป๊บหนึ่งสิฉันเหมือนได้ยินเสียงอะไรดังๆเหมือนกิ่งไม้หักนะ
3: ไม่เห็นได้ยินเลย
1: ฉันรู้สึกว่าน้ำในห้วยมันสูงขึ้นจากเดิมเร็วมากเลยดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะน้ำไหลแรงด้วยอ่ะเอาไงดีเอาไงดี
2: พวกเราฉันว่าสถานการณ์มันไม่ค่อยจะดีนะฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
1: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
2: นี่ไงข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าสัญญาณบอกเหตุทางธรรมชาติถ้าฝนตกหนักต่อเนื่องยาวนานและถ้าได้ยินเสียงก้อนหินกิ่งไม้หักและแหล่งน้ำในธรรมชาติคุณก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากได
3: ้น้ำป่าไหลหลากเอายังไงดีฉันกลัวขึ้นจากน้ำกันก่อนเถอะ
1: พวกเราดูทางนู้นน้ำไหลมาเยอะและแรงมากเอาไงดีดีเอลทีวี
2: จากข้อมูลเราต้องรีบขึ้นที่สูงให้พ้นจากเส้นทางน้ำที่ไหลเชี่ยวน้ำท่วมสูงและแนวแผ่นดินถล่มเพราะอาจจะเกิดแนวดินถล่มได
1: ้ถ้างั้นเรารีบหนีไปทางบ้านอิงฟ้ากันเถอะเพราะบ้านอิงฟ้าอยู่บริเวณเนินสูงคนละทางจากทางน้ำไหลและใกล้ที่สุดไปกันเลยพวกเรา
3: ไหวไหมต้นกล้า
1: ไม่ไหวก็ต้องไหวน้ำไล่หลังมาแล้วฉันกลัว
4: คุณตาคุณยายคะพวกเรากลับมาแล้วค่ะ
5: ตายายกำลังเป็นห่วงทุกคนอยู่เลยทุกคนปลอดภัยนะ
2: ปลอดภัยทุกคนครับ
6: นั่งพักให้หายเหนื่อยก่อนเดี๋ยวยายเอาน้ำมาให้แล้วจะได้โทรไปบอกพ่อแม่ของทุกคนด้วยว่าเด็กๆอยู่ที่บ้านอิงฟ้าปลอดภัยทุกคน
5: ตาเพิ่งฟังข่าวของกรมอุตุนิยมวิทยาว่ามีน้ำป่าไหลหลาก
2: ใช่ครับนู่นไงกำลังไหลมาทางนี้แล้วนี่ขนาดบ้านอิงฟ้าอยู่พ้นจากทางน้ำไหลแล้วนะเนี่ยน้ำยังไหลมาถึงเลยอ่ะ
3: ดีนะที่ปกป้องตัดสินใจถูกเลือกมาหลบภัยที่บ้านอิงฟ้าพวกเราก็เลยปลอดภัย
1: นี่ DLTV ฉันขอถามหน่อยแล้วน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ

0: ากข้อมูลที่ฉันค้นหาได้นะปกติแล้วน้ำป่าไหลหลากจะเกิดภายใน6ชั่วโมงจากที่ฝนตกหนักพื้นที่เสี่ยงก็คือที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือบริเวณใกล้ภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาที่มีแหล่งน้ำหรือมีแหล่งต้นน้ำพอฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานานดินหรือตะกอนรวมถึงรากของต้นไม้ดูดซับไม่ไหวทำให้น้ำไหลลงสู่ที่ราบต่ำอย่างรวดเร็วและน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำด้วย
1: แล้วสาเหตุของการเกิดน้ำป่าไหลหลากมีอะไรบ้างหรอ
0: ก็มีทั้งเกิดขึ้นตามธรรมชาติที่ฉันบอกไปเมื่อตะกี้นี้ไงล่ะส่วนจากฝีมือมนุษย์ก็อย่างการตัดไม้ทำลายป่าการทำเกษตรกรรมตามเชิงเขารวมถึงไม่มีพืชขึ้นปกคลุมดินฝายและเขื่อนพังตรงบริเวณภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาก็ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากได้เหมือนกันนะ
2: แล้วเรามีวิธีรับมือยังไงบ้างถ้าเราต้องเจอกับน้ำป่าไหลหลาก
0: อย่างตอนนี้เลยนะเราต้องรีบตัดกระแสไฟฟ้าในบ้านแล้วคอยระวังป้องกันสัตว์ร้ายหนีน้ำขึ้นบ้านด้วย
1: ถ้าเตรียมรับมืออย่างดีความเสียหายก็จะไม่เยอะใช่ไหมครับคุณตา
3: ใช่แล้วจ้ายิ่งเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดเวลาแต่น้ำป่าไหลหลากเนี่ยตากับยายก็เคยเจอมาบ้างนี่สองสามวันก่อนตากับพ่อของอิงฟ้าก็ยกของมีค่าขึ้นที่สูงไว้ล่วงหน้าแล้วส่วนชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงใกล้เส้นทางของน้ำป่าไหลหลากเขาจะต้องอพยพทันทีไปยังจุดที่ปลอดภัยตามที่ได้มีการวางแผนซักซ้อมกันไว้
1: ส่วนยายเองก็เตรียมสิ่งของจำเป็นอย่างอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเทียนเอกสารสำคัญครบเรียบร้อยพร้อมใช้ทุกสถานการณ์จ้าส่วนเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือยายก็เซฟไว้ที่โทรศัพท์แล้วจ้าส
2: ุ
1: ดยอดเลยครับคุณตาคุณยาย
0: แล้วถ้าบ้านไหนมีเวลาเตรียมตัวรับมือมากกว่านี้ก็ควรจะซ่อมแซมประตูหน้าต่างให้มั่นคงเพราะน้ำป่าไหลหลากอาจจะพัดพาเอาดินโคลนลงมาด้วย
2: แล้วถ้าน้ำป่าไหลหลากผ่านไปแล้วเราต้องทำอะไรบ้างเหรอครับ
0: ในข้อมูลที่ฉันค้นหาได้นะอย่างแรกเลยก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังก็ต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมและต้องตรวจเรื่องความปลอดภัยจากสัตว์ร้ายสัตว์มีพิษด้วยนะอีกอย่างเราก็ต้องรับฟังข่าวจากทางการเพื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินตามมาอีกหรือมีการช่วยเหลือจากช่องทางต่างๆให้เราได้ประสานขอรับความช่วยเหลือได
1: ้แล้วอย่างข้าวของที่เปียกน้ำหลายๆวันล่ะเราจัดการยังไง
0: ส่วนข้าวของเครื่องใช้ที่เปียกถ้าขึ้นราก็ให้ทิ้งไปซะอย่าเสียดายทำความสะอาดบ้านฆ่าเชื้อโรคให้เรียบร้อยและน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะ
3: น้ำป่าไหลหลากจริงๆก็มีวิธีป้องกันได้นะโดยการที่เราไม่ตัดไม้ทำลายป่าหันมาทำเกษตรผสมผสานลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพิ่มการปลูกหญ้าแฝกการสร้างแหล่งน้ำขนาดต่างๆเพื่อรองรับน้ำเอาไว้ไม่ปล่อยมายังทันทีทันใดสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยบรรเทาและลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้
0: ใช่ใช่จากข้อมูลที่ฉันหาไว้มีเรื่องโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านทรงศึกษาเรื่องการใช้หญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำตั้งแต่ปีพ.ศ.2534เพราะรากของหญ้าแฝกจะสานกันแน่นเหมือนตาข่ายช่วยพยุงดินไว้กลายเป็นกำแพงใต้ดินที่มีชีวิตยิ่งบริเวณเชิงเขาถ้าปลูกหญ้าแฝกไว้จะช่วยป้องกันหยุดยั้งการพังทลายของดินได้ดีเวลาที่มีน้ำป่าไหลหลากหญ้าแฝกนี่ละคือหนึ่งตัวช่วยในการบรรเทาความแรงของน้ำที่ไหลลงมาได้อย่างดีเลยล่ะ
3: นี่เป็นพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่9ของเราพระราชดำริของพระองค์ช่วยให้ชาวบ้านคลายทุกข์ร้อนได้จริงๆนะเด็ก
0: ๆนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากเท่านั้นนะในเว็บไซต์ bltv.ac.thยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
1: อย่างน้อยเหตุการณ์ครั้งนี้พวกเราก็ปลอดภัยแล้วได้เรียนรู้ภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากอย่างขึ้นใจเลยล่ะว่าไหมทุกคน
2: ช่ใช่น้ำป่าไหลหลากในท้องนายหรือเปล่าเนี่ย
0: น้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นอย่างฉับพลันหลังจากที่ฝนตกหนักต่อเนื่องยาวนานบริเวณที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือที่ที่มีแหล่งน้ำน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำถ้าได้ยินเสียงก้อนหินกิ่งไม้หักและน้ำในแหล่งธรรมชาติคุณก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากได้ให้รีบขึ้นที่สูงพ้นจากเส้นทางของน้ำที่ไหลเชี่ยวและน้ำท่วมสูงทันทีนะครับ
2: พวกนายมาดูนี่สิฉันกำลังนั่งมองเจ้ามดดำมันกำลังขนไข่ขึ้นไปบนต้นไม้เพียบเลย
4: โอ้โหทำไมอยู่ดีๆน้ำก็ขึ้นสูงเร็วจังตอนนี้ปริ่มตะหลิ่งแล้วล่ะ
5: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
6: พี่คณะเนี่ยกล้าพูดเลยว่าเกิน 50% ของภาษาอังกฤษที่พี่คณะพูดได้ทุกวันเนี้ยมาจากการดูหนังวันนี้ค่ะพี่คณะก็เลยมี5เทคนิควิธีที่เราจะฝึกภาษาจากการดูหนังนี่แหละข้อแรกพูดตามทันทีไม่ใช่พูดคำว่าทันทีนะหมายถึงว่าพอได้ยินอะไรปุ๊บแล้วให้พูดตามทันทีเลยค่ะสมมุติเราได้ยินพระเอกพูดคำว่า vulnerable โอ้โหยากไปอีกกด pause แล้วก็ค่อยๆฟังซิพระเอกเขาพูดว่าอะไรแล้วก็ลองพูดตามดูค่ะข้อที่2ถ้าเราจะจำให้เรายกมาทั้งประโยคด้วยมันก็จะง่ายต่อการเอาไปใช้ของเราเราก็จะใช้ได้เร็วมากยิ่งขึ้นคล่องมากยิ่งขึ้นตัวอย่างประโยคจากเรื่องHunger Games ฉากหนึ่งค่ะที่ President Snow เขาก็พูดขึ้นมา Hope it is the only thing stronger than fear Hope it is the only thing stronger than fear Hope คือความหวัง It is the only thing มันคือสิ่งเดียว Stronger คือมีพลังยิ่งกว่าความกลัวถ้าเรายกมาทั้งประโยคเลยเราจะได้เอาไปใช้ในสถานการณ์อื่นได้ถูกเช่นนะสมมติคำว่าความรักฟุ้งฟิ้งนะคะ Love it is the only thing stronger than hate เช่นนะคะความรักเป็นสิ่งเดียวที่มีพลังมากยิ่งกว่าความเกลียดชังกันเราก็จะได้ยกมาใช้ได้เลยนอกจากจำมาทั้งประโยคแล้วอย่าลืมที่จะจดบริบทมาด้วยอันนี้มาจากเรื่องอะไรฉากไหนเกิดอะไรขึ้นความรู้สึกมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยคือถ้ามันมีดีเทลยิ่งดีค่ะเวลาเรากลับมาทวนเนี่ยเราจะเข้าใจมันมากขึ้นข้อ3ค่ะเราสามารถเลือกปรับระดับความยากง่ายของหนังที่เราดูตามระดับภาษาของเราได้เลยไม่จำเป็นเลยเราจะต้องพยายามฝืนนั่งดูค่ะพี่เขาบอกว่าให้ดูอะค่ะนี่ก็ดันดูต่อไปไม่เข้าใจอะไรสักอย่างเลยไม่จำเป็นเลยค่ะเราสามารถเลือกได้เลยถ้าหนังแบบโอ้โหอวกาศล้ำโลกวิทยาศาสตร์จ๋ามันยากจนเกินไปอะเราก็ลองปรับมาดูหนังแบบการ์ตูนหนังครอบครัวโรแมนติกคอมเมดี้อะไรก็ได้ที่มันง่ายสำหรับเราอยู่อะค่ะแล้วเราค่อยๆปรับไปที่สำคัญโตแล้วจะดูซับไตเติลอะไรก็ได้ทำไมต้องรุนแรงอะไรขนาดนี้เราเลือกซับไตเติลได้ค่ะถ้าเป็นไปได้นะเลือกหนังที่เราชอบอะแล้วก็ดูมันหลายรอบหน่อยรอบแรกเราอาจจะมีซับไตเติลไทยก่อนก็ได้แล้วเราอาจจะได้คำติดไม้ติดมือมาสัก 4-5 คำก็ดีแล้วนะคะรอบแรกให้เราดูให้สนุกไม่ใช่ว่าเราดูหนังแล้วเราไม่สนุกเพื่อให้ได้ภาษาสุดท้ายเราก็จะไม่ดูมันรอบที่2ค่อยดู English subtitle เราจะได้รู้คำศัพท์มากยิ่งขึ้นได้รู้ประโยคมากยิ่งขึ้นอ๋อที่เขาออกเสียงวันก่อนแบบนี้มันคืออันนี้เองเหรออ๋อไอสิ่งนี้เขาเรียกว่าแบบนี้ 3ค่ะคราวนี้ให้เราลองปิด subtitle ดูบ้างค่ะ without subtitle นะคะเราจะได้

้โฟกัสเรื่องของการออกเสียงมากยิ่งขึ้นนะคะเราจะได้พวก gap fillers มากยิ่งขึ้นนะข้อ4อย่าลืมเก็บรายละเอียดอย่างอื่นนอกจากคำพูดและประโยคด้วยค่ะเช่นพวก interjection พวก idiom ต่างๆพวกคำ slang หรือ body language ภาษากายก็มีความสำคัญเหมือนกันนะคะถ้าเราต้องการเอาภาษาอังกฤษไปใช้เพื่อสื่อสารจริงๆนะสิ่งที่ดีมากๆเลยก็คือเรื่องของสิ่งอื่นๆที่มันไม่ได้อยู่แค่ใน subtitle มาดูตัวอย่างกันนะคะเช่น interjection หรือว่าคำอุทานโอ้ยเดินไปชนโต๊ะเราร้องโอ้ยแบบไทยๆแต่ว่าฝรั่งเขาออกเสียงยังไงรู้ไหมคะ ouch ow หรือว่าเราไปเจออะไรแบบขยะแขยงน่าเกลียดอะไรเงี้ยในไทยเราก็จะพูดอีในภาษาอังกฤษเราพูดว่า ew ew หรือ yuck yuckเพราะฉะนั้นไอ้พวกนี้มันจะมาแทรกตาม conversation ที่มันเกิดขึ้นในหนังนี่แหละค่ะต่อไปนะคะ gap fillers gap คือช่องว่าง fillers คือการเติมเข้าไปเขาก็จะมีพูด well you know อะไรแบบนี้นะคะเขาก็จะมีพวกนี้มาเติมช่องว่างไม่ให้มันดู blank ไปอะไรเงี้ยแล้วเรานึกไม่ออกแล้วก็ใช้พวกนี้ได้หรือว่าจะเป็น body language ก็สำคัญเหมือนกันนะคะเช่นสมมตินะเราจะพูดว่า I don't know ฉันไม่รู้อะไม่รู้ไม่ชี้ไม่เข้าใจอะค่ะเราก็จะใช้ภาษากายแบบนี้ฝรั่งเขาจะอย่างนี้ I don't know I don't care I have no idea อันนี้ก็จะเป็นวัฒนธรรมอะเนาะมันเป็นสิ่งที่ชาวต่างชาติหรือว่าเจ้าของภาษาเขาจะใช้กันเพราะฉะนั้นเราเก็บพวกนี้มาด้วยข้อที่5ค่ะให้เราลองฟังเสียงแล้วก็การออกเสียงของหนังแบบหลายๆประเทศอังกฤษบ้างลองฟังของ

เรื่องแรกเลยค่ะเป็นซีรีส์ Friends นะ Friends ก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเพื่อนเนี่ยนะคะอยู่ด้วยกัน conversation ที่เขาพูดกันเนี่ยมันก็จะเป็นพูดกันทั่วไปในชีวิตประจำวันคำศัพท์ก็จะค่อนข้างง่ายรูปประโยคก็จะค่อนข้างเข้าใจได้ง่ายค่ะ2ค่ะสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่สนใจอยากจะเรียนเรื่องของแพทย์ Grey's Anatomy นะคะอีกเรื่องค่ะคือ The Good Doctor นะคะก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับศัพท์ทางการแพทย์ก็จะมีค่อนข้างเยอะเรื่องที่3ค่ะเป็นเรื่องแบบวัยรุ่นบ้าง 13 Reasons Why มันก็จะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในไฮสคูลนะคะเป็นหนังวัยรุ่นศัพท์วัยรุ่นที่เราสามารถฝึกภาษาได้ง่ายค่ะ

0: วัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการ The Speech Guide ครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมนั้นไปรู้จักกับนักสื่อสารในสาขาอาชีพต่างๆครับเพื่อที่จะดูว่าเขาเหล่านั้นสามารถนำการสื่อสารที่ดีครบถ้วนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้นไปทำให้ประสบความสำเร็จในสาขาอาชีพนั้นๆได้อย่างไรคราวที่แล้วที่เราเจอกันครับเราได้พูดคุยกับโค้ชการเงินระดับประเทศมาวันนี้บอกได้เลยครับว่าสิ่งที่เราจะได้ยินได้ฟังนั้นอาจจะแตกต่างสักนิดนึงเพราะว่าผู้ที่เป็นแขกรับเชิญของเรานั้นจะไม่ได้มาในเรื่องของตัวคอนเทนต์หรือเนื้อหาแต่จะมาในเรื่องของวิธีการและเทคนิคเพราะเธอคนนี้ครับได้รับฉายาว่าเป็นนักพากย์ร้อยเสียงเดินสุด
1: แล้วผมเป็นยังไงล่ะครับสนุกหรือเปล่ามาแล้วฉันต้องเขียนเรียงความเรื่องน้องๆดีกว่า
2: แล้วรู้จักวงนี้ไหม Stepping Queen
3: โอ้โหหัวใจของฉันโอ้แอปเปิลไหมจ๊ะ
4: อ๋อปกะอ๋อปกะ
5: ยามจะใช้เทคนิคหลักๆ5ข้อวิเคราะห์จากอายุอย่างที่2ยามจะวิเคราะห์จากขนาดของตัวละครอย่างที่3เลยคือเพศค่ะอย่างที่4เลยคือคาแรคเตอร์อย่างที่5เลย
0: พักเสียงจริงเหรอแต่พอเมื่อกี้ได้ยินเสียงนี้ใช่เลย ตัวจริงเลยเล่าสู่กันฟังนิดหนึ่งนะอันนี้คำถามแรกเลยหลายๆคนอาจจะฟังตัวนี้นะด้วยความแบบปลื้มด้วยความไปเห็นแล้วอยากจะเป็นบ้างใครๆก็สามารถภาคเสียงได้หรือสิ่งพวกนี้มันต้อง born to be เกิดมาแล้วเป็นพรสวรรค์เท่านั้น
5: สิ่งที่เรียกว่าพรสวรรค์นะคะยามเทน้ำหนักไปให้กับพรแสวงมากกว่าค่ะคือถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้การฝึกฝนการค้นคว้าเราจะรู้ได้ยังไงว่าพรสวรรค์นั้นมันมีอยู่เราก็ทำมาเรื่อยๆแต่ว่าเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเป้าหมายคืออะไรความฝันคืออะไรเราไม่รู้ด้วยซ้ำแต่ณตอนนั้นรู้แค่อย่างเดียวว่าเราชอบดูการ์ตูนมากหลังจากนั้นไม่ใช่แค่ดูบ่อยอย่างเดียวดูซ้ำด้วยเนื่องจากแถวบ้านไม่มีเพื่อนแบบรุ่นราวคราวเดียวกันก็ใช้เวลาอยู่กับนั่นแหละค่ะอยู่กับตัวเองอยู่กับโลกในจินตนาการแล้วกันเรียกว่าโลกในจินตนาการก็จะชอบเอาเพื่อนๆก็ให้แยมทำหน้าที่นั้นแล้วก็บอกว่าพากได้ดีนะทำได้ดีแต่คือตอนนั้นน่ะเราคิดว่าเอเพื่อนชมเพื่อให้งานมันผ่านๆไปหรือเปล่าแบบอาจจะชมแบบชมเล่นๆอะไรเงี้ยก็ไม่มีอะไรตอนนั้นก็ผ่านไปแล้วมันมีอยู่ช่วงนึงที่ทุกค

0: คนจะต้องทำโปรเจกต์เพื่อจบการศึกษาเป็นโปรเจกต์จบกันใช่ค่ะเป็นไฟนอลโปรเจกต์ตอนนั้นย่าก็คิดอยู่กับตัวเองแบบนานมากว่าจะทำอะไรถามตัวเองถามคนอื่นว่าเราควรทำอะไรด
1: ี
0: เลยตัดสินใจได้ว่าทำงานเสียงนี่แหละเพราะว่าเรามาทางด้านเสียงแหละเพื่อนอวยน่าจะมีแววอย
1: ู่มีแววมั้งนะ
0: น่าจะมีแววอยู่ก็ตัดสินใจทำงานด้านเสียงค
1: ่
0: ะแล้วก็ทำงานด้านเสียงเป็นเสียงนิทานเป็นเสียงนิทานที่แต่งขึ้นจากรูปร่างรูปทรงอะค่ะแบบรูปร่างรูปทรงเอารูปทรงวงกลมเอามาแต่งเป็นเนื้อเรื่องนิทานแล้วก็ใส่การพากย์เข้าไป
1: โอเค
0: แล้วเราอะก็เอาผลงานชิ้นเนี้ยไปให้กับเด็กที่พิการทางสายตาและช่วงนั้นคือเป็นช่วงที่น้องๆกำลังเรียนเกี่ยวกับรูปร่างรูปทรงพอดีเนื้อหาคณิตศาสตร์คราวนี้น้องๆชอบมากแล้วน้องเข้าใจในเนื้อหาที่เราสื่อไปน้องแบบชอบด้วยความที่น้องเข้าใจน้องชอบเราเห็นความสุขได้จากแบบรอยยิ้มของเขาได้จากแบบว่าสิ่งที่เขาได้ยินได้ฟัง
1: ครับ
0: และนั่นแหละค่ะเป็นแสงเล็กๆที่ทำให้แยม
1: ประกาย
0: ทำให้แยมคิดว่าเอาล่ะเราต้องไปทางด้านเสียง
1: ครับ
0: หลังจากนั้นเราก็ผลงานชิ้นนี้ค่ะส่งเข้าประกวดส่งสมัครงาน
1: okay.
0: ที่ในที่ต่างๆแต่ผลปรากฏว่าก็ไม่ได้ไม่ได้นะคะในที่ต่างๆก็ไม่ได้วันนึงค่ะในระหว่างที่นอนอยู่นอนยีบกลางวันก็มีสายนึงโทรเข้ามาบอกว่า อยากจะได้คนที่มาผลิตรายการนิทานพอดแคสต
1: ์โอเค
0: คราวนี้ก็เข้าทีมเลยค่ะแบบโอ้ยอยากจะมาทางด้านเสียงพอดีแล้ว บวกกับตอนนั้นคือก็ไม่มีที่ไหนรับแล้วอีกอย่างนึงคือเราก็แบบกำลังจะจบแล้วเนาะกำลังฝึกงานกำลังแบบจะจบไม่จบอะไรเงี้ยก็เลยรับมาทำอยู่ได้สัก3ปี4ปีซึ่งนานมาก
1: ครับ
0: แล้วเรารู้สึกว่าช่วงโควิดค่ะมันมีเหตุโควิดช่วงนึงเหตุโควิดช่วงนั้นเนี่ยมันทำให้ทุกคนกักตัวอยู่บ้านแล้วก็ในระหว่างนั้นเนี่ยมันก็มีเทรนถ้าคุณเต้จำได้เทรนเจนนุ่นโบ
1: จำได้
0: เจนนุ่นโบการทำบราวนี่นะตอนนั้นคือยามก็เห็นเทรนมันกำลังมาซึ่งเราก็แบบเป็นคนที่เสพ TikTok อยู่แหละเราก็อยากจะทำอะไรสักอย่างนึงลงไปแต่ก็ด้วยความไม่กล้า มีความไม่กล้าแต่ก็นั่นแหละชอบการพากย์เสียงเป็นคนที่ชอบการพากย์เสียงอยู่แล้วแล้วก็บวกกับงานที่ตัวเองทำด้วยมันต้องใช้อาศัยการฝึกบ่อยๆคราวนี้วันนั้นไม่รู้นึกยังไงคะตั้งกล้องในระหว่างที่แยมฝึกพากย์เสียงเนี่ยแหละค่ะตั้งกล้องแล้วก็อัดคลิปตัวเองลงในเฟซตัวเองดีกว่าในเฟซตัวเองดีกว่าเพื่อนๆก็น่าจะเห็นแต่ผลปรากฏว่าเพื่อนแนะนำให้ไปหาคุณหมอค่ะรับยาช่อง2เพื่อนๆบอกว่านอนน้อยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็มีการแซวกันแล้วก็ไปเลื่อนเจอคอมเมนต์นึงเป็นของพี่คนนึงที่บอกว่าอุ๊ยชอบมากเลยแบบทำไมไม่ลองเอาคลิปเนี้ยไปลง TikTok ดู
1: อันนี้10ปากว่าไม่เท่าตาเห็น10ตาเห็นไม่เท่า2หูฟังนี่คือคลิปที่น้องยางโพสใน Facebook เมื่อตอนโควิดเข้าระลอกแรกครับ
2: ทำเสียงทุกเสียงของพี่ดอยที่จริงแล้วทางเราก็ยังไม่เคยนับจริงๆจังๆเหมือนกันนะคะว่ามีกี่เสียงยังไงก็ช่วยกันนับด้วยนะนั่นไงเรือดำน้ำ
3: นั่นไงเรือดำน้ำ
2: นั่นไงล่ะเรือดำน้ำเนี่ยนู่นนู่นเรือดำน้ำ
3: ดำน้ำ
2: เอ้าเว้ยเรือดำน้ำเหรอ
3: เอ็งด้วยนะเรือดำน้ำ
4: แต่ก็แค่เรือดำน้ำหรือเปล่าอะ
2: เรือดำน้ำอย่างนั้นเหรอ
4: แต่เรือดำน้ำ
3: เรือดำน้ำใครมาจอดตรงนี้
2: ดำน้ำเรือดำน้ำอย่างนั้นเหรอ
4: เฮ้ยไม่อยากจะเชื่อเลยเรือดำน้ำ
2: โทษทีมันก็แค่เรือดำน้ำน่ะ
4: ที่นั่นมีเรือดำน้ำด้วยเหรอ
1: แยมเธอเกิดมาเพื่อสิ่งนี
0: ้โอ้ขนาดนั้นเลย
1: โอเคคือด้วยความที่ตอนนี้ผมรู้แล้วว่าเรื่องมันจะไปยังไงเล่าให้น้องๆฟังหน่อยหลังจากที่โพสต์สิ่งนั้นไปมีคอมเมนต์หนึ่งเข้ามาบอกเฮ้ยเจ๋งเป้งมาก
0: เจ๋งเป้งมากหลังจากที่โพสต์คลิปนั้นไปเรียบร้อยเสร็จแล้วเนี่ยแยมเงียบกลางวันไปแยมจำเหตุการณ์ในวันนั้นได้เลยตื่นมาเพราะเสียงแจ้งเตือนของโทรศัพท
1: ์โอเค
0: กึดเข้าไปดูอ้าวทำไมคลิปที่เราลงไปแบบตัดสินใจลงไปแบบไม่ได้คิดอะไร
1: ลงแบบไม่หวังผลเนี่ย
0: ใช่คือแบบยอดมันขึ้นทุกๆการแบบรีเฟซขึ้นจาก100วิวเป็น1,000วิวจาก1,000วิวเป็น5,000วิวจากแบบ ป็นหมื่นเป็นแสนแบบในช่วงพริบตาในพริบตาเดียวแล้วคือไม่ใช่แค่ยอดเข้าดูคือยอดติดตามก็เพิ่มขึ้นจากหลักสิบเป็นหลักหมื
1: ่
0: นในวันเดียวจนวันนึงอ่ะยังรู้สึกว่าเราทำมาเยอะแล้วนะแบบหลายตัวละครแล้วเลยตัดสินใจรวบรวมค่ะรวบรวมตัวละครที่ทำมาทั้งหมดใน TikTok ที่แบบทุกคนชาว TikTok ขอมาทำลง YouTube เป็น100เสียง
1: จึงเป็นที่มาของแยม100เสียง
2: อันนี้คือ100ตัวที่ลิสต์เอาไว้อ่ะ
5: สวัสดีค่ะแยมนะคะวันนี้เนี่ยแยมจะมาทำคลิปชาเลนจ์ตัวเองค่ะ
2: โดราเอมอนตอนความรู้สึกของมันเผา
5: ฉันกูไม่ได้มิว
2: ไม่ยอดไปเลยนะกัจจังโอ้ยเหยอะถ้าดัชนีของนายอะไรนั่นน่ะทำอันตรายพวกเราไม่ได้หรอก
6: ฉันน่ะแค่ทดสอบนายตั้งหากแล้ว
7: คาถาแยกเงา
2: ป๊อปอายเขาเป็นคนเก่งมากเขาจะสอนคุณเองนะบอกให้หยุดไงคนนั้นนักสืบรุ่นจิ๋วคนนั้นมาโบฉันเสียสมาธิแล้วนะฉันก็แค่อยากจะร้องเพลงคิดมากเท่านั้นเองอะไม่มากไปหน่อยแล้วเจ้าหญิง
6: คนป่างั้นเหรอว่าเผาข้าสิ
2: มาดามป๊อปอยโอ้ฮ่าป๊อปอยโอ้ป๊อกอะโอ้ป๊อกอะ
0: ก็ทำคลิปลง YouTube แล้วหลังจากนั้นก็เป็นคลิปแรกที่ได้ผลตอบรับดีมาก
1: ครับ
0: ดีมากจนแบบไม่ถึงไม่ภายในไม่ถึงครึ่งปีอะค่ะมีคนติดตามแบบหลักแสน200,000ด้วยคลิปนั้นเลยนะคะแบบม
1: ี
0: คนเข้ามาจากคลิป100เสียงเลยตอนนี้ยอดผู้ที่เข้าชมอะค่ะ4.3 ล้านนะคะคลิปเดียวใช่เป็นคลิปเดียวที่แบบทำให้คนได้รู้จักแยมมากยิ่งขึ้น
1: ครับ
0: แล้วก็หลังจากที่เราเห็นทิศทางของตัวเองเนี่ยว่ายามทำ TikTok ได้มีคนชื่นชอบยามทำ YouTube แล้วมีคนชื่นชอบและในช่วงที่ช่วงสิ้นปีที่ผ่านมายามก็ได้ตัดสินใจแบบลาออกจากงานเพื่อที่จะออกมาตามหาฝันตัดสินใจที่จะมาทำตรงเนี้ยอย่างเต็มตัวและตอนนี้ค่ะก็อยู่ในระหว่างการเดินทางตามหาความฝันของตัวเองอยู่ด้วย
1: สุดยอดมากๆเลยและถ้าน้องๆเนี่ยอยากจะลองที่จะพัฒนาตัวเองไปเป็นนักพากย์เสียงนักพากย์การ์ตูนนักพากย์นิทานบ้างเนี่ยต้องเริ่มยังไง
0: เรียกว่าเป็นการแชร์เทคนิคกันดีกว่านะคะคือยามจะใช้เทคนิคหลักๆ5ข้อคือ1เลยเนี่ยยามจะวิเคราะห์จากอายุของตัวละครก่อน
1: โอเคอ
0: ย่างที่2ยามจะวิเคราะห์จากขนาดของตัวละครอย่างที่3เลยคือเพศค่ะอย่างที่4เลยคือคาแรคเตอร์อย่างที่5เลยคือลักษณะความพิเศษของเขาอย่างเช่นแบบเป็นแมวเป็นนางฟ้าเป็นอะไรเงี้ยค่ะอันนี้คือลักษณะพิเศษและยามก็ใช้เทคนิค4-5เทคนิคเนี้ยในการออกแบบคาแรคเตอร์ตัวการ์ตูนในนิทานของยามแล้วก็เป็นเทคนิคที่ยามถอดมาจากตัวละครต่างๆดึงเสียงมาจากตัวละครต่างๆ
1: ที่เราเคยได้ฟังเป็นประสบการณ์เราในอดีต
0: คุณเต้อาจจะไม่เห็นภาพเดี๋ยวแยมจะลองยกตัวอย่างให้ดูอันนี้นะคะเราจะเห็นได้จากคาแรคเตอร์ของเขาคือเป็นเพศหญิงเพราะเป็นเพศหญิงแล้วเนี่ยเราต้องดูก่อนว่าเขามีลักษณะตัวเป็นยังไงลักษณะตัวผอมบางเสียงเขาอาจจะเป็นเสียงหญิงที่ปรี๊ดนิดหนึ่งสูงปรี๊ดนิดหนึ่งจะเป็นเสียงปกติของเราไม่ได้แล้ว
2: เอ้าป๊อปอายเขาเป็นคนเก่งมากนะเขาจะสอนขึ้นเอง
0: ถ้าอย่างตัวนี้วิเคราะห์ง่ายๆเลยคือเขาอายุแก่แล้วซึ่งแก่แล้วขนาดตัวใหญ่ด้วยเพราะฉะนั้นจะเป็นแก่เฉยๆเนี่ยมันแก่ไม่ได้อย่างอันนี้เนี่ยง่ายๆเลยคือเป็นเนนน้อยเป็นเพศชายน้ำเสียงลักษณะคาแรคเตอร์ของเนนน้อยก็จะเป็นคนที่สุขุมเยือกเย็น
2: ครับผม
0: ถ้าเป็นคาแรคเตอร์ที่มันบิดไปหน่อยแบบสมมุติว่าเนนน้อยร่าเริงจากคาแรคเตอร์เดิมของเขา
2: ครับผมเป็นยังไงล่ะครับสนุกหรือเปล่าครับผมเป็นยังไงล่ะครับสนุกหรือเปล่าล่ะ
0: เสียงเป็นนี่อาจจะยากหน่อยนะคะอันนี้เนี่ยเราต้องดูลักษณะภายนอกของเขาว่าอ๋อเขาเป็นเป็ดลักษณะปากของเขามันแบนเพราะฉะนั้นเสียงปกติที่พูดออกมาเนี่ยจะไม่ปกติเหมือนคนเรานะคะเสียงก็จะออกเป็นดังนั้นเราย้ายลมที่ออกมาเป็นคอควายให้มันออกทางมุมนี้ค่ะมุมซีฟของฟันสุดท้ายมันก็จะเป็นคำ ออกมาอาจจะเป็นคำสั้นๆแบบแค่หัดคำว่าแควกแควกเฉยๆก็ได้แล้วก็ค่อย

0: ดออกมาเป็นคำอวบอะไรอย่างนี้นะคะ
1: เพราะฉะนั้นนะครับน้องๆครับอายุขนาดเพศคาแรคเตอร์ความพิเศษของตัวละครที่เราคิดขึ้นมาจะเป็นตัวละครสมมุติก็ได้นะครับลองไปเวิร์กจากตรงนั้นและขยายต่อยอดนะฮะนี่คือเบสิก5ข้อก่อน
0: ใช่ค่ะ5ข้อ

0: คราวนี้คำถามต่อมาคือแล้วการดูแลสุขภาพต้องทำยังไง
1: ค่ะการดูแลสุขภาพก็ง่ายๆเลยค่ะเบสิกนะคะดื่มน้ำที่อุณหภูมิห้องค่ะยังก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบดื่มชาไข่มุกมาก
0: ครับ
1: ต้องมีชาไข่มุกตลอดแต่เราจะรักษาสมดุลเสียงก็คือยามจะอาศัยการจิบน้ำบ่อย
0: ๆครับ
1: เพราะว่าการที่เราใช้เสียงเนี่ยจะต้องรู้จากธรรมชาติของช่วงลำคอก่อนเพราะว่าเวลาที่เราพูดเวลาที่เราออกเสียงลมจะออกจากช่องคอ
0: มันจะไล่แต่กระบังลมขึ้นมาเลยอ่ะ
1: เพราะฉะนั้นการที่เราพูดไปนานๆอ่ะคอจะแห้งค่ะ
0: ครับ
1: ถ้าเราไม่จิบน้ำเลยเนี่ยคอแห้งตรงนั้นอ่ะจะเกิดการระคายเคืองแล้วพอระคายเคืองปุ๊บก็จะเกิดการไ
0: อ
1: ไอแล้วก็เจ็บคอตามมา
0: ครับทีนี้แล้วในเช็คลิสต์ที่จะต้องมีถ้าสมมติเด็กคนหนึ่งวันนี้เขาอยากจะเป็นอาชีพเสริมก็ได้นะฮะหรืออาจจะใช้ในการทำโปรเจกต์ส่งครูก็ได้จะเป็นเด็กม.ปลายเด็กมหาลัยก็ตามแต่เนี่ยเขาควรต้องมีคุณสมบัติใดดังต่อไปนี้บ้างเพื่อที่จะเป็นนักพากย์เสียงได
1: ้คุณสมบัติที่สำคัญมากๆเลยคือความมั่นใจในตัวเองค่ะพอเรามั่นใจในตัวเราเองแล้วเนี่ยเราก็สามารถเป็นคาแรคเตอร์อื่นได้อย่างมั่นใจได้เช่นกัน
0: โอเค
1: นะคะเพราะว่าการพากย์เสียงเนี่ยคือเราไม่ได้เป็นตัวเราค่ะเราไม่ได้เป็นตัวเราเลยบางงานคือเขาไม่ได้ใช้เสียงเราด้วยซ้ำเราไม่ได้เป็นตัวเราเพราะฉะนั้นเราต้องมั่นใจในตัวของเราก่อนว่าเราจะสามารถเป็นคนอื่นได้อย่างมั่นใจ
0: ครับ
1: ค่ะเริ่มต้นที่ตัวเราและอีกอย่างนึงถ้าจะให้ยามลงลึกไปก็จะเป็นในส่วนของเรื่องการพูดชัดถ้อยชัดคำ
0: นี่สำคัญ
1: พูดให้เต็มคำ
0: โอเค
1: สมมติว่าคำคำหนึ่งก็คือฝ่ามือของแยมเนาะคำคำหนึ่งคือฝ่ามือของแยมคราวนี้การพูดให้เต็มคำอย่างเช่นสวัสดี มันก็จะเต็มคำพอดีแต่ถ้าเราพูดไม่เต็มคำมันก็สวัสดี มันก็จะทำให้ตัวละครที่เราจะสื่อสารหรือว่าคำพูดของเราอะมันดูไม่มีพลัง
0: ยกเว้นถ้าเราจงใจให้เขาไม่มีพลังยกเว้นถ้าเราจงใจ
1: ใช่หรือแบบการพูดยานเกินไป มันก็จะทำให้ผู้ฟังแบบเหนื่อยไปด้วยง่วงไปด้วยอันนี้เป็นหลักสำคัญค่ะหนึ่งคือมั่นใจสองคือพูดให้ชัดถ้อยชัดคำ
0: โอเคแค่นี้สองอัน
1: ใช่สองอันนี้สำคัญมาก
0: โอ้แล้วที่เหลือก็คือไปภาคสนามไปพัฒนาตัวเองต่อไป
1: ใช่แล้วค่ะ
0: โอ้

0: อนที่เราคุยกันทีแรกน้องแยมบอกว่าตอนเด็กๆ เนี่ยไม่ได้มีเป้าหมายหรือมีความฝันอะไรตอนนี้ที่อยู่เนี่ยนี่คือความฝันที่เป็นจริงแล้วหรือยังหรือยังมีเป้าหมายฝันต่อไปที่เราอยากจะไป
1: สิ่งที่แยมเป็นอยู่ตอนนี้ก็ต้องยอมรับกันตรงๆนะคะว่าแยมก็เพิ่งจะก้าวขาออกมาแบบเพิ่งจะก้าวออกมาทำตามความฝันของตัวเองนะตรงนี้ที่แบบมาลงครีเอทีฟเต็มตัวแล้วก็เป็นนักพากย์อิสระแบบเต็มตัวซึ่งตอนนี้ก็คืออยู่ในระหว่างการวิ่งตามความฝันค่ะแต่ถามว่าณตรงนี้เนี่ยมันถึงความฝันแบบที่แยมฝันแล้วหรือยังก็ตอบได้ว่าย ัง ค่ะเพราะว่าเป้าหมายอีกข้างหน้าแบบอีกไกลมากซึ่งเราไม่รู้เลยว่าแบบระหว่างทางเราจะเจอกับอะไรบางคนแบบก็บอกว่าสิ่งที่แยมเป็นอยู่มันอาจจะไม่มั่นคงนะแบบทางการเงินอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่มั่นคงเพราะว่าแบบมันก็เป็นสิ่งที่แยมตัดสินใจออกมาจากงานประจำด้วยงานประจำเนี่ยมันดีอยู่อย่างนึงที่เอาโอเครายได้เราได้สม่ำเสม
0: อ
1: แต่อีกอย่างนึงคือมันเหนื่อยเหลือเกินที่แบบเราจะทำงานประจำไปด้วยแล้วก็ตามหาความฝันของตัวเองไปด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งภาคภูมิใจมากที่สุดแล้วแบบมันเป็นความฝันของแยมมากที่สุดเลย คือได้ออกมาทำอะไรที่ตัวเองอยากทำได้ออกแบบไลฟ์สไตล์ชีวิตของตัวเองในแบบที่แยมอยากจะเป็น
0: ครับ
1: อันนี้แหละค่ะคือความฝันสูงสุดของแยมและตอนนี้ก็นั่นแหละค่ะอยู่ในระหว่างเส้นทางการเดินทางตามความฝันของแยม

0: ที่น้องๆหลายคนดูเนี่ยโอ้ได้พี่แอมเป็นแรงบันดาลใจแล้ววะฉันจะต้องเป็นนักพากย์ให้ได้ฉันต้องเป็นนักพากย์เสียงที่101ให้ได้อะไรประมาณนี้แต่กลายว่าในระหว่างทางเนี่ยมันยังไม่ถึงตรงนั้นคนยังไม่ได้มาชื่นชมเยอะไม่ได้แชร์ต่อดูแล้วเอ้ยงั้นๆน่ะเสียงนี้ใครก็ทำได้ต้องบอกยังไงครับน้องๆที่มีความคาดหวังตรงนี้ว่า
1: แยมแค่อยากให้น้องๆทำต่อไปเรื่อย
0: ๆ okay.
1: สิ่งที่น้องๆทำอยู่หรือสิ่งที่น้องๆอยากเป็นพี่อยากจะให้น้องๆพี่เชียร์นะคะเชียร์อยากจะให้น้องๆแบบทำต่อไปเรื่อยๆแยมคิดมาตลอดเลยว่าในชีวิตในวันข้างหน้าชีวิตเราอาจจะไม่อนุญาตให้เราได้ฝันแบบนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าน้องๆมีความฝันลุยเลยค่ะอยากให้ลุยต่อแล้วก็ทำต่อไปเรื่อยๆ
0: เขาว่ากันว่า knowledge หรือความรู้เนี่ยคนที่สมองดี IQ ดีความจำดีก็จะประสบความสำเร็จได้ง่ายแต่อะไรที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นทักษะหรือเป็นสกิลสุดท้ายแล้วมันอยู่ที่การได้ฝึกฝนทำแล้วทำอีกทำแล้วทำอีกมีความฝันตั้งไว้ทำไปให้ได้ต่อให้ไม่ถึงดวงจันทร์เราก็อยู่ในหมู่ดาวประมาณนี้นะฮะสำคัญมากๆนะครับน้องๆครับอย่าเพิ่งออกจากโรงเรียนเพียงเพราะว่าเรามีความฝันว่าจะเป็นอะไรบางอย่างความมั่นคงเป็นที่สำคัญนะครับยังไงเสียอยู่ในโรงเรียนไปก่อนแล้วก็ฝึกไปเรื่อยฝึกฝนไปเรื่อยจะมาสายกีฬาสายอาชีพสายการเงินสายนักพากย์เสียงอะไรก็แล้วแต่อย่าเพิ่งทิ้งการเรียนนะฮะรอให้เรียกว่าปีกแข็งอ่ะแล้วจะบินไปไหนไม่มีใครว่าอะไรหรอกเนาะพี่แอมเนาะ
1: ใช่แล้วค่ะ

0: ภาคเสียงได้ดีขนาดนี้เก่งขนาดนี้ร้องเพลงเพราะแน่นอน
1: ยามร้องเพลงไม่เพราะค่ะจริง
0: จริงมันก็เป็นทักษะเสียงเรื่องของการโปรเจกต์ออกไปแล้วมันไม่เหมือนกันเหรอฮะร้องเพลงกับภาคเสียง
1: เป็นคล้ายๆกันค่ะแต่ว่าการร้องเพลงเนี่ยจะต้องอาศัยเขาเรียกว่าอะไรลูกคอการเอื้อนการฝึกแต่ว่าของแยมอ่ะจะฝึกในเรื่องของช่องเสียงมากกว่าก็มันเป็นคนละศาสตร์ที่แบบอาร์ไวส์เหมือนกันแต่มันเป็นคนละศาสตร์กัน
0: เพราะฉะนั้นคือน้องๆคนไหนก็แล้วแต่ที่รู้ตัวเองว่าฉันร้องเพลงไม่ได้เลยไม่เป็นจังหวะโทนหลุดไปไหนเนี่ยคุณอาจจะเป็นนักพากย์เสียงที่ดีก็ได้
1: ใช่แล้วค่ะเป็นเหมือนพี
0: ่เหมือนพี่แยม
1: พี่ก็ร้องเพลงไม่ได้แต่ว่าเป็นนักพากย์ได้

0: อุตส่าห์มีนักพากย์ระดับมืออาชีพมาอยู่ตรงนี้แล้วนะฮะพี่เต้คงจะขออนุญาตอู้งานและให้น้องแยมเป็นคนปิดรายการเองนะฮะรายการของเราเนี่ยชื่อ The Speech Guide ออกอากาศ ALTV ช่องหมายเลข4พี่เต้ขอตัวละคร4ตัวกำลังพูดคุยกันเรื่องว่าเอ๊ะเนี่ยเสาร์อาทิตย์นี้จะดูรายการอะไรดีและให้ลงเอ่ยว่าเนี่ยให้ดูรายการเนี้ยทั้ง ALTV จัดไป4ตัวละครหลากหลาย
1: 4ตัวละครหลากหลายเลย
0: ครับผม
1: เอาเป็นฉากหนึ่งละกันนะคะเอาเป็นเรื่องหนูน้อยบุกแดงเอาเป็นเรื่องหนูน้อยบุกแดงโดยที่สร้างอะไรดีนะ
0: หมาป่าต้องมา
1: หมาป่าต้องมาเหรอ
0: หมาป่าต้องมี
1: เอาเป็นลีลาเอาเป็นตัวละครละกันค่ะ
0: ง่ายๆเนาะหนูน้อยบุกแดงขอหมูมาตัวนึงหมาป่าตัวนึงแล้วก็เอาเจ้าหญิงดิสนีย์มาสักคนนึงไป
1: โอเคเริ่มจากหนูน้อยบุกแดงณในป่าแห่งหนึ่งหนูน้อยบุกแดงกำลังเดินทางไปหาคุณยายเหนื่อยจังเลยอะเมื่อไหร่จะถึงสักทีล่ะป่าแห่งเนี้ยมันช่างไกลแสนไกลอยากจะพักดูอะไรสักหน่อยนึงอะนั่นอะไรนะตัวฟ้า
2: อ๋อฮะเราเองล่ะโดเรมอนไงล่ะฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าอ่ะนี่เลยอยากจะดูอะไรสักอย่างใช่ไหมนี่เลยเอานี่ไปเลยอะโทรทัศน
1: ์เอาแล้วมันดูยังไงล่ะ
3: โอ้วันดีนะโอ้ทำอะไรเหรออ
1: ๋อฉันกำลังจะดูโทรทัศน์นะเอ้ามาดูด้วยกันสิ
3: โอ้ได้ได้อ๋อดูช่องอะไรดีล่ะ
2: เฮ้ยเด็กฉันว่าดูช่องสี่ดีกว่านะเฮ้ยช่องสี่อ่ะโอ้ช่องสี่เหรอฮะได้เลยนี่ไงรายการนี้ไง The Speed Guysประมาณนี้ค่ะ
0: คุณผู้ชมครับน้องแยมวัญญาชโยครับขอบคุณมากครับน้องแยมครับคงไม่ต้องลาอะไรแล้วนะครับเพราะเมื่อกี้น้องแยมจัดให้เราเสร็จ

0: เอาว่าสัปดาห์หน้าแขกรับเชิญจะเป็นใครเป็นผู้ชำนาญการจากอาชีพไหนที่มาแบ่งปันประสบการณ์และตอกย้ำว่าความสำเร็จของอาชีพนั้นทักษะการพูดนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งติดตามให้ได้นะครับใน The Speech Guide ทาง ALTV หมายเลข4แล้ววันนี้น้องแยมผมและทีมงานสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: บ๊ายบายเสียงนึงนะ
2: บ๊ายบายนะจ๊ะลาไปก่อนนะจ๊ะแล้วเจอกันจ้าม
0: าซะแก่เลย
2: นิดนึงค่ะ
0: โอเค

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
4: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

สวัสดีค่ะวันนี้รายการ AYC Food Fit for Fire ยังอยู่กันที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะนอกเหนือจากที่เรามาเข้าค่าย English Math and Science Camp ของกันแล้วเรายังมีโอกาสนะคะมาเที่ยวตามสถานที่ต่างๆในเชียงใหม่กันด้วยค่ะตอนนี้เนี่ยนะคะเราก็อยู่กันที่วัดเชียงมั่นนั่นเองซึ่งวัดนี้เนี่ยนะคะก่อตั้งมาพร้อมกับการก่อตั้งเมืองเชียงใหม่เลยก็คืออยู่กันมา700กว่าปีแล้วนะนะคะซึ่งสำคัญมากๆเลยชื่อของวัดนี้เนี่ยนะคะก็แสดงให้เห็นว่าอยากจะให้เมืองนี้เนี่ยนะคะหรือว่าจังหวัดเชียงใหม่นี้เนี่ยนะคะมั่นคงนั่นเองค่ะเอาละค่ะและที่หมายต่อไปนะคะก็คือวัดพระธาตุดอยสุเทพนั่นเองค่ะวัดพระธาตุดอยสุเทพ is the most outstanding landmark in เชียงใหม่ประโยคนี้หมายความว่าวัดพระธาตุดอยสุเทพนะคะเป็นสถานที่ที่สำคัญที่โดดเด่นที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่เลยล่ะค่ะซึ่งคำว่า outstanding คำนี้หมายถึงสิ่งที่โดดเด่นหรือว่าสิ่งที่สามารถสังเกตเห็นได้ชัดเจนหรือว่าสิ่งที่สำคัญเด่นขึ้นมาประมาณนี้แล้วล่ะค่ะมาดูอีกหนึ่งตัวอย่างประโยคค่ะ Tom's English skill is outstanding Tom's English skill is outstanding ทักษะด้านภาษาอังกฤษของ Tom เนี่ยนะคะโอ้โหโดดเด่นมากเลยก็แปลว่าเขาเก่งมากๆนั่นเองค่ะและอีกหนึ่งความหมายของ outstanding ก็คือนะคะค้างอยู่ยังไม่สำเร็จยังไม่เสร็จนะคะยังไม่ได้ชำระก็ได้อย่างเช่นเนี่ยนะคะI have a few outstanding bills to pay. I have a few outstanding bills to pay. ฉันมีใบเรียกเก็บเงินนะคะอยู่สัก 2-3 ใบที่ยังค้างชำระอยู่ค่ะสงสัยจะต้องไปจ่ายแล้วนะเอาละค่ะวันนี้เนี่ยหมดเวลาของรายการของเราแล้วขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามชมและสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่มีข้อสงสัยคำถามเกี่ยวกับภาษาอังกฤษสามารถที่จะอัปเดตข่าวสารกันได้นะคะทาง Facebook ของเราอย่าลืมกดไลค์กันด้วยเนาะ เอาล่ะ วันนี้ลาไปก่อนนะคะ Have a good evening สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพบกันเหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for Five A พัชรีรักษาวงคินสเพเกอร์ค่ะคุณผู้ชมเป็นเหมือนเอบ้างไหมคะบางทีเนี่ยนั่งดูโทรทัศน์อยู่นะคะก็หยิบเอาแท็บเล็ตนะคะหรือว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนนะคะบางทีเนี่ยมีแล็ปท็อปมาตั้งไว้ข้างหน้าเลยนะคะแล้วก็จิ้มไปเล่นไปพร้อมกับที่เรารับชมรายการโทรทัศน์ต่างๆนะคะเพื่อที่จะหาข้อมูลเมื่อเราสงสัยอะไรนะคะเราก็รีบจิ้มหาข้อมูลเพิ่มเติมเลยค่ะทั้งหมดที่ว่าไปนี้เนี่ยนะคะถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ชมในยุคใหม่นี้นะคะที่แต่เดิมแล้วเนี่ยผู้ชมรายการเนี่ยจะเป็นเพียง passive viewer ที่รับข้อมูลอย่างเดียวจากหน้าจอโทรทัศน์นะคะแต่ตอนนี้สิผู้ชมเนี่ยนะคะกำลังเข้าสู่การเป็น active viewer นะคะที่สามารถมีส่วนร่วมกับรายการนั้นๆ นะคะซึ่งพฤติกรรมการใช้งานอุปกรณ์อื่นๆนะคะระหว่างการชมโทรทัศน์อยู่เนี่ยเรียกกันว่าหน้าจอที่2หรือว่า second screen ค่ะอย่างเช่นนะคะสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตก็ใช่นะคะหรือว่าจะเป็นอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตต่างๆค่ะและจากการสำรวจนะคะพบว่าผู้ชมเนี่ยใช้อุปกรณ์เหล่านี้ในการเข้าสู่ social network กันมากกว่าการหาข้อมูลอื่นๆทั่วไปนะคะจะเห็นได้เลยนะคะว่าจากการที่เราเนี่ยชมละครแล้วเนี่ยเราก็ทวิตเลยทันทีแสดงความคิดเห็นนะคะหรือว่าโพสต์ผ่าน Facebook ก็ตามและจากการที่มี second screen ที่พูดถึงไปเนี้ยนะคะก็ทำให้เกิดเป็น social TV ที่เป็นการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในระหว่างการรับชมโทรทัศน์เพื่อแสดงความคิดเห็นแหละค่ะแล้วตอนนี้ค่ะเราก็พัฒนามาถึงขั้นที่มีapplication ค่ะเพื่อที่จะให้ผู้ชมเนี่ยเปิดดูทีวีพร้อมๆกับเปิดเล่นคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตสมาร์ทโฟนได้ด้วยค่ะจะเป็นแอปพลิเคชันอะไรนั้นนะคะแล้วจะตอบสนองผู้ชมด้านไหนบ้างเราจะมาดูกันในวันถัดไปนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการ AYC Food

สวัสดีค่ะพบกันเหมือนเดิมค่ะรายการ AYC Food Fit for Fi ค่ะเราจะมาไล่เรียงในเรื่องของการเดินทางกันดีกว่าเนอะแน่นอนว่าก่อนที่น้องๆเนี่ยจะเดินทางไปนั้นเนี่ยจะต้องมีการทำพาสปอร์ตหรือว่าหนังสือเดินทางกันนะเนอะได้หนังสือเดินทางมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะเข้าสู่กระบวนการการขอวีซ่าค่ะที่เป็นประเภท student visa วีซ่าสำหรับนักเรียนนะคะขอยกตัวเป็นประเทศสหรัฐอเมริกาก่อนแล้วกันนะก็จะเป็นวีซ่าประเภท J1 ซึ่งวีซ่า J1 นี้เนี่ยเป็นวีซ่าชั่วคราวค่ะสำหรับนักเรียนแลกเปลี่ยนนั้นที่มีอายุ1ปีการศึกษาและนักเรียนสามารถที่จะยื่นขอวีซ่าประเภทนี้ได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะคะอีกประเภทหนึ่งก็คือวีซ่า F1 เป็นวีซ่าสำหรับนักเรียนที่สมัครเรียนมหาวิทยาลัยของรัฐหรือว่าเอกชนที่ผ่านการรับรองและสามารถออกเอกสาร I-20 ให้นักเรียนเพื่อยื่นขอวีซ่านักเรียนประเภท F1 ต่อไปค่ะรายละเอียดเรื่องนี้เนี่ยยังมีอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะและแต่ละประเทศเนี่ยก็จะมีข้อแตกต่างกันไปอยู่นะผู้ปกครองท่านใดที่สนใจก็สามารถสอบถามกันได้ที่ได้เลยนะคะตามรายละเอียดข้างล่างนี้หรือว่าอาจจะฝากคำถามไว้ทาง Facebook Fanpage ของเราก็ได้นะคะข้างล่างตรงนี้วันนี้ต้องขอขอบพระคุณค่ะสนับสนุนรายการของเราและพบกันใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงคินเซเกลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

วัสดีครับกลับมาฟู้ดฟิตฟอร์ไฟกันอย่างเช่นเคยนะครับมีข่าวโศกนาฏกรรมเกิดขึ้นในโลกของเราก็คือสายการบินถูกยิงลงกลางอากาศในแถบยูเครนจำได้ไหมครับทำให้เกิดคำนี้ขึ้นมาเนี่ยที่เราเจอกันตามหน้าหนังสือพิมพ์คือคำว่า plane crash อย่างเช่นตามพาดหัวข่าวที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับหลายคนอาจจะสงสัยขึ้นมานะว่าและคำว่า crash และคำอื่นๆที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุเนี่ยใช้แตกต่างกันอย่างไรจริงๆแล้วนะครับคำว่าอุบัติเหตุโดยทั่วไปนะครับคือคำว่า accident นะครับซึ่งเป็นคำที่คนไทยเราใช้บ่อยและคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับส่วนคำว่า crash เนี่ยที่เราเห็นตามหน้าหนังสือพิมพ์นั้นนะครับก็คืออุบัติเหตุชนิดหนึ่งนะครับที่พาหนะเนี่ยไปชนอะไรกับบางอย่างจนทำให้พาหนะนั้นๆเนี่ยย่อยยับหรือเสียหายก็ว่าได้นะครับนอกจากนี้แล้วนะครับคำว่า crash เนี่ยเมื่อเป็นสแลงหรือสำนวนขึ้นมานะครับแปลว่าสลบหรือเหนื่อยจัดจนสลบก็ว่าได้นะครับ I finally crashed after working 18 hours ประโยคนี้ก็แปลว่าในที่สุดผมก็ได้เข้าไปนอนได้หลังจากที่ทำงาน18ชั่วโมงรวดนอกจากคำว่า crash แล้วนะครับเมื่อพูดถึงการชนจะมีคำว่า collision ซึ่งอาจจะสร้างความสับสนว่า collision กับ crash เนี่ยแตกต่างกันอย่างไรถ้า crash เนี่ยคือพาหนะชนกับอะไรบางอย่างนะครับ collisionก็คือพาหนะ2อย่างหรือ2สิ่งขึ้นไปชนกันยกตัวอย่างกันแล้วกันนะครับ Two planes collided on a runway in Barcelona ประโยคนี้ก็หมายความว่าเครื่องบิน2ลำได้ชนกันบนรันเวย์ในเมืองบาร์เซโลนานะครับหรือที่ในภาษาไทยจะชอบพูดว่ารถไฟชนกันอันนั้นคือ collided หรือ collision ได้เหมือนกันนะครับตอนนี้นะครับเรากลับไปที่เรื่องราวของสายการบินที่ถูกยิงกลางอากาศที่ประเทศยูเครนนะครับจำได้ไหมครับว่าจากเนื้อข่าวนั้นๆเนี่ยหลังจากที่ถูกยิงลงเนี่ยมีชิ้นส่วนของเครื่องบินตกลงมาเป็นชิ้นๆหลายๆที่เนี่ยนะครับซึ่งนึกถึงสำนวนนี้ขึ้นมาคือ rain down เมื่อเห็นภาพไหมครับเหมือนสายฝนที่ตกลงมาจากฟ้า rain down ในที่นี้ก็คือเมื่อเป็นสำนวนขึ้นมาเนี่ยนะครับก็หมายถึงการติการชมการยกย่องหรือการด่าใครหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างท่วมท้นนะครับยกตัวอย่างกันแล้วกันครับ The audience rained down compliments on the performers ประโยคเมื่อกี้นี้นะครับก็แปลว่าผู้ชมต่างชมเชยนักแสดงอย่างท่วมท้นนะครับเสียดายครับวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วเนี่ยพบกันคราวหน้านะครับสวัสดีครับ

0: พัชรีรักษาวงค่ะ
1: และผมเอกิตติพัฒน์เสียงทองครับวันนี้ผมพาเอและคุณผู้ชมนะครับมาอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยครับในปี2558ที่จะถึงนี้นะครับเรากำลังจะก้าวขึ้นสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือที่เรียกกันว่า AEC นะครับซึ่งแน่นอนครับว่าการขนถ่ายสินค้าทางเรือเนี่ยก็จะมีปริมาณและก็เพิ่มความสะดวกกันมากยิ่งขึ้นครับเมื่อพูดถึงท่าเรือในลักษณะแบบนี้นะครับเราเรียกว่าพอร์ตพอร์ตเนี่ยนะครับหมายถึงท่าเรือสำหรับการจอดเรือสินค้าขนาดใหญ่และก็มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆครับ
0: นอกจากคำว่าพอร์ตนะคะจะหมายถึงท่าเรือแล้วนะคะเวลาที่เรานั่งเรือหรือว่านั่งเครื่องบินเนี่ยนะคะเมื่อเราหันหน้าไปทางหัวเรือเนี่ยทางฝั่งซ้ายนะคะจะเรียกกันว่าพอร์ตนะคะและนอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยนะคะฝั่งขวาของเรือเนี่ยเขาก็จะเรียกกันว่าสตาร์บอร์ดและจากการที่เราเรียกฝั่งซ้ายขวานี้เนี่ยนะคะของเรือแบบเนี้ยน่ะก็เลยมีสำนวนขึ้นมาว่า port out starboard home ก็คือ port ออกเตรียมตัวออกเดินทางแล้ว starboard home นี่ก็คือได้เวลาเดินทางกลับบ้านแล้วนะคะแล้วถ้าเราเอาตัวแรกของแต่ละคำนี้ออกมาเนี่ย posh ก็จะอ่านว่า posh แปลว่าความหรูหราหรือว่าทันสมัยนะคะ modern อะไรประมาณนี้โดยที่มานะคะของคำว่า posh นี้เนี่ยในสมัยก่อนนู้นเนี่ยการเดินเรือเนี่ยนะคะหรือว่าเดินทางจากอังกฤษไปอินเดียเนี่ยทางฝั่งซ้ายของเรือเนี่ยนะคะจะเป็นห้องที่ดีกว่าค่ะทางด้านซ้ายเนี่ยเป็นทิศที่ว่าแดดไม่ค่อยลงไงคะเขาก็เลยจะตีตั๋วเนี่ยนะก็คือเวลาไปจากอังกฤษไปอินเดียเขาก็จะนอนอยู่ฝั่งซ้ายของเรือขากลับเขาก็เปลี่ยนไปนอนอีกฝั่ง
1: เลยน
0: ะคะใช่แล้วลมมันก็จะดีกว่านะคะแล้วนั่นก็เป็นที่มาของคำว่า posh เพราะเวลาซื้อตั๋วใช่ไหมเขาก็จะประทับตาเลยว่า poshมันก็เลยเหมือนแบบหรูหราคุณมีสตางค์ที่จะซื้อห้องที่มันดีกว่าทิศดีกว่าอะไรกว่าแบบนี้นี่คะ
1: เรื่องราวเกี่ยวกับการท่าเรือการขนส่งทางเรือของเราเนี่ยนะฮะยังมีให้เรียนรู้อีกมากมายทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับอย่างไรก็ตามก่อนจากกันในวันนี้ครับต้องขอขอบคุณนะฮะสำหรับผู้สนับสนุนใจดีอย่างการท่าเรือแห่งประเทศไทยครับ
0: ค่ะใช่แล้วค่ะเอาละค่ะพบกันใหม่ครั้งต่อไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: วัสดีครับ
1: มาพบกันเช่นเคยนะคะรายการ AYC Food Fit for Five วันนี้เราอยู่กันที่ไหนครับพี่เอ๋ค่ะ
0: วันนี้นะฮะน้องเอ๋เรายังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะครับที่นี่ฮะน้องเอ๋เรามีคำศัพท์มากมายทีเดียวที่น่าสนใจครับ
1: แน่นอนที่สุดเลยนะคะและในครั้งก่อนนี้เราก็ได้พูดถึงไปแล้วคำว่าโพร์ต
0: ใช่
1: โพร์ตเนี่ยนะคะความหมายก็คือท่าเรือหรือว่าจะเป็นเมืองที่เป็นเมืองท่าก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ก็ยังมีกลุ่มคำศัพท์นะคะที่จะหมายถึงท่าเรืออีกเยอะแยะมากมายเลย
0: ใช่คำแรกที่พี่นึกถึงนะครับก็คือคำว่าเพียนะครับเพียนี่ก็จะเป็นท่าเรือนะฮะที่ยื่นลงไปในแม่น้ำนะครับลักษณะก็จะเป็นรูปของตัวทีครับหรือว่าถ้าไม่เป็นตัวทีก็จะเป็นตัว L นะครับเพราะว่าต้องทำหน้าที่ที่จะเป็นเขื่อนนะฮะในการที่จะกั้นคลื่นนะครับไม่ให้น้ำนั้นมากระทบนะฮะในตัวของท่าเทียบเรือนั้นๆครับแต่ถ้าเกิดจะมีขนาดเล็กลงนะฮะจอดเรือได้สัก 3-4 ลำนะครับเช่นท่าเรือหน้าบ้านหรือว่าบ้านของเราที่ติดริมแม่น้ำนะครับก็จะเรียกท่าเรือนั้นว่าเจตตี
1: ้ส่วนคำต่อมาเนี่ยหลายคนเนี่ยคงคุ้นหูกันเป็นอย่างดีเลยนะคะถ้ามีใครนะหรือพี่เอเนี่ยเคยไปมั้ยสิงคโปร
0: ์เคยไปฮะ
1: ก็จะมีสถานที่นะคะที่มีชื่อว่าคลาร์กคีสะกดหน้าตาแปลกๆนิดนึงนะ QUAY แต่คำนี้อ่านว่าคีเหมือนคีกุญแจละค่ะ
0: แน่นอนครับย่านนี้นะครับก็เอาโกดังสินค้านะครับทำมาเป็นร้านอาหารนะฮะมาดีไซน์ตกแต่งสวยงามมากนะฮะมีวัยรุ่นต่างๆเนี่ยเข้าไปเที่ยวกันตอนกลางคืนแบบคึกคักกันทีเดียวละครับ
1: ท่าเรือแบบนี้เนี่ยนะคะจะสร้างขนานนะคะกับแนวฝั่งสำหรับให้เรือเนี่ยจอดเทียบกับฝั่งได้ค่ะมักจะเลียบไปตามถนนนะคะมีทางให้คนเดินค่ะสุดท้ายก็คือคำว่าWAJRS Wharf เนี่ยจะเป็นท่าเรือคล้ายๆกันกับโพร์ตนะคะแต่ว่ามีลักษณะเล็กกว่าอาจจะมีสะพานที่ยื่นออกไปในน้ำนะคะมีเสาค้ำไว้สำหรับผูกเรือละค่ะแล้วก็สามารถเนี่ยนะคะที่จะรองรับพวกรถบรรทุกสินค้านะคะหรือว่าเครนยกสินค้าได้อีกด้วย
0: โอ้นะฮะวันนี้เราเรียนรู้คำศัพท์อังกฤษมากมายทีเดียวนะครับเกี่ยวกับการท่าเรือนะครับ
1: สำหรับวันนี้นะคะจะต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะการท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะที่สนับสนุนรายการของเรา
0: ครับเราสองคนนะครับก็ต้องลาไปก่อนนะครับพี่เอกับน้อง
1: เอ
0: พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fight นะคะวันนี้ค่ะเอกก็อยู่ที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะในตอนที่ผ่านๆมานะคะเราก็ได้พูดถึงสำนวน Port of Call Port of Call นะคะที่หมายถึงท่าเรือหลักในการจอดเรือหรือว่าจุดจอดแวะพักก็ได้ช่วงสั้นๆเท่านั้นนะคะแล้วไม่ใช่ว่าแล่นเรือมาแล้วเนี่ยนะคะอยากจะแวะจอดที่ท่าเรือใดก็ได้นะไม่ได้นะคะเขาจะต้องมีการลิสต์ว่าเรือที่ขนสินค้าเข้ามาเนี่ยหรือว่าแล่นมาในทะเลนั้นเนี่ยจะแวะจอดหรือว่าขนถ่ายสินค้าทางเรือที่ท่าเรือใดบ้างนะคะอย่างเช่นท่าเรือกรุงเทพแห่งนี้เนี่ยนะคะถือว่าเป็นท่าเรือแม่น้ำพาณิชย์หลักของประเทศเลยนะคะที่กระจายสินค้าไปยังภูมิภาคต่างๆโดยเฉพาะนะอย่างยิ่งเลยนะคะเมื่อเข้าสู่ AEC แล้วถือได้ว่าเราเนี่ยนะคะจะเป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้าไปยังประเทศเพื่อนบ้านทั้งในภูมิภาคเอเชียนะคะแล้วกลุ่มประเทศอาเซียนอีกด้วยละค่ะมาดูสำนวนภาษาอังกฤษกันบ้างนะคะวันนี้มีมาฝากก็คือ any port in a stormAny port in a storm นะคะจะหมายถึงไม่มีทางเลือกแล้วจำเป็นจะต้องรับความช่วยเหลือถึงแม้ว่าจะไม่อยากได้ก็ตามนะคะก็เหมือนกันนะคะกับว่าเมื่อก่อนนี้เนี่ยนะคะเรือเนี่ยแล่นอยู่ใช่ไหมคะปรากฏว่าพายุเนี่ยมาแรงเลยเขาก็เลยมีความจำเป็นที่จะต้องไปจอดที่ท่าเรือแล้วคราวนี้เนี่ยจะต้องเป็นท่าเรือที่ไหนเลยก็ได้นะคะไม่อย่างนั้นแย่เลยถึงแม้ว่าท่าเรือนั้นเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยไม่อยากเข้าไปจอดท่าหรอกเนาะมาดูตัวอย่างประโยคกัน John's plan isn't ideal but any port in a storm will do John's plan isn't ideal but any port in a storm will do ก็คือความคิดการวางแผนของจอห์นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ค่อยสมบูรณ์สักเท่าไหร่ไม่ได้อยากไปแนวทางคิดตรงนั้นสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าณจุดนี้เนี่ยอะไรก็ได้เลยเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องของอะไรก็ว่าไปนะคะที่มีข้อจำกัดอยู่ค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วพบกันใหม่ครั้งต่อไปแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะการท่าเรือแห่งประเทศไทยสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันในช่วงเวลาแบบนี้นะคะรายการ AYC Food Fit for Fire ค่ะคงปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าทุกวันนี้ค่ะเราเริ่มก้าวเข้าสู่ยุคข้อมูลข่าวสารที่มีเยอะแยะมากมายทุกที่เลยนะคะแล้วเราเองก็สามารถที่จะรับข้อมูลข่าวสารนี้ในหลากหลายรูปแบบเลยค่ะวันนี้ค่ะพี่เอจะพาไปทำความรู้จักนะคะกับบริษัทที่จะช่วยให้เรื่องของการประชาสัมพันธ์เนี่ยนะคะเป็นเรื่องที่ง่ายยิ่งขึ้นจะเป็นอย่างไรนั้นส่งต่อพี่เอเลยค่ะ
1: ขอบคุณมากครับน้องเอกครับวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับเรามาอยู่กับผู้บริหารคุณบุญญดากริตติยะโชติกุลสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการจากบริษัทอัมสัมพีอาร์ลักษณะของกิจการของคุณพึ่งที่ดูแลอยู่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับ
2: คือจริงๆแล้วลักษณะของธุรกิจของเรานะคะเราเน้นในเรื่องของการทำประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการวางกลยุทธ์นะคะหรือการซื้อสื่อเพื่อที่จะซัพพอร์ตนะคะเพื่อที่จะให้งานของลูกค้าของเราเนี่ยค่ะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายนะคะในทุกๆช่องทางเราเป็นเอ็กซ์เพรสตีนะคะทางด้านของประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็การสื่อสารการตลาดนะคะอันดับที่2นะคะเราเน้นในเรื่องของ experience นะคะทั้ง2 อย่างนี้มัน

0: ก็เป็นจุดแข็งของเรานะคะเวลาที่เราคิดแคมเปญขึ้นมาสักแคมเปญหนึ่งเราก็มีการดึงเอากลุ่มลูกค้าในภาครัฐนะคะมา endorse นะคะในแคมเปญนั้นๆนะคะเพื่อสร้าง value added นะคะทำให้แคมเปญนั้นเนี่ยเป็นแคมเปญที่ใหญ่ได้มากกว่าที่เขาคิด
1: คำถามสุดท้ายครับเพื่อนๆครับทำไมลูกค้าถึงต้องทำประชาสัมพันธ์ครับ
0: การทำ PR นะคะมันเป็นการสร้าง awareness นะคะแต่มันไม่ได้เป็นแค่การสร้าง awareness อย่างเดียวแต่มันเป็นการสร้าง image ที่ดีนะคะทำให้ลูกค้าไม่ได้แค่รู้จักแบรนด์นั้นๆแต่ทำให้ลูกค้ารู้สึก believe นะคะว่าแบรนด์นั้นเนี่ยเป็นแบรนด์ที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยค่ะมันเป็นจุดแข็งนะคะแล้วก็เป็นคำตอบที่ว่าทำไมลูกค้าทุกๆรายถึง need PR ค่ะ
1: ครับแหมวันนี้ได้ครบถ้วนเลยนะฮะในเรื่องราวที่เรารู้จักกับเอเจนซี่ PR ที่มีนามว่าอัมสัม PR ขอขอบคุณคุณบุญญาดาเป็นอย่างสูงนะครับที่ให้เกียรติกับรายการของเราครับขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณค่ะ

0: สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกเหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for Five พัชรีรักษาวงคินสแบร์เกอร์รายงานตัวพร้อมกับ
1: เอกิตติพัชร์แสงทองครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แหมน้องเอจ๋าตอนนี้นะฮะเรากำลังจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
0: AEC เน
1: อะ AEC ครับศัพท์ที่น่าสนใจเนี่ยหนีไม่พ้นเรื่องงานประชาสัมพันธ์เลย
0: เอาพี่เอคะแล้วเรื่องของงานประชาสัมพันธ์เนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ได้ยังไงเอ่ย
1: โอ้อย่างนี้เลยครับน้องเอกครับเมื่อเราเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะครับ AEC นี่เราก็จะต้องมีการสร้างภาพลักษณ์หรือว่า brand image นะครับให้ชัดเจนสายตาของกลุ่มเป้าหมายของเราครับ
0: อย่างที่พี่เอว่าเนี่ยนะคะสำคัญมากๆเลยนะเพราะว่า10ประเทศมารวมกันแล้วเนี่ยประเทศไทยก็จะต้องมีจุดยืนแล้วก็มีจุดที่ว่าคือเราอ่ะน่าจะมี compete กับเขาได้
1: ใช่ว่าภาพลักษณ์ของประเทศไทยภาพลักษณ์ของสินค้าภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์หน้าตามันเป็นยังไง
0: brand image นะคะก็คือภาพที่เกิดขึ้นในใจของประชา

0: group target group นะคะแล้วก็จะนำไปสู่ข้อได้เปรียบหลายๆด้านเลยทีเดียวนะคะนั่นก็คือเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับ brand image คราวนี้เนี่ยเราก็จะมายกตัวอย่างเป็นประโยคกันบ้างนะคะธุรกิจเนี่ยถ้าจะประสบความสำเร็จเนี่ยเรื่องของการตั้ง brand image เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: For a business to be successful, a clear brand image must be developed. ถ้าธุรกิจเนี่ยนะคะจะประสบความสำเร็จนะคะ brand image ต้องจัดการให้เรียบร้อยให้ชัดเจนเลยนะคะคือต้องสร้างตรงนี้ขึ้นมาค่ะ
1: โอ้นั่งฟังสำเนียงน้องเอ๋เคลิ้มเลยนะฮะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: คุณผู้ชมถ้าอยากเก่งแบบนี้ก็ต้องติดตามรับชมรายการ MSC Food Fit for Why กันเป็นประจำนะครับสำหรับวันนี้นะครับแหมเวลาทั้งสั้นจะเหลือเกินน้องเอ๋จ๋าเราต้องลาไปแล้วล่ะครับ
0: ใช่แล้วค่ะใช่ค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: กลับมาพบกับรายการ AYC Food Fit for Five กันเหมือนเช่นเคยนะครับผมเอกิตติพัชเสริมทองครับและ
0: เอพัชรีรักษาวงคินสแพร์เกอร์ค่ะในวันก่อนเนี่ยนะคะเราก็ได้พูดคุยกันถึงคำศัพท์นะคะในแวดวงการประชาสัมพันธ์กันไปหลายต่อหลายคำเลยทีเดียวเนาะซึ่งการประชาสัมพันธ์นะคะก็ต้องเกี่ยวข้องกันกับการสื่อสารว่าจะต้องทำอย่างไรนะคะจึงจะสื่อสารไปถึงผู้บริโภคการสร้างภาพลักษณ์เนี่ยนะคะให้กับองค์กรหรือว่าสินค้าเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะคะแล้วเราจะต้องทำอย่างไรที่จะโดนใจกลุ่มเป้าหมาย
1: ต่อไปนะฮะเพื่อให้คนสามารถที่จะจดจำได้เพราะว่าเราสร้างไปแล้วคนจดจำไม่ได้ก็ถือว่าไม่ผ่าน
0: ก็ถือว่าไม่ประสบความสำเร็จนะคะก็จะต้องสร้างการรับรู้การจดจำสินค้านะคะจดจำแบรนด์โดยอาศัยการโฆษณาหรือว่า public relations เรียกกันสั้นๆว่า PR เข้ามาช่วยตรงนี้ด้วยนะคะเราก็จะเรียกกันว่า brand awareness brand awareness ซึ่งโดยทั่วไปนะคะผู้บริโภคหรือว่ากลุ่มเป้าหมายเนี่ยอาจจะยังไม่รู้จักกันนะคะพอเราประชาสัมพันธ์ไปเยอะๆไปเรื่อยๆเนี่ยนะคะเขาก็จะเริ่มรู้จักกันแล้วก็เริ่มจำกันได้ด้วยล่ะแล้วมีอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะคะถ้าเรานึกถึงสินค้าหรือว่านึกถึงผลิตภัณฑ์ได้เองนะคะโดยที่ไม่ต้องมีอะไรมากระตุ้นเนี่ยเขาเรียกกันว่า brand recall แต่ว่าถ้าเราเอ่ยชื่อไม่ได้นึกอยู่นั่นนึกแล้วนึกอีกนะคะหรือว่าอาจจะต้องมีอะไรที่มาช่วยกระตุ้นให้เรานึกออกเนี่ยนะคะเราก็จะเรียกกันว่า brand recognitionbrand recognition การรู้จักแบบที่มีสิ่งมากระตุ้นค่ะ
1: น้องเอกครับการที่เราจะทำให้คนรับรู้จักจดจำนะครับยังมีอีกเรื่องนึงเลยนั่นเขาเรียกว่าเป็นกระแสแบบปากต่อปาก
0: ในภาษาอังกฤษนะคะก็คือสำนวน by word of mouth by word of mouth ตัวเป็นประโยคภาษาอังกฤษนะคะTom knows of AYC Food Fit for Five TV show by word of mouth ซึ่งแปลว่า
1: ทอมรู้จักรายการ AYC Food Fit for Five จากปากต่อปาก
0: ก็คือมีเพื่อนบอก
1: บอกต่อก็ได้เสียดายยังเลยครับต้องไหนจ๋าหมดเวลาอีกแล้วนะครับยังไงก็ตามนะครับเราต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับครับวันนี้คงต้องลาคุณผู้ชมไปก่อน
0: ค่ะสวัสดีนะคะ
1: สวัสดีครับ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194

ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครอง
1: และน้องๆที่น่ารักทุกคนพบกับรายการ
0: English Level Up ครูพี่เนท
1: ครูพี่นุ่น
0: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนล่ะ
1: ครูพี่เนทคะวันนี้เราจะมาเติมพลังอังกฤษให้น้องๆกันเรื่องอะไรคะ
0: วันนี้นะคะครูพี่เนทจะพาน้องๆไปรู้จักกับคำว่า much แล้วก็ many ที่มีความหมายว่ามากนั่นเองค่ะ
1: น้องๆทราบกันไหมคะว่า much กับ many ต่างกันตรงไหนคำว่า much กับ many นะคะแปลว่ามากทั้งคู่เลยค่ะต่างกันตรงที่ much นะคะจะบวกคำนามนับไม่ได้ใช้เป็นเอกพจน์นะคะยกตัวอย่างเช่นคำว่า rice ข้าวค่ะนับไม่ได้เป็นเอกพจน์ sugar นับไม่ได้ใช้เป็นเอกพจน์นะคะส่วนคำว่า many ค่ะเราจะบวกคำนามนับได้เพราะหูพจน์นั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่น chairs เก้าอี้นับได้ใช้เป็นพหูพจน์ได้นะคะ table นับได้เป็นพหูพจน์ได้เช่นกันค่ะ
0: เรามาดู many กันบ้างค่ะคำว่า many ที่แปลว่ามากนะคะเราจะใช้กับคำนามนับได้ที่เป็นพหูพจน์หลายสิ่งตัวอย่างเช่น many chairs เก้าอี้หลายตัว many tables โต๊ะหลายตัวนั่นเองค่ะ
1: ครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ Chris Jobs
0: และน้องๆอย่าลืมสังเกตกันนะคะว่าเราจะเจอคำว่า much แล้วก็ many กันที่ตรงไหนบ้างไปดูกันเลย
1: ไปดูกันเลยค่ะ
2: เฮ้ยมึง
3: เฮ้ยอ้าวอยากมีเรื่องเหรอ
2: ทำไมพูดอย่างเงี้ย
3: เอาก็พูดไงอ่ะเฮ้ยมึงพูดกับคนไทยมึงได้ยังไงอ
2: ่
3: ะ
2: อ้าวแล้วพี่ไปบอกเฮ้ยอยู่กับฝรั่งได้ไง
3: อ
2: ้
3: าวก็เรียกแขกนี่ประจำมาเฮ้ยอยู
2: ่แล้วมีคนขึ้นไหม
3: ไม่มี
2: แหมก็ได้ละสิครับคุณผู้ชมครับเวลาเราจะเรียกฝรั่งเนี่ยนะครับไปบอกเฮ้ยอยู่ไม่ได้นะครับเฮ้ยอยู่เหมือนกับคล้ายๆกับเฮ้ยนายเฮ้ยมึงมันแบบกันเองหรืออาจจะดุไปหน่อยครับ excuse me please
3: oh what you fine
4: I fine
3: อีกแล้วอ่ะไอ้
2: อะไรเนี่ย
3: โอ้โหอะไรนี่ฝรั่งด่าผมอีกแล้วอ่ะไอ้ไฟ
2: ใช่ไหมคุณผู้ชมครับเราจะถามฝรั่งว่าหาอะไรอยู่เนี่ยนะครับต้องถาม what are you looking for ไปถาม what you find จะแปลว่าเจออะไร what are you looking for ไหว้พระที่ไหนน้องพ่อคือข้าสี
3: looking
2: 1 2 3 4รวมกัน
3: what are you looking for
4: I'm looking for a cab
3: I am a cabby are you messenger
4: ส่งของที่ไหนครับ
3: ส่งของทาเธอเนี่ย
4: เฮ้ย Messenger
3: คืออะไรคะ
2: Messenger คือคนส่งเอกสารคนส่งข้อความคนส่งของใช่ไหมครับแต่ Passenger คือผู้โดยสาร You are a cabbie หรือ taxi driver ส่วน he is a passenger

0: What is your destination?
1: I'm going to the Oriental.
0: Oriental.
1: Oriental.
0: Oriental. เชื่อสิอยู่เมืองไทยมานานแล้ว Oriental.
1: Oriental.
0: Oriental.
2: ก็ที่เดียวกันละครับสำเนียงไทยนะครับ Oriental. แต่ฝรั่งต้อง Oriental. เดี๋ยวคุยไปเรื่องเข้าใจไหมผมเมื่อกี้ก็ถือที่เดียวกัน
0: Oriental. Oriental.
1: How much is the fare?
0: Don't worry. The fare is fair.
1: Okay. Do I have to bargain?
0: Bargain.
2: บาร์เกนอะไรเราเขาบอกบาร์เกนโอ้เสียงเก้นกันชัดเจนมากคุณผู้ชมครับเวลาเราจะขึ้นแท็กซี่เนี่ยนะครับถ้าเราไม่กดมิเตอร์กันเนี่ยนะฮะก็จะต้องมีการบาร์เกนบาร์เกนคือการต่อรองนั่นเองนะครับบาร์เกนเราอาจจะนึกว่ามันคือ negotiate negotiate คือเจรจาการค้านั่นก็เวอร์ไปครับแค่ต่อราคาบาร์เกนก็พอนั่นเองนะครับแต่ถ้าเป็นบาร์เกนที่พี่เอกพูดนะครับเขาเรียกว่าเกย์บาร์ไม่ใช่บาร์เกน
3: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Chris Jobs น้องๆเห็นคำว่า much แล้วก็ many กันที่ประโยคไหนกันบ้าง
4: ครูพี่นุ่นเจอประโยคนึงนะคะที่ว่า how much is the fare
3: ค่าโดยสารมีราคาเท่าไหร่ทำไมถึงใช้ how much ไม่ใช้คำว่า how many คะก็เพราะว่าน้องๆต้องมาสังเกตที่คำว่า the fare ที่แปลว่าค่าโดยสารนั่นเองค่ะคำว่าค่าโดยสารเป็นคำนามที่นับไม่ได้น้องๆเลยต้องใช้เป็น how much ใช้กับนามนับไม่ได้ที่เป็นเอกพจน์ค่ะทีนี้เรามาแยกกันดีกว่าว่าอะไรที่นับได้บ้างแล้วอะไรที่นับไม่ได้วิธีการดูนะคะก็คือคำนามนับได้เนี่ยเราจะสามารถระบุจำนวนได้ว่ามันมีจำนวนเท่าไหร่มีกี่ชิ้นกี่อันตัวอย่างเช่นหมา1ตัวแมว1ตัวเก้าอี้1ตัวโต๊ะ1ตัวแบบนี้ค่ะคำนามนับไม่ได้นะคะเราจะไม่สามารถระบุจำนวนแบบนี้ได้มันจะมีเยอะมากหรือว่าเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่เราไม่สามารถที่จะหยิบมันนับเป็นชิ้นเป็นอันได้ค่ะตัวอย่างเช่นข้าวสารน้ำตาลแล้วก็เกลือค่ะ
4: มาดูตัวอย่างเพิ่มเติมกับการใช้ much กันนะคะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าฉันมีเงินมากเราจะพูดว่า I have much money ฉันมีเงินมากเห็นไหมคะคำว่า money นับไม่ได้นะคะเราใช้ much นั่นเองค่ะอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าฉันไม่มีเวลามากภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า I don't have much time เห็นไหมคะคำว่า time เป็นคำนามนับไม่ได้ใช้ much นั่นเองค่ะ
3: เรามาดูคำว่า many กันบ้างนะคะคำว่า many ใช้กับคำนามนับได้ที่เป็นพหูพจน์ค่ะคำว่า many แปลว่ามากใช่ไหมคะเราใช้กับคำนามนับได้ที่เป็นพหูพจน์ก็คือมีหลายๆสิ่งนั่นเองตัวอย่างเช่นมีปากกาหลายด้ามอยู่ในกระเป๋าของฉันเราจะพูดว่า there are many stamps in my bag หรืออีกตัวอย่างนึงนะคะถ้าเราจะบอกว่ามีเด็กนักเรียนอยู่กันหลายคนในห้องเรียนเราจะพูดว่า there are many students in the classroomน้องๆเห็นไหมคะเราใช้ many กับคำนามนับได้ที่มีหลายสิ่งเป็นพหูพจน์ค่ะ
4: เอาละค่ะถ้าเราใช้คำว่า much กับ many กันเป็นแล้วเราลองมาเล่นเกมกันดูนะคะข้อที่1ค่ะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าฉันมีการบ้านเยอะมากเลยเราจะพูดว่า I have homework ใช้อะไรดีคะระหว่าง much กับ many ติ๊กตอกใช้อะไรดีนะถูกต้องนะคะใช้ much นั่นเองค่ะ I have much homework ฉันมีการบ้านเยอะคำว่า homework การบ้านนับไม่ได้นะคะเราเลยใช้คำว่า much นั่นเองค่ะ
3: ข้อที่2นะคะเรามาลองดูประโยคนี้กันค่ะถ้าครูเพียรจะบอกว่าเขาเป็นคนมีเพื่อนเยอะแยะเลยเราจะพูดว่าอะไรดี He has friends ใช้อะไรดีคะระหว่างคำว่า much กับ manyติ๊กตอกให้น้องๆสังเกตนะคะว่าคำว่า friends เติม s เนี่ยเป็นคำนามนับได้ที่เป็นพหูพจน์เราจะใช้ much หรือ many ดีนะใช่แล้วค่ะเราต้องใช้คำว่า many นะคะเพราะว่า many ใช้กับคำนามนับได้ที่มีหลายสิ่งที่เป็นพหูพจน์ he has many friends เขามีเพื่อนมากต่อไปนี้นะคะครูเมียจะพาน้องๆไปพบกับรายการ Itchy Feet แล้วน้องๆช่วยสังเกตด้วยนะคะว่าประโยคที่มีคำบอกปริมาณอยู่ที่ไหนกันบ้าง
4: ใบให้นะคะคำนี้แปลว่ามากนั่นเองค่ะไปดูกันเลย
3: ไปดูกันเลยค่ะ

0: Many of the temples in downtown Lampang were built in the Burmese style.
1: ถูกต้องครับคือวัดหลายๆวัดนะฮะรวมถึงวัดศรีชุมที่เราอยู่กันที่ด้วยนะครับก็คือสร้างโดยแบบมีสถาปัตยกรรมนะฮะมีศิลปะแบบพม่าถ้าดูนะทำไมเป็นงั้นไม่รู้เนาะ
0: Well, this is due to the fact that for two centuries, the entire Lanna Kingdom was in the hands of the Burmese.
1: เอานับกันดีๆประมาณ218ปีโดยประมาณนะครับที่ล้านนาเนี่ยตกอยู่ภายใต้การปกครองของพม่าเลย
0: ใช่And even after the annexation of Lan Na into Siam, a large number of wealthy Burmese continued to operate businesses in Lampang.
1: Oh, แม้ว่าจะมีการ annex ก็คือว่าเปลี่ยนจากล้านนาเนี่ยกับสยามเนี่ยไปเป็นอาณาจักรเดียวกันเป็นประเทศไทยแล้วเนี่ยนะก็ยังคงมีอยู่ก่อนหน้านี้นะฮะก็คือเป็นพ่อค้าชาวพม่าเนี่ยเฉพาะโดยเฉพาะค้าไม้นะฮะมาอยู่ที่นี่ทำมาหากินที่นี่
0: ใช่ mostly in the logging industry.
1: Oh, เข้าใจ
0: Being devoted Buddhists.Part of the harvests and proceeds were used to build temples with a touch of the Burmese architectural style.
1: เข้าใจและก็ด้วยที่ว่าพอมาค้าไม้กำลงกำไรเยอะแยะเนี่ยก็เอารายได้ส่วนหนึ่งใช่ไหม harvest คือการเก็บไม้ได้ใช่ไหมครับแล้วก็ proceeds คือกำไรที่นิดหน่อยเนี่ยก็เอามาสร้างวัดก็เลยมีกลิ่นอายเบาๆนะครับของสถาปัตยกรรมแบบพม่า
2: เป็นไงกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Itchy Feed เจอคำว่ามากกันไหมคะ
3: ครูพี่นัทเจอคำหนึ่งนะคะคือคำว่า a large number of ที่แปลว่ามากนั่นเองค่ะน้องๆคะคำว่า a large number of ที่แปลว่ามากที่เราเจอกันในรายการ Itchy Feed เมื่อสักครู่นี้นะคะเราจะใช้กับคำนามนับได้ที่เป็นพหูพจน์ค่ะตัวอย่างเช่นถ้าครูพี่นัทจะบอกว่าจอห์นเป็นคนมีเพื่อนมากมายเลยในประเทศไทยเราจะพูดว่าJohn has a large number of friends in Thailand. John มีเพื่อนเยอะแยะเลยในประเทศไทยเห็นไหมคะคำว่า friends เราเติม s เป็นคำนามนับได้ที่มีหลายสิ่งเป็นพหูพจน์เราเลยใช้คำว่า a large number of นั่นเองค่ะอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะคะถ้าครูพี่ต้องการจะบอกว่ามีหนังสือมากมายเลยในห้องสมุดเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า There are a large number of books in the library.เห็นไหมคะคำว่า books เติม s เป็นคำนามนับได้ที่มีหลายสิ่งเป็นพหูพจน์เราเลยใช้คำว่า a large number of นั่นเองค่ะ
2: นอกจากคำว่า a large number of แล้วนะคะก็ยังมีคำว่า a large amount of นั่นเองค่ะแปลว่ามากเหมือนกันนะคะแต่แตกต่างกันตรงที่ a large amount of เนี่ยนะคะจะบวกคำนามนับไม่ได้นั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าพวกเขาต้องการเงินจำนวนมากภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า they need a large amount of money เห็นไหมคะคำว่า money เป็นคำนามนับไม่ได้นะคะเราเลยใช้คำว่า a large amount of นั่นเองค่ะอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะคะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าพ่อของฉันมีงานจำนวนมากเลยที่จะต้องทำให้เสร็จค่ะภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า my father has a large amount of work to completeเห็นไหมคะคำว่า work เป็นคำนามนับไม่ได้นะคะเราเลยใช้คำว่า a large amount of นั่นเองค่ะ
3: ทบทวนกันหน่อยนะคะน้องๆคำว่า a large number of ที่แปลว่าจำนวนมากเนี่ยเราจะใช้กับคำนามที่นับได้เป็นพหูพจน์มีหลายสิ่งค่ะแต่ถ้าเป็น a large amount of แปลว่ามากเหมือนกันเราจะใช้กับคำนามที่นับไม่ได้ค่ะน้องๆลองมาดูตัวอย่างประโยคนี้นะคะ there are animalsIn the zoo มีสัตว์หลายตัวเลยค่ะอยู่ในสวนสัตว์เราจะใช้คำว่าอะไรดีระหว่าง a large amount of กับคำว่า a large number of ใช่แล้วค่ะน้องๆสังเกตที่คำว่า animals นะคะเติม s เป็นคำนามที่นับได้พหูพจน์เราจะใช้กับคำว่า a large number of นั่นเองค่ะ
2: นอกจาก a large number of กับ a large amount of แล้วนะคะครูพี่นุ่นเนี่ยก็มีอีกหนึ่งคำนะคะที่จะมาแถมให้น้องๆนั่นเองค่ะคือคำว่า a lot of คำนี้เจอบ่อยมากๆเลยค่ะ a lot of นะคะความพิเศษของเขาเนี่ยจะอยู่ตรงที่เขาสัตว์บวกได้ทั้งคำนามนับได้พหูพจน์แล้วก็คำนามนับไม่ได้นั่นเองค่ะยกตัวอย่างการใช้ a lot of กับคำนามนับได้พหูพจน์นะคะเช่นถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าฉันมีหนังสือจำนวนมากภาษาอังกฤษเราจะพูดว่าI have a lot of books. เห็นไหมคะคำว่า books หนังสือเป็นคำนามนับไ เติม S นะคะเราสามารถใช้ a lot of ได้ด้วยค่ะ
3: อีกสักตัวอย่างหนึ่งนะคะคำว่า a lot of เนี่ยสามารถใช้กับคำนามนับไม่ได้ด้วยค่ะตัวอย่างเช่น we had a lot of fun at the party last night พวกเราสนุกมากๆเลยเมื่อคืนนี้ที่งานปาร์ตี้ค่ะน้องๆเห็นคำว่า fun ไหมคะคำว่า fun ที่แปลว่าสนุกนะคะเป็นคำนามนับไม่ได้เราก็จะใช้คำว่า a lot of นั่นเองค่ะเอาละค่ะต่อไปนะคะครูพี่จะพาน้องๆไปพบกับรายการ
4: Word Cap King
3: น้องๆมาช่วยกันดูนะคะว่าเพื่อนๆสะกดคำกันได้กี่คำและเราก็สะกดตามเพื่อนๆเลยนะคะ
2: ไปดูกันเลยค่ะ
3: ไปดูกันเลย
5: Good morning Vocab King
6: ถ้าพร้อมแล้วขอให้ทุกคนโชคดีนะคะ
7: Good luck welcome to spelling dictation 20 words listen carefullyThe first word, number one, broom, broom. Number two, napkin, napkin. Number three, cabbage, cabbage.Number four, vegetable, vegetable. Number five, daughter, daughter. Number six, volleyball, volleyball.Number seven, forward, forward. Number eight, rectangle, rectangle. Number nine, naughty, naughty.Number 10, different, different. Number 11, economic, economic. Number 12, society, society.Number 13, education, education. Number 14, gravity, gravity. Number 15, college, college.Number 16, museum, museum. Number 17, confidence, confidence. Number 18, monument, monument.Number 19, instruction, instruction. Number 20, model, model.
6: จบกันไปแล้วนะคะสำหรับ20คำ
8: เรามาดูเฉลยกันนะครับว่าทั้ง20คำนั้นแต่ละคำสะกดแบบไหนกันบ้าง
7: Broom, napkin, cabbage, vegetable, daughter, volleyball, forward, rectangle, naughty, different, economic, society.

0: Education. Gravity. College. Museum. Confidence. Monument. Instruction. Model.
1: โอ้โหน้องๆจากรายการ World Cup King เนี่ยสะกดคำกันเก่งมากๆเลยนะคะถ้าน้องๆคนไหนอยากสะกดคำเก่งเหมือนเพื่อนๆก็ต้องหมั่นทบทวนคำศัพท์ด้วยนะคะว่าแต่วันนี้จากรายการ World Cup King เนี่ยมีคำศัพท์คำไหนน่าสนใจบ้างคะ
2: วันนี้นะคะรายการ World Cup King มีคำศัพท์ที่น่าสนใจคือคำว่า different ที่เป็น adjective แปลว่าแตกต่างค่ะคำว่า different เป็น adjective นะคะแปลว่าแตกต่างลองมาดูประโยคนี้กันค่ะ Thailand and England are very different ประเทศไทยแล้วก็ประเทศอังกฤษแตกต่างกันอย่างมากเลยค่ะน้องๆเห็นไหมคะคำว่า different ไปขยายคำว่าประเทศไทยแล้วก็ประเทศอังกฤษนะคะที่บอกว่ามีความแตกต่างกันอย่างมากทีนี้พอเขาเป็น adjective แล้วเราก็ต้องใช้ verb to be เข้ามาช่วยในที่นี้คือคำว่า are นั่นเองค่ะ
1: หลายคนนะคะคงจะสับสนคำว่า different ลงท้ายด้วย ent ที่เป็น adjective กับ difference ลงท้ายด้วย ence เป็นคำนามค่ะถ้าลงท้ายด้วย ent เป็น adjective แปลว่าแตกต่างถ้าลงท้ายด้วย ence เป็นคำนามแปลว่าความแตกต่างนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าคุณช่วยบอกฉันถึงความแตกต่างระหว่างกระเป๋า2ใบนี้ได้ไหมภาษาอังกฤษจะพูดว่าCan you tell me the difference between these two bags? เห็นไหมคะคำว่า difference ลงท้ายด้วย ence เป็นคำนามนั่นเองค่ะ
2: เอาละค่ะเรามาลองเล่นเกมกันดีกว่าว่าเราเข้าใจการใช้ different กับ difference กันจริงหรือเปล่ายกตัวอย่างนะคะถ้าครูเนี่ยต้องการจะพูดว่ารถเหล่านี้แตกต่างกันเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงดี These cars are ใช้อะไรดีคะระหว่าง differentDifference ใช่แล้วค่ะเราต้องใช้คำว่า different ent นะคะที่เป็น adjective เพราะว่าเราวางในตำแหน่ง adjective ค่ะต้องการที่จะไปขยายรถเหล่านั้น These cars are different ent เป็น adjective ขยายคำนามคือคำว่ารถนั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะครูพี่เน็ตจะน้องไปพบกับรายการดูให้รู้ใส่ใจในน้ำเบื้องหลังความสบายมีอะไรน่าสนใจไปดูกันเลยค่ะ
1: ไปดูกันเลย
3: はい、こちらでございます。
4: うん、ここにがすごいな。お、
3: ここは、
5: はい、ここが湯畑ですね。町の中心地湯畑でございます。
4: ครับนะที่นี่นะครับก็จะนั่งแล้วก็จะเห็นนะครับเป็นแหล่งที่ออนเซ็นเนี่ยผุดออกมานะครับและทางเลวกังโรงแรมต่างๆก็จะรับน้ำออนเซ็นนะฮะไปนะครับนี่ก็เป็นแหล่งบ่อกำเนิดออนเซ็นครับ
6: ที่นี่มีจุดเด่นที่ออนเซ็นโดยแท้จริงค่ะเพราะเป็นต้นน้ำของน้ำแร่ที่มีชื่อเสียงที่มีชื่อว่าชิราฮาตะออนเซ็นที่ไหลมาจากภูเขาสูงค่ะมีอุณหภูมิสูงถึง52องศาเซลเซียสแต่ว่ามีคุณประโยชน์มากเพราะมีความเป็นกรดอยู่สูงสามารถรักษาบางโรคได้แต่52องศาเซลเซียสก็ถือว่าร้อนเกินไปนะคะจึงต้องพักน้ำไว้ให้อุณหภูมิลดลงมาอยู่ที่42องศาเซลเซียสโดยไม่มีการเติมน้ำอื่นลงผสมลงไปค่ะนั่นแสดงว่าเขาต้องมีวิธีการพิเศษบางอย่างแน่นอนค่ะ
7: 今日はちょうど湯畑の配管掃除をやりますのでその作業をご覧ください
4: ああぜひお願いしますท่านบอกว่าจะให้เราไปดู specialist นะครับซึ่งเป็นคนดูแลอุณหภูมิแล้วก็ดูแลเรื่องกรรมฐานเรื่องออนเซ็นของที่นี่โดยเฉพาะเลยครับ
7: はいどうぞ
4: お願いします
7: はい
4: นี่นะครับก็เป็นแหล่งต้นน้ำของออนเซ็นที่ผุดออกมานะครับนี่เขาบอกว่าประมาณ55องศานี่เรายืนห่างจากน้ำนะครับยังรู้สึกอุ่นเลยนะตรงนี้จะมีความรู้สึกว่าถ้าเข้าไปอาบนะจะแสบนิดหน่อยครับแสบกับผิวนิดหน่อยครับก็จะเอาน้ำนะฮะแหล่งต้นน้ำเนี่ยนะฮะผ่านท่อไปนะครับไปทางด้านนู้นนะฮะแล้วเขาจะมีการทำความสะอาดมี specialist ก็คือเป็นคนรักษาน้ำเป็นคนรักษาออนเซ็นครับ
8: されてるครับ暖かいですねこういうと
9: 暖かいですね
8: 結構重いですか
9: 結構重いですねやってみますか
8: เขาบอกว่าอยู่ในขั้นตอนที่นะฮะกำลังล้างท่อที่เป

0: เซนนะครับเป็นห้องออนเซนห้องพิเศษนะครับซึ่งนะเขาบอกว่าจะมีกรรมฐานนะฮะซึ่งเป็นสีขาวสีเหลืองเนี่ยฮะอยู่ในท่อนะครับต้องล้างบ่อยๆเพราะว่าสารเนี่ยเป็นสารที่มีประโยชน์จริงนะครับแต่ว่าถ้าปล่อยไว้นานๆนะฮะก็จะติดท่อแล้วน้ำจะไหลไม่ดีนะครับก็เลยต้องล้างดูครับเขาบอกให้ผมลองทำดูนี่จะลองทำดีไหมเนี่ย
1: หลังจากล้างท่อแล้วก็จะต้องไปปล่อยน้ำที่ปลายท่ออีกฝั่งเพื่อให้กรรมฐานที่ถูกขูดออกมาไหลออกไปจากท่อค่ะ

0: เนี่ยเริ่มขุ่นแล้วเริ่มขุ่นแล้วก็เดี๋ยวก็จะเป็นก้อนขาวๆนี่เป็นตะกอนที่ล้างไปเมื่อสักครู่นี้กลิ่นโอ้โหฉุนเลยอ่ะเหลืองอ้อยเลยนี่คือตะกอนหรือภาษาญี่ปุ่นเรียกว่ายูโนฮานะครับก็เป็นเขาเรียกว่าดอกไม้ของออนเซ็นนะครับ
1: คนญี่ปุ่นเขาเข้าใจเรียกนะคะกรรมฐานจากน้ำแร่เรียกว่าดอกไม้ออนเซ็นฟังดูอ่อนโยนขึ้นมาเยอะเลยนะคะ
2: เรื่องน้ำนี่น่าสนใจนะคะสะอาดแล้วก็น่าไปแช่มากๆเลยค่ะครูพี่นุ่น
3: ใช่แล้วค่ะครูพี่แนทแล้วเมื่อเราพูดถึงน้ำนะคะน้องๆคงจะทราบกันดีอยู่แล้วนะคะคำว่าน้ำในภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะใช้คำว่า waterเช่นถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าฉันต้องการน้ำภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า I would like some water เห็นไหมคะคำว่า water เป็นคำนามแปลว่าน้ำนั่นเองค่ะ
2: น้องๆเห็นคำว่า water ครูพี่นุ่นพูดเมื่อสักครู่นี้ไหมคะ water เป็นคำนามแปลว่าน้ำใช่ไหมคะแต่ครูพี่นัทมีข้อสังเกตค่ะให้น้องๆสังเกตคำว่า water เนี่ยถ้าเป็น verb แปลว่ารดน้ำได้ด้วยนะคะตัวอย่างเช่น she is watering the flowersเธอกำลังรดน้ำต้นไม้อยู่เนี่ยแหละค่ะคำว่า watering นะคะคือคำว่า water ที่เป็น verb แปลว่ารดน้ำนั่นเองอย่าใช้สับสนกันนะคะใช้ให้ถูกต้องเลย
3: นอกจากคำว่า water นะคะที่แปลว่าน้ำนะคะเราก็จะมีคำว่า drinking water ที่แปลว่าน้ำดื่มนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่ามีน้ำดื่มวางอยู่บนโต๊ะภาษาอังกฤษเราจะพูดว่าThere is drinking water on the table. เห็นไหมคะคำว่า drinking water แปลว่าน้ำดื่มนะคะ
2: คำต่อมานะคะคือคำว่าน้ำแร่นั่นเองค่ะคำว่าน้ำแร่นะคะน้องๆเราจะใช้คำว่า mineral water ที่แปลว่าน้ำแร่ค่ะเป็นคำนามตัวอย่างเช่น Could you buy me a bottle of mineral water please? ขอให้ซื้อน้ำแร่มาฝากฉันสักขวดหนึ่งได้ไหมเนี่ยแหละค่ะคำว่า mineral water แปลว่าน้ำแร่ค่ะ
3: นอกจากคำนามที่แปลว่าน้ำแล้วนะคะครูพี่นุ่นก็อดไม่ได้เลยค่ะที่จะให้คำสองคำนี้นะคะคือคำว่า take a bath กับ take a shower น้องๆรู้ความแตกต่างระหว่างสองคำนี้ไหมคะความแตกต่างก็คือคำว่า take a bath แปลว่าอาบน้ำในอ่างค่ะส่วนคำว่า take a shower แปลว่าอาบน้ำฝักบัวค่ะ
2: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆวันนี้เลเวลอัพกันหรือยังเอ่ยถ้าเลเวลอัพแล้วนะคะเรามาทบทวนกันอีกครั้งนึงดีกว่า
3: ข้อแรกนะคะ much กับ many แปลว่ามากทั้งคู่เลยค่ะ much ใช้กับคำนามนับไม่ได้ many ใช้กับคำนามนับได้เพราะหูพจน์ค่ะ
2: ข้อ2นะคะ a large number of ใช้กับคำนามนับได้ที่เป็นพหูพจน์ส่วน a large amount of ใช้กับคำนามนับไม่ได้ส่วนคำว่า a lot of ที่แปลว่ามากเหมือนกันเนี่ยใช้กับทั้งคำนามนับได้แล้วก็นับไม่ได้เลยค่ะ
3: ข้อที่3นะคะคำว่า different ลงท้ายด้วย ent เป็น adjective แปลว่าแตกต่างและก็คำว่า difference ลงท้ายด้วย ence เป็นคำนามแปลว่าความแตกต่างค่ะ
2: ข้อที่4นะคะเราเติมพลังคำศัพท์กันไปคำว่า water ที่เป็นคำนามแปลว่าน้ำแล้วคำว่า water นะคะที่เป็น verb แปลว่ารดน้ำได้ด้วยค่ะต่อมานะคะ drinking water แปลว่าน้ำดื่ม mineral water แปลว่าน้ำแร่ take a bath แปลว่าอาบน้ำในอ่างส่วน take a shower แปลว่าอาบน้ำฝักบัวค่ะ
3: โอ้โหเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆวันนี้เราก็ได้เติมพลังอังกฤษกันไปกับรายการ English Level Up กันแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างคะ Level Up กันหรือยังเอ่ยถ้าน้องๆอยากจะเก่งภาษาอังกฤษนะคะก็ต้องมันทบทวนบทเรียนนะคะแล้วก็ต้องท่องศัพท์ไปด้วยค่ะ
2: เอาละค่ะก่อนจากกันในวันนี้นะคะครูพี่แนทก็มีสำนวนมาฝากเช่นเคยค่ะ All things are difficult before they are easy ลำบากก่อนสบายทีหลัง
3: ใช่แล้วค่ะก็เหมือนกันกับการเรียนภาษาอังกฤษนะคะน้องๆแรกๆเนี่ยมันอาจจะ

0: ยากลำบากนิดนึงค่ะกับการที่จะต้องท่องศัพท์แล้วก็เรียนรู้แกรมม่าใหม่ๆใช่ไหมคะแต่ถ้าน้องๆมันฝึกฝนไปเรื่อยๆนะคะภาษาอังกฤษก็จะง่ายขึ้นนั่นเองค่ะ
1: สำหรับวันนี้รายการ English Level Up ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ในเวลาที่เรากำลังคุยกับชาวต่างชาติอะไรเงี้ยถ้าสมมติว่าเราแค่ยิ้มแล้วก็พูดว่า yes yes yes แค่นี้จริงๆถามว่ามันพอไหมมันก็เข้าใจได้อะนะคะแต่ว่าปัญหาของเราเนี่ยเราก็อยากจะตอบโต้นั่นแหละแต่ว่าเราไม่รู้จักคำอื่นแล้วนอกจากคำว่า yesเห็นด้วยก่อนคำแรกเลยค่ะ right oh right right แบบนี้แปลว่าใช่ถูกต้อง right that's right แปลว่ามันถูกต้องแล้วมันใช่แล้วนะคะถ้าเพิ่มเสียงสูงขึ้นมาอีกนิดนึง right มันคือใช่ปะเฮ้ยคือตื่นเต้นมากเลยนะเนี่ยใช่ปะ right หรือ I know right เฮ้ยเข้าใจเลยอ่ะเก็ทเลยอ่ะใช่ไหมเห็นด้วยเหมือนกันเลยคำต่อไปค่ะ I see I seeI see คือถ้าให้เทียบกับคำในภาษาไทยนะเหมือนคำว่าอ๋ออ่ะI see I see ประมาณนี้นะคะ I see ไม่ได้แปลว่าฉันเห็นอย่างเดียวนะคะแต่แปลว่าเห็นด้วยเข้าใจหรือต่อไปจะลองใช้คำลี่พวกนี้นะคะ exactly ใช่เลยตรงเป๊ะเลยถูกต้องเลยที่พูดมันใช่เลย exactlyAbsolutely ก็คือเหมือนการ say yes นั่นแหละค่ะ absolutely แต่ว่ามันเป็นการที่บอกว่าแบบทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมานะตรงมากเลยใช่ไปทั้งหมดเลย absolutely definitely มันเหมือนแบบใช่แบบแน่นอนเออใช่เลย definitely exactly absolutely 3 อย่างนี้พอพูดออกไปปุ๊บดูแบบมีคำศัพท์อะค่ะดูมีคำศัพท์ที่สูงมากกว่า yes ขึ้นมาทีเดียวเชียวนะคะทั้งไม่ใช่แค่เห็นด้วยแล้วแต่ว่าหูรู้สึกสนับสนุนและรู้สึกมันดีมากเลยไอเดียที่เธอพูดออกมาเนี่ยนะมันดีมากจริงๆเลยคือเป็นคำแบบว่าบวกๆอะใส่ความบวกความ positive ไว้ก่อนนะคะ cool เจ๋งอะนายเจ๋ง cool nice ดีอะดีมากเลยจ้า nice ปกติเราจะพูด good อันนี้เราจะรู้ goodGreat อะไรก็ว่าไปใส่คำว่า sounds good sounds great มันก็จะดูแบบเฮ้ยฟังดูดีอ่ะฟังดูเข้าท่าอ่านะคะ sounds good sounds great wonderful fantastic awesome amazing lovely ทั้งหมดเนี้ยถือเหมือนเป็นการ say yes ได้หมดเลยค่ะแต่นอกจากที่เราจะ say yes ธรรมดาแล้วเราทำให้เขาเห็นด้วยว่าเฮ้ยเรารู้สึกเห็นด้วยรู้สึกสนับสนุนรู้สึกดีแบบมันเลิศมากกับสิ่งที่เขาพูดออกมาหรือถ้ามันเป็นเรื่องที่แบบน่าตื่นเต้นอะไรเงี้ยเนาะเราอาจจะใส่ interjection ooh เข้าไปมันอาจจะไม่ใช่แบบโอ้ว้าวอย่างเดียวนะคะ ooh เนี่ยแปลว่าตื่นเต้น interesting แต่คำว่า interesting เนี่ยถ้าเราแปลเลยมันก็คือน่าสนใจนั่นแหละแต่ว่ามันมีแอบมีความหมายนิดนึงเวลาที่เจ้าของภาษาเนี่ยบางทีเขาเอาไปใช้เนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้เวลากับที่รู้สึกว่ามัน interesting จริงๆอาจจะเอาไว้ประชดในบางทีนะคะ interesting แต่ว่าหน้าดูแบบก็ดีนะคะอะไรประมาณนี้เฮ้ยแล้วทำไมเขาถึงพูดคำว่า interesting อ่ะหน้าเขาไม่เห็นดูน่าสนใจตรงไหนเลยอ๋อบางทีมันเป็นการเล่นคำแล้วก็พูดคำบวกๆไปแต่จริงๆไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นนะคะก็เป็นทิปส์หนึ่งที่น่าสนใจนะคะเป็นเกร็ดความรู้หนึ่งทีนี้มาถึงคำที่เอาไว้ใช้เวลาที่เราแบบเฮ้ยจริงดิโอ้โหจริงเหรอ really มีเหมือนเป็น intonation ที่ขึ้นสูง really หรือ seriously คือเอาจริงปะเนี่ยเฮ้ยจริงๆปะเนี่ยนี่จริงจังหรือเปล่าเนี่ยที่พูดออกมาเนี่ยนะ seriouslyสำหรับคำที่เราได้ยินเรื่องมาแล้วเราแบบไม่น่าเชื่อเฮ้ยว้าวมันไม่น่าเชื่อเลยจ้านะคะเป็นคำเหมือนคำอุทานมากกว่านะคะ Oh my gosh คุณพระ Oh my gosh นะคะหรือบางทีสับไวรัลนิดนึงนะคะก็จะมีแบบ OMG แล้วต้องใส่จริตเข้าไปด้วยนะ OMG อะไรประมาณนี้แต่มันก็เอาไว้พูดแบบว่าเป็นสับไวรัลชิคๆกันอะไรอย่างนี้เนาะต่อไปนะคะไม่อยากจะเชื่อเลยโอ้โหหลุดโลกจริงๆเลยมันเป็นไปได้เหรอเนี่ยนะคะ that's insane คือบ้าไปแล้วนะคะ that's unbelievable ไม่น่าจะเชื่อได้เลยไม่สามารถเชื่อได้เลยนะคะหรือแบบรับไม่ได้ไม่จริงนะคะ no way แล้วก็ต้องมีความแบบเอ้ยต้องไปด้วยนะเพราะมันจะมีเหมือน exclamation point มีแบบเครื่องหมายตกใจนะคะ no way ไม่น่า
จ๊ะฉันรับไม่ได้อะไรเงี้ยนะคะลองเอาคำเหล่านี้ไปลองพูดดูนะคะแล้วก็มันอาจจะทำให้บทสนทนาของเราเนี่ยลื่นไหลมากยิ่งขึ้นแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นค่ะ

0: ายการ Good Morning รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
1: Because English is all around
0: ค่ะแล้วอาทิตย์ที่แล้วนะคะน้องๆก็เล่นเกมกันอย่างสนุกสนานแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลยแล้วรวบรวมเงินทั้งหมดได้ 21,000 บาทเพื่อบริจาค กับการกุศลนะคะถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะคะที่น้องๆกำลังทำอยู่เดี๋ยวเราไปถามโปรเฟสเซอร์ดีกว่าว่าคิดยังไง So what do you think of this game and what the children are doing?
1: Well, I think it's great that not only are they practicing their English but they are also donating to a charity which is a great lesson to learn at a very young age.
0: เห็นไหมคะน้องๆขนาดโปรเฟสเซอร์ยังชื่นชมเลยค่ะแล้วในวันนี้ค่ะพวกเรากำลังจะได้พบกับโฉมหน้าของน้องๆ20คนที่จะมาร่วมแข่งขันกับเราในวันนี้ไปพบกับเขาเลยค่ะสดใสกันแบบนี้แสดงว่าพร้อมที่จะเล่นเกมแล้วแน่ๆเลยถ้าน้องๆพร้อมแล้วนะคะไปพบกับเกมแรกของเราเลยดีกว่าค่ะ Here we go with the first game
2: Spelling Audition
3: ในรอบ Spelling Audition น้องๆทั้ง20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยน้องจะได้ฟังคำศัพท์1คำจาก Professor หลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าผิดหมายเลขต่อไปก็จะถูกซุ่มออกมาในรอบนี้เราต้องการผู้เข้ารอบแค่5คนเท่านั้น
0: กลับเข้ามาสู่ช่วง Spelling Audition แล้วนะคะน้องๆคะถ้าพร้อมแล้วนะคะหมายเลขมาค่ะเลขอะไรหมายเลขอะไร2ค่ะมาเลยชื่ออะไรคะ
4: ชื่อพิมค่ะ
0: วันนี้เราเตรียมตัวฟิตมาแค่ไหนคะ
4: ดีมากค่ะ
0: ดีมากเลยแสดงว่าเราต้องมั่นใจแน่
4: ๆค่ะ
0: พร้อมแล้วนะคะน้องพิม Let's play spelling
1: Your word is structure
4: S-T-R-U-C-T-I-O-N
1: Your answer isIncorrect. I am so sorry.
0: ใกล้เคียงมากเลยไม่เป็นไรนะ
1: The correct way to spell structure is S T R U C T U R E.
0: ขอเชิญน้องพิมพ์กลับไปนั่งที่เดิมเลยค่ะเดี๋ยวเราไปลุ้นกันค่ะว่าหมายเลขต่อไปคืออะไรหมายเลขมาค่ะหมายเลขอะไรตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นไหมคะหมายเลขผู้โชคดีก็คือหมายเลข10ค่ะชื่ออะไรครับ
5: ชื่อกวีครับ
0: กวีชื่อเล่นชื่ออะไร
5: ชื่อวีครับ
0: ชื่อน้องวีกี่ขวบแล้วครับ
5: 7ขวบครับ
0: 7ขวบขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
1: Your word is problem
5: P R O B L E M
1: Your answer isCorrect!
0: Yeah!
1: Good job!
0: เก่งมากน้องมีเก่งมากเลย Give me five หน่อย Yeah! ไปรอได้ที่ Bike Stop เลยเข้ารอบไปแล้วอ๋อเราก็ได้ผู้เข้ารอบไปแล้ว1คนนะคะใครจะตามน้องวีไปนั่งรอที่ Bike Stop ของเราชื่ออะไรคะ
6: Strong ค่ะ
0: Strong พร้อมนะคะน้อง Strong ขอให้โชคดีค่ะLet's play spelling.
1: Your word is shovel.
6: C-H-A-F-V-E-R.
1: Incorrect. I'm so sorry. The correct way to spell shovel is S-H-O-V-E-L.
0: ชื่ออะไรครับ
7: วัสุครับ
0: วัสุน้องวัสุอายุเท่าไหร่แล้ว
7: 11ขวบ
0: 11ขวบถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling.
1: Your is graphic.
8: G R A P H I C.
1: Your answer is
7: correct.
1: Correct. You are right.
0: เดี๋ยวก่อนมาพูดคุยกันก่อนน้องวัสดุเดี๋ยวไหนลองน้องวัสดุลองแต่งประโยคด้วยคำว่า graphic ให้พี่หน่อยได้ไหมคะ
8: I brought a new graphics card from my computer today.
1: That is correct. Great sentence.
0: เก่งมากน้องวัสดุ ของเราได้เลยค่ะเราไปค้นหาคนที่3ของเรากันดีกว่าค่ะหมายเลขมาค่ะเลขหมายเลขหมายเลขหมายเลขต่อไปก็คือหมายเลข3ค่ะชื่ออะไรครับ
2: โฟกครับ
0: น้องโฟกนะคะวันนี้พร้อมไหม
2: 99% ครับ
0: 99% โอ้โหถ้าพร้อมแล้ว let's play spelling
1: your word is tourism
2: tourism
1: your answer is correct good
0: job โหมีการถอนหายใจโล่งอกนี่คือเราโล่งอกใช่ไหมtourism ก็คือการท่องเที่ยวนะคะเป็นน้ำนะคะเก่งมากเลยค่ะวันนี้เข้ารอบไปเลยน้องโฟกที่มี5ไปรอที่ bike stop เลยค่ะอีก2ที่เท่านั้นนะคะมาข้างหน้าเลยค่ะชื่ออะไรคะ
9: นัทค่ะ
0: น้องนัทวันนี้พร้อมขนาดไหนคะ
9: 45% ค่ะ
0: ก็เกือบจะครึ่งนะขอให้โชคดีค่ะ let's play spelling
1: your word is straight
9: stack
1: incorrect I'm so sorry the correct way to spell straight is straight
0: ชื่ออะไรคะ
10: วุ้นเส้นค่ะ
0: วุ้นเส้นโอ้ชื่อน่ากินมากเลยค่ะอายุกี่ขวบแล้วคะวุ้นเส้น
10: 10ค่ะ
0: 10ขวบ let's play spelling
1: your word is luggage
10: l u g
0: G
10: E C H
1: Incorrect. You were very close. The word luggage is spelled L U G G A G E.
0: สวัสดีค่ะชื่ออะไรคะ
11: พาค่ะ
0: น้องพาน้องพากี่ขวบแล้วคะ
11: 9ค่ะ
1: Do you feel ready to spell?
11: Yes.
1: Okay. You only have one word to win.
0: Let's play spelling.
1: Your word is towel.
10: T-O-W-E-L.
1: Your answer is... correct!
0: Yeah! ถูกต้องค่ะเก่งมากคำว่า towel นี้นะคะแปลว่าผ้าเช็ดตัวค่ะได้เป็น1ใน5แล้วนะคะไปเลยน้องพาไปที่ Bike Stop ได้เลยเหลืออีกแค่1ที่เท่านั้นเรามาลุ้นกันค่ะชื่ออะไรคะ
12: ชื่อนิวค่ะ
0: ชื่อน้องนิวน้องนิวกี่ขวบแล้วคะ
12: 8ขวบ
0: 8ขวบขอให้โชคดีนะคะ Let's

0: Spelling.
1: Your word is snorkel.
0: S-N-A-K-E-R.
1: Incorrect. I'm so sorry. The correct way to spell snorkel is S-N-O-R-K-E-L.
2: ยังอยู่อีกหนึ่งที่จะเป็นของใครจะเป็นของใครหมายเลขมาเลยค่ะมาเลยชื่ออะไรครับ
3: เกมครับ
2: น้องเกมคะน้องเกมอายุเท่าไหร่ละคะ
3: 10ขวบ
2: 10ขวบพร้อมแล้วนะ
3: พร้อม
0: Let's play spelling
1: Your word is education
3: E-D-U-C-A-T-I-O-N
1: Your answer is correctGood job!
2: โอ้โหเก่งมากเลยเป็นคนสุดท้ายเลยสี่คนที่เหลือมาข้างหน้าที่เหลือมาข้างหน้าเลยค่ะค่ะแล้ววันนี้ค่ะทางรายการ Good Morning และไทย PBS นะคะมีของที่ระลึกมอบให้น้องๆทั้ง20คนค่ะเป็นหนังสือ 5,000 คำศัพท์รับไปเลยค่ะคนละ1เล่มและสำหรับตัวแทนผู้เข้ารอบของเราทั้ง5คนนะคะจะได้รับชุดหนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษทั้ง4ด้านทั้ง CD-ROM ด้วยนะคะคนละ1ชุดเต็มๆรับกันไปเลยไปพบกันในเกมที่2 Let's go to
1: Spelling Charity
4: และแล้วเราก็ได้ตัวแทน5คนที่จะไปเล่นในรอบต่อไปแล้วนะครับคราวนี้ก็ถึงเวลาที่เพื่อนๆที่เหลือจะติวเข้มคำศัพท์ให้กับตัวแทนทั้ง5คนแล้วครับ
5: Good Morningมันน่าจะเอาคำยากๆมาใช่ป่ะแต่ที่แท้เขาอาจจะเอาคำง่ายๆมาก็ได้ไง
4: โอ้โหมีการวิเคราะห์เดาใจทีมงานด้วยนะครับแหมสุดยอดจริงๆลองมาดูกันนะครับว่าน้องจะวิเคราะห์ได้ถูกต้องหรือไม่ในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก9หมวดแล้วสะกดคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอก pass ซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป
2: เข้ามาสู่ช่วง Spelling Charity แล้วนะคะคราวนี้น้องๆเลือกที่จะบริจาคเงินให้กับองค์กรไหนคะ
6: องค์กรผู้ป่วยโรคเอดส์วัดพระบาทน้ำพุครับ
2: คราวนี้ทุกคนโหวตองค์กรนี้เพราะอะไรคะ
6: เดี๋ยวนี้คนเป็นโรคเอดส์กันเยอะครับ
2: เราก็อยากจะช่วยเขาใช่ไหมคะ
6: ใช่
2: ดีมากเลยนะคะน้องๆเราไปเริ่มกับคนแรกเลยดีกว่าค่ะน้องวีค่ะขอเชิญทุกคนเข้าประจำที่เลยค่ะมาเลยครับน้องวีมีทั้งหมด9หมวดด้วยกัน1ถึง9เลือกเบอร์ไหนดีครับน้องวีโอ้กันดีกว่านะเลข5คือหมวดอะไร Animals Animals แปลว่าอะไรดีใจขนาดนี้แสดงว่าต้องรู้สัตว์เกี่ยวกับสัตว์เยอะแน่เลยใช่ไหม
7: ง่าย
2: เอา
7: เลย
2: ถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
1: We will start now Tiger
3: T I G R
1: No
3: T-I-G G-E-R
1: Rabbit
3: R
1: Rabbit
3: R-A-B B-I-T
1: Parrot
3: Pass
1: Elephant
3: E-L-E-P-H-A-E
1: Eagle
3: E-N-G-L-E
1: Monkey
3: M-O-N-K-E-Y
1: Zebra
3: ลอง
2: ดูครับว่าได้ไหม
3: C-E-B-R-A
1: Correct
2: ถูกต้องและหมดเวลาค่ะเมื่อกี้นี้คำสุดท้ายเกือบไม่ได้ใช่ไหมเมื่อกี้ตอนแรกพูดว่าจัดแล้วเราเปลี่ยนเป็นอะไรนะเมื่อกี้ว่าแล้ว Z คือวิธีออกเสียงที่ถูกต้องค่ะแล้วเมื่อกี้

0: ำที่เรา
1: เร็วเกิน
0: ที่เรา pass คือคำว่าอะไรนะ
1: คำว่า
2: parrot
1: อ๋อนกแก้ว
0: ถูกต้อง
1: จริงด้วย
0: รู้แล้วไหนลองสิไหนบอกพ
1: ี่ PARROT
0: อ้าวเสียนายจังเลยเมื่อกี้ไม่ทันเอาล่ะได้ไปหมด6คำปรบมือให้น้องวีหน่อยค่ะเก่งมากคนต่อไป
3: ม
0: าเลยครับเดี๋ยวเราไปเลือกหมวดกันดีกว่าค่ะเลือกเบอร์อะไรดีคะเบอร์ว่าไงLibrary รู้ไหมคะว่า Library คืออะไร
3: ห้องสมุด
0: ห้องสมุดขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
2: We will start now Books
3: B-O-O-K-S
2: Shelves
3: S-H-E-L-V-E-S
2: Papers
3: P-A-P-E-R-S
2: Tables
3: T-A-B-L-E-S
2: Chairs.
3: C-H-A-I-R-S.
2: Title.
3: T-I-T-L-E.
2: Reader.
3: R-E-A-D-E-R.
2: Magazine.
3: M-A-G-A-Z-I-N-E.
2: Newspaper.
3: N-E-W-S-P-A-P-E-R.
2: Journal.
3: J-O-U-R-N-A-L.
0: Oh, เวลายังไม่หมดเลย
2: ต้องอีก
0: 10วินาที
2: Got all of them.
0: ครบทุกคำถูกทุกคำเป๊ะทุกคำGive me five! Yeah! เก่งมาก Professor, is there any word that you would like to give us tips or tricks on how to remember them or how to spell them?
2: The word shelves. Singular, it is shelf, which ends with an F. When it turns into a plural word, shelves, the F turns to a V-E-S. You did a great job.
0: แล้ววันนี้น้องวัสดุทำไปได้10คำนะคะรวมกับพี่น้องวีทำเอาไว้เป็นทั้งหมด16คำค่ะเก่งมากเชิญไปนั่งพักผ่อนก่อนนะคะน้องโฟกเชิญเลยไหนตอนนี้เราเหลือหมายเลข1 2 4 6 7 8 9เลือกอะไรดีเลือกอะไรดีเพื่อนๆว่าไงคะ
4: 7
0: เลือกหมายเลข7ค่ะเราไปดูกันว่าจะเป็นหมวดอะไรชมกันเลยค่ะ Space มั่นใจไหมดีมากค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะ Let's play spelling
2: We will start now Planets
1: P-L-A-N-E-T
2: Planets
1: S
2: Mars
1: M-A-R-S
2: Venus
1: V-E-N-U-S
2: Saturn
1: S-A-T-U-R-N
2: Jupiter
1: J-U-P-I-T-E-R
2: Uranus
1: U-R-A-N-U-S
2: Mercury
1: M-E-R-C-U-R-Y
2: Solar System
1: S-O-L-A-R S-Y-S-T-E-M
2: Nebula
1: Again?
2: Nebula
1: Pass.
2: Galaxy.
1: G-A-L-A-X-Y.
0: โอ้เก่งมากเลยน่าไปทั้งหมด9คำเดี๋ยวเพิ่งไปเพิ่งไปคุยกันนิดนึงเมื่อกี้คำที่เราข้ามไปคือคำว่า Nebula ใช่ไหมคะ
2: To spell the word Nebula correctly, it is N-E-B-U-L-A.
0: Nebula ก็คือเป็นกลุ่มเมฆหมอกฝุ่นแก๊สและพลาสมาในอวกาศค่ะน้องโฟคะได้ไปทั้งหมดกี่คำคะ
3: 9
0: คำรวมกับของเพื่อนที่ทำมาไว้ได้ทั้งหมด25คำเก่งมากพักก่อนนะคะน้องพาคะมาเลยโอเคนะเรามี1หมายเลข2หมายเลข4หมายเลข6หมายเลข8และหมายเลข9ค่ะเลือกหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนๆว่าไงเลือกเลขอะไรดีคะน้องพา
3: ค่ะ
0: เลือกหมายเลข2นะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข2คือหมวดอะไร Clothes รู้ไหมคะว่าแปลว่าอะไร
5: เสื้อผ้าค่ะ
0: เสื้อผ้าถ้าพร้อมแล้วพี่ขอให้โชคดีนะคะ
5: ขอบคุณค่ะ
0: Let's play spelling
2: We will start now Shirt
1: S-H-I-R-T
2: Socks
1: S-C-O-C-K

0: Class.
1: Dress.
0: D-R-E-S-S.
1: Skirt.
0: S-K-I-R-T.
1: Coat.
0: C-O-T-S-S.
1: No.
0: Pass.
1: Shorts.
0: S-H-O-R-T-S.
1: Sweater.
0: S-T. Pass.
1: Trousers.
0: Pass.
1: Blouse.
0: B-R-O-D-S.
1: Sorry. No.
0: Pass.
1: Necktie.
0: N-E-T.
2: ไม่เป็นไรนะคะน้องพาแต่เมื่อกี้มีอยู่คำหนึ่งต้นๆเลยขาดไปตัวเดียวเองอะคำว่า socks
1: The correct way to spell the word socks is S O C K S
2: What else did she skip?
1: Sweater S W E A T E R
2: แปลว่าเสื้อกันหนาวค่ะคำสุดท้ายที่เราพลาดไปก็คือ necktie ใช่ไหมคะ necktie How would you spell that professor
1: You spell necktie N E C K T I E
2: ไม่เป็นไรนะคะน้องพาไว้โอกาสหน้าลองใหม่นะคะขอเสียงปรบมือกับน้องพาหน่อยค่ะได้ไปทั้งหมด4คำค่ะรวมคะแนนกับของเพื่อนนะคะเป็น29คําเชิญน้องพาไปพักผ่อนก่อนนะคะ29คําแล้วมาเลยคนสุดท้ายของเราน้องเกมหันข้างให้พี่หน่อยสิพี่อยากโชว์ผมเรามากเลยนี่ยังไงกับน้องวัสุเมื่อกี้น้องวัสุคนละข้างกันนะคะพร้อมไหมครับ
3: พร้อมแล้วครับ
2: ตอนนี้เราเหลือหมายเลข1 4 6 8และ9ค่ะจะเลือกหมายเลขอะไรดีน้องกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข9คือหมวดอะไร
4: yes.
2: occupation yes ถึงกับ yes แสดงว่าเราต้องถนัดทางด้านนี้แปลว่าอะไรคะ occupation
4: อาชีพงานครับ
2: อาชีพใช่ไหมคะงานอาชีพถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ let's play spelling
1: we will start now nurse
4: n u r s e
1: artist
4: Artist
1: Dentist
4: Dentist
1: Driver
4: Driver
1: Postman
4: Postman
1: Singer
4: Sing Singer
1: Soldier
4: Soldier
1: Banker
4: Banker
1: Farmer
4: Farmer
1: Policeman
4: Policeman.
1: Try again.
4: Policeman.
2: Oh!
1: Very good.
2: All the way. ครบ 10 คำแล้วยังไม่หมดเวลาด้วยทำได้ยังไงเก่งมากเลยน้องเกมพอจะบอกพี่ได้ไหมคะว่ามีเคล็ดลับอะไรในการจำคำศัพท์เราชอบอ่านหนังสือหรือไงคะถึงจำคำศัพท์ได้เยอะ
4: ชอบอ่าน
2: ชอบอ่าน
4: หนังสือการ์ตูนค่ะ
2: หนังสือการ์ตูนจะเป็นภาษาอังกฤษหรือเปล่าคะ
4: ใช่ค
2: ่
4: ะ
2: อ๋อก็ช่วยได้นะคะใช่ไหมเก่งมากเลยค่ะน้องเกมวันนี้น้องเกมทำได้ทั้งหมด10คำค่ะเอาละค่ะขอเชิญน้องๆทั้ง4คนที่ Bike Stop กับ Professor มารวมตัวกันข้างหน้านี้หน่อยนะคะมาเลยแล้ววันนี้ค่ะน้องๆทำได้ทั้งหมด39คำคำละ500บาทรวมทั้งหมด 19,500 บาทที่จะนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ที่วัดพระบาทน้ำพุค่ะเก่งมากเลยค่ะน้องๆมาเลยค่ะน้องๆทุกคนมาทางนี้เลยมารวมตัวกันตรงกลางขอเชิญเลยค่ะมาเลยสำหรับน้องๆทางบ้านนะคะใครที่มีความสามารถพิเศษทางด้านการสะกดภาษาอังกฤษอยากมาร่วมรายการของเราสมัครมาได้เลยค่ะที่ที่อยู่ข้างล่างนี้ค่ะและก่อนจากกันในวันนี้พี่ก็มีข้อคิดดีๆมาฝากนะคะการให้ที่ยิ่งใหญ่คือการให้ต่อไปไม่มีสิ้นสุด
1: The greatest donation is to forward endlessly
2: และจำไว้เลยนะคะว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
5: Because English is all around
1: Good morning Bye bye
6: ในเวลาที่เรากำลังคุยกับชาวต่างชาติอะไรเงี้ยถ้าสมมุติว่าเราแค่ยิ้มแล้วก็พูดว่า yes yes yes แค่นี้จริงๆถามว่ามันพอไหมมันก็เข้าใจได้นะคะแต่ว่า

ัญหาของเราเนี่ยเราก็อยากจะตอบโต้นั่นแหละแต่ว่าเราไม่รู้จักคำอื่นแล้วนอกจากคำว่า yes เห็นด้วยก่อนคำแรกเลยค่ะ right oh right right right right แบบนี้แปลว่าใช่ถูกต้อง right that's right แปลว่ามันถูกต้องแล้วมันใช่แล้วนะคะถ้าเพิ่มเสียงสูงขึ้นมาอีกนิดนึง right มันคือใช่ปะเฮ้ยคือตื่นเต้นมากเลยนะเนี่ยใช่ปะ right หรือ I know right เฮ้ยเข้าใจเลยอะเก็ทเลยอะใช่ไหมเห็นด้วยเหมือนกันเลยคำต่อไปค่ะ I see I see I see คือถ้าให้เทียบกับคำในภาษาไทยนะเหมือนคำว่าอ๋ออะ I seeI see ประมาณนี้นะคะ I see ไม่ได้แปลว่าฉันเห็นอย่างเดียวนะคะแต่แปลว่าเห็นด้วยเข้าใจหรือต่อไปจะลองใช้คำลี่พวกนี้นะคะ exactly ใช่เลยตรงเป๊ะเลยถูกต้องเลยที่พูดมันใช่เลย exactly absolutely absolutely ก็คือเหมือนการ say yes นั่นแหละค่ะ absolutely แต่ว่ามันเป็นการที่บอกว่าแบบทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมานะตรงมากเลยใช่ไปทั้งหมดเลย absolutely definitely มันเหมือนแบบใช่แบบแน่นอนเออใช่เลย definitely exactly absolutely 3 อย่างนี้พอพูดออกไปปุ๊บดูแบบมีคำศัพท์อะค่ะดูมีคำศัพท์ที่สูงมากกว่า yes ขึ้นมาทีเดียวเชียวนะคะทั้งไม่ใช่แค่เห็นด้วยแล้วแต่ว่าหูรู้สึกสนับสนุนและรู้สึกมันดีมากเลยไอเดียที่เธอพูดออกมาเนี่ยนะมันดีจริงเลยคือเป็นคำแบบว่าบวกอะใส่ความบวกความ positive ไว้ก่อนนะคะ coolเจ๋งอะนายเจ๋ง cool nice ดีอะดีมากเลยจ้า nice ปกติเราจะพูด good อันนี้เราจะรู้ good great อะไรก็ว่าไปลองใส่คำว่า sounds good sounds great มันก็จะดูแบบเฮ้ยฟังดูดีอะฟังดูเข้าท่าอ่านะคะ sounds good sounds great wonderful fantastic awesomeAmazing Lovely ทั้งหมดเนี้ยถือเหมือนเป็นการ say yes ได้หมดเลยค่ะแต่นอกจากที่เราจะ say yes ธรรมดาแล้วเราทำให้เขาเห็นด้วยว่าเฮ้ยเรารู้สึกเห็นด้วยรู้สึกสนับสนุนรู้สึกดีแบบมันเลิศมากกับสิ่งที่เขาพูดออกมาหรือถ้ามันเป็นเรื่องที่แบบน่าตื่นเต้นอะไรเงี้ยเนาะเราอาจจะใส่ interjection อู้เข้าไปมันอาจจะไม่ใช่แบบโอ้ว้าวอย่างเดียวนะคะอู้เนี่ยแปลว่าตื่นเต้นอู้ interesting แต่คำว่า interesting เนี่ยถ้าเราแปลเลยมันก็คือน่าสนใจนั่นแหละแต่ว่ามันมีแอบมีความหมายนิดนึงเวลาที่เจ้าของภาษาเนี่ยบางทีเขาเอาไปใช้เนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้เวลากับที่รู้สึกว่ามัน interesting จริงๆอาจจะเอาไว้ประชดในบางทีนะคะ interesting แต่ว่าหน้าดูแบบก็ดีนะคะอะไรประมาณนี้เฮ้ยแล้วทำไมเขาถึงพูดคำว่า interesting อ่ะหน้าเขาไม่เห็นดูน่าสนใจตรงไหนเลยอ๋อบางทีมันเป็นการเล่นคำแล้วก็พูดคำบวกๆไปแต่จริงๆไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นนะคะก็เป็นทิปส์หนึ่งที่น่าสนใจนะคะเป็นเกร็ดความรู้หนึ่งทีนี้มาถึงคำที่เอาไว้ใช้เวลาที่เราแบบเฮ้ยจริงดิโอ้โหจริงเหรอ really มีเหมือนเป็น intonation ที่ขึ้นสูง really หรือ seriously คือเอาจริงปะเนี่ยเฮ้ยจริงๆปะเนี่ยนี่จริงจังหรือเปล่าเนี่ยที่พูดออกมาเนี่ยนะ seriouslyสำหรับคำที่เราได้ยินเรื่องมาแล้วเราแบบไม่น่าเชื่อเฮ้ยว้าวมันไม่น่าเชื่อเลยจ้านะคะเป็นคำเหมือนคำอุทานมากกว่านะคะ Oh my gosh คุณพระ Oh my gosh นะคะหรือบางทีสับไวรัลนิดนึงนะคะก็จะมีแบบ OMG แล้วต้องใส่จริตเข้าไปด้วยนะ OMG อะไรประมาณนี้แต่มันก็เอาไว้พูดแบบว่าเป็นสับไวรัลชิคๆกันอะไรอย่างนี้เนาะต่อไปนะคะไม่อยากจะเชื่อเลยโอ้โหหลุดโลกจริงๆเลยมันเป็นไปได้เหรอเนี่ยนะคะ that's insane คือบ้าไปแล้วนะคะ that's unbelievable ไม่น่าจะเชื่อได้เลยไม่สามารถเชื่อได้เลยนะคะหรือแบบรับไม่ได้ไม่จริงนะคะ no way แล้วก็ต้องมีความแบบเอ้ยต้องไปด้วยนะเพราะมันจะมีเหมือน exclamation point มีแบบเครื่องหมายตกใจนะคะ no way ไม่นะจ๊ะฉันรับไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะลองเอาคำเหล่านี้ไปลองพูดดูนะคะแล้วก็มันอาจจะทำให้บทสนทนาของเราเนี่ยลื่นไหลมากยิ่งขึ้นแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นค่ะ

0: วัฒนธรรมของอาหารเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับวงการอาหารมาช้านานเรามีวัฒนธรรมอาหารประจำในแต่ละพื้นที่แต่ทว่าในปัจจุบันได้เกิดการผสมผสานวัฒนธรรมต่างพื้นที่เข้าด้วยกันจนเกิดเมนูอาหารใหม่ๆที่สามารถเพิ่มคุณค่าและมูลค่าของอาหารได้มากยิ่งขึ้นและนั่นคือความหมายของวัฒนธรรมส่วนผสมหรือคุกคัลเจอร์
1: ผมว่ามันเป็นการที่พัฒนารูปลักษณ์ของอาหารของเราที่มีอยู่นะครับให้มันแตกต่างไปจากเดิมเพื่อที่ว่ากลุ่มคนใหม่ๆจะได้เข้ามาสนใจวัตถุที่เราสร้างขึ้นครับ
2: ตอนนี้มันเป็นยุคโลกที่เปลี่ยนไปทุกอย่างเลยครับต้องบอกก่อนเลยว่าการเปลี่ยนแปลงก็ต้องเปลี่ยนแปลงแต่ว่าความที่ยังคงเป็นความดั้งเดิมก็คงต้องมีอยู่แต่ว่าเราจะทำยังไงให้ความเปลี่ยนแปลงและความดั้งเดิมมารวมตัวกัน

0: คนเหนือชอบพูดกันว่าเป็นคนเมืองต้องคู่กับลาบเมืองเมนูที่บ่งบอกอัตลักษณ์ของคนเหนือได้ดีที่สุดอีกหนึ่งเมนูลาบเมืองเปรียบเสมือนเมนูแห่งการรวมตัวกันเพื่อสังสรรค์งานเลี้ยงงานมงคลเมนูแห่งวันรวมญาติและยังเป็นเมนูที่ใครได้ลองก็ต้องติดใจเพราะความจัดจ้านของเครื่องเทศกลิ่นของมะแขวนผสมผสานเป็นพริกลาบทำให้มีรสชาติเฉพาะตัวแม้ว่าลาบเมืองจะมีหลายแบบทั้งทานดิบแบบสุกหรือเปลี่ยนเนื้อสัตว์ให้สามารถทานได้หลากหลายแต่ก็ยังมีผู้คนติดภาพลักษณ์ของลาบที่ต้องมีแต่ของดิบทำให้ยากที่จะเปิดใจลิ้มลองดังนั้นในวันนี้เมนูลาบจะถูกสร้างสรรค์ใหม่ให้กลายเป็นเมนูลาบในรูปแบบของแกสโทรโนมีเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มคนได้มากขึ้น
1: เสน่ห์ของอาหารเชียงใหม่นะคะสิ่งแรกเลยที่มองเห็นก็คือในเรื่องของรสชาติที่โดดเด่นของวัตถุดิบแต่ละตัวค่ะและ2ก็คือในเรื่องของกรรมวิธีในการทําอาหารค่ะลาบเหนือของเราก็จะเด่นในเรื่องของเครื่องเทศแล้วก็มะแขวนซึ่งเป็นอะไรที่โดดเด่นมากๆ
2: มะแขวนในจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยที่คนนิยมนะครับก็จะอยู่ที่อําเภอเสมิงแล้วก็อําเภอแม่ริมคือตำบลโป่งแยงครับจะเป็นมะแขวนที่รสชาติดีแล้วก็หอมมากๆครับ
0: ในเทปนี้เราจะพาไปดูเมนูลาบโดย2ฝีมือผู้สืบทอดเมนูจากครอบครัวนำมาเสิร์ฟในสไตล์ใหม่เพื่อต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองรวมไปถึงคนรุ่นใหม่ให้อยากลองรสชาติของ2เมนูนี้เมนูแรกในวันนี้เมี่ยงลาบทอดซึ่งถูกรังสรรค์โดยเชฟเจี๊ยบนั่นเอง
2: คุณยฤทธิ์ ณทัศจักรครับเป็นเจ้าของร้านลาบลุงฐานลาบผมอยู่ตลาดกระจาวครับโครงการนี้ก็เป็นโครงการที่ช่วยพัฒนาศักยภาพของพ่อค้าแม่ค้าในจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ทำให้เราทักษะในการทำอาหารกระบวนการวิธีการต่างๆได้นำหลักการวิทยาศาสตร์มาใช้ช่วยให้เราพัฒนาเมนูอาหารที่เรามีอยู่นะครับรวมถึงการถนอมอาหารสามารถที่จะเก็บไว้ได้นานสามารถส่งไปต่างจังหวัดได้ให้ญาติพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดไกลๆได้การสร้างเมนูใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยทำให้เราสามารถที่จะพัฒนาในเรื่องของยอดขายแล้วก็สามารถมีกลุ่มรายได้ที่เป็นคนรุ่นใหม่ขึ้นมามากขึ้นครับปกติก็จะมีลาบหมูดิบแล้วก็ลาบหมูคั่วอันนี้คือเป็นปกติธรรมดาของภาคเหนือเรานะครับแต่ว่าผมก็จะทำเป็นลาบหมูทอดครับความสวยงามของอาหารจะต้องมาก่อนเป็นอันดับแรกส่วนเรื่องของรสชาติเนี่ยเรามีวัตถุดิบในพื้นที่อยู่แล้วครับที่แตกต่างจากภูมิภาคอื่นครับก็มันเป็นการผสมผสานวัฒนธรรมอื่นเพิ่มเมนูของเราให้มันดูน่าสนใจจากปกติครับเมนูนี้ก็คือเราสามารถจะกินกับเครื่องเคียงเป็นเมี่ยงเหมือนเมี่ยงคำทั่วๆไปที่เราเห็นในตลาดนะครับสามารถที่จะเอามาผสมผสานกันกินคู่กันได้ครับกับผักเมืองเหนือครับก็วัตถุดิบทั่วๆไปก็จะเป็นเนื้อหมูจุดเด่นของเมนูนี้นอกจากความแปลกจากเดิมนอกจากจะทำให้ทอดให้มันแห้งแล้วเนี่ยความหอมของเครื่องเทศนี่คือสิ่งสำคัญที่สุดของเมนูนี้เลยครับเพราะว่าที่ร้านเราทำเครื่องเทศเองมีเครื่องเทศอยู่หลายอย่างประมาณ 6-7 ชนิดนะครับรวมกันอยู่ในนั้นความหอมของเครื่องเทศเนี่ยจะต้องนำมาเป็นอันดับแรกครับแล้วก็ความเผ็ดหรือว่าอะไรเนี่ยเราสามารถสั่งได้ครับว่าจะชอบเผ็ดหรือว่าไม่เผ็ดก็สั่งได้เครื่องเทศก็มีหลายตัวนะครับแต่ว่าจุดเด่นจริงๆเนี่ยก็จะอยู่ที่มะแขวนแล้วก็ดีปลีครับซึ่งเป็นวัตถุดิบที่หาได้ในภูมิภาคของเราและในจังหวัดของเราด้วยครับ

็เริ่มจากที่เราเอาสันในหมูครับสับเป็นชิ้นเราคลุกกับเลือดหมูพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอาหมูที่ได้เนี่ยครับไปคลุกกับเครื่องเทศที่เราเตรียมไว้

จากที่เราปั้นลาบเป็นก้อนๆแล้วเนี่ยครับเราก็จะนำลาบที่เราปั้นเนี่ยเอาไปนึ่งก่อนลาบของเราที่จะนำไปทอดเนี่ยจะได้ไม่แข็งเกินไปนะครับเรานึ่งได้สักพักหนึ่งเนี่ยมันจะมีกลิ่นหอมตลบอบอวนไปเลยครับแล้วก็เรานึ่งเสร็จแล้วเราก็เอาไปทอดในน้ำมันปกตินี่แหละครับทอดเสร็จแล้วก็พักไว้เสร็จแล้วก็เสิร์ฟพร้อมกับเครื่องเคียงต่างๆเป็นผักแคบหมูหรือว่าไส้ทอดกระเทียมพวกนี้ครับเป็นเครื่องเคียงเยอะๆครับThank you.

0: ผักเด่นๆของเราก็จะมีผักพื้นบ้านก็จะเป็นจำพวกข่าวตองผักไผ่แล้วก็พวกดีกระทิงที่จะมีรสชาติออกขมๆเข้ากับลาบเนื้อได้ดีครับรสชาติเครื่องเทศที่อยู่ในตัวของหมูเนี่ยครับพอเรากัดเข้าไปเนี่ยมันจะมีความหอมแล้วก็ความเผ็ดร้อนของเครื่องเทศอยู่อย่างมากเลยครับผมว่ามันเป็นการที่พัฒนารูปลักษณ์ของอาหารของเราที่มีอยู่นะครับให้มันแตกต่างไปจากเดิมเพื่อที่ว่ากลุ่มคนใหม่ๆจะได้เข้ามาสนใจในวัตถุที่เราสร้างขึ้นครับปกติทั่วไปที่มาจากต่างจังหวัดก็จะมากินข้าวซอยแกงอ่อมแล้วก็จะเป็นพวกของขนมจีนน้ำเงี้ยวอะไรพวกนี้ครับแต่อยากจะให้มาลองทานลาบเหนือดูบ้างครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยวัยรุ่นทั่วไปจะไม่ค่อยทานอาหารพื้นเมืองกันแล้วนะครับผมจึงคิดเมนูนี้ขึ้นมาให้มันมีรูปลักษณ์ที่แปลกออกไปจากเดิมให้เขามาสนใจการที่เราได้ของจากชาวบ้านเนี่ยเป็นวัตถุดิบที่ปลอดสารพิษไม่มีพิษภัยครับมันทำให้คุณภาพของอาหารของเราที่ไปสู่ผู้บริโภคเนี่ยดีขึ้นครับแล้วก็ทำให้ประชาชนมีรายได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีครับ
1: จากเมนูลาบหมูคั่วแบบเดิมสู่เมนูเมี่ยงลาบทอดแบบใหม่ของเชฟเจี๊ยบที่ยังคงกลิ่นและรสของลาบแบบดั้งเดิมไว้แต่เปลี่ยนการรับประทานให้สนุกขึ้นลาบทอด1คำราดน้ำจิ้มหอมมันทานกับผักสดกรอบถือว่าเป็นเมนูที่เหมาะแก่การรับรองแขกและยังได้สุขภาพอีกด้วยล่ะครับ
2: มุมมองของแม่ลาบสมัยก่อนนี่กว่าจะได้กินลาบนี่เนาะเจ้าขั้นตอนมันลักเนาะเจ้าเนาะส่วนมากนี่ก็จะต้องลาบเพื่อมันเหนียวๆลาบมันจะได้ลำนะเจ้าอาจจะเป็นหมู่บ้านนี่เวลามีงานบุญเนาะมันจะต้องมีลาบชื่อลาบนี่มันเป็นสิริมงคลทุกภาคทุกอย่างนะเจ้าขึ้นบ้านใหม่แต่งงานงานบวชงานอย่างเงี้ยจะต้องล้มงัวล้มหมูเนี่ยเจ้าบางคนบอกให้กินชิ้นงัวชิ้นควายเนาะเอาใจปลาไก่มันง่ายส่วนมากมันจะเป็นปลายี่สกปลาเพี้ยเนี่ยเจ้าปลาที่มีเกล็ดอ่ะเจ้าเพราะว่าถ้าลาบปลานี่ถ้าจะหนังปลาแล้วก็เกล็ดปลาจะเอามาทอดมันจะเป็นเคียงเคียงที่มันกรอบๆกินด้วยลาบเนี่ยเจ้าอ๋อลาบส่วนใหญ่นี่เป็นจะกินดิบนะเจ้าชาวบ้านเป็นจะกินดิบกันถ้าส่วนมากไม่ยิงใครอยากกินลาบสุกก็เอาไปคั่วสูตรนี่จะสูตรไผ่สูตรมันเจ้าอย่างสูตรลาบต้นยางก็จะเป็นเน้นเครื่องเทศเนี่ยเจ้าเนาะสมมติว่าอย่างลาบมังแฝกเนี่ยเจ้าลาบเนื้อเหมือนกันมันจะเน้นบอกแขวนลาบเชียงใหม่นี่จะเน้นเครื่องเทศเนี่ยเจ้าแล้วแต่บ้านใต้บ้านเหนือจะชอบอย่างใดจะใส่บอกแขวนนักกะบันแลบบอกแขวนเนี่ยนะเจ้าแล้วก็เขาก็จะต้องมาเตรียมขั้นตอนพอใจก็จะลาบชิ้นไม่ยิงก็จะต้มเครื่องในตำน้ำพริกล่ะการที่เขาจะลาบเนี่ยมันจะลาบคนเดียวไม่ได้มันต้องช่วยกันหลายๆคนเนี่ยเจ้าก็จะได้มาเป็นลาบ
1: ว่ากันว่าลาบไม่มีสูตรตายตัวขึ้นอยู่กับรสนิยมและวัตถุดิบของท้องถิ่นนั้นๆลาบบางพื้นที่เน้นกลิ่นมะแขวนนำบางพื้นที่เน้นกลิ่นเครื่องเทศนำและยังคงเป็นสูตรที่สืบต่อกันมารุ่นต่อรุ่นโดยปกติแล้วถ้าได้ยินคำว่าลาบมักจะนึกถึงความสนุกและความอบอุ่นผู้ชายในบ้านจะเป็นมือลาบเพราะต้องใช้กำลังในการสับเนื้อสัตว์ให้ละเอียดเนื้อต้องเนียนไม่มีเอ็นแทรกและจะไม่ใช้เครื่องบดหรือเครื่องทุ่นแรงใดๆต้องสับอย่างใจเย็นส่วนมือยำลาบที่คลุกเคล้าจะต้องรู้ถึงความหนักเบาของเครื่องเทศเพราะลาบที่ดีต้องหอมเครื่องต้องถึงเนื้อยังคงความสดฉ่ำไม่ขาวส่วนผู้หญิงในหมู่บ้านจะช่วยกันเตรียมเครื่องเคียงเช่นผักสดลาบต้องทำแบบดิบก่อนหากอยากรับประทานแบบสุกค่อยนำไปคั่วในกระทะให้สุกก็จะได้ที่หอมอร่อยไปอีกแบบลาบในบางพื้นที่จะทานคู่กับเครื่องในทอดกรอบผักสดและที่ขาดไม่ได้คือข้าวเหนียวดังนั้นเมนูนี้จึงเรียกว่าเป็นเมนูวัฒนธรรมของชาวเหนือที่อยากให้ผู้มาเยือนได้ลองทานสักครั้งครับและเมนูที่2ลาบปราบสเฟียซึ่งถูกรังสรรค์โดยเชฟนิ่มนั่นเองครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะยศธรสุนทองนะคะคื ือต้องบอกก่อนว่าลาบเหนือนะคะมีเอกลักษณ์หลายอย่างเลยค่ะที่ทุกคนต้องมารู้จักหรือว่ามาเรียนรู้ค่ะเพราะว่าบางคนยังเข้าใจในเรื่องของลาบอีสานกับลาบเหนือที่แตกต่างกันค่ะถ้าทุกคนได้ลองมองลึกๆ ลงไปแล้วนะคะการวิธีการทำลาบเหนือนะคะจะแตกต่างกันอย่างมากเลยค่ะซึ่งลาบเหนือนะคะก็มีเอกลักษณ์แล้วก็รสชาติที่เฉพาะตัวมากๆเลยที่หาทานที่ไหนไม่ได้นอกจากภาคเหนือเลยค่ะระหว่างลาบเหนือกับลาบอีสานนะคะซึ่งแตกต่างแน่นอนก็คือกรรมวิธีในการทำแล้วก็วัตถุดิบตัวที่เอามาปรุงค่ะก็คือถ้าเป็นลาบอีสานเราก็จะมีใส่พริกป่นมะนาวแล้วก็ปรุงรสแบบนี้ใช่ไหมคะแต่ลาบเหนือจะมีกรรมวิธีที่มากกว่านั้นกว่าจะทำลาบเหนือมาได้แต่ละขั้นตอนนี่ถือว่ายากมากๆเลยเพราะว่าเรามีทั้งในเรื่องของเครื่องเทศที่เราจะต้องเตรียมแล้วก็มีเรื่องของน้ำพริกลาบค่ะซึ่งน้ำพริกลาบนะคะเราก็จะต้องใช้อุปกรณ์แล้วก็วิธีการหลายๆอย่างเพื่อทำน้ำพริกลาบแล้วก็เอาไปตากแห้งแล้วก็เอามาคั่วอีกเนี่ยค่ะซึ่งมันเป็นวิธีที่ละเอียดแล้วก็ซับซ้อนซึ่งให้ได้น้ำพริกลาบที่หอมเพื่อเอามาปรุงลาบค่ะการที่ได้เข้าร่วมโครงการลานาแกสโตรโนมีนะคะก็เกิดจากการที่เราไหลฟีด Facebook ค่ะแล้วก็เปิดไปเจอแล้วก็ลงทะเบียนสมัครค่ะเพราะว่าเห็นว่าโครงการนี้สามารถตอบโจทย์ในการทำอาหารของเราได้ที่เอามาพัฒนาเมนูอาหารในร้านอาหารของเราได้ค่ะก็ประโยชน์ที่ได้เข้าร่วมโครงการแกสโตรโนมีนะคะสิ่งแรกเลยก็คือในเรื่องของความรู้ในเรื่องของโมเลกุล่าค่ะ

จอการทำอาหารแนววิทยาศาสตร์ค่ะที่รู้เพิ่มเติมนอกจากการดูในทีวีหรือค้นหาใน YouTube นะคะเพราะว่าเราได้ลงมือทำแล้วก็ปฏิบัติจริงค่ะมันทำให้รู้เทคนิคต่างๆมากมายความรู้ในการทำแกสโตรโนมีนะคะก็มาประยุกต์ใช้ในการทำเป็นอาหารในร้านค่ะก็คือเป็นลาบปลาสเฟียค่ะซึ่งเอาเทคนิคการทำสเฟียมาประยุกต์ใช้กับอาหารในร้านให้มันดูมีลูกเล่นแล้วก็มีความน่าตื่นตาตื่นใจขึ้นค่ะเมนูที่เราจะทำในวันนี้นะคะก็จะเป็นลาบปลาสเฟียค่ะจุดเริ่มต้นก็คือมันเป็นคำถามของลูกค้าหลายๆคนค่ะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าต่างจังหวัดหรือลูกค้าในท้องถิ่นค่ะเขาก็จะมักมีคำถามกับอาหารชนิดนี้ก็คือลาบปลาเพราะว่าเราจะเสิร์ฟคู่กับน้ำซุปใช่ไหมคะลูกค้าเขาก็จะชอบถามว่ากินยังไงต้องกินแบบไหนบางคนเขาก็มาด้วยกันเขาก็บอกว่ากินแบบช้อนตักแล้วก็กินน้ำซุปตามบางคนก็บอกว่าราดน้ำซุปไปเลยแล้วก็กินในจานอย่างนั้นเราก็เลยอยากทำให้ลาบปลาเนี่ยค่ะสามารถกินได้ในคำเดียวก็เกิดเป็นลาบปลาสเฟียค่ะการที่เราเลือกใช้ปลาเพี้ยนะคะต้องบอกว่าปลาเพี้ยเป็นปลาแถวลุ่มแม่น้ำปิงค่ะซึ่งแม่น้ำปิงก็เป็นแม่น้ำของทางภาคเหนือของทางเชียงใหม่อยู่แล้วเนาะและปลาเพี้ยค่ะเขามีความโดดเด่นในเรื่องของมีเนื้อที่แน่นเนื้อที่เหนียวพอเราเอามาลาบมันก็จะทำให้เกิดความเหนียวเพราะว่าเนื้อเขาเยอะค่ะก็เลยเลือกเป็นปลาเพี้ยขึ้นมาค่ะความโดดเด่นของวัตถุดิบในเชียงใหม่นะคะถ้าให้ยกตัวอย่างก็คืออย่างมะแขวนนะคะก็ถือว่าเป็นผักพื้นบ้านเป็นสมุนไพรพื้นบ้านที่เขาปลูกกันตามจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ในภาคเหนือของเราซึ่งมีรสชาติที่โดดเด่นแล้วก็แตกต่างคือเวลาใครได้กินได้สัมผัสแล้วมันก็จะรู้สึกถึงความเป็นภาคเหนือเป็นเชียงใหม่ค่ะส่วนผักไผ่ค่ะก็คือเป็นผักต้องบอกว่าส่วนตัวเป็นคนที่ชอบผักไผ่มากเพราะว่าเวลาเรากัดกินเข้าไปนะคะจะมีความรสขมแล้วก็แบบแป๊บๆที่ปลายลิ้นซึ่งมันก็คล้ายกับมะแขวนนะคะซึ่งมันทำให้อาหารพื้นเมืองดูมีเสน่ห์แล้วก็มันเหมือนมีลูกเล่นอะไรต่างๆให้เรามากมายค่ะเมื่อเอามาผสมรวมกันแล้วมันทำให้รู้สึกรสชาติของมันอร่อยขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกเลยค่ะความพิเศษของเมนูนี้ก็คือเป็นลาบปลาที่ไม่เหมือนที่ไหนมาก่อนค่ะเพราะว่าเราได้ใช้เทคนิคในเรื่องของโมเลกุล่านะคะการทำสเฟียร์ค่ะเข้ามาร่วมด้วยอีกอย่างนึงก็คือพิเศษในเรื่องของรสชาติอาหารเหนือแท้ๆอย่างลาบปลาที่ใช้วัตถุดิบของภาคเหนือของเราเข้ามาร่วมด้วยและเป็นรสชาติดั้งเดิมจากรุ่นสู่รุ่นเลยค่ะต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าถ้าเมนูนี้เสร็จนะคะรูปร่างหน้าตาของลาบปลาจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปค่ะเพราะเราสามารถกินลาบปลาได้ในคำเดียวค่ะเพราะว่าลาบปลาของเราก็จะมีก้อนสเฟียร์กลมๆนะคะอยู่ข้างบนแล้วก็จะมีลาบที่เราเอาไว้แก้มกันข้างๆด้วยค่ะเมนูนี้นะคะเราจะใช้ทุกส่วนของปลาเพี้ยเอามาทำเราตั้งใจใช้ทุกอย่างให้เกิดประโยชน์ที่สูงสุดนะคะก็คือเราจะเอาปลามาแล่ก็แล่เนื้อแล่กล้างแล่กระดูกของปลาออกทั้งหมดค่ะเราจะนำเนื้อมาลาบนะคะ

่เราลาบเสร็จแล้วก็เอาลาบมาพักทิ้งไว้เราก็เริ่มจากขั้นตอนแรกก็คือต้มน้ำซุปลาบปลาค่ะซึ่งก็นำเอาเครื่องสมุนไพรที่เราเตรียมไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นข่าตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงนะคะมาใส่ในน้ำที่ต้มให้เดือดแล้วก็ใส่ชิ้นส่วนของปลาไม่ว่าจะเป็นหัวปลาหางปลาก้างปลากระดูกปลาใส่รวมไปในหนึ่งหม้อค่ะ

แล้วก็รอให้เดือดแล้วเราก็เอามาพักทิ้งไว้ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็เตรียมในเรื่องของการทำลาบค่ะก็จะเตรียมลักษณะคล้ายๆกับน้ำซุปลาบปลาค่ะเราก็เริ่มจากการใส่กะปิค่ะเป็นกะปิของทางภาคเหนือนะคะแล้วเสร็จแล้วเราก็จะใส่ในเรื่องของพริกลาบเครื่องเทศเกลือค่ะแล้วก็ตามด้วยมะแขวนค่ะก็คนให้เข้ากันแล้วหลังจากนั้นเราก็เอาเนื้อปลาเข้ามาใส่ค่ะพอนำเนื้อปลาเข้ามาใส่เราก็ยำนะคะพอยำเสร็จแล้วเราก็จะได้เป็นลาบปลาค่ะ

ันนี้ก็คือขั้นตอนดั้งเดิมที่เราทำมาแล้วนะคะแต่ขั้นตอนที่พิเศษไปกว่านั้นก็คือการนำหลักการของโมเลกุล่าเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะ

ในการทำสเฟียร์นั่นเองการทำสเฟียร์นะคะก็คือการนำเอาน้ำซุปลาบปลาที่เราทำทิ้งไว้เมื่อสักครู่นะคะมาใส่กับแคลเซียมคลอไรด์ค่ะซึ่งใส่เสร็จแล้วเราก็เอามาปั่นผสมรวมกันแล้วก็พักทิ้งไว้และหลังจากนั้นค่ะเราก็จะเตรียมน้ำนะคะน้ำต้มสุกหรือน้ำสะอาดนะคะใส่กับโซเดียมอัลจิเนตค่ะซึ่งตัวนี้นะคะเราก็พักทิ้งไว้ค่ะประมาณ1คืนค่ะและหลังจากนั้นนะคะเราก็เอาน้ำของโซเดียมอัลจิเนตมาตั้งวางไว้เราก็ใช้ช้อนค่ะตักน้ำซุปลาบปลาที่เราใส่แคลเซียมคลอไรด์ไว้แล้วค่ะเอามาทำให้มันเป็นก้อนกลมๆเกิดเป็นเจลเม็ดบีที่มันจะแตกในปากอะค่ะ

0: จุดเด่นก็คือในเรื่องของรสชาติค่ะแล้วก็ในเรื่องของกรรมวิธีที่ได้บอกไปข้างต้นรสชาติของมันนะคะอย่างแรกเลยก็คือเราจะได้กินรสชาติลาบที่ยังคงเป็นความดั้งเดิมของภาคเหนือที่สืบต่อรุ่นสู่รุ่นค่ะแต่เราจะเสริมในเรื่องของความสนุกค่ะในเรื่องของการกัดถ้าเท็กเจอร์มันจะเหมือนกับเรากัดไข่ปลาคาเวียร์แล้วมันก็จะแตกเราก็จะทำที่ก้อนที่มันใหญ่ขึ้นมากินเข้าไปแล้วมันก็จะแตกอยู่ในปากของเรานะคะทำให้รสชาติเหมือนมีน้ำไหลเยิ้มอยู่ในปากของเราค่ะแบบที่ไม่เคยกินที่ไหนมาก่อนค่ะหนูมองว่านะคะตอนนี้มันเป็นยุคโลกที่เปลี่ยนไปทุกอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเทคโนโลยีหรือว่าอะไรก็ตามค่ะซึ่งการเปลี่ยนแปลงมันก็ทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้เพราะว่าต้องบอกก่อนเลยว่าการเปลี่ยนแปลงก็ต้องเปลี่ยนแปลงแต่ว่าความที่ยังคงเป็นความดั้งเดิมก็คงต้องมีอยู่แต่ว่าเราจะทำยังไงให้ความเปลี่ยนแปลงและความดั้งเดิมมารวมตัวกันซึ่งเราสามารถทำให้อาหารของเรารวมตัวกันได้ทั้งคนยุคก่อนแล้วก็คนยุคใหม่ค่ะมันทำให้อาหารของเราดูสนุกมากยิ่งขึ้นและคนสามารถเข้าถึงได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะอาหารไร้ขีดจำกัดใช่ไหมคะถ้ามองให้เห็นภาพที่ตัวเองนึกถึงมันก็เหมือนการแข่งขันกีฬาฟุตบอลใช่ไหมคะที่เราต้องการเลยก็คือโกเพื่อที่จะให้ลูกบอลมันเข้าไปที่เป้าหมายแต่การที่จะเข้าไปที่เป้าหมายได้นั้นถ้าเกิดล้ำหน้าไปปุ๊บมันผิดกติกาใช่ไหมคะแต่ของเราไม่ได้สนใจว่ามันล้ำหน้าหรือว่าไม่ล้ำหน้าเราสนใจแค่ว่าของตรงนั้นกินได้ไหมวัตถุดิบตรงนั้นสามารถตอบโจทย์ของเราได้ไหมไม่ว่าจะทำวิธีการใดๆก็ตามแต่ขอให้รสชาติอาหารมันไปถึงเป้าหมายที่ผู้บริโภคต้องการนั่นเองค่ะกลุ่มเป้าหมายของเมนูนะคะก็คืออยากให้เป็นคนทุกๆกลุ่มค่ะแต่ว่าเราก็อยากเน้นไปเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นหรือกลุ่มยุคใหม่ค่ะเพราะว่าเราก็อยากสืบสานลาบให้มันสามารถคงต่อไปได้จากรุ่นสู่รุ่นเหมือนที่เราทำมาตลอดนอกจากที่เราจะมีลาบในแบบดั้งเดิมแล้วเรามีแบบใหม่ทำให้คนสนใจแล้วก็สนุกกับการที่จะกินลาบค่ะตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าทางร้านนะคะก็ได้สนับสนุนในเรื่องของการซื้อวัตถุดิบจากไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเกษตรกรของภาคเหนือหรือแม้แต่กระทั่งเป็นกลุ่มของโรงเรียนค่ะที่สามารถปลูกผักพื้นบ้านให้กับเราซึ่งเป็นผักที่มันปลอดสารพิษมากๆเลยซึ่งมันก็ได้เป็นการสนับสนุนแล้วก็ช่วยเหลือคนในพื้นถิ่นของเราด้วยถ้าเกิดเปรียบเทียบในการปลูกผักผลไม้เขาก็จะนำเอาผักผลไม้ทางใต้มาปลูกทางภาคเหนือซึ่งรสชาติมันก็จะไม่ได้อร่อยเหมือนทางที่เราไปกินภาคใต้ถูกต้องไหมคะซึ่งถ้าเราได้ใช้วัตถุดิบที่ทำจากภาคเหนือทำจากเชียงใหม่แล้วก็มาทำปรุงอาหารของภาคเหนือมันทำให้ได้รสชาติแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเศรษฐกิจที่ดีขึ้นแล้วก็การท่องเที่ยวยังจะดีขึ้นเพราะว่าอย่างที่บอกไปค่ะเมื่อวัฒนธรรมของเรามากินอาหารของเราแล้วก็เป็นวัตถุดิบของทางภาคเหนือของเรามันทำให้คนอยากจะขึ้นมากินอาหารที่รสชาติเป็นของภาคเหนือเลยจริงๆค่ะมันก็เป็นการส่งเสริมไม่ว่าจะเป็นทั้งทางเศรษฐกิจแล้วก็การท่องเที่ยวด้วยค่ะ
1: ลาบปลาสเฟียกับเมนูที่เพิ่มลูกเล่นแปลกใหม่เปลี่ยนรูปแบบให้เป็นขนาดพอดีคำและใช้เทคนิคสเฟียให้ยังคงรสชาติลาบปลาเพียและซุปที่คุ้นเคยเข้าด้วยกันเพิ่มประสบการณ์ที่แปลกใหม่ในการรับประทานแก่ผู้บริโภคถือว่าเป็นเมนูในแบบแกสโทรโนมีที่น่ามาลิ้มลองอีกหนึ่งเมนู เราก็ได้เห็นเมนูลาบจากฝีมือของเชฟท้องถิ่นที่ตั้งใจสร้างสรรค์เมนูลาบในรูปแต่ยังคงไว้ซึ่งรสชาติและกลิ่นอายของความดั้งเดิมเอาไว้โดยเฉพาะการเลือกใช้วัตถุดิบในพื้นที่เพื่อส่งต่อคุณค่าสู่ชุมชนสร้างภาพลักษณ์ใหม่ๆที่ไม่ใช่มีเพียงลาบดิบลาบเลือดและความคาวเท่านั้นแต่ยังมีลาบที่สามารถทานเพื่อสุขภาพอย่าง2เมนูนี้อีกด้วยครับ

0: กับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: เฮ้ยแกชาบูร้านนั้นอะเป็นไงบ้างก็ดีอะหรือเฮ้ยแกมันเลิศเวอร์ต้องลองเลยคือสิบไปเลยจ้าห้ามพลาดเลยนะจ๊ะลองจินตนาการที่เพื่อนเราพูดเป็นภาษาอังกฤษมาเราจะตอบกันว่าgood very good ถ้ายาวกว่านี้อีกเราก็เพิ่ม very ไป very good ทำไมอ่ะคือจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ผิดอะไรมันก็ถูกต้องแต่ว่ามันก็อาจจะดูตื่นชื่นไปนิดนึงเนาะเพราะฉะนั้นเราจะเพิ่มสีสันได้ยังไงบ้างวันนี้เราจะมาขยายคลังคำศัพท์หรือคลังของ adjective โดยเฉพาะเลยค่ะเริ่มต้นด้วยคู่ที่แบบทุกคนต้องเคยได้ใช้สักครั้งนึงแหละ good and badGood ค่ะมีคำว่าอะไรใช้ได้อีกบ้าง Superb มันยอดเยี่ยมมันพิเศษดูราโอ้อางดงามเหลือเกินนะ Superb นะคะหรืออีกคำหนึ่ง Outstanding Outstanding ยืนใช่ไหม Out คือออกมาเลยคือมันเด่นออกมามันยอดเยี่ยมมันเลิศเลอมากเลย Outstanding อีกอย่างหนึ่งค่ะ Exceptional พูดต้องมี attitude ด้วยนะว่ามันดีมาก Exceptional Except แปลว่ายกเว้นใช่ไหมคะ Exceptional นี่คือแบบคนนี้ต้องยอมเลยแบบนี้ต้องยอมเลยต่อไปค่ะBad มีคำว่าอะไรบ้าง Terrible It's terrible มันแย่มากๆเลยอ่ะเฮ้ยมันน่ากลัว I'm terrible at singing I'm terrible at singing ก็ได้เหมือนกันฉันเนี่ยแย่ในเรื่องของการร้องเพลงมากๆเลยหรือ Unacceptable Acceptable Accept คือยอมรับ Acceptable คือยอมรับได้ Unacceptable คือยอมรับไม่ได้สีรับไม่ได้จริงๆค่ะหรือ Evil Evilเราจะไม่ออก evil เราจะออก evil evil มักจะใช้กับลักษณะของบุคคลคือใครที่แบบไม่น่าจะหวังดีและไม่น่าจะเป็นคนดีเท่าไหร่นะคะ evil ที่เราต้องสังเกตกันเลยก็คือเรื่องของการใช้มันไม่ได้เหมือนกัน 100% เราต้องดูบริบทที่เราใช้สักนิดนึงด้วยนะคะเช่น he is so bad at drawing แต่ว่าเราจะไม่ใช้ he is evil at drawing เธอมันร้ายเขาคนนั้นร้ายวาดรูปมันไม่ได้อะเราใช้ terrible ได้นะคะ he's terrible at drawing เพราะฉะนั้นเราต้องดูบริบทให้ดีด้วยคำบางคำใช้ในบริบทนี้ได้แต่อันเนี้ยไม่ได้เราก็ต้องสังเกตบริบทให้ดีด้วยนะคะเวลาเรียนคำศัพท์ใหม่ๆเนาะคู่ต่อไปค่ะ happy and sad happy มีอะไรบ้างที่พูดได้อีก content content สังเกตได้ว่ามันมี content content คำว่าเนื้อหาใช่ไหมแต่อันนี้เราจะเน้น content content I'm content he's content ยินดีในสิ่งที่เรามีอยู่แล้วรู้สึกพอใจแล้วรู้สึกเพียงพอแล้วมีแค่มีเธอก็เพียงพอแล้วอ่ะจ้านะคะต่อไปค่ะอีกคำหนึ่งคือ satisfy satisfy คำนี้ก็คล้ายๆกันแปลว่าเราพึงใจผลที่มันออกมาตอนนี้เรารู้สึกว่าเราพึงพอใจเรารู้สึกว่าเราโอเคอีกคำหนึ่งนะคะคือคำว่า joyful joyful joyful คือเต็มไปด้วยความสุขเต็มไปด้วยสีสันรู้สึกสดใสขึ้นมานะคะมันมีแต่ความสุขอยู่ล้อมรอบดูวิ่งในทุ่งลาเวนเดอร์มากเลยนะแต่ก็ประมาณนั้นเลยนะคะ I'm joyful it's really joyful คำว่า sad ค่ะโอ้โหเศร้ามาเลยทีเดียวนะคะคำที่ใช้ได้มีอะไรบ้างนะคะ gloomy gloomy gloomy นอกจากจะแปลว่าเศร้าก็แปลว่าหม่นหมองมืดมัวอะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะไม่ใช่แค่อารมณ์อย่างเดียวนะแต่ว่าสำหรับพวกสภาพอากาศอะที่ว่าโอ้โหมันออกไปแล้วฟ้ามันทำมึนอันนี้ก็ใช้คำว่าแบบ gloomy ก็ได้ต่อไปค่ะ depressed depressed มี ed ด้วยนะคะคือการรู้สึกโศกเศร้าอะไรเงี้ยซึมเศร้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกแบบเศร้ามากๆเลยอะ depressed จบกับเรื่องเศร้าแล้วเราไปต่อกันเลยนะคะคู่ต่อไปนะคะเวลาเราไปช้อปปิ้งเวลาเราไปซื้อของซื้อของต้องได้ใช้แน่นอนนะคะ cheap cheap มีคำว่าอะไรบ้างนะคะ affordable affordableคืออยู่ในราคาที่เอื้อมถึงอะเอางั้นดีกว่าเวลาสมมติว่าเราอยากจะขายอะไรออนไลน์ขึ้นมานะทุกคนถ้าใช้คำว่า affordable price affordable มันจะดูแบบดูดีมีคุณภาพขึ้นมาแต่ราคาเอื้อมถึงไงนะคะดูในใช้ในเซนส์ที่ดูดีกว่านะคะอีกคำหนึ่งค่ะที่เราใช้ได้นะคะ economical economical economic เนี่ยคือเศรษฐกิจใช่ไหม economical แปลว่าประหยัด

0: มัธยัสถ์ economical priceก็เลยแปลได้ว่าราคาที่มันช่วยคุณประหยัดอะเอางั้นดีกว่านะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณซื้อเนี้ยคุณจะประหยัดได้นะ economical สุดท้ายค่ะ low priced อันเนี้ยตรงตัวเลยแต่พอมันมาทำเป็น adjective ปุ๊บ
1: low
0: มี dash แล้วก็มี ed ให้มันนิดนึงนะคะเพื่อให้มันบอกว่าไอ้สิ่งที่จะตามมาที่เป็นแนวหลังจากนี้นะจ๊ะมันคือสิ่งที่ราคาต่ำราคาถูกนะ low priced ทีนี้คำว่า expensive เมื่อกี้เรามี low priced อันนี้ overpriced over เยอะเกินไปแล้ว over เกินไปแล้วนะคะ priced ก็เหมือนเมื่อกี้เลยคือราคามันสูงจนเกินไปอ่ะมันหูแพงไปอีกคำหนึ่งค่ะ costly คือราคามันแบบหนักหน่วงอยู่นะคะราคาแพงราคาสูงนะคะแต่นอกจากที่เป็นเงินแล้วเนี่ยมันสามารถใช้กับที่มันเป็นเรื่องของการลงทุนนะลงแรงลงเวลาก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะ it's really costly เฮ้ยเราต้องลงเวลาไปเยอะมากเลยนะเราต้องแบบอดหลับอดนอนทำมันนะ costly ก็ได้เหมือนกันนะคะ pricey นะคะ price คือราคานั่นแหละและเติม e ไปนิดนึงมันก็กลายเป็นราคาแพงไปได้เลยนะคะ priceyต่อไปค่ะเป็นคำที่คณะคิดว่าทุกคนน่าจะได้ใช้กันค่อนข้างบ่อยนะคะ smart I am smart smart มีคำว่าอะไรบ้างนะคะ witty มันคือ witty นะคะ witty นั่นแหละแต่ว่ามันออกเสียงเป็น American pronunciation witty ฉลาดคมคายเฉียบแหลมอีกคำหนึ่งค่ะ gifted gift คือของขวัญใช่ไหมคะมีพรสวรรค์มีความสามารถพิเศษอะไรอย่างเงี้ยนะคะ gifted อีกคำหนึ่งนะคะ bright ส่วนใหญ่เราจะใช้แบบ oh it's so brightแสงมันสว่างมากเลยจ้ะพี่จ๋านะก็ใช้กับความอัจฉริยะใช้กับความฉลาดเฉียบแหลมก็ใช้ bright ได้เหมือนกันนะคะ beautiful you look so beautiful อย่าลืม beautiful ให้มัน beautiful นิดนึงนะคะ beautiful มีคำว่าอะไรบ้างนะคะ gorgeous เนี่ยคือหรูหราเลิศเลอสง่างามเฮ้ยองลงนะคะเอาไปชมเพื่อนเวลาเพื่อนโพสต์รูปโปรไฟล์ใหม่อะไรเงี้ยแล้วก็พิมพ์ gorgeous โอ้โหดูดีมีคำศัพท์เยอะอีกคำหนึ่งค่ะ stunning stun เนี่ยเวลาเราบอก he is stunned I'm stunned ตะลึงอ่ะเพราะฉะนั้น stunning ก็คือสวยแบบว้าวตะลึงไปเลยจ้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะคำสุดท้ายค่ะ attractive attract ดึงดูดเข้ามา attractive มีเสน่ห์น่าดึงดูดดูรวมๆแล้วมีเสน่ห์รู้แล้ว I'm terrible at singing โอเคขออภัยด้วยนะคะพี่ปังหูคำมันเยอะไปหมดเลยค่ะพี่ค่ะปวดหัวไปหมดเลยนะคะทำยังไงให้เรามี adjectives อยู่ในหัวเยอะๆอ่ะอยากเอาไปใช้แล้วแบบนึกขึ้นมาได้เลยอ่ะทำยังไงได้บ้างนะคะให้เราเรียนคำศัพท์เป็นเหมือนแบบใยแมงมุมอันนี้แล้วก็มาอันนี้แต่มันยังมีความเชื่อมโยงกันอันนี้คล้ายๆกับอันนี้แต่ไม่เหมือนกันซะทีเดียวอันนี้ตรงข้ามกับอันนี้แต่ไม่เหมือนกันซะทีเดียวนะคะเราจะได้จำคำศัพท์ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นถ้าเราเปิดในพจนานุกรมหลายๆพจนานุกรมนะคะหรือบางทีแค่พิมพ์นะไปใน Google สมมุติเราพิมพ์คำว่า beautiful บางที dictionary ของ Google เองก็จะมีซินโนนิมมาให้ด้วยนะคะหรือจะใช้เว็บไซต์ที่ชื่อว่า thesaurus.com นะคะอันนี้เป็นเว็บไซต์สำหรับหาซินโนนิมและแอนโทนิมโดยเฉพาะเลยนะคะเราใช้บ่อยสมมุตินะเราอยากเขียนบทความแล้วบทความของเราโอ้โหสรรเสริญมากเลยเราใช้กู๊ด38ล้านครั้งก็คงไม่ได้ใช่ไหมคะเราอาจจะใช้คำว่า superb outstanding exceptional เราก็ใช้คำพวกนี้ที่เป็นซินโนนิมเนี่ยมาใช้แทนกันได้นะคะจะทำให้เราพูดได้ดูดีมากขึ้นแล้วก็เขียนได้เก่งมากยิ่งขึ้นค่ะ

0: morning สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
1: Because English is all around
0: ค่ะแล้วอาทิตย์ที่แล้วนะคะน้องๆก็เล่นเกมกันอย่างสนุกสนานแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลยแล้วรวบรวมเงินทั้งหมดได้ 21,000 บาทเพื่อบริจาค กับการกุศลนะคะถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะคะที่น้องๆกำลังทำอยู่เราไปถามโปรเฟสเซอร์ดีกว่าว่าคิดยังไง So what do you think about this game and what the children are doing?
1: Well, I think it's great that not only are they practicing their English but they are also donating to a charity which is a great lesson to learn at a very young age.
0: เห็นไหมคะน้องๆขนาดโปรเฟสเซอร์ยังชื่นชมเลยค่ะแล้วในวันนี้ค่ะพวกเรากำลังจะได้พบกับโฉมหน้าของน้องๆ20คนที่จะมาร่วมแข่งขันกับเราในวันนี้ไปพบกับเขาเลยค่ะอ๋อหน้าตาสดใสกันแบบนี้แสดงว่าพร้อมที่จะเล่นเกมแล้วแน่ๆเลยถ้าน้องๆพร้อมแล้วนะคะไปพบกับเกมแรกของเราเลยดีกว่าค่ะ Here we go with the first game
1: Spelling Audition
2: ในรอบ Spelling Audition น้องๆทั้ง20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยน้องจะได้ฟังคำศัพท์1คำจาก Professor หลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าผิดหมายเลขต่อไปก็จะถูกสุ่มออกมาในรอบนี้เราต้องการผู้เข้ารอบแค่5คนเท่านั้น
0: กลับเข้ามาสู่ช่วง Spelling Audition แล้วนะคะน้องๆคะถ้าพร้อมแล้วนะคะหมายเลขมาค่ะเลขอะไรหมายเลขอะไร2ค่ะมาเลยชื่ออะไรคะ
3: ชื่อพิมค่ะ
0: วันนี้เราเตรียมตัวฟิตมาแค่ไหนคะ
3: ดีมากค่ะ
0: ดีมากเลยแสดงว่าเราต้องมั่นใจแน
3: ่ๆค่ะ
0: พร้อมแล้วนะคะน้องพรีม Let's play spelling
1: Your word is structure
3: S-T-R-U-C-T-I-O-N
1: Your answer is incorrect I am so sorry
0: ใกล้เคียงมากเลยไม่เป็นไรนะ
1: The correct way to spell structure is S T R U C T U R E
0: ขอเชิญน้องพิมพ์กลับไปนั่งที่เดิมเลยค่ะเดี๋ยวเราไปลุ้นกันค่ะว่าหมายเลขต่อไปคืออะไรหมายเลขมาค่ะหมายเลขอะไรตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นไหมคะหมายเลขผู้โชคดีก็คือหมายเลข10ค่ะเลยชื่ออะไรครับ
4: ชื่อกวีครับ
0: กวีชื่อเล่นชื่ออะไร
4: ชื่อวีครับ
0: ชื่อน้องวีกี่ขวบแล้วครับ
4: 7ขวบครับ
0: 7ขวบขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
1: Your word is problem
4: P R O B L E M
1: Your answer isCorrect!
0: Yeah!
1: Good job!
0: เก่งมากน้องวีเก่งมากเลย Give me five หน่อย Yeah! ไปรอได้ที่ Bike Stop เลยเข้ารอบไปแล้วโอ้โหเราก็ได้ผู้เข้าแล้ว1คนนะคะใครจะตามน้องวีไปนั่งรอที่ Bike Stop ของเราชื่ออะไรคะ
5: สตรองค่ะ
0: Strong พร้อมนะคะน้องสตรองขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
1: Your word is shovel.
5: C-H-A-F-V-E-R.
1: Incorrect. I'm so sorry. The correct way to spell shovel is S-H-O-V-E-L.
0: ชื่ออะไรครับ
6: วัสุครับ
0: วัสุน้องวัสุอายุเท่าไหร่แล้ว
6: 11ขวบ
0: 11ขวบถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling.
1: Your word is graphic.
7: G-R-A-P-H-I-C.
1: Your answer is...
7: Correct.
1: Correct. You Correct. Are right.
0: เดี๋ยวก่อนพูดเองก่อนน้องวัสดุเดี๋ยวไหนลองน้องวัสดุลองแต่งประโยคด้วยคำว่า graphic ให้พี่หน่อยได้ไหมคะ
6: I brought a new graphics card from my computer today.
1: That is correct. Great sentence.
0: เก่งมากน้องวัสโซ Yeah! เชิญไปนั่งกับน้องมีเลยที่ Bike Stop ของเราได้เลยค่ะเราไปค้นหาคนที่3ของเรากันดีกว่าค่ะหมายเลขมาค่ะหมายเลขเลขต่อไปก็คือหมายเลข3ค่ะชื่ออะไรครับ
7: โฟกครับ
0: น้องโฟกนะคะวันนี้พร้อมไหม
7: 99% ครับ
0: 99% โอ้โหถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
1: Your word is tourism
7: TOURISM
1: Your answer is correct. Good job.
0: มีการถอนหายใจโล่งอกนี่คือเราโล่งอกใช่ไหม Tourism ก็คือการท่องเที่ยวนะคะเป็นน้ำนะคะเก่งมากเลยค่ะวันนี้เข้ารอบไปเลยน้องโฟกที่มี5ไปรอที่ Bike Stop เลยค่ะอีก2ที่เท่านั้นนะคะมาข้างหน้าเลยค่ะชื่ออะไรคะ
8: นัทค่ะ
0: น้องนัทวันนี้พร้อมขนาดไหนคะ
8: 45% ค่ะ
0: ก็เกือบจะครึ่งนะขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
1: Your word is straight
8: S-T-A-C-K
1: Incorrect, I'm so sorry The correct way to spell straight is S-T-R-A-I-G-H-T
0: ชื่ออะไรคะ
9: วุ้นเส้นค่ะ
0: วุ้นเส้นอู้ชื่อน่ากินมากเลยค่ะอายุกี่ขวบแล้วคะวุ้นเส้น
9: 10ค่ะ
0: 10ขวบ Let's play spelling
1: Your word is luggage
9: L U G
0: เกือบ
9: แล้ว G E C H
1: Incorrect you were very close The word luggage is spelled L U G G A G E
0: สวัสดีค่ะชื่ออะไรคะ
10: พาค่ะ
0: น้องพาน้องพากี่ขวบแล้วคะ
10: 9ค่ะ
1: Do you feel ready to spell?
10: Yes.
1: Okay, you only have one word to win.
0: Let's play spelling.
1: Your word is towel.
9: T-O-W-E-L.
1: Your answer is... Correct!
0: Yeah! ถูกต้องค่ะ เก่งมาก คำว่า towel นี่นะคะแปลว่าผ้าเช็ดตัวค่ะได้เป็น1ใน5แล้วนะคะไปเลยน้องพาไปที่ Bike Stop ได้เลยเหลืออีกแค่1ที่เท่านั้นเรามาลุ้นกันค่ะชื่ออะไรคะ
11: ชื่อนิวค่ะ
0: ชื่อน้องนิวน้องนิวกี่ขวบแล้วคะ
11: 8ขวบ
0: 8ขวบขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
1: Your word is snorkel
9: S N A K E R
1: Incorrect. I'm so sorry. The correct way to spell snorkel is S N O R K E L.
0: ยังเหลืออยู่อีกหนึ่งที่จะเป็นของใครจะเป็นของใครหมายเลขมาเลยค่ะมาเลยชื่ออะไรครับ
12: เกมครับ
0: น้องเกมคะน้องเกมอายุเท่าไหร่ละคะ
12: 10ขวบ
0: 10ขวบพร้อมแล้วนะ
12: พร้อม
0: Let's play spelling

0: Your word is education.
1: E-D-U-C-A-T-I-O-N.
0: Your answer is... correct! Good job!
2: เก่งมากเลยเป็นคนสุดท้ายเลยสี่คนที่เหลือมาข้างหน้าที่เหลือมาข้างหน้าเลยค่ะค่ะแล้ววันนี้ค่ะทางรายการ Good Morning และไทย PBS นะคะมีของที่ระลึกมอบให้น้องๆทั้ง20คนค่ะเป็นหนังสือ 5,000 คำศัพท์รับไปเลยค่ะคนละ1เล่มและสำหรับตัวแทนผู้เข้ารอบของเราทั้ง5คนนะคะจะได้รับชุดหนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษทั้ง4ด้านทั้ง CD-ROM ด้วยนะคะคนละ1ชุดเต็มๆรับกันไปเลยไปพบกันในเกมที่2 Let's go to
0: Spelling Charity
3: และแล้วเราก็ได้ตัวแทน5คนที่จะไปเล่นในรอบต่อไปแล้วนะครับคราวนี้ก็ถึงเวลาที่เพื่อนๆที่เหลือจะติวเข้มคำศัพท์ให้กับตัวแทนทั้ง5คนแล้วครับ
4: กลุ่มมอร์นิ่งมันน่าจะเอาคำยากๆมาใช่ป่ะแต่ที่แท้เขาอาจจะเอาคำง่ายๆมาก็ได้ไง
3: โอ้โหมีการวิเคราะห์เดาใจทีมงานด้วยนะครับแหมสุดยอดจริงๆลองมาดูกันนะครับว่าน้องจะวิเคราะห์ได้ถูกต้องหรือไม่ในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก9หมวดแล้วสะกดคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอก pass ซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป
2: เข้ามาสู่ช่วง Spelling Charity แล้วนะคะคราวนี้น้องๆเลือกที่จะบริจาคเงินให้กับองค์กรไหนคะ
5: องค์กรผู้ป่วยโรคเอดส์วัดพระบาทน้ำพุครับ
2: คราวนี้ทุกคนโหวตองค์กรนี้เพราะอะไรคะ
5: เดี๋ยวนี้คนเป็นโรคเอดส์กันเยอะครับ
2: เราก็อยากจะช่วยเขาใช่ไหมคะ
5: ใช่
2: ดีมากเลยนะคะน้องๆเราไปเริ่มกับคนแรกเลยดีกว่าค่ะน้องวีค่ะขอเชิญทุกคนเข้าประจำที่เลยค่ะมาเลยครับน้องวีมีทั้งหมด9หมวดด้วยกัน1ถึง9เลือกเบอร์ไหนดีครับน้องวีโอ้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะเลข5คือหมวดอะไร Animals Animals แปลว่าอะไรดีใจขนาดนี้ต้องรู้สับเกี่ยวกับสัตว์เยอะแน่เลยใช่ไหม
6: ง่าย
7: เอาเลย
2: ถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
0: We will start now Tiger
8: T I G R
0: No
8: T-I-G-RG E R
0: Rabbit
8: R
0: Rabbit
8: R A B B I T
0: Parrot
8: Pass
0: Elephant
8: E L E P H A N T
0: Eagle
8: E-N-G-L-E
0: Monkey
8: M-O-N-K-E-Y
0: Zebra
8: S-S-C
2: ลองดูครับว่าได้ไหม
8: C-E-B-R-A
0: Correct
2: ถูกต้องและหมดเวลาค่ะเมื่อกี้นี้คำสุดท้ายเกือบไม่ได้ใช่ไหมเม
8: ื่
2: อกี้ตอนแรกพูดว่าจัดแล้วเราเปลี่ยนเป็นอะไรนะเมื่อกี้ว่าแล้ว Z คือวิธีออกเสียงที่ถูกต้องค่ะแล้วเมื่อกี
8: ้
2: คำที่เรา
8: เร็วเกิน
2: ที่เราพาสคือคำว่าอะไรนะ
8: คำว่าเนาะ
0: Parrot
8: อ๋อนกแก้ว
2: ถูกต้อง
8: จริงด้วย
2: รู้แล้วไหนลองที่ไหนบอกพ
8: ี่ P A R R O T
2: อ้าวเสียนายจังเลยเมื่อกี้ไม่ทันเอาล่ะได้ไปหมด6คำกับมือให้น้องวีหน่อยค่ะมาเลยครับเดี๋ยวเราไปเลือกหมวดกันดีกว่าค่ะเลือกเบอร์อะไรดีคะเพื่อนๆว่าไงเพื่อนๆว่าไงมีหลายเสียงมากเลย
9: 3
2: หมายเลข3ค่ะ Library รู้ไหมคะว่า Library คืออะไร
9: ห้องสมุด
2: ห้องสมุดขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
0: We will start now. Books.
5: B-O-O-K-S.
0: Shelves.
5: S-H-E-L-V-E-S.
0: Papers.
5: P-A-P-E-R-S.
0: Tables.
5: T-A-B-L-E-S.
0: Chairs.
5: C-H-A-I-R-S.
0: Title.
5: T-I-T-L-E.
0: Reader.
5: R-E-A-D-E-R.
0: Magazine.
5: M-A-G-A-Z-I-N-E.
0: Newspaper.
5: N-E-W-S-P-A-P-E-R.
0: Journal.
5: J-O-U-R-N-A-L.
0: Very good. Got all of them.
1: Give me five.
6: Yeah. Geng mak. Professor, is there any word that you would like to give us tips or tricks on how to remember them or how to spell them?
0: The word shelves. Singular, it is shelf, which ends with an F. When it turns into a plural word, shelves, the F turns to a V-E-S. You did a great job.
1: แล้ววันนี้น้องวัสดุทำไปได้10คำนะคะรวมกับพี่น้องวีทำเอาไว้เป็นทั้งหมด16คำค่ะเก่งมากเชิญไปนั่งพักผ่อนก่อนนะคะน้องโฟกเชิญเลยไหนตอนนี้เราเหลือหมายเลข1 2 4 6 7 8 9เลือกอะไรดีเลือกอะไรดีเพื่อนๆว่าไงคะ
7: 7
1: เลือกหมายเลข7ค่ะเราไปดูกันว่าจะเป็นหมวดอะไรชมกันเลยค่ะ Space มั่นใจไหมดีมากค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะ Play Spelling
0: We will start now. Planets.
5: P-L-A-N-E-T.
0: Planets.
5: S.
0: Mars.
5: M-A-R-S.
0: Venus.
5: V-E-N-U-S.
0: Saturn.
5: S-A-T-U-R-N.
0: Jupiter.
5: J-U-P-I-T-E-R.
0: Uranus.
5: U-R-A-N-U-S.
0: Mercury.
5: M-E-R-C-U-R-Y.
0: Solar system.
5: S-O-L-A-R-S-Y-S-T-E-M.
0: Nebula.
5: Again?
0: Nebula.
5: Pass.
0: Galaxy.
5: G-A-L-A-X-Y.
1: โอ้เก่งมากเลยน่าเป็นทั้งหมด9คำเดี๋ยวเพิ่งไปเพิ่งไปคุยกันนิดนึงเมื่อกี้คำที่เราข้ามไปคือคำว่า nebula ใช่ไหมคะ
0: To spell the word nebula correctly, it is N-E-B-U-L-A.
1: Nebula ก็คือเป็นกลุ่มเมฆหมอกฝุ่นแก๊สและพลาสมาในอวกาศค่ะน้องโฟกค่ะได้ไปทั้งหมดกี่คำคะ
5: 9
1: คำรวมกับของเพื่อนที่ทำมาไว้ได้ทั้งหมด25คำเก่งมากพักก่อนนะคะน้องพาคะมาเลยโอเคนะเรามี1หมายเลข2หมายเลข4หมายเลข6หมายเลข8และหมายเลข9ค่ะเลือกหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนๆว่าไงโอ้โหเลือกเลขอะไรดีคะน้องพา
5: ค่ะ
1: เลือกหมายเลข2นะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข2คือหมวดอะไร Clothes รู้ไหมคะว่าแปลว่าอะไร
10: เสื้อผ้าค่ะ
1: เสื้อผ้าถ้าพร้อมแล้วพี่ขอให้โชคดีนะคะ
10: ขอบคุณค่ะ
1: Let's play spelling
0: We will start now Shirt
10: S-H-I-R-T
0: Socks
10: S-C-O-C-K Pass
0: Dress
10: D-R-E-S-S
0: Skirt
10: S-K-I-R-T
0: Coat
10: C-O-T-S-H
0: No
10: Pass
0: Shorts
10: S-H-O-R-T-S
0: Sweater
10: S-T Pass
0: Trousers
10: Pass
0: Blouse
10: B-R-O-D-S
0: Sorry No
10: Pass
0: Necktie
10: N-E-T
1: โอ้ไม่เป็นไรนะคะน้องพาแต่เมื่อกี้มีอยู่คำหนึ่งต้นๆเลยขาดไปตัวเดียวเองอะคำว่า socks
0: The correct way to spell the word socks is S O C K S
1: What else did she skip
0: sweater S W E A T E R
2: แปลว่าเสื้อกันหนาวค่ะคำสุดท้ายที่เราพลาดไปก็คือ necktie ใช่ไหมคะ necktie how would you spell that professor
0: you spell necktie N E C K T I E
2: ไม่เป็นไรนะคะน้องพาไว้โอกาสหน้าลองใหม่นะคะขอเสียงปรบมือกับน้องพาหน่อยค่ะได้ไปทั้งหมด4คำค่ะรวมคะแนนกับของเพื่อนนะคะเป็น29คำเชิญน้องพาไปพักผ่อนก่อนนะคะ29คำแล้วมาเลยคนสุดท้ายของเราน้องเกมหันข้างให้พี่หน่อยสิพี่อยากโชว์ผมเรามากเลยนี่ยังไงกับน้องวัสุเมื่อกี้น้องวัสุคนละข้างกันนะคะพร้อมไหมครับ
7: พร้อมแล้วครับ
2: ตอนนี้เราเหลือ1 4 6 8และ9ค่ะจะเลือกหมายเลขอะไรดีน้องกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข9คือหมวดอะไร
6: yes.
2: occupation yes ถึงกับ yes แสดงว่าเราต้องถนัดทางด้านนี้แปลว่าอะไรคะ occupation
6: อาชีพงานครับ
2: อาชีพใช่ไหมคะงานอาชีพถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ let's play spelling
0: we will start now nurse
6: n u r s e
0: artist
6: Artist
0: Dentist
6: Dentist
0: Driver
6: Driver
0: Postman
6: Postman
0: Singer
6: Singer
0: Soldier
6: Soldier
0: Banker
6: Banker
0: Farmer
6: Farmer
0: Policeman
6: Policeman.
0: Try again.
6: Policeman.
2: Oh!
0: Very good.
2: All the way. ครบ10คำแล้วยังไม่หมดเวลาด้วยทำได้ยังไงเก่งมากเลยน้องเกมพอจะบอกพี่ได้ไหมคะว่ามีเคล็ดลับอะไรในการจำคำศัพท์เราชอบอ่านหนังสือหรือไงคะถึงจำคำศัพท์ได้เยอะ
6: ชอบอ่านค่ะ
2: ชอบอ่าน
6: หนังสือการ์ตูนค่ะ
2: หนังสืออ่านการ์ตูนจะเป็นภาษาอังกฤษหรือเปล่าคะ
6: ใช่ค
2: ่
6: ะ
2: อ๋อก็ช่วยได้นะคะใช่ไหมเก่งมากเลยค่ะน้องเกมวันนี้น้องเกมทำได้ทั้งหมด10คำค่ะเอาละค่ะขอเชิญน้องๆทั้ง4คนที่ Bike Stop กับ Professor มารวมตัวกันข้างหน้านี้หน่อยนะคะมาเลยแล้ววันนี้ค่ะน้องๆทำได้ทั้งหมด39คำคำละ500บาทรวมทั้งหมด 19,500 บาทที่จะนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ที่วัดพระบาทน้ำพุค่ะเก่งมากเลยค่ะน้องๆมาเลยค่ะน้องๆทุกคนมาทางนี้เลยมารวมตัวกันตรงกลางขอเชิญเลยค่ะมาเลยสำหรับน้องๆทางบ้านนะคะใครที่มีความสามารถพิเศษทางด้านการสะกดภาษาอังกฤษอยากมาร่วมรายการของเราสมัครมาได้เลยค่ะที่ที่อยู่ข้างล่างนี้ค่ะและก่อนจากกันในวันนี้พี่ก็มีข้อคิดดีๆมาฝากนะคะการให้ที่ยิ่งใหญ่คือการให้ต่อไปไม่มีสิ้นสุด
0: The greatest donation is to forward endlessly
2: และจำไว้เลยนะคะว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
9: Because English is all around
0: Good morning Bye bye
11: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
12: In the growing process, when they have the initial seeds to grow up the rice, usually that is could be mixed up with the other type. You can use the type A as the main type, but most of the time it's not purely contain only the type A. It can mix with the other type. So when the farmer come to the rice mill, it could make the price of the rice for the whole batch getting like less than what it should be. My research interest includes the AI image processing, computer vision, and machine learning.

วัฒนธรรมของอาหารเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับวงการอาหารมาช้านานเรามีวัฒนธรรมอาหารประจำในแต่ละพื้นที่แต่ทว่าในปัจจุบันได้เกิดการผสมผสานวัฒนธรรมต่างพื้นที่เข้าด้วยกันจนเกิดเมนูอาหารใหม่ๆที่สามารถเพิ่มคุณค่าและมูลค่าของอาหารได้มากยิ่งขึ้นและนั่นคือความหมายของวัฒนธรรมส่วนผสมหรือCook Culture

0: ผมว่ามันเป็นการที่พัฒนารูปลักษณ์ของอาหารของเราที่มีอยู่นะครับให้มันแตกต่างไปจากเดิมเพื่อที่ว่ากลุ่มคนใหม่ๆจะได้เข้ามาสนใจวัตถุที่เราสร้างขึ้นครับ
1: ตอนนี้มันเป็นยุคโลกที่เปลี่ยนไปทุกอย่างเลยครับต้องบอกก่อนเลยว่าการเปลี่ยนแปลงก็ต้องเปลี่ยนแปลงแต่ว่าความที่ยังคงเป็นความดั้งเดิมก็คงต้องมีอยู่แต่ว่าเราจะทำยังไงให้ความเปลี่ยนแปลงและความดั้งเดิมมารวมตัวกัน

0: คนเหนือชอบพูดกันว่าเป็นคนเมืองต้องคู่กับลาบเมืองเมนูที่บ่งบอกอัตลักษณ์ของคนเหนือได้ดีที่สุดอีกหนึ่งเมนูลาบเมืองเปรียบเสมือนเมนูแห่งการรวมตัวกันเพื่อสังสรรค์งานเลี้ยงงานมงคลเมนูแห่งวันรวมญาติและยังเป็นเมนูที่ใครได้ลองก็ต้องติดใจเพราะความจัดจ้านของเครื่องเทศกลิ่นของมะแขวนผสมผสานเป็นพริกลาบทำให้มีรสชาติเฉพาะตัวแม้ว่าลาบเมืองจะมีหลายแบบทั้งทานดิบแบบสุกหรือเปลี่ยนเนื้อสัตว์ให้สามารถทานได้หลากหลายแต่ก็ยังมีผู้คนติดภาพลักษณ์ของลาบที่ต้องมีแต่ของดิบทำให้ยากที่จะเปิดใจลิ้มลองดังนั้นในวันนี้เมนูลาบจะถูกสร้างสรรค์ใหม่ให้กลายเป็นเมนูลาบในรูปแบบของแกสโทรโนมีเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มคนได้มากขึ้น
1: เสน่ห์ของอาหารเชียงใหม่นะคะสิ่งแรกเลยที่มองเห็นก็คือในเรื่องของรสชาติที่โดดเด่นของวัตถุดิบแต่ละตัวค่ะและ2ก็คือในเรื่องของกรรมวิธีในการทำอาหารค่ะลาบเหนือของเราก็จะเด่นในเรื่องของเครื่องเทศแล้วก็มะแขวนซึ่งเป็นอะไรที่โดดเด่นมากๆ
2: มะแขวนในจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยที่คนนิยมนะครับก็จะอยู่ที่อำเภอเสมิงแล้วก็อำเภอแม่ริมคือตำบลโป่งแยงครับจะเป็นมะแขวนที่รสชาติดีแล้วก็หอมมากๆครับ
0: ในเทปนี้เราจะพาไปดูเมนูลาบ2ฝีมือผู้สืบทอดเมนูจากครอบครัวนำมาเสิร์ฟในสไตล์ใหม่เพื่อต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองรวมไปถึงคนรุ่นใหม่ให้อยากลองรสชาติของ2เมนูนี้เมนูแรกในวันนี้เมี่ยงลาบทอดซึ่งถูกรังสรรค์โดยเชฟเจี๊ยบนั่นเอง
2: คุณยฤทธิ์ณัฐจักรครับเป็นเจ้าของร้านลาบลุงฐานลาบขมอยู่ตลาดกระจาวครับโครงการนี้ก็เป็นโครงการที่ช่วยพัฒนาศักยภาพของพ่อค้าแม่ค้าในจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ทำให้เรามีทักษะในการทำอาหารกระบวนการวิธีการต่างๆได้นำหลักการวิทยาศาสตร์มาใช้ช่วยให้เราพัฒนาเมนูอาหารที่เรามีอยู่นะครับรวมถึงการถนอมอาหารสามารถที่จะเก็บไว้ได้นานสามารถส่งไปต่างจังหวัดได้ให้ญาติพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดไกลๆได้การสร้างเมนูใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยทำให้เราสามารถที่จะพัฒนาในเรื่องของยอดขายแล้วก็สามารถมีกลุ่มรายได้ที่เป็นคนรุ่นใหม่ขึ้นมามากขึ้นครับปกติก็จะมีลาบหมูดิบแล้วก็ลาบหมูคั่วอันนี้คือเป็นปกติธรรมดาของภาคเหนือเรานะครับแต่ว่าผมก็จะทำเป็นลาบหมูทอดครับความสวยงามของอาหารจะต้องมาก่อนเป็นอันดับแรกส่วนเรื่องของรสชาติเนี่ยเรามีวัตถุดิบในพื้นที่อยู่แล้วครับที่แตกต่างจากภูมิภาคอื่นครับก็มันเป็นการผสมผสานวัฒนธรรมอื่นเพิ่มเมนูของเราให้มันดูน่าสนใจจากปกติครับเมนูนี้ก็คือเราสามารถจะกินกับเครื่องเคียงเป็นเมี่ยงเหมือนเมี่ยงคำทั่วๆไปที่เราเห็นในตลาดนะครับสามารถที่จะเอามาผสมผสานกันกินคู่กันได้ครับกับผักเมืองเหนือครับก็วัตถุดิบทั่วๆไปก็จะเป็นเนื้อหมูจุดเด่นของเมนูนี้นอกจากความแปลกจากเดิมนอกจากจะทำให้ทอดให้มันแห้งแล้วเนี่ยความหอมของเครื่องเทศนี่คือสิ่งสำคัญที่สุดของเมนูนี้เลยครับเพราะว่าที่ร้านเราทำเครื่องเทศเองมีเครื่องเทศอยู่หลายอย่างประมาณ 6-7 ชนิดนะครับรวมกันอยู่ในนั้นความหอมของเครื่องเทศเนี่ยจะต้องนำมาเป็นอันดับแรกครับแล้วก็ความเผ็ดหรือว่าอะไรเนี่ยเราสามารถสั่งได้ครับว่า

0: แล้วชอบเผ็ดหรือว่าไม่เผ็ดก็
1: สั่งได
0: ้เครื่องเทศก็มีหลายตัวนะครับแต่ว่าจุดเด่นจริงๆเนี่ยก็จะอยู่ที่มะแขวนแล้วก็ดีปลีครับซึ่งเป็นวัตถุดิบที่หาได้ในภูมิภาคของเราและในจังหวัดของเราด้วยครับ

ก็เริ่มจากที่เราเอาสันในหมูครับสับเป็นชิ้นเราคลุกกับเลือดหมูพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอาหมูที่ได้เนี่ยครับไปคลุกกับเครื่องเทศที่เราเตรียมไว้

ังจากที่เราปั้นลาบเป็นก้อนๆแล้วเนี่ยครับเราก็จะนำลาบที่เราปั้นเนี่ยเอาไปนึ่งก่อนลาบของเราที่จะนำไปทอดเนี่ยจะได้ไม่แข็งเกินไปนะครับเรานึ่งได้สักพักหนึ่งเนี่ยมันจะมีกลิ่นหอมตลบอบอวนไปเลยครับแล้วก็เรานึ่งเสร็จแล้วเราก็เอาไปทอดในน้ำมันปกตินี่แหละครับทอดเสร็จแล้วก็พักไว้เสร็จแล้วก็เสิร์ฟพร้อมกับเครื่องเคียงต่างๆเป็นผักแคบหมูหรือว่าไส้ทอดกระเทียมพวกนี้ครับเป็นเครื่องเคียงเยอะๆครับ

0: ผักเด่นๆของเราก็จะมีผักพื้นบ้านก็จะเป็นจำพวกข่าวตองผักไผ่แล้วก็จะมีพวกดีกระทิงที่จะมีรสชาติออกขมๆเข้ากับลาบเนื้อได้ดีครับรสชาติเครื่องเทศที่อยู่ในตัวของหมูเนี่ยครับพอเรากัดเข้าไปเนี่ยมันจะมีความหอมแล้วก็ความเผ็ดร้อนของเครื่องเทศอยู่อย่างมากเลยครับผมว่ามันเป็นการที่พัฒนารูปลักษณ์ของอาหารของเราที่มีอยู่นะครับให้มันแตกต่างไปจากเดิมเพื่อที่ว่ากลุ่มคนใหม่ๆจะได้เข้ามาสนใจในวัตถุที่เราสร้างขึ้นครับปกติทั่วไปที่มาจากต่างจังหวัดก็จะมากินข้าวซอยแกงอ่อมแล้วก็จะเป็นพวกของขนมจีนน้ำเงี้ยวอะไรพวกนี้ครับแต่อยากจะให้มาลองทานลาบเหนือดูบ้างครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยวัยรุ่นทั่วไปจะไม่ค่อยทานอาหารพื้นเมืองกันแล้วนะครับผมจึงคิดเมนูนี้ขึ้นมาให้มันมีรูปลักษณ์ที่แตกออกไปจากเดิมให้เขามาสนใจการที่เราได้ของจากชาวบ้านเนี่ยเป็นวัตถุดิบที่ปลอดสารพิษไม่มีพิษภัยครับมันทำให้คุณภาพของอาหารของเราที่ไปสู่ผู้บริโภคเนี่ยดีขึ้นครับแล้วก็ทำให้ประชาชนมีรายได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีครับ
1: จากเมนูลาบหมูคั่วแบบเดิมสู่เมนูเมี่ยงลาบทอดแบบใหม่ของเชฟเจี๊ยบที่ยังคงกลิ่นและรสของลาบแบบดั้งเดิมไว้แต่เปลี่ยนการรับประทานให้สนุกขึ้นลาบทอด1คำราดน้ำจิ้มหอมมันทานกับผักสดกรอบถือว่าเป็นเมนูที่เหมาะแก่การรับรองแขกและยังได้สุขภาพอีกด้วยล่ะครับ
2: มุมมองของแม่ลาบสมัยก่อนนี่กว่าจะได้กินลาบนี่เนาะเจ้าขั้นตอนมันลักเนาะเจ้าเนาะส่วนมากนี่ก็จะต้องลาบเพื่อมันเหนียวๆลาบมันจะได้ลำนะเจ้าอาจจะเป็นหมู่บ้านนี่เวลามีงานบุญเนาะแต่มันจะต้องมีลาบชื่อลาบนี่มันเป็นสิริมงคลทุกภาคทุกอย่างนะเจ้าขึ้นบ้านใหม่แต่งงานงานบวชงานอย่างเงี้ยจะต้องล้มงัวล้มหมูเนี่ยนะเจ้าบางคนบอกให้กินชิ้นงัวชิ้นควายเนาะเอาใจปลาไก่มันง่ายส่วนมากมันจะเป็นปลายี่ตกปลาเพี้ยเนี่ยเจ้าปลาที่มีเกล็ดอ่ะเจ้าเพราะว่าละถ้าลาบปลานี่ถ้าจะหนังปลาแล้วก็เกล็ดปลาจะเอามาทอดมันจะเป็นเคียงๆที่มันกรอบๆกินด้วยลาบเนี่ยเจ้าอ๋อลาบส่วนใหญ่นี่เป็นเกิดจากกินดิบนะเจ้าชาวบ้านเป็นจะกินดิบกันถ้าสมมุติว่าไม่ยิงใครอยากกินลาบสุกก็เอาไปคั่วสูตรนี่จะสูตรไผ่สูตรมันเจ้าจังสูตรลาบต้นยางก็จะเป็นเน้นเครื่องเทศเนี่ยเจ้าเนาะสมมุติว่าอย่างลาบมึงแป๋เนาะเจ้าลาบเนื้อเหมือนกันมันจะเน้นหมกแผ่นลาบเชียงใหม่นี่จะเน้นเครื่องเทศนะเจ้าเจ้าแล้วแต่บ้านใต้ไปเหนือจะชอบอย่างใดจะใส่หมกแผ่นนักกะบันแลบหมกแผ่นเนี่ยนะเจ้าแล้วก็เฮาก็จะต้องมาเตรียมขั้นตอนปัจจัยก็จะลาบชิ้นไม่ยิงก็จะต้มเครื่องในตำน้ำพริกล่ะการที่เฮาจะลาบเนี่ยมันจะลาบคนเดียวบ่ได้มันต้องช่วยกันหลายๆคนเนี่ยเจ้าก็จะได้มาเป็นลาบ
1: ว่ากันว่าลาบไม่มีสูตรตายตัวขึ้นอยู่กับรสนิยมและวัตถุดิบของท้องถิ่นนั้นๆลาบบางพื้นที่เน้นกลิ่นมะแขวนนำบางพื้นที่เน้นกลิ่นเครื่องเทศนำและยังคงเป็นสูตรที่สืบต่อกันมารุ่นต่อรุ่นโดยปกติแล้วถ้าได้ยินคำว่าลาบมักจะนึกถึงความสนุกและความอบอุ่นผู้ชายในบ้านจะเป็นมือลาบเพราะต้องใช้กำลังในการสับเนื้อสัตว์ให้ละเอียดเนื้อต้องเนียนไม่มีเอ็นแทรกและจะไม่ใช้เครื่องบดหรือเครื่องทุ่นแรงใดๆต้องสับอย่างใจเย็นส่วนมือยำลาบที่คลุกเคล้าจะต้องรู้ถึงความหนักเบาของเครื่องเทศเพราะลาบที่ดีต้องหอมเครื่องต้องถึงเนื้อยังคงความสดฉ่ำไม่ขาวส่วนผู้หญิงในหมู่บ้านจะช่วยกันเตรียมเครื่องเคียงเช่นผักสดลาบต้องทำแบบดิบก่อนหากอยากรับประทานแบบสุกค่อยนำไปคั่วในกระทะให้สุกก็จะได้รสชาติที่หอมอร่อยไปอีกแบบลาบในบางพื้นที่จะทานคู่กับเครื่องในทอดกรอบผักสดและที่ขาดไม่ได้คือข้าวเหนียวดังนั้นเมนูนี้จึงเรียกว่าเป็นเมนูวัฒนธรรมของชาวเหนือที่อยากให้ผู้มาเยือนได้ลองทานสักครั้งครับและเมนูที่2ลาบปราบสเฟียซึ่งถูกรังสรรค์โดยเชฟนิ่มนั่นเองครับ
3: สวัสดีค่ะยศธรสุนทองนะคะคือต้องบอกก่อนว่าลาบเหนือนะคะมีเอกลักษณ์หลายอย่างเลยค่ะที่ทุกคนต้องมารู้จักหรือว่ามาเรียนรู้ค่ะเพราะว่าบางคนยังเข้าใจในเรื่องของลาบอีสานกับลาบเหนือที่แตกต่างกันค่ะถ้าทุก คนได้ลองมองลึกๆลงไปแล้วนะคะการวิธีการทำลาบเหนือนะคะจะแตกต่างกันอย่างมากเลยค่ะซึ่งลาบเหนือนะคะก็มีเอกลักษณ์แล้วก็รสชาติที่เฉพาะตัวมากๆเลยที่หาทานที่ไหนไม่ได้นอกจากภาคเหนือเลยค่ะระหว่างลาบเหนือกับลาบอีสานนะคะซึ่งแตกต่างแน่นอนก็คือกรรมวิธีในการทำแล้วก็วัตถุดิบตัวที่เอามาปรุงค่ะก็คือถ้าเป็นลาบอีสานเราก็จะมีใส่พริกป่นมะนาวแล้วก็ปรุงรสแบบนี้ใช่ไหมคะแต่ลาบเหนือจะมีกรรมวิธีที่มากกว่านั้นกว่าจะทำลาบเหนือมาได้แต่ละขั้นตอนนี่ถือว่ายากมากๆเลยเพราะว่าเรามีทั้งในเรื่องของเครื่องเทศที่เราจะต้องเตรียมแล้วก็มีเรื่องของน้ำพริกลาบค่ะซึ่งน้ำพริกลาบนะคะเราก็จะต้องใช้อุปกรณ์แล้วก็วิธีการหลายอย่างเพื่อทำน้ำพริกลาบแล้วก็เอาไปตากแห้งแล้วก็เอามาคั่วอีกเนี่ยค่ะซึ่งมันเป็นวิธีที่ละเอียดและก็ซับซ้อนซึ่งให้ได้น้ำพริกลาบที่หอมเพื่อเอามาปรุงลาบค่ะการที่ได้เข้าร่วมโครงการลานาแกสโตรโนมีนะคะก็เกิดจากการที่เราไลฟ์ฟีด Facebook ค่ะแล้วก็เปิดไปเจอแล้วก็ลงทะเบียนสมัครค่ะเพราะว่าเห็นว่าโครงการนี้สามารถตอบโจทย์ในการทำอาหารของเราได้ที่เอามาพัฒนาเมนูอาหารในร้านอาหารของเราได้ค่ะก็ประโยชน์ที่ได้เข้าร่วมโครงการแกสโตรโนมีนะคะสิ่งแรกเลยก็คือในเรื่องของความรู้ในเรื่องของโมเลกุลาร์ค่ะคือการทำอาหารแนววิทยาศาสตร์ค่ะที่รู้เพิ่มเติมนอกจากการดูในทีวีหรือค้นหาใน YouTube นะคะเพราะว่าเราได้ลงมือทำแล้วก็ปฏิบัติจริงค่ะมันทำให้รู้เทคนิคต่างๆมากมายความรู้ในการทำแกสโตรโนมีนะคะก็มาประยุกต์ใช้ในการทำเป็นอาหารในร้านค่ะก็คือเป็นลาบปลาสเปียร์ค่ะซึ่งเอาเทคนิคการทำสเปียร์มาประยุกต์ใช้กับอาหารในร้านให้มันดูมีลูกเล่นแล้วก็มีความน่าตื่นตาตื่นใจขึ้นค่ะเมนูที่เราจะทำในวันนี้นะคะก็จะเป็นลาบปลาสเปียร์ค่ะจุดเริ่มต้นก็คือมันเป็นคำถามของลูกค้าหลายๆคนค่ะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าต่างจังหวัดหรือลูกค้าในท้องถิ่นค่ะเขาก็จะมักมีคำถามกับอาหารชนิดนี้ก็คือลาบปลาเพราะว่าเราจะเสิร์ฟคู่กับน้ำซุปใช่ไหมคะลูกค้าเขาก็จะชอบถามว่ากินยังไงต้องกินแบบไหนบางคนเขาก็มาด้วยกันเขาก็บอกว่ากินแบบช้อนตักแล้วก็กินน้ำซุปตามบางคนก็บอกว่าราดน้ำซุปไปเลยแล้วก็กินในจานอย่างนั้นเราก็เลยอยากทำให้ลาบปลาเนี่ยค่ะสามารถกินได้ในคำเดียวก็เกิดเป็นลาบปลาสเปียร์ค่ะการที่เราเลือกใช้ปลาเพี้ยนะบอกว่าปลาเพี้ยเป็นปลาแถวลุ่มแม่น้ำปิงค่ะซึ่งแม่น้ำปิงก็เป็นแม่น้ำของทางภาคเหนือของทางเชียงใหม่อยู่แล้วเนาะและปลาเพี้ยค่ะเขามีความโดดเด่นในเรื่องของมีเนื้อที่แน่นเนื้อที่เหนียวพอเราเอามาลาบมันก็จะทำให้เกิดความเหนียวเพราะว่าเนื้อเขาเยอะค่ะก็เลยเลือกเป็นปลาเพี้ยขึ้นมาค่ะความโดดเด่นของวัตถุดิบในเชียงใหม่นะคะถ้าให้ยกตัวอย่างก็คืออย่างมะแขวนนะคะก็ถือว่าเป็นผักพื้นบ้านเป็นสมุนไพรพื้นบ้านที่เขาปลูกกันตามจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ในภาคเหนือของเราซึ่งมีรสชาติที่โดดเด่นแล้วก็แตกต่างคือเวลาใครได้กินได้สัมผัสแล้วมันก็จะรู้สึกถึงความเป็นภาคเหนือเป็นเชียงใหม่ค่ะส่วนผักไผ่ค่ะก็คือเป็นผักต้องบอกว่าส่วนตัวเป็นคนที่ชอบผักไผ่มากเพราะว่าเวลาเรากัดกินเข้าไปนะคะจะมีความรสขมแล้วก็แบบแป๊บๆที่ปลายลิ้นซึ่งมันก็คล้ายๆกับมะแขวนนะคะซึ่งมันทำให้อาหารพื้นเมืองดูมีเสน่ห์แล้วก็มันเหมือนมีลูกเล่นอะไรต่างๆให้เรามากมายค่ะเมื่อเอามาผสมรวมกันแล้วมันทำให้รู้สึกรสชาติของมันอร่อยขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกเลยค่ะความพิเศษของเมนูนี้ก็คือเป็นลาบปลาที่ไม่เหมือนที่ไหนมาก่อนค่ะเพราะว่าเราได้ใช้เทคนิคในเรื่องของโมเลกุลาร์นะคะการทำสเฟียร์ค่ะเข้ามาร่วมด้วยอีกอย่างนึงก็คือพิเศษในเรื่องของรสชาติอาหารเหนือแท้ๆอย่างลาบปลาที่ใช้วัตถุดิบของภาคเหนือของเราเข้ามาร่วมด้วยและเป็นรสชาติดั้งเดิมจากรุ่นสู่รุ่นเลยค่ะต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าถ้าเมนูนี้เสร็จนะคะรูปร่างหน้าตาของลาบปลาจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปค่ะเพราะเราสามารถกินลาบปลาได้ในคำเดียวค่ะเพราะว่าลาบปลาของเราก็จะมีก้อนสเฟียร์กลมๆนะคะอยู่ข้างบนแล้วก็จะมีลาบที่เราเอาไว้แก้มกันข้างๆด้วยค่ะเมนูนี้นะคะเราจะใช้ทุกส่วนของปลาเพี้ยเอามาทำเราตั้งใจใช้ทุกอย่างให้เกิดประโยชน์ที่สูงสุดนะคะก็คือเราจะเอาปลามาแล่ก็แล่เนื้อแล่กล้างแล่กระดูกของปลาออกทั้งหมดค่ะเราจะนำเนื้อ

ลาบเสร็จแล้วก็เอาลาบมาพักทิ้งไว้เราก็เริ่มจากขั้นตอนแรกก็คือต้มน้ำซุปลาบปลาค่ะซึ่งก็นำเอาเครื่องสมุนไพรที่เราเตรียมไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นข่าตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงนะคะมาใส่ในน้ำที่ต้มให้เดือดแล้วก็ใส่ชิ้นส่วนของปลาไม่ว่าจะเป็นหัวปลาหางปลาก้างปลากระดูกปลาใส่รวมไปใน1หม้อค่ะ

แล้วก็รอให้เดือดแล้วเราก็เอามาพักทิ้งไว้ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็เตรียมในเรื่องของการทำลาบค่ะก็จะเตรียมลักษณะคล้ายๆกับน้ำซุปลาบปลาค่ะเราก็เริ่มจากการใส่กะปิค่ะเป็นกะปิของทางภาคเหนือนะคะแล้วเสร็จแล้วเราก็จะใส่ในเรื่องของพริกลาบเครื่องเทศเกลือค่ะแล้วก็ตามด้วยมะแขวนค่ะก็คนให้เข้ากันแล้วหลังจากนั้นเราก็เอาเนื้อปลาเข้ามาใส่ค่ะพอนำเนื้อปลาเข้ามาใส่เราก็ยำนะคะพอยำเสร็จแล้วเราก็จะได้เป็นลาบปลาค่ะ

ี้ก็คือขั้นตอนดั้งเดิมที่เราทำมาแล้วนะคะแต่ขั้นตอนที่พิเศษไปกว่านั้นก็คือการนำหลักการของโมเลกุล่าเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะซึ่งก็คือในการทำสเฟียร์นั่นเองการทำสเฟียร์นะคะก็คือการนำเอาน้ำซุปล่าปลาที่เราทำทิ้งไว้เมื่อสักครู่นะคะมาใส่กับแคลเซียมคลอไรด์ค่ะซึ่งเสร็จแล้วเราก็เอามาปั่นผสมรวมกันแล้วก็พักทิ้งไว้และหลังจากนั้นค่ะเราก็จะเตรียมน้ำนะคะน้ำต้มสุกหรือน้ำสะอาดนะคะใส่กับโซเดียมอัลจิเนตค่ะซึ่งตัวนี้นะคะเราก็พักทิ้งไว้ค่ะประมาณ1คืนค่ะและหลังจากนั้นนะคะเราก็เอาน้ำของโซเดียมอัลจิเนตมาตั้งวางไว้เราก็ใช้ช้อนค่ะตักน้ำซุปล่าปลาที่เราใส่แคลเซียมคลอไรด์ไว้แล้วค่ะเอามาทำให้มันเป็นก้อนกลมๆเกิดเป็นเจลเม็ดบีที่มันจะแตกในปากอะค่ะ

0: ุดเด่นก็คือในเรื่องของรสชาติค่ะแล้วก็ในเรื่องของกรรมวิธีที่ได้บอกไปข้างต้นรสชาติของมันนะคะอย่างแรกเลยก็คือเราจะได้กินรสชาติลาบที่ยังคงเป็นความดั้งเดิมของภาคเหนือที่สืบต่อรุ่นสู่รุ่นค่ะแต่เราจะเสริมในเรื่องของความสนุกค่ะในเรื่องของการกัดถ้าเท็กเจอร์มันจะเหมือนกับเรากัดไข่ปลาคาเวียร์แล้วมันก็จะแตกเราก็จะทำที่ก้อนที่มันใหญ่ขึ้นมากินเข้าไปแล้วมันก็จะแตกอยู่ในปากของเรานะคะทำให้รสชาติเหมือนมีน้ำไหลเยิ้มอยู่ในปากของเราค่ะแบบที่ไม่เคยกินที่ไหนมาก่อนค่ะหนูมองว่านะคะตอนนี้มันเป็นยุคโลกที่เปลี่ยนไปทุกอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเทคโนโลยีหรือว่าอะไรก็ตามค่ะซึ่งการเปลี่ยนแปลงมันก็ทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้เพราะว่าต้องบอกก่อนเลยว่าการเปลี่ยนแปลงก็ต้องเปลี่ยนแปลงแต่ว่าความที่ยังคงเป็นความดั้งเดิมก็คงต้องมีอยู่แต่ว่าเราจะทำยังไงให้ความเปลี่ยนแปลงและความดั้งเดิมมารวมตัวกันซึ่งเราสามารถทำให้อาหารของเรารวมตัวกันได้ทั้งคนยุคก่อนแล้วก็คนยุคใหม่ค่ะมันทำให้อาหารของเราดูสนุกมากยิ่งขึ้นและคนสามารถเข้าถึงได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะอาหารไร้ขีดจำกัดใช่ไหมคะถ้ามองให้เห็นภาพที่ตัวเองนึกถึงมันก็เหมือนการแข่งขันกีฬาฟุตบอลใช่ไหมคะที่เราต้องการเลยก็คือโกเพื่อที่จะให้ลูกบอลมันเข้าไปที่เป้าหมายแต่การที่จะเข้าไปที่เป้าหมายได้นั้นถ้าเกิดล้ำหน้าไปปุ๊บมันผิดกติกาใช่ไหมคะแต่ของเราไม่ได้สนใจว่ามันล้ำหน้าหรือว่าไม่ล้ำหน้าเราสนใจแค่ว่าของตรงนั้นกินได้ไหมวัตถุดิบตรงนั้นสามารถตอบโจทย์ของเราได้ไหมไม่ว่าจะทำวิธีการใดๆก็ตามแต่ขอให้รสชาติอาหารมันไปถึงเป้าหมายที่ผู้บริโภคต้องการนั่นเองค่ะกลุ่มเป้าหมายของเมนูนะคะก็คืออยากให้เป็นคนทุกๆกลุ่มค่ะแต่ว่าเราก็อยากเน้นไปเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นหรือกลุ่มยุคใหม่ค่ะเพราะว่าเราก็อยากสืบสานลาบให้มันสามารถคงต่อไปได้จากรุ่นสู่รุ่นเหมือนที่เราทำมาตลอดนอกจากที่เราจะมีลาบในแบบดั้งเดิมแล้วเรามีแบบใหม่ทำให้คนสนใจแล้วก็สนุกกับการที่จะกินลาบค่ะตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าทางร้านนะคะก็ได้สนับสนุนในเรื่องของการซื้อวัตถุดิบจากไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเกษตรกรของภาคเหนือหรือแม้แต่กระทั่งเป็นกลุ่มของโรงเรียนค่ะที่สามารถปลูกผักพื้นบ้านให้กับเราซึ่งเป็นผักที่มันปลอดสารพิษมากๆเลยซึ่งมันก็ได้เป็นการสนับสนุนแล้วก็ช่วยเหลือคนในพื้นถิ่นของเราด้วยถ้าเกิดเปรียบเทียบในการปลูกผักผลไม้เขาก็จะนำเอาผักผลไม้ทางใต้มาปลูกทางภาคเหนือซึ่งรสชาติมันก็จะไม่ได้อร่อยเหมือนทางที่เราไปกินภาคใต้ถูกต้องไหมคะซึ่งถ้าเราได้ใช้วัตถุดิบที่ทำจากภาคเหนือทำจากเชียงใหม่แล้วก็มาทำปรุงอาหารของภาคเหนือมันทำให้ได้รสชาติแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเศรษฐกิจที่ดีขึ้นแล้วก็การท่องเที่ยวยังจะดีขึ้นเพราะว่าอย่างที่บอกไปค่ะเมื่อวัฒนธรรมของเรามากินอาหารของเราแล้วก็เป็นวัตถุดิบของทางของเรามันทำให้คนอยากจะขึ้นมากินอาหารที่รสชาติเป็นของภาคเหนือเลยจริงๆค่ะมันก็เป็นการส่งเสริมไม่ว่าจะเป็นทั้งทางเศรษฐกิจแล้วก็การท่องเที่ยวด้วยค่ะ
1: ลาบปราบเสฟียกับเมนูที่เพิ่มลูกเล่นแปลกใหม่เปลี่ยนรูปแบบให้เป็นขนาดพอดีคำและใช้เทคนิคเสฟียให้ยังคงรสชาติลาบปลาเพียและซุปที่คุ้นเคยเข้าด้วยกันเพิ่มประสบการณ์ที่แปลกใหม่ในการรับประทานแก่ผู้บริโภคถือว่าเป็นเมนูในแบบแกสโทรโนมีที่น่ามาลิ้มลองอีกหนึ่งเมนู เราก็ได้เห็นเมนูลาบจากฝีมือของเชฟท้องถิ่นที่ตั้งใจสร้างสรรค์เมนูลาบในรูปแบบใหม่แต่ยังคงไว้ซึ่งรสชาติและกลิ่นอายของความดั้งเดิมเอาไว้โดยเฉพาะการเลือกใช้วัตถุดิบในพื้นที่เพื่อส่งต่อคุณค่าสู่ชุมชนสร้างภาพลักษณ์ใหม่ๆที่ไม่ใช่มีเพียงลาบดิบลาบเลือดและความคาวเท่านั้นแต่ยังมีลาบที่สามารถทานเพื่อสุขภาพอย่าง2เมนูนี้อีกด้วยครับ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลาของรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพเพื่อชีวิตที่ดีของคนไทยทุกคนค่ะคุณผู้ชมอยู่กับหงส์ธิตารีวงสว่างพาณิชย์นะคะแน่นอนค่ะว่ารายการของเราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับการรักษาสุขภาพโดยผ่านศาสตร์ของธรรมชาติบำบัดโดยหลักการนะคะว่าโรคทุกโรคสามารถรักษาและป้องกันได้ด้วยการรักษากายใจให้สมดุลอยู่เสมอค่ะซึ่งครั้งที่ผ่านมานะคะเราได้รู้แล้วว่าการเลือกรับประทานอาหารนั้นมีความสำคัญต่อสุขภาพร่างกายของเรามากขนาดไหนสำหรับวันนี้ค่ะหงจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับมหัศจรรย์พืชผักหลากสีค่ะอย่างที่บอกไปนะคะคุณผู้ชมวันนี้เราจะมาพูดถึงมหัศจรรย์พืชผักหลากสีค่ะแล้วก็เราได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงลลิตาธีรสิริมาเป็นวิทยากรรับเชิญนะคะซึ่งเป็นผู้บริหารแล้วก็แพทย์ประจำศูนย์ธรรมชาติบำบัดบาลวีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะคุณหมอคะอย่างนี้อยากจะพูดถึงมหัศจรรย์ของพืชผักที่คุณพ่อคุณแม่ชอบบอกเราว่าเฮ้ยต้องทานผักผลไม้เยอะๆนะถึงจะดีอยากจะให้คุณหมออธิบายถึงประโยชน์เน้นๆของผักและผลไม้หน่อยค่ะ
1: คืออย่างนี้นะคะคือสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราพูดถึงพืชถึงผักอะไรเนี่ยนะคะเราก็จะบอกว่าเขาอะมีวิตามิน A เบต้าแคโรทีนวิตามิน C วิตามิน K วิตามิน B อะไรต่างๆเนี่ยนะคะทีนี้พอความรู้ทางด้านการแพทย์เนี่ยมันพัฒนาขึ้น
0: เ
1: ราก็รู้อีกว่ามันยังมีสารอาหารในผักต่างๆเนี่ยเป็นกลุ่มที่เราเรียกว่าไฟโตนิวทรีนต์แต่ว่าถึงทุกวันนี้เราไม่ต้องอธิบายแล้วว่าไฟโตนิวทรีนต์มันคืออะไรเพราะว่าจากการโฆษณาจากการขายอาหารเสริมจากการอะไรก็แล้วแต่เขาพูดถึงไฟโตนิวทรีนต์กันทั้งนั้นนะคะทีนี้ไฟโตนิวทรีนต์เนี่ยถ้าอยากจะให้ได้มันได้มาครบแบบทุกอย่างเนี่ยก็เริ่มมีคนที่จะแบ่งออกเป็นผักเนี่ยเป็นสีหมายความว่าอ่ะสีขาวก็ต้องกินสีเขียวก็ต้องกินสีเหลืองก็ต้องกินสีม่วงก็ต้องกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งไม่ใช่ว่าถ้าฉันชอบกินแต่ผักกาดขาวฉันก็จะผักกาดขาวอย่างเดียวนั่นก็หมายความว่าคุณได้ไฟโตนิวทรีนต์เนี่ยอย่างเดียวใช่ไหมคะถ้าคุณกินหลายอย่างกินให้มันหลากหลายหลากสีเข้าไว้เนี่ยคุณก็จะได้สารอาหารเสริมที่เข้าไปบำรุงร่างกายของเราโดยที่ไม่ต้องไปกินเป็นเม็ดๆอีกเพราะว่ามันเราไม่ได้ต้องการมากแต่ว่าต้องการหลากหลายนะคะหมออยากจะเริ่มต้นอยู่เอาตรงที่ว่าผักเนี่ยแต่ละชนิดอ่ะมันมีอะไรนะคะ
0: ค่ะ
1: ผักเนี่ยมันมี2อย่างนะคะคือวิตามินกับไฟโตนิวทรีน
0: ค่ะ
1: นะคะวิตามินที่สำคัญที่เราจะได้จากผักก็คือเบต้าแคโรทีนก
0: ับ
1: วิตามินซีนะคะส่วนไฟโตนิวทรีนเดี๋ยวหมออธิบายให้ฟังนิดนึงเพื่อความเข้าใจว่าทำไมเราจะต้องกินผักแล้วต้องกินหลากหลาย
0: ค่ะ
1: นะคะเอาเบต้าแคโรทีนก่อนเบต้าแคโรทีนเนี่ยมันจะมาจากผักประเภทสีเหลืองสีส้มสีแดงสีม่วงม่วงนั่นคือแดงกล่ำเพราะฉะนั้นถ้ากลุ่มแรกที่เราจะพูดกันถึงว่าผักหลากสีเนี่ยก็ต้องเป็นสีแดงนะคะมีอะไรบ้างอะคะมีแครอทมีฟักทองมีมะละกอมีบรีดรูทมีกระหล่ำม่วงแดงอย่างอื่นอีกก็เนี่ยค่ะมะเขือเทศแตงโมอะไรเหล่านี้นะคะ
0: อ
1: ันนี้ก็เป็นกลุ่มแดงนะคะซึ่งหลักๆของเขาคือเบต้าแคโรทีนนะคะเบต้าแคโรทีนเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ1ใน3ตัวที่สำคัญมากเราจำเป็นจะต้องได้เบต้าแคโรทีนเข้าไปถ้าเป็นคนโบราณเขาก็จะบอกว่าคุณต้องกินผักสีเหล่านี้ให้มันมีผิวออกเหลืองนิดๆเพราะว่าคนโบราณเขาบอกว่าคนที่ผิวเหลืองเนี่ยจะมีผิวสวยกว่าคนที่ผิวขาวจั่วเพราะว่าเราอยู่กับแสงแดดแสงแดดอัลตราไวโอเลตคือสารอนุมูลอิสระในขณะที่เบต้าแคโรทีนเนี่ยมันเป็นสารปูนอิสระที่อยู่ของเบต้าแคโรทีนในตัวเราก็คือว่าใต้ผิวหนังเพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้ผิวสวยนะ
0: คะ
1: ทีนี้เวลาเราจะเลือกต้องการให้ผิวสวยเนี่ยหรือว่าเราต้องการเบต้าแคโรทีนเนี่ยเราก็ดูใช้ตาดูได้เลยมัน

0: ตรงนี้ค่ะว่าเอาละเอาแดงเอาเหลืองเอาส้มนะคะพวกนี้จะเป็นกลุ่มเบต้าแคโรทีนนะคะทีนี้สำหรับเบต้าแคโรทีนเนี่ยเขาจะมีงานวิจัยโอ้หลายปีมากๆแล้วในอังกฤษนะคะอังกฤษจะมีคนกลุ่มนึงที่กินแต่เนื้อแล้วก็ไม่กินผัก
1: ค่ะว่าได้โปรตีน
0: คนกลุ่มนี้เนี่ยเขาก็จะไม่มีระดับเบต้าแคโรทีนในกระแสเลือ ดนะคะมันมีงานวิจัยอันนึงที่ทำกับคนเยอะมากนะคะ 86,000 คนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กลุ่มนี้เนี่ยคนที่ไม่กินผักเขาก็ไม่ว่าอะไรนะเขาก็ตามประวัติไปอย่างนั้นปรากฏว่าภายใน20ปี
1: ค่ะ
0: คนที่ไม่กินผักเนี่ยที่ไม่มีเบต้าแคโรทีนอยู่ในตัวเนี่ยกลายเป็นมะเร็งอย่างใดอย่างหนึ่งหมดเพราะฉะนั้นเราสามารถเอาความรู้อันเนี้ยมาเล่าสู่กันฟังได้ว่าเด็กๆนะไม่กินผักนะเคลียร์ออกนะนั่นน่ะอยู่ได้20ปีเองนะ
1: เดี๋ยวจะเป็นมะเร็งอย่างใดอย่างหนึ่ง
0: มันอยู่ไม่ได้เนื่องจากว่าทุกวันนี้เนี่ยเรารู้ว่ามะเร็งส่วนหนึ่งเนี่ยเกิดจากสารอนุมูลอิสระมันเยอะแล้วมันทำให้เซลล์ของเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงถ้าเราไม่มีสิ่งเหล่านี้ไปป้องกันไปปกป้องเซลล์ร่างกายเนี่ยโอกาสที่เซลล์มันจะกลายไปเป็นเนื้อร้ายเป็นอะไรก็ไม่รู้แล้วเราก็รักษามะเร็งเนี่ยเราก็รู้ว่ายากไหมล่ะมันก็รักษายากแต่ในขณะเดียวกันถ้าเรากินผักไว้เนี่ยเราก็จะมีภูมิต้านทานต่อมะเร็งนั้น
1: ค่ะคุณหมอคะนิดนึงค่ะอยากทราบให้คุณหมออธิบายถึงสารต้านอนุมูลอิสระอยากรู้ว่าอนุมูลอิสระเนี่ยคืออะไรคะบางคนไม่เข้าใจค่ะ
0: อนุมูลอิสระมันเป็นอย่างนี้นะคะมันเป็นเศษโปรตีนเศษโมเลกุลเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่มันทำอิเล็กตรอนประจำกายของมันหายไปตัวนึง
1: คือไม่มีคู่
0: ใช่เขาเรียกว่ามันเป็นอิเล็กตรอนเดียว
1: ค
0: ือมันทำตัวคือเอางี้ดีกว่าเราเริ่มจากโครงสร้างของโมเลกุลถ้าเรามองสัญลักษณ์ของวิทยาศาสตร์เนี่ยก็จะเห็นว่ามันเป็นโปรตอนนิวตรอนเกาะกันอยู่ตรงกลางใช่ไหมแล้วอิเล็กตรอนมันก็จะวิ่งโดยรอบนะคะไอ้อิเล็กตรอนนั้นมันวิ่งเร็วมากบางทีมันหลุดโค้งเหมือนกับรถแข่งม
1: ัน
0: ฟิ้วออกไปแล้วมันหายไปตัวนึงตายละมันก็ไม่เสถียรพอมันไม่เสถียรปุ๊บมันก็ต้องไปดึงเอาอิเล็กตรอนจากไอ้โมเลกุลที่อยู่ข้างๆที่มันวิ่งอยู่เนี่ยม
1: ัน
0: ก็เอามาดึงมาเข้าคู่กับตัวมันเองพอมันทำอย่างนี้เนี่ยไอ้โมเลกุลตัวที่สองเนี่ยมันก็เป็นอนุมูลอิสระ
1: ค่ะมันก็
0: เพราะฉะนั้นเวลามันเกิดขึ้นมันก็จะเป็นปฏิกิริยาส่งผ่านอิเล็กตรอนจากตัวที่1ไปหาตัวที่2ตัวที่2ตัวที่3ให้ตัวที่2ตัวที่4ให้ตัวที่3ไปเรื่อยๆอย่างเง
1: ี้
0: ยทีนี้การปฏิกิริยาส่งผ่านอิเล็กตรอนเหล่านี้เนี่ยเวลามันเกิดขึ้นในร่างกายของเราเนี่ยมันจะเกิดพลังงานมหาศาลแล้วมันเป็นเค้าเรียกว่าเป็นปฏิกิริยาลูกโซ
1: ่ค่ะ
0: มันก็เกิดระเบิด
1: ทำทั้งร่างกายเลย
0: ทำให้ร่างกายของเรามันเหมือนกับมีระเบิดปรมาณูเพราะมันเป็นปฏิกิริยาเดียวกันมันก็ระเบิดเป็นที่ก็ลองคิดดูว่าถ้าอย่างในหลอดเลือดของเราเนี่ยถ้าอนุมูลอิสระมันลอยตุ๊บป่องตุ๊บป่องตุ๊บป่องเข้าไปเนี่ยนะคะแล้วมันไปทำให้เกิดระเบิดปรมาณูลูกเล็กๆเลยในหลอดเลือดหลอดเลือดของเราที่เคยเรียบแล้วก็ลื่นเนี่ยมันก็จะเป็นขรุขระก็จะเป็นหลุมเป็นบ่อนึกถึงฮิโรชิมานางาซากิมันก็เป็นแล้วเวลาไฟบรินลอยมาคอเลสเตอรอลลอยมาอะไรลอยมาเนี่ยมันก็จะติดแล้วมันก็จะพอกออกมาม
1: ัน
0: ก็กลายเป็นหลอดเลือดอุดตันเกิดที่หัวใจก็เป็นโรคหัวใจเกิดสมองก็เป็นอัมพาตนี่ไงอันนี้คือปฏิกิริยาของอนุมูลอิสระ
1: ค่ะโอ้โห
0: เฉพาะในหลอดเลือดนะอย่างอื่นๆมันมีหมดอะในข้อเอ้ยก็ข้อเสื่อมใช่ไหมคะในกระเลนตาตาเลนตาก็มัวกลายเป็นต้อไปอะไรอย่างเงี้ยมัน
1: ถือว่ามีผลได้ทุกส่วนของร่างกาย
0: ในทุกส่วนของร่างกายเพราะฉะนั้นเนี่ยเบต้าแคโรทีนเป็นตัวแรกที่สำคัญมากที่เราพูดกันถึง
1: ะ
0: นะคะมันก็จะอยู่ในผักกลุ่มสีเหลืองสีแดงสีม่วง
1: ะ
0: นะคะสีส้
1: ม
0: พวกนี้จะเป็นกลุ่มที่มีเบต้าแคโรทีนสูง
1: ะ
0: นะคะเอายกตัวอย่างก็อย่างเช่นมะละกอแครอทมะปรางมะม่วงสุก
1: มีผลไม้ด้วย
0: นะคะมีในผักมีในผลไม้
1: ะ
0: นะคะแล้วก็มันไม่มีในเนื้อสัตว์ตัวนี้จะไม่มีในเนื้อสัตว์เพราะฉะนั้นสารต้านอนุมูลอิสระที่มันจะไปต้านโรคร้ายแรงต่างๆเรื้อรังต่างๆ
1: อยู่ในผักและผลไม
0: ้อยู่ในผักกับผลไม้ก็คือเบต้าแคโรทีนกับวิตามินซีอีกตัวนึงคือวิตามินอีมันก็จะอยู่ในคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้
1: อ
0: นนะคะเบต้าแคโรทีนเราพูดไปแล้ววิตามินซีเนี่ยมันจะอยู่ในผักสดและผลไม้

0: สด
1: ค่ะ
0: ความเปรี้ยวไม่ใช่นะคะบางคนคิดว่ามะนาวเปรี้ยวนะ
1: ย
0: ิ่
1: งเปรี้ยววิ
0: ตาม
1: ิน
0: ซีเยอะไม่ใช่นะคะเปรี้ยวนั้นมันเปรี้ยวกรดเป็นความเปรี้ยวจากกรดมะนาวที่มันอยู่ในมะนาวนะคะอย่างวิตามินซีเนี่ยอย่างในส้มเนี่ยอ่ะมี
1: ค่ะ
0: นะคะในฝรั่งอย่างเนี้ยมีแล้ววิตามินซีที่มีมากที่สุดในบรรดาผลไม้ต่างๆเนี่ยนะคะคือมะขามป้อมเพราะฉะนั้นวิตามินซีเนี่ยรสชาติของมันจะเป็นรสชาติของมะขามป้อมคือเปรี้ยวกับฝาด อยู่ด้วยกัน
1: มะขามป้อมคือมีเยอะที่สุดเลย
0: มะขามป้อมเนี่ยเยอะที่สุดเลยเพราะฉะนั้นถ้าอย่างส้มเนี่ยมันก็จะเปรี้ยวๆนิดนึง
1: ค่ะ
0: อย่างในมะนาวเนี่ยมันไปอยู่ที่เปลือกเพราะถ้าคุณกินมะนาวหั่นออกมาเนี่ยนะแล้วกินเปลือกมันด้วยนะเหมือนกับเป็นชิ้นบางๆ เนี่ยนะคุณก็จะได้รสชาตินั่นน่ะก็คือเปรี้ยวกับฝาดอยู่ด้วยกัน
1: อ
0: ันนั้นคือวิตามินซีมันอยู่ที่เปลือกนะคะมันไม่ได้อยู่ที่ระบีบน้ำ
1: ไม่ใช่เปรี้ยวอย่างเดียว
0: ไม่ใช่เปรี้ยวอย่างเดียวทีนี้ถ้าเราพูดถึงวิตามินซีมันก็คงจะต้องพูดถึงคุณสมบัติของวิตามินซีก็คือว่ามันค่อนข้างจะสลายตัวได้ง่ายเบต้าแคโรทีนโดนความร้อนเท่าไหร่คุณจะไปต้มจะไปอะไร
1: ก็ยังอยู
0: ่มันก็ยังอยู่แต่วิตามินซีมันจะหายนะคะโดนอากาศก็หาย
1: ค
0: ุณเก็บอะไรเนี่ยมาทิ้งไว้เนี่ยเก็บจากผักมาจากต้นเนี่ยแล้วมาทิ้งไว้เนี่ยมันก็ค่อยๆหายไปไม่สดก็หาย
1: ค่ะ
0: นะคะโดนออกซิเจนโดนความร้อนหายหมดนะคะเพราะฉะนั้นเราถึงต้องมีความรู้ว่าวิตามินซีเนี่ยมันสลายตัวได้ด้วยความร้อนได้ด้วยแสงได้ด้วยอากาศ
1: ค่ะ
0: สำหรับผลไม้นะคะที่มีวิตามินซีสูงๆเนี่ยมันกลายเป็นฝรั่งเนี่ยสูงกว่าส้มอีกนะคะและที่สูงรองลงมาจากมะขามป้อมเนี่ยก็คือมะกอกไทยเนี่ยนะคะ
1: มะกอกน้ำหรือว่ามะกอก
0: มะกอกไทยที่เอามาใส่น้ำพริกเอามาใส่ส้มตำ
1: ค่ะ
0: อันนั้นก็สูงแล้วก็ไอ้ที่มันแพงจัดๆแล้ววิตามินซีสูงก็คือเชอรี
1: ่อ๋อตัวนั้นก็คือ
0: แพงไปนะคะก็อันนี้ก็จะเห็นว่ามันหลากสีไหมล่ะตั้งแต่พูดมานี่มันสีอะไรมากแล้ว
1: เยอะมากๆ
0: ใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นวิตามินเบต้าแคโรทีนวิตามิน A เบต้าแคโรทีนแล้วก็วิตามิน C นะคะที่มันจะมาจากผักทีนี้ในสมัยใหม่จะที่บอกแล้วว่ามันมีไฟโตนิวทรีเอนต
1: ์
0: นะคะไฟโตนิวทรีเอนต์เนี่ยมันคือสารต้านอนุมูลอิสระที่มันฤทธิ์แรงกว่าความเป็นจริงมันเป็นอย่างนี้นะคะว่าโลกเราใบเนี้ยเวลาโลกมันเกิดมาใหม่ๆเนี่ยโลกมันเย็นลงเนี่ยพืชมันเกิดก่อนสัตว
1: ์ค่ะ
0: พืชไหนก็ตามที่มันยังสามารถดำรงพันธุ์ได้จนถึงทุกวันนี้นะคะแสดงว่าในต้นมันเนี่ยในใบมันเนี่ยมันมีสารต้านอนุมูลอิสระอยู่แล้วมันต้านแสงอาทิตย
1: ์ค่ะ
0: มันต้านปฏิกิริยาออกซิเดชันคือการหายใจออกซิเจนเข้าไปเนี่ยการหายใจออกซิเจนเข้าไปก็คือเกิดอนุมูลอิสระนะ อย่างเราเนี่ยเกิดอยู่ตลอดเวลานะ
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นมันถึงจำเป็นที่จะต้องเอาสารต้านอนุมูลอิสระใส่เข้าไปรวมทั้งไอ้กลุ่มไฟโตนิวทรีเอนต์อันนี้ด้วยนะคะนักวิทยาศาสตร์เขาก็จะบอกว่าอย่างนี้ว่าสัตว์เนี่ยที่ดำรงพันธุ์อยู่ได้ทุกวันนี้เนี่ยก็คือกินพืชถ้าเรากินเนื้อสัตว์ก็เท่ากับเรากิน อนุมูลอิสระมือสองเนี่ยไม่มีนะ เพราะฉะนั้นมันจะไม่มีอยู่ในเนื้อสัตว์มันจะอยู่ในผักเท่านั้น
1: คือสัตว์ได้ประโยชน์แต่เราทานเนื้อสัตว์ไม่ได้
0: อย่างวัวเนี่ยอ่ะมันกินหญ้า ใช่ไหมคะมันก็ได้อนุมูลสารต้านอนุมูลอิสระจากหญ้าเนี่ยไปทำให้มันมีสุขภาพดี เราก็ไปกินเนื้อมันเราไม่ได้ไม่มีมันไม่สามารถถ่าย
1: ทอดไม่ได้จะกัดมาให้เรา
0: ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะเอาเป็น primary source คือกินเป็นมือหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องเริ่มต้นจากผักนะ
1: คะ
0: ผักทุกอย่างมันก็จะมีไฟโตนิวทรีเอนต์ที่ต่างๆกันซึ่งเอาที่เราเห็น
1: ที่เห็นอยู่
0: เนี่ยนะคะผักกวางตุ้ง
1: ค่ะ
0: ผักกวางตุ้งมีสารตัวหนึ่งเขาเรียกว่า N อะซิไตซิสเตอีน
1: ค่ะ
0: N อะซิไตซิสเตอีนเนี่ยเวลาเข้าไปสู่ร่างกายแล้วเนี่ยมันจะเข้าไปเปลี่ยนไปเป็นกลูตาไทโอนรู้จักกลูตาไทโอนมากกลูตาไทโอนที่เขาใช้
1: เขาบอกว่าทำให้ขาว
0: นั่นแหละผิวสวยหรือว่าอะไรสวยต่างๆเนี่ยก็คือว่าอันนั้นมันเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ฤทธิ์แรงมากนะคะแต่ว่ามันไม่สามารถกินเข้าไปได้ไม่มีนะคะกลูตาไทโอนกินไม่มีมีแต่ N อะซิไตซิสเตอีนซึ่งกินเข้าไปแล้วให้ร่างกายเรามันเปลี่ยนมันเปลี่ยนเอง
1: หลายคนม

0: ว่าทานกูต้าละขาวอย่างเงี้ยไม่จริงใช่ไหม
1: ไม่จริงไม่มีมันเข้าไปไม่ได้มันใช้ไม่ได
0: ้
1: มันต้องกินเป็น N อะซิไตลซิสเตอีนแต่ว่าบางผลิตภัณฑ์บางยี่ห้อที่เขาขายอยู่เนี่ยก็คือ N อะซิไตลซิสเตอีนแต่เขาดันเรียกว่าก
0: ูต้าเพราะว่าเป็นที่รู้จัก
1: ก็เป็นที่รู้จักกันมากกว่าใช่ไหมคะอย่างเนี้ยเป็นต้นมันก็จะทำให้ที่กลูตาไทโอนมันดีกว่านั้นนะคะก็คือว่ามันไปช่วยตับขับสารพิษออกมา
0: อ๋อมีผลอย่างอื่นด้วย
1: มีผลอย่างอื่นซึ่งอันนี้ดีกว่านะคะเพราะฉะนั้นก็อย่างกวางตุ้งเนี่ยเขาก็มีอย่างนั้นบรอกโคลี
0: ค่ะ
1: มีเหมือนกัน
0: เป็นพืชสีเขียวอย่างเงี้ยคะ
1: ต้องบอกว่าเป็นพืชตระกูลกะหล่ำ
0: อ๋อค่ะ
1: กะหล่ำดอกกะหล่ำปลีกะหล่ำม่วงอย่างนั้น
0: ก็มี
1: บรอกโคลี
0: ค่ะ
1: กวางตุ้งเป็นกลุ่มเดียวกันหมดพวกนี้จะมีประโยชน์ที่จะทำให้ผิวสวยแต่ว่าสวยเนี่ยมันไม่ใช่สวยเพราะว่าเบต้าแคโรทีนอย่างเดียวมันมี N อะซิไตลซิสเตอีนซึ่งจะไปเปลี่ยนเป็นกลูตาไทโอนอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นมันก็จะถ้าสาวๆอยากจะ
0: ผิว
1: สวยใช่ไหมก็กินอย่างนี้ดีกว่าใช่ไหมคะซึ่งก็หมายความว่าเราก็ต้องตั้งใจกินอันนี้เป็นตัวอย่างอันนึงที่เป็นไฟโตนิวทรีนที่สำคัญนะคะไฟโตนิวทรีนเนี่ยมันจะมาจากพืชผักทั้งนั้นนะคะยกตัวอย่างอีกอันนึงที่มีประโยชน์ก็กลุ่มไลโคปีนนะคะไลโคปีนเนี่ยจะอยู่ในมะเขือเทศแตงโมอย่างนี้เป็นต้นแครอทมีบ้าง
0: สีแดงๆส้ม
1: ๆค่ะอันนี้ก็เนื่องจากว่าผิวเราเนี่ยมันผจญกับ
0: มลภาวะเยอะแยะ
1: มลภาวะอัลตราไวโอเลต
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็จะทำให้ผิวเราสวยเห็นไหมมันว่าด้วยผิวก่อนนะคะส่วนอย่างอื่นเนี่ยแซนทีนซีแซนทีนซึ่งอยู่ในสีเหลืองสีอะไรเนี่ยนะคะก็จะทำให้ตาเราดีเพราะเบต้าแคโรทีนก็คือทำให้เราเนี่ยรับแสงได้คมชัดขึ้นเพราะฉะนั้นตาเราจะดีไปนาน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไอจุดรับแสงอะไรพวกเนี้ยนะคะก็จะคล้ายๆกับว่าทำให้ตาเรา acuity เนี่ยอาการมองเห็นเนี่ยมัน
0: ดีขึ้น
1: ค่อนข้างจะชัดเจนยิ่งขึ้น
0: ค่ะ
1: อะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้สำหรับพริกอ่ะพริกเขาก็มีไฟโตนิวทรีนของเขานะพริกเนี่ยมีตัวหนึ่งชื่อแคปไซซิน
0: ค่ะ
1: นะคะแคปไซซินอยู่กับความเผ็ดแล้วมันก็จะอยู่กับไส้พริกเมล็ดเม็ดของพริก
0: แสดงว่ามีในพริกทุกสีใช่ไหมคะ
1: มีในพริกทุกสีแต่ว่าพริกที่มันสีสวยๆอ่ะพริกหวานอ่ะพริกใหญ่ๆอย่างเงี้ยมันก็เผ็ดน้อยกว่าเพราะฉะนั้นอันนั้นน้อยกว่าพริกขี้หนูพริกขี้หนูเนี่ยมันเผ็ดจัดเพราะฉะนั้นอันนั้นคือแคปไซซินนะคะแคปไซซินเนี่ยมีผลมากๆเลยนะคะต่อความสะอาดของหลอดเลือด
0: โอ้เหมือนเขาช่วยเข้าไปช่วยล้างเหรอ
1: เข้าไปช่วยล้างวันนี้เขามีงานวิจัยในประเทศไทยนี่แหละ
0: ค่ะ
1: โดยเอาพริกป่นมานะคะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ให้กินเนี่ยวันละ2ช้อนชาโอ้คนไทยพริกป่น2ช้อนชาสบายมาก
0: ค่ะ
1: 3มื้อนะ
0: ค่ะ
1: คุณกินยังไงก็ได้คือกินเป็นพริกป่นนั่นแหละ ในก๋วยเตี๋ยวในลาบในอะไรก็แล้วแต่
0: บางคนมื้อเดียวก็ถึงแล้วค่ะสองชั้น
1: อ่ะนั่นแหละเพราะว่าความเผ็ดอันนั้นเนี่ยปรากฏว่าทำให้หลอดเลือดสะอาดแล้วมันสามารถป้องกันโรคหัวใจ
0: อ
1: ัมพาตอย่างนี้ได
0: ้เขาไปล้างหลอดเลือดช่วยล้างหลอดเลือด
1: อันนี้ก็คือกลุ่มที่เราเรียกว่าไฟโตนิวทรีนจากพริก
0: เป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวแล้วบางคนนึกไม่ถึง
1: บางคนยังไม่รู้อ่ะอย่างอื่นอีกนะคะอย่างอื่นอีกก็คือพวกผักใบเขียวผักใบเขียวจริงๆเนี่ย
0: นี่เห็นเยอะ
1: เห็นเยอะ
0: ค่ะ
1: นะคะวิธีเลือกผักใบเขียวเนี่ยสำหรับหมอเนี่ยหมอว่าตาดูอันไหนเขียวกว่านั้นมีประโยชน์กว่า
0: อย่าง
1: เขียวจัดๆอย่าง
0: คะน้าอย่างเงี้ยค
1: ่
0: ะ
1: ไอ้ที่เขียวจัดแล้วก็มีประโยชน์ที่สุดเนี่ยคือ
0: ใบยอ
1: ที่เรามาใส่ห่อหมกที่เรามาแกงกับปลาดุกแล้วเวลาเราเอามาทำอาหารแล้วเนี่ยมันจะมีสีเข้มเขียวเข้มเลยอันนั้นนะก็คืออันนั้นคือ
0: มีประโยชน์
1: ประโยชน์สุดนะคะแล้วก็ลองลงมาก็เป็นพวกใบยะนางอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ถ้ามันลองลงมาเป็นผักสลัดอย่างเงี้ยมันก็มีประโยชน์น้อยกว่าถ้ามันเป็นผักกาดขาวขาวจั่วเลยก็มันก็ไม่มีหรือถ้ามันเป็นมะเขือยาวอย่างเงี้ยข้างนอกมันเป็นสีเขียวมันก็โอเคกว่
0: า
1: แต่ข้างในม
0: ันข
1: าวๆมันก็ไม่มี
0: อ๋อค่ะอ
1: ย่างเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรากินฝรั่งเนี่ยก็อย่าไปปอกเปลือกทิ้งเพราะว่าปอกเสร็จแล้ว
0: ส่วนที่ประโยชน์คือเปลือก
1: ใช่ส่วนนั้นคือส่วนที่เป็น ป็นสีเขียวของเขาผักสีเขียวจัดๆที่มันไฟโตนิวทรีนที่มีประโยชน์จริงๆเนี่ยมันกลายเป็นผักไทยยกตัวอย่างเช่นมะระขี้นกไอ้ที่มันเขียวปี๋ๆอย่างงั้นนะคะ
0: ค่ะขยุกขยัก
1: ค่ะมันจะช่วยในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดในรายที่เป็นเบาหวานหรืออย่างผักเสียงดาผักเสียงดาเนี่ยเป็นผักทางเหนือซึ่งเขียวปี๋เลยเนี่ยนะคะก็อันนั้นก็มีสารตัวหนึ่งที่เป็นกลุ่มไฟโตนิวทรีนที่จะทำให้ลดน้ำตาลในเลือดซึ่งอันนี้ญี่ปุ่นไปจดลิขสิทธิ์ไว้แล้วเรียบร้อยเพราะมันวิจัยออกมาแล้ว
0: แต่เป็นผักทางเหนือของไทย
1: เป็นผักทางเหนือนะคะไอ้ที่ญี่ปุ่นเอาไปอีกก็มีก็เครื่องต้มยำของเราข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะคะเอาละใบมะกรูดสีเขียวสีเขียวข่ากับตะไคร้เนี่ยมันเป็นมันออกทางขาวละ
0: ขาวๆ
1: นะคะมันถึงบอกว่าบางอันมันก็ต้องพูดขาวอันเนี้ยมันจะมีสารไฟโตนิวทรีนกลุ่มหนึ่งที่ป้องกันมะเร็งของหลอดอาหารและมะเร็งของกระเพาะอาหารได
0: ้นั่นนะคะว่าแก้ในจุดเล็กๆในการรับประทานอาหารเองแค่นี้ป้องกันได้มะเร็งเลย
1: ทีนี้ที่ถามว่าต้องเท่าไหร
0: ่สัดส่วน
1: ใช่ไหมสัดส่วนเท่าไหร่หมอก็ยังยืนยันว่าเอ้าเราดูผักโดยรวมซึ่งถ้าเอาตามองค์การอนามัยโลกก็คือครึ่งกิโล
0: ค่ะ
1: นะคะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราจะเอาไปต้านสมมุติว่าเนี่ยขาตะไคร้ใบมะกรูดเนี่ยเราจะเอาไปต้านมะเร็งของเราเนี่ยแค่น้ำต้มยำมันคงไม่พ
0: อ
1: แต่เท่าไหร่เนี่ยมันเหมือนกับว่าบางทีคนก็บอกไม่ได้คือนักวิชาการก็บอกไม่ได้เหมือนกันว่าจะต้องกินเยอะขนาดไหนนะคะก็เอาเป็นว่าอะไรบางอย่างที่เรากินเป็นอาหารได้แล้วเรายังอร่อยกับมันอยู่ก็กินไปให้รู้ว่ามันมีประโยชน์อย่างนั้น
0: เอาที่พอดีกับร่างกายเรา
1: ให้อย่างนี้นะคะสมมติมะระขี้นกอย่างที่พูดไปตะกี้นี้เนี่ยถ้าจะเอามาลดน้ำตาลในเลือดเนี่ยควบคุมให้มันอยู่ได้ดีๆเนี่ยเขาบอกหนึ่งกำมือของมะระขี้นกควักเอาไส้มันออกเอาแกนกลางมันออกเอาแต่เนื้อมันมาแล้วก็คั้นเอาแต่น้ำแล้วดื่มอันนั้นนะคะมันก็จะมีกลุ่มไฟตัวนิวทรีนที่ไปลดระดับน้ำตาลในเลือดนั่นแหละค่ะก็หนึ่งกำมือ
0: ค่ะเราพูดมาถึงประโยชน์ของผักผลไม้หลากสีแล้วอยากรู้ว่ามีข้อพึงระวังในการรับประทานไหมคะ
1: หมอว่ามันไม่น่าจะมีอะไรที่ต้องระวังอีกแล้วนะคะเพราะว่าโดยชนิดของมันเนี่ยบรรพบุรุษของเราคล้ายๆกับว่ากลั่นกรองให้เสร็จแล้วอะไรที่กินไม่ได้คือกินไม่ได้ไอ้อย่างใบนี่กินไม่ได้ไอ้อย่างใบนี่กินได้นะคะแต่ว่าถ้าพูดถึงผักที่เราห่วงกันมากก็คือเรื่องของสารเคมีที่มันติดมา
0: ความสะอาดของผัก
1: เป็นยาฆ่าแมลง
0: ค่ะ
1: เป็นอะไรที่เขาพ่นแล้วมันติดมานะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะกินผักให้เหมือนกับสบายใจก็ควรจะต้องเลือกผักปลอดสารพิษผักปลอดสารพิษเนี่ยในท้องตลาดมีเยอะแยะไปหมดแล้วแต่ว่าคุณจะเลือกอันไหนนะคะในซูเปอร์มาร์เก็ตมีหลายเกรดนะคะแล้วก็มันก็ย่อมต้องแพงกว่าผักที่ปลูกโดยใช้ปุ๋ยเร่งหรือว่าใช้สารเคมีอย่างอื่นเพราะว่าผักปลอดสารพิษเนี่ยมันจะแกร่งกว่าต้นมันจะเล็กกว่า
0: ค่ะ
1: นะคะจะเอาให้แน่เนี่ยมันคงต้องปลูกผักกินเองอย่างเชียงใหม่เนี่ยนะคะอย่างเชียงใหม่เนี่ยก็เป็นเมืองที่ค่อนข้างน่ารักเขาก็จะรณรงค์ให้วิถีเกษตรอินทรีย์เหล่านี้ให้มันอยู่ในบ้านอยู่ในชุมชนเพื่อที่คนจะได้บริโภคผักได้อย่างปลอดภัย มันก็เหมือนกับว่ามันปลอดภัยกว่าที่จะไปซื้อผักตลาดมากินแต่อย่างไรก็ตามการบอกว่าผักเนี่ยมียาฆ่าแมลงเราก็ไม่กินผักอันนั้นเป็นข้ออ้างที่ฟังไม่ขึ้นนะคะเพราะว่าคุณมีวิธีล้างผักตั้งเยอะตั้งแย
0: ะ
1: ยกตัวอย่างเช่นใช้ผงถ่านล้างผักซึ่งมันเป็นผงถ่านกำมันเป็น activated charcoal เอาไปแช่มันก็จะดูดเอาอะไรที่ติดมาใบผัก
0: ทิ้ง
1: ไ
0: ปบ้าง
1: มันก็ออกไปบ้างไม่ถึงกับหมดหรอกนะคะมันจะมีน้ำยาล้างผักนะคะ
0: เคยเห
1: ็
0: น
1: ในซูเปอร์มาร์เก็ต
0: ที่ขาย
1: นะคะหรือไม่งั้นก็ใช้ผงฟูโซดาอะไรเงี้ยผงโซดานั่นน่ะแล้วก็น้ำส้มสายชูอย่างเงี้ยเป็นต้น
0: คือมีวิธีช่วยให้ผักสะอาด
1: ม
0: ัน
1: ม
0: ี
1: ว
0: ิ
1: ธีที่จะทำให้ผักสะอาดขึ้นแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าเราไม่ไว้ใจก็ควรจะต้องล้างแต่ถ้าเราปลูกเองหรือว่าเราซื้อผักจากแหล่งเกษตรอินทรีย์เนี่ยมันก็จะกินผักได้ปลอดภัยกว่า
0: อืมค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเราก็จะเห็นนะคะว่าประโยชน์ของพืชผักเนี่ยเยอะมากๆเลยยังไงวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากๆเลยที่มาให้ความรู้ขอบคุณมากค่ะและต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำสวยๆด้วยนะคะศูนย์ธรรมชาติบำบัดบัลลวีค่ะสำหรับวันนี้หงและคุณหมอขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

วัสดีครับขอนำคุณผู้ชมทุกท่านครับเข้าสู่รายการที่เป็นความภาคภูมิใจของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย This is See You on the Road Season 2และเราอยู่ในรอบกรุงเทพมหานครครับเราจะเฟ้นหาอีก1ทีมเพื่อเข้าสู่รอบ5ทีมสุดท้ายนะครับและดูว่าใครจะได้เป็นตัวแทนกรุงเทพขอเสียงปรบมือดังๆให้กับน้องๆโรงเรียนอมาตยกุลและโรงเรียนเทพศิรินทร์เรามีน้องพันช์น้องมุกและก็น้องบอส Is there anything that you guys at Amatya Kun would like to tell your friends from เทพศิรินทร์

0: Your answer.
1: Parkinson.
0: Parkinson's or Parkinson's disease is. Correct.
1: Oh my god.
0: นะ keyword คืออะไร
1: decrease ไอตัวโดปามีนนะครับ
0: ว่าได้ตรงคำใบ้ข้อ4เลยนะเทพศิรินได้ไปอีก200เป็น300คะแนนแต่น้องๆอันมาทีคุณยังไม่ต้องกังวลเพราะอะไร The next game is worth 300 points so that means if you nail this one ก็จะเสมอกันที่300ต่อ300และนั่นค่อยมาวัดกันอีกทีนะครับว่า Sudden Death นั้นใครจะอยู่ใครจะไปสักครู่เดียวครับ
2: สถาบันภาษาไทยสิรินธรโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดรับการทดสอบระดับภาษาไทยแก่ผู้สนใจและชาวต่างชาติเพื่อนำผลไปใช้ยืนยันศึกษาต่อรวมพัฒนาทักษะภาษาไทยไปพร้อมกันกับเราได้แล้ววันนี้

0: Welcome back to See on the Road Season 2เกมที่เราจะวันนี้ครับมีมูลค่าถึง300คะแนนแต่ว่าเราต้องผ่านกระบวนการ Random เชิญครับTrue or false? The one word that I'm going to give both teams for them to decide which of their members will represent the whole team. That word is Asia. น้องๆมาติยากุลครับส่งใครเข้าประกวดลูก
1: น
0: ้อง Punch All right. เทพสุรินทร์เป่ายิงชุบเยี่ยมเพราะตัวแทนคือ
2: นาซา
3: หมวดหมู่ค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวครับสำหรับคำใบ้ว่า Asia และน้องพันกับน้องนาซาจะต้องมาสลับจะตอบคำถามทั้งหมด10ข้อข้อละ3วินาทีไปดูกันครับว่าทั้ง2คนจะรู้เรื่องรอบเอเชียขนาดไหน
0: The following statements about Asia are true or false. Are you ready?
4: Yes.
0: Let's go. It's the largest continent on the planet.
4: Yes.
2: False.
0: There are 48 countries in Asia, not including dependent territories or areas of special sovereignty.
2: True.
4: True.
0: Slovakia is in Asia.
4: No. False.
2: True.
0: The southernmost point of Asia is at Pamana Island, Indonesia.
2: False.
4: True.
0: The largest lake in Asia is the Dead Sea.
4: False.
2: False.
0: The longest river in Asia is the Yangtze River.
2: True.
4: True.
0: The largest island in Asia is Borneo.
4: False.
2: False.
0: The highest mountain in Asia is the Everest.
2: False.
4: False.
0: Luang Prabang Range straddles Thailand and Myanmar.
4: False.
2: False.
0: Indonesia has the highest number of islands in Asia.
2: True.
4: True.
0: และผลคะแนนอยู่ในมือพี่เต้แล้วครับตอนนี้มีโรงเรียนหนึ่งที่ได้ไป7จาก10อีกโรงเรียนหนึ่งได้ไป5จาก10และโรงเรียนที่ได้300คะแนนได้แก่อมาตยากุลครับสโลวาเกียอยู่ยุโรปวันนี้เอเชียถามว่าทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุด the largest lake in Asia เดดซีป่ะ
5: ไม่รู้
6: ที่เข้มที่สุด
5: ไม่ใช่
0: เดดซีเข้มสุดลูกแต่ถ้าใหญ่สุดต้องทะเลสาบแคสเปียน
5: อ๋อเออที่นั่นน่ะ
0: highest mountain in Asia นี่คือเอเวอเรสต์มันสูงที่สุดในโลกไหมมันสูงที่สุดในโลกก็ต้องสูงที่สุดในเอเชียไหมใช่ไหมสูงที่สุดในโลกอยู่แล้วก็ต้องสูงสุดในเอเชียแล้วก็ถามว่าหลวงพระบาง range หรือว่าหลวงพระบาง mountain range เนี่ย straddles ประเทศไทยกับเมียนมาใช่ไม่ใช่ไทยลาวสิครับแล้วก็ถามว่าประเทศที่มีเกาะมากที่สุดแน่นอนครับอินโดนีเซีย 17,508 เกาะนั่นเองนะครับช่วงนี้เราเข้าสู่ช่วงของ sudden death which British singer was invited to sing atThe 2018 World Cup opening ceremony. Is it A. Jessie J. B. Robbie Williams. C. Chris Martin. Or D. Adele. อมาตย์ยากุลกดแล้ว Your first answer is
6: ใช่ B. Robbie Williams.
0: Robbie Williams นั้นเป็นคำตอบที่ขอเสียงปรบมือกำลังใจให้กับอมาตย์ยากุลช่วงนี้ขออนุญาตนะครับพาน้องๆโรงเรียนอมาตย์ยากุลและอีก4โรงเรียนที่เข้ารอบไปก่อนหน้านี้เข้าสู่รอบ Final 5กับการแข่งขันเกมที่มีชื่อว่า Think Fast และโรงเรียนแรกที่จะมาเล่นเกม Think Fast กับเราก็คือน้องๆจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา You guys ready?
7: Yes.
0: All right. Name the island countriesThat are sovereign states. Begin.
7: New Zealand.
4: Haiti.
8: Indonesia.
9: Tahiti.
4: Maldives.
10: Peru.
11: Perth.
12: Greenland.
13: Norway.
14: Perth.
15: Perth.
4: Pass. Hawaii.
1: Tonga.
4: Costa Rica.
7: Pass.
4: Fiji.
8: Philippines.
1: Madagascar.
6: Thailand.
1: Papua New Guinea.
4: Phuket.
3: หมดเวลาก่อนอื่นเลยโจทย์เนี่ยเอาจริงคือ if you can't translate it or interpret it it's gonna be very difficult because in order to be a state คือรัฐะเนี่ย4องค์ประกอบที่ต้องมีคือดินแดนประชากรรัฐบาลและที่สำคัญคือ sovereignty อำนาจอธิปไตยแปลว่ารัฐบาลซึ่งจะมาจากรูปแบบไหนก็แล้วแต่เพราะฉะนั้น sovereign state นี่ชัดเลยมีคนตอบภูเก็ตมานะฮะไม่ได้นะแจ๊ alright so โรงเรียนแรกที่จะได้เข้าสู่รอบต่อไปคือเตรียมอุดมครับโรงเรียนต่อไปคือราชินีบนครับ Congratulations ladies Next in line is Amatiyakun ครับ The school that I am about to mention Yeah, I'm gonna read out A big congratulations to our fourth and last school proceeding to the final four for the Bangkok round สาธิตจุฬาครับขอเสียบประมือเป็นกำลังใจให้น้องๆสาธิตพัฒนาด้วยครับสองโรงเรียนแรกนะครับที่จะได้ขึ้นมาบนเวทีแห่งนี้ขอเสียงประมือดังๆให้กับน้องๆจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาและราชินีบอลAlright โปเต้ซีซ่าและอ๋องนะครับมีอะไรอยากจะบอกสามสาวจากราชินีบอลครับ
9: ราชินีบอลครับเงินเฟ้อแก้ด้วยนโยบายการคลังเธอทำหัวใจฉันพังแก้ด้วยนโยบายอะไรครับ
3: อย่าไปไว้ใจผู้ชายเนี่ยจริงๆนะ น้องอุ้มน้องกระติ๊ดและน้องเต๋าเป่ามีอะไรที่อยากจะบอกหนุ่มๆจากเตรียมอุดมไหมครับ
10: ถึงพวกเธอจะเป็นเตรียมอุดมแต่พวกเราก็เตรียมมาดีนะคะ
3: โอเคเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มกันที่ VTR ก่อนเลยครับ
4: I have an earache, runny nose, swollen nose, sneezing, and can't breathe properly. My doctor says these are symptoms of allergic rhinitis. It's a torture for me every time the weather changes, and the medication is so expensive.Can anybody out there help me?
11: Today, pharmaceutical spending is one of the major spending in the Thai public health system. More than half of the spending comprises expensive medicines that must be imported. In order to provide greater access to medicines, the Government Pharmaceutical Organization is working with Chulalongkorn University to develop new pharmaceutical products.In the initial phase, we will focus on developing new pharmaceutical products from previously approved or registered drug substances. This approach will take relatively much shorter development time and is less costly when comparing to developing new drug products from new drug substances, and therefore providing patients an access to the needed medicines with a reasonable cost and timeline. The first project is the production of nasal sprays.Which have never been produced in Thailand before. They're used to treat patients with allergies and any nasal conditions, such as nasal irritation and inflammation, sneezing, runny nose, and nasal congestion due to seasonal allergies, and rhinitis due to chronic allergies.
12: The collaboration will help elevate the research to international level. More importantly, it will help people access to affordable and quality medicine.Also, the research will benefit Thai economy by reducing imported medicine. In the future, we also hope that Thailand will be able to develop new medicine for export.
3: The newly invented nasal spray is suitable for patients with which illness? A. Allergic rhinitis. B. Bronchitis. C.Respiratory infection. D. Asthma. พร้อมนะ See you! เตรียมอุดมศึกษาได้ไปครับ
7: The answer is A. Allergic rhinitis.
3: ตอบข้อ A. Correct. แล้วมันคืออะไร Allergic rhinitis นี่คืออะไร
7: The root rhinite it means related to the nose. And I guess that it's rhinitis.Because nasal spray is injected in the nose,
3: right.
7: nasal cavity.
3: ใช่ใช่ nasal spray ใช่ไหมฮะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเหมือนคล้ายๆเหมือนในจมูกอะเป็นช่องในจมูกนะฮะ200คะแนนต่อไปจะมาจากเกม Who, What, or Where. The question is, the following are the characteristics of which organ? Number one, if you're healthy.This organ can be donated. Clue number two. The name of this organ appears in the title of a romantic Japanese film based on a novel. What is it? Your answer is...
7: Liver.
3: เป็นคำตอบที่มือก็จ่อต่อตรงนั้น Everybody's hands on their buttons! Your answer.Is incorrect. เตรียมอุดมได้กด3ครับ
7: Pancreas
3: ซึ่งก็คือ
7: ตับอ่อน
3: ตับอ่อน Your answer Correct เขาบอกงี้The name of the organ appears in the title of a romantic Japanese film based on a novel by Yoru Sumino. Clue number 3 is this organ is located in the abdomen and is part of the digestive system. ระบบย่อยอาหารก็มานะครับ It is divided into four parts, the head, the neck, the body, and the tail. If this organ is infected and does not receive proper treatment, it may lead to other conditions and diseases such as diabetes and cancer.The last clue, the organ's main function. หลักๆเลยตับอ่อนมีหน้าที
7: ่ produce the juice.
3: Produce the juice นะเป็นน้ำผลไม้อะไรบางอย่าง
7: No,
3: it's enzyme.
7: Yes.
3: Okay, ทีนี้น้องๆเตรียมอุดม You guys have 300 points. ช่วงนี้พักสักครู่เดียวก่อนครับเดี๋ยวกลับมาThis is a time where we have to random.จะต้องสุ่มครับว่า1ใน3เกมไหนที่น้องๆทั้ง2ทีมนี้จะใช้ในการแข่งขันลอจิกครับ At a football field, four mothers bring their children to play football. The four boys are 1, 2, 3 and 4 years old and have 1, 2, 3 and 4 footballs. We don't know the number of footballs each boy has. We know the following. Boy A has more footballs than his age. Boy B is older than boy C. One boy has the same number of footballs as his age. Boy D has fewer footballs than boy B. The boy who's 3 years old has 2 footballs. Boy DIs the youngest. How old are boys A, B, C, and D? And how many footballs does each of the boys have? เริ่มครับข้อนี้น้องๆต้องหาว่าเด็กๆทั้ง4คนมีลูกบอลคนละกี่ลูกคุณผู้ชมพอจะรู้คำตอบไหมครับไปชมกันเลยดีกว่าเรียนรู้มาศึกษาว่ามา
7: A is a 2 years old boy and has 4 footballs. B is 4 years old and has 3 footballs.C is 3 years old and has 2 football and D is 1 year old and has 1 football
3: และนั่นเป็นคำตอบที่ Correct
7: เริ่มคิดก็คือ D เป็น the youngest ก็คือ D ต้องมีอายุ1ขวบต่อมาก็คือคนที่อายุ3ขวบต้องมีลูกบอล2ลูกก็จะโยง3กับ2เข้าด้วยกัน พอ D มีลูกบอลน้อยกว่า B
8: ครับ
7: คือตอนแรกก็ยังไม่รู้ว่า B มีเท่าไหร่แต่ว่าก็ลองให้ D เป็น1ก่อน
9: ถ้า A เป็น3นะฮะ A จะต้องมีฟุตบอล2ซึ่งก็จะผิด
8: ก็จะผิดเพราะว่าทำไมถึงผิดเพราะว่าม
9: ัน
13: 3ต้องมีดอก
7: 2
9: 3ต้องมีลูกบอลมากกว่า
8: ไอเด็ก3ขวบมีไปละ
9: ถ้าเป็น4เนี่ยมันก็จะไม่มีอะไรที่มากกว่า
7: เพราะว่า4มากที่สุดแล้ว
9: เพราะ4มากที่สุด
8: ในเงื่อนไขว่ามันไม่ขโมยลูกบอลจาก3ข้างมานะครับ
9: ฉะนั้น A ก็จะต้องเป็น
7: 2ขวบ
9: 2ขวบแน่นอน
8: ฟัน A ไปเรียบร้อยแล้ว1อ่ะ
7: ครับทีนี้ก็พอทั้งหมดที่พูดมาวางด้วยกันก็ได้แบบนี
8: ้ถูกต้องจัดไปขออนุญาตนะฮะมาพูดคุยกับสาวๆราชินีบนกันสักนิดหนึ่งนะฮะมีอะไรที่อยากจะบอกเพื่อนๆเตรียมอุดม
14: Good luck at your finals competing
8: โอเคขอเสียงปรบมือกำลังใจให้น้องๆราชินีบนด้วยครับขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้น้องๆเตรียมอุดมด้วยครับและหมดเวลาสำหรับรายการ See You on the Road Season 2ของเราในวันนี้แล้วนะครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ
15: ในเวลาที่เรากำลังคุยกับชาวต่างชาติอะไรเงี้ยถ้าสมมติว่าเราแค่ยิ้มแล้วก็พูดว่า yes แค่นี้จริงๆถามว่ามันพอไหมมันก็เข้าใจได้อะนะคะแต่ว่าปัญหาของเราเนี่ยเราก็อยากจะตอบโต้นั่นแหละแต่ว่าเราไม่รู้จักคำอื่นแล้วคำว่า yes เห็นด้วยก่อนคำแรกเลยค่ะ right oh right แบบนี้แปลว่าใช่ถูกต้อง right that's right แปลว่ามันถูกต้องแล้วมันใช่แล้วนะคะถ้าเพิ่มเสียงสูงขึ้นมาอีกนิดนึง right มันคือใช่ป่ะเฮ้ยคือตื่นเต้นมากเลยนะเนี่ยใช่ป่ะ right หรือ I know right เฮ้ยเข้าใจเลยอ่ะเก็ทเลยอ่ะใช่ไหมเห็นด้วยเหมือนกันเลยคำต่อไปค่ะ I see คือถ้าให้เทียบกับคำในภาษาไทยนะเหมือนคำว่าอ๋ออ่ะ I see ประมาณนี้นะคะ I see ไม่ได้แปลว่าฉันเห็นอย่างเดียวนะคะแต่แปลว่าเห็นด้วยเข้าใจหรือต่อไปจะลองใช้คำลี่พวกนี้นะคะ exactly ใช่เลยตรงเป๊ะเลยถูกต้องเลยที่พูดมันใช่เลย exactly absolutely ก็คือเหมือนการ say yes นั่นแหละค่ะ absolutely แต่ว่ามันเป็นการที่บอกว่าแบบทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมานะตรงมากเลยใช่ไปทั้งหมดเลย absolutely definitely มันเหมือนแบบใช่แบบแน่นอนเออใช่เลย definitely exactly absolutely 3 อย่างนี้พอพูดออกไปปุ๊บดูแบบมีคำศัพท์อะค่ะดูมีคำศัพท์ที่สูงมากกว่า yes ขึ้นมาทีเดียวเชียวนะคะทั้งไม่ใช่แค่เห็นด้วยแล้วแต่ว่าหูรู้สึกสนับสนุนและรู้สึกมันดีมากเลยไอเดียที่เธอพูดออกมาเนี่ยนะมันดีมากจริงๆเลยคือเป็นคำแบบว่าบวกอะใส่ความบวกความ positive ไว้ก่อนนะคะ coolเจ๋งอะนายเจ๋ง cool nice ดีอะดีมากเลยจ้า nice ปกติเราจะพูด good อันนี้เราจะรู้ good great อะไรก็ว่าไปลองใส่คำว่า sounds good sounds great มันก็จะดูแบบเฮ้ยฟังดูดีอะฟังดูเข้าท่าอ่านะคะ sounds good sounds great wonderful fantastic awesomeAmazing Lovely ทั้งหมดเนี้ยถือเหมือนเป็นการ say yes ได้หมดเลยค่ะแต่นอกจากที่เราจะ say yes ธรรมดาแล้วเราทำให้เขาเห็นด้วยว่าเฮ้ยเรารู้สึกเห็นด้วยรู้สึกสนับสนุนรู้สึกดีแบบมันเลิศมากกับสิ่งที่เขาพูดออกมาหรือถ้ามันเป็นเรื่องที่แบบน่าตื่นเต้นอะไรเงี้ยเนาะเราอาจจะใส่ interjection ooh เข้าไปมันอาจจะไม่ใช่แบบโอ้ว้าวอย่างเดียวนะคะ ooh เนี่ยแปลว่าตื่นเต้น ooh interesting แต่คำว่า interesting เนี่ยถ้าเราแปลเลยมันก็คือน่าสนใจนั่นแหละแต่ว่ามันมีแอบมีความหมายนิดนึงเวลาที่เจ้าของภาษาเนี่ยบางทีเขาเอาไปใช้เนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้เวลากับที่รู้สึกว่ามัน interesting จริงๆอาจจะเอาไว้ประชดในบางทีนะคะ interesting แต่ว่าหน้าดูแบบก็ดีนะคะอะไรประมาณเนี้ยเฮ้ยแล้วทำไมเขาถึงพูดคำว่า interesting อ่ะหน้าเขาไม่เห็นดูน่าสนใจตรงไหนเลยอ๋อบางทีมันเป็นการเล่นคำแล้วก็พูดคำบวกไปแต่จริงๆไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นนะคะก็เป็นทิปส์หนึ่งที่น่าสนใจนะคะเป็นเกร็ดความรู้หนึ่งทีนี้มาถึงคำที่เอาไว้ใช้เวลาที่เราแบบเฮ้ยจริงดิโอ้โหจริงเหรอ really มีเหมือนเป็น intonation ที่ขึ้นสูง really หรือ seriously คือเอาจริงปะเนี่ยเฮ้ยจริงๆปะเนี่ย นี่จริงจังหรือเปล่าเนี่ยที่พูดออกมาเนี่ยนะ seriously สำหรับคำที่เราได้ยินเรื่องมาแล้วเราแบบไม่น่าเชื่อเฮ้ยว้าวมันไม่น่าเชื่อเลยจ้านะคะเป็นคำเหมือนคำอุทานมากกว่านะคะ oh my gosh oh my gosh คุณพระ oh my gosh นะคะหรือบางทีสับไวรัลนิดนึงนะคะก็จะมีแบบ OMG แล้วต้องใส่จริตเข้าไปด้วยนะOMG อะไรประมาณนี้แต่มันก็เอาไว้พูดแบบว่าเป็นสับไวรุ่นชิคๆกันอะไรอย่างนี้เนาะต่อไปนะคะไม่อยากจะเชื่อเลยโอ้โหหลุดโลกจริงๆเลยมันเป็นไปได้เหรอเนี่ยนะคะ That's insane That's insane คือบ้าไปแล้วนะคะ That's insane หรือ That's unbelievable That's unbelievable ไม่น่าจะเชื่อได้เลยไม่สามารถเชื่อได้เลยนะคะหรือแบบรับไม่ได้ไม่จริงนะคะ No wayNo way แล้วก็ต้องมีความแบบเอ้ยเอ้ยต้องไปด้วยนะเพราะมันจะมีเหมือน exclamation point มีแบบเครื่องหมายตกใจนะคะ No way ไม่นะจ๊ะฉันรับไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะลองเอาคำเหล่านี้ไปลองพูดดูนะคะแล้วก็มันอาจจะทำให้บทสนทนาของเราเนี่ยลื่นไหลมากยิ่งขึ้นแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นค่ะ

0: ินดีต้อนรับเข้าสู่ทัวร์ไม่กลัวฝรั่งนะครับสัปดาห์นี้ก็จะมีความท้าทายน้องๆในการใช้ภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้นนะครับกับลูกทัวร์ของเราซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยนะฮะแต่ว่าต้องย้อนสัปดาห์ก่อนหน้าก่อนก็เป็นลูกทัวร์แก๊งเพื่อนอินเตอร์เป็นไงกับทัวร์กรุ๊ปนี้ครับแก๊งเพื่อนอินเตอร์ของเรา
1: ก็ที่เราสนุกมากเลยค่ะเพราะว่าเราได้ใช้คำศัพท์ที่ไม่เคยใช้นะเป็นคำศัพท์เหมือนคำสแลงคำที่พูดกันแบบวัยรุ่นเลยอะค่ะแล้วด้วยความที่แบบวัยใกล้กันก็กล้าพูดมากขึ้นทำให้แบบเราสนิทกันมากขึ้นแล้วก็ใช้ภาษาอังกฤษได้มากขึ้นค่ะ
0: โอ้แล้วบรรยากาศเกมการเล่นการแข่งขันของเราเป็นไงฮะ
2: ก็เราก็ได้ใช้สมองในการวางแผนในการพูดภาษาอังกฤษ
3: ใช้สมองเลย
0: นี่คือการวางแผนนะวางแผน
2: ก็พวกเพนบอลแล้วก็คาบัมอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เป็นเกมทายสับตอนกลางคืน
0: ซึ่ง
2: ผมก็ไม่แพ้นะ
0: นี
3: ่แต่ก็ไม่ชนะ
2: ไม่ธรรมดาเลยก็เกือบแพ
3: ้แล้วภาษาอังกฤษเป็นไงบ้างรู้สึกเกิดการพัฒนาขึ้นไหม
4: เหมือนทริปนี้ทำให้กล้ามากขึ้นค่ะเพราะว่าเราได้รับแรงบันดาลใจมาจากเขาอีกทีนึง
0: ยังไง
4: เขามาจากประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักเหมือนบ้านเราค่ะ
0: คือภาษาบ้านเขาก็มีของภาษาของเขาเอง
4: ใช่เขามาจากฝรั่งเศสยูเครน
3: รัสเซีย
4: อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเขาสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ดีมากก็เลยเหมือนทำให้เราแบบอยากทำได้เหมือนเขาบ้าง
3: เป็น inspiration ค
0: ่
3: ะ
0: โอ้ inspiration
3: เป็นแรงบันดาลใจใช่ไหมลูกนะ
0: แล้วพอเรามีแรงบันดาลใจอยากจะทำได้แบบเขาแล้วเราทำได้แบบเขาไหมครับ
5: เราก็ทำเราก็พยายามแลกเปลี่ยนกันไปเวลาเขาพูดมาเราก็พยายามเข้าใจเขาครับผมแล้วก็มันแตกต่างกันนิดนึงคือของเขาอาจจะมีเป็นแอคเซนต์ของเขาคือเป็นสำเนียงของเขาที่แตกต่างกันไป
0: เอาละครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับจะเป็นการพัฒนาภาษาอังกฤษของน้องอีกรูปแบบนึงความท้าทายจะมีมากขึ้นเพราะว่าเราจะให้ความสนุกสนานมากยิ่งขึ้น
3: More fun
0: และจะมีความยากยิ่งขึ้นด้วย
3: More difficult
0: โอ้โหเพราะนี่จะเป็นภารกิจใหม่สำหรับน้องนะครับนั่นคือเกม on tour กับลูกทัวร์เจ้าจิบาสิใครเป็นใครอะไรยังไงพวกเรา
6: โอเค my name is Sun 15 years old nice to meet you
2: my name is Sam 14 years old nice to meet you
0: yeah
7: I'm okay. 16 years old I'm from southern part of Thailand
8: Hello my name is Tai I'm from central region and 16 years old nice to meet you guys
0: So can you please introduce yourself to our children?
9: Hello, nice meeting you. My name is Mai.
0: Mai.
10: เจอครั้งญี่ปุ่นครั้งแรกใช่ไหมคะ Mai-chan ก็จะสวยเขาจะแบบแต่งตามาเต็มทำผมอย่างเงี้ยค่ะมาสวยเลยยูกิก็จะแบบตาโตๆน่ารักอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็แบบใสๆคนละแบบ
11: I'm Miyuki. I'm from Osaka, Japan. Nice to meet you.
12: My name is Yuji.
13: Yuji.
12: I'm from Nagoya.
13: Nagoya.
12: Nice to meet you.
13: Nice to meet you.
10: Yuji ก็ตอนแรกหนูคิดว่าเขาเป็นยากุซ่าคือเขามาแบบตาดำๆนิดนึงแล้วตาเขาแบบตาชั้นเดียวตาแบบเคิ้มๆฟินๆนิดนึงส่วนผมก็จะแบบตั้งๆครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยหนูก็นึกว่าแบบเป็นยากุซ่า
14: My name is Shogo.
13: Shogo.
14: Hi. Aomori.Aomori
10: โหยเขาเข้ามาแบบให้อะไรเงี้ยแบบทำให้คือนมากค่ะไม่คิดว่าเขาจะแบบสนุกสนานขนาดนี
0: ้ทริปนี้จะสนุกสนานคลื่นเคลงมากๆเพราะว่าเราจะมีเกมออนทัวร์เพื่อให้เล่นกิจกรรมกันสนุกสนานตลอดทั้งทริปเลยทีเดียวนะฮะพร้อมหรือยัง
13: พร้อม
0: Are you ready
13: Yeah
0: Let's
15: ทัวร์ทริปใหม่กันแล้วด้วยโจทย์ภารกิจเกมออนทัวร์กับลูกทัวร์เจแปนนิสมุ่งหน้าสู่ตลาดแม่กลองหรือตลาดร่มหุบแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของชาวจังหวัดสมุทรสงครามหรือภาษาอังกฤษต้องบอกว่า famous attraction และทัวร์ทริปนี้จะ more fun and more difficult แค่ไหน please stay tuned แปลเป็นไทยว่าต้องติดตามกันต่อไปนะครับปุ๊นปุ๊น
16: very fast train
17: Preston and
16: ชื่ออะไรนะที่มันเป็นการ์ตูนน่ะ
17: ชินคังเซ็น
16: ใช่แล้วมันก็ very fast Have you ever been to Amphoa the place we gonna go Amphoa
17: I don't know
15: ไรขึ้นล่ะครับเนี่ยน้องแป้ง
17: ย่าเราค่ะทุกคนเรารถไฟผ่าน
15: แบบนี้ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า unexpected situation แปลว่าเหตุการณ์ไม่คาดคิดแล้วลูกทัวร์เจแปนของเราจะรู้สึกยังไงกันบ้างล่ะครับไกด์เด็ก
17: ตอนนี้คนญี่ปุ่นทัวร์ของเรากำลังแตกตื่นมากๆเลยค่ะเพราะว่าเขาตกใจว่ามันเป็นปัญหาใหญ
15: ่หลังจากรางรถไฟใช้งานได้ไกด์เด็กพร้อมลูกทัวร์ก็สามารถเดินทางมาถึงแม่กลองได้สำเร็จเรียกว่าเป็นไปตามแผนที่วางไว้ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ตรงกับสำนวนของภาษาอังกฤษที่เรียกว่า keep on track การมุ่งมั่นให้เป็นไปตามแผนแม้จะเกิดอุปสรรคขึ้นก็ตามและคำว่า track เมื่อทำหน้าที่เป็นนาวจะแปลว่ารางรถไฟนั่นเองครับ
0: และตอนนี้เรามาอยู่ที่ตลาดที่คลาสสิกที่สุดในประเทศไทยนะครับตลาดร่มหุบที่แม่กลองนะฮะแล้วเราจะเล่นเกมแรกกันเลยครับกับเกมที่มีชื่อว่า
17: หนูมาเก็บพันติง
0: ตามล่าของในตลาดส
15: ดไม่ยากเลยครับกับโจทย์เกม The Market Hunting ไก่เด็กใบลูกทัวร์หาแต่การสื่อสารระหว่างไก่เด็กและลูกทัวร์ชาวเจแปนจะผ่านไปอย่างราบรื่นหรือไม่มาช่วยกันลุ้นเอาใจช่วยไก่เด็กและลูกทัวร์ของเราไปพร้อมๆกันเลยครับ
0: และของชิ้นแรกที่เราจะให้ทายนะครับและของชิ้นนี้คือตึ้งอะไรดีอะไรดีพร้อมไหมปึ๊บ
2: พร้อม
0: เรียบร้อย just one minute 1 นาทีครับถ้าพร้อมแล้วเชิญ
2: it seems to be the ball and have a red color when you taste it it will be bad smell okay bad smell
0: bad smell red ball red color
2: red color like a ball small no it's some kind of herb herb
0: Some
2: small ball, okay. Very small, but it's not. It's not a fruit, okay. A leaf. It have a root. Root.
0: หมดเวลา Go. Let's go. Go. This way. This way to the market.
2: ความยากในการทำกิจกรรมชิ้นนี้เป็นการสื่อสารนี่แหละครับอย่างเช่นภารกิจแรกที่ให้ไปหาของในตลาดครับเขาก็เข้าใจในส่วนของเขาแล้วก็ไปปรึกษากับคนญี่ปุ่นในการในภาษาของเขาผมก็ไม่รู้แต่ว่าผมก็พยายามเล่าอ้อมๆไปเรื่อยๆ
15: เกิดอาการลังเลซะแล้วสิครับลูกทัวร์น้องเปรมของเราซึ่งอาการลังเลเนี่ยภาษาอังกฤษก็คือคำว่า uncertain นั่นเองครับแล้วแบบนี้จะได้หอมแดงหรืออะไรกลับออกมาให้น้องเปรมล่ะครับคุณผู้ชม
17: เอ๊ะどうしようこれでいいやもう
18: Yeah ชุดมา
19: can I buy this
20: หอมแดง
0: และของที่ซื้อมาคือชิ้นนี้ครับมันคือหอมแดงสิ่งที่น้องเปรมอธิบายไปคือสิ่งนี้ครับหอมแดงและโจทย์ของน้องตุ่นครับและของชิ้นนี้ครับมันคือ this one
10: พอเปิดออกมาเป็นปลาทูแล้วหนูก็แบบปลาทูแล้วจะบอกยังไงแล้วเขาเป็นญี่ปุ่นด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูก็ไม่รู้ว่าเขาจะรู้เปล่าว่ามันเป็นปลาทูนะอย่างเงี้ยหนูก็เลยอธิบายไปว่าเนี่ยเป็นปลาตัวเล็กๆนะไม่ใหญ่มาก
19: not too large but small like yeah and it's usually on the king
15: it's on the king สงสารลูกทัวร์จริงๆครับเพ่งภาษาอังกฤษก็คือ fish basketนั่นเองครับ
19: But, and Thai people like to eat it is it a fish yeah
0: fish
19: and
0: 10
19: and not
0: 9
19: not large
0: 8
19: more
0: 7 6
19: yeah and Thai and they love to
0: 4
19: and they love to
0: three,
19: sell on the
0: two,
19: box.
0: Okay. One,
19: yes, sell for box. เนี่ยเขาเป็นนักท่องเที่ยวมาใหม่แล้วเขาเป็นญี่ปุ่นด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูก็ไม่รู้ว่าเขาจะรู้เปล่าว่ามันเป็นปลาทูนะอย่างเงี้ยถ้าไม่รู้ก็ไปถามแม่ค้าดูว่าแบบคนไทยชอบกินนะอะไรเงี้ย
15: แหมพอจะเดาได้ไหมครับนี่ลูกทัวร์ของเราแล้วก็มาเดินป้วนเปี้ยนป้วนเปี้ยนอยู่แถวแถวปลาทูซะด้วยสิแต่ก็ไม่แน่ใจครับว่าปลาที่เห็นจะใช่ปลาที่น้องตุนใบว่ามันอยู่ในเข่งหรือเปล่าตัวนี้
0: What do we call this
1: So fish
0: Fish
1: Yeah

0: ใบ้มีผลเลยนะครับบอกว่าคนไทยชอบมันนะฮะและคำตอบคือประทู
1: การใช้ภาษาครั้งนี้ค่ะสนุกที่สุดเพราะว่าที่แล้วมาเราเจอเจ้าของภาษาจริงๆที่เขาพูดภาษาอังกฤษเก่งอะค่ะพอมาเป็นครั้งนี้ญี่ปุ่นเขาก็เหมือนไม่ค่อยจะเข้าใจแล้วเขาก็พูดกับเราไม่ค่อยได้ดังนั้นก็เลยใช้ภาษาท่าด้วยหนูคิดว่าครั้งนี้สนุกดีค่ะแล้วเขาก็หาได้คือเก่งมาก
2: จบ
3: ใ
2: ช่ใช
3: ่โอเค
2: แล้วหนึ่งนาทีครับ
3: โอเค
0: สิ่งที่จะให้หานะครับไม่ยากไม่เย็นครับมันคือของสิ่งนี้ครับ
3: ปึ้ง
4: ตั้งแต่วันแรกเปิดมาหนูว่าดูภาพไม่ออกหนูแบบอะไรปลากระป๋องอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเหมือนที่บอกก็ไปให้ว่าปลาร้าหนูแบบเอาแล้วไงปลาร้าไง
5: โอเค it's a fish and
3: fish
5: and we love to eat with ส้มตำ
3: ส้มตำ
5: ส้มตำ eat with ส้มตำ
2: you know ส้มตำ
5: Fish that eat with ส้มตำ and it's very smelly smelly that smell and taste not good
3: taste not good
2: hey Thai people love it
5: but people but Thai people love to eat with ส้มตำ
3: yeah fish
5: fish eat with ส้มตำ smelly
3: yeah
2: 10 9 8
5: 7
2: 7
3: ส้มตำ
5: 6
3: 5 another
2: fish 2
3: fish
2: 1Done! Thumbs up!
3: Okay, okay.
2: You know what it is?
3: Fish, somtam.
2: Smell that?
3: Smell, yeah.
2: Ready? Set, go! เชิญครับ ไปแล้วครับ
4: ชอบที่สุดคือชอบก็ชอบก็ตลกมากอะเห็นหน้าก็ตลกคือเขาภาษาอังกฤษเขาก็ไม่ได้ดีเลยนะเขาเป็นคนที่แบบภาษาอังกฤษเขาไม่ค่อยแข็งแรงแต่เหมือนแบบเขาพยายามช่วยสมมติว่าหนูแบบอธิบายคำนี้แล้วเขาไม่รู้เขาก็จะให้ไปก่อนแล้วหนูไม่ได้อธิบายอะไรเกี่ยวกับคำว่าให้มัน
3: fish fish ส้มตำปลาปลา
6: ห้าบา
4: ท
3: ส้มตำ fishปลา
7: ส้มตำฟิชฟิชปลาส้มตำเอ้าเดินท่องไปตลอดทางแบบนี้แม่จะมีแม่ค้าคนไหนช่วยบอกลูกทัวร์ของเราให้หาปลาร้าได้เจอสำเร็จไหมล่ะครับเนี่ย
3: ปลาส้มตำส้มตำปลาส้มตำปลา
8: ส้มตำปลา
3: โถเชียวๆส้มตำปลา
8: ส้มตำปลา
3: ปลา
9: แม่แ
3: ม่เว้ปลาปลา
8: อ
3: ย่าปลาปลาปลาปลาส้มตำปลาส้มปลาปลาม
4: ันก็ไม่ได้ง่ายเลยทีเดียวแล้วแบบก็ใบขาวทีนี้ก็ใบประมาณว่าส้มตำส้มตำทีนี้เขาก็เล่าให้หนูฟังว่าตอนเขาไปไงคนก็เยอะทางก็ไกลแบบระหว่างทางก็ตะโกนปลาปลาปลาคนก็คำไกลก็ไกลหาก็ไม่เจอแบบคนก็เบียดปลา
3: ปลา
8: ปลา
3: ปลาโอ
8: ้ปลาปลา
3: ปลาปลา
10: ถ้าไม่มีคนถ้าชนะทุกคนนะพ
4: ี่
10: บ๊อบ
4: เออยู่ไ
2: หนเฮ้ยเกมโดนด
4: ิบโอ้ยอยู่ไหนจมูก
3: ปลาปลาปลาปลา
8: ปลาปลาอะไร
3: วันปลาอย่า
8: วัน
3: ว่าส้มตำปลา

0: มันไกลมากๆแบบเป็นกิโลเลยแล้วกว่าจะกลับมาได้ปรากฏเวลาเกินก็เลยโดนไม้หนีบผ้าก็คือน้อยผ้าหนูโดนหนีบหูแล้วแบบโชโกะคนนี้คู่กับหนูค่ะเขาโดนหนีบจมูกแล้วหนีบจมูกพอแกะออกมาเป็นรอยไม้หนีบผ้าน่าสงสารมากแต่ก็แบบขอบคุณที่เขาอุตส่าห์ช่วยทำให้เกมมันสนุกขนาดนี้ค่ะ
1: ของชิ้นนี้ครับ1 นาทีเช่นกันนะครับลองดูครับ
2: ปึ้งตึบ

0: คือของทานเล่นของไทยเราอย่างหนึ่งขายกันอย่างดาดเดินทั่วไปเลยพร้อมนะฮะเอ้า1นาทีเชิญครับ
1: โอเค the first is it a like a snack okay the Thai people like to eat it okay and is eat with chili paste you know
2: chili paste
1: is have a yellow color like that maybe it's fly in the pot
2: okay what is made from
1: it's made from flavor you know flavor
2: flour
1: not flour flavor flour บางทีมันเป็นคำศัพท์ที่เราไม่รู้หรือไม่ก็เป็นบางทีเขาอาทิตย์เราต้องการที่จะพูดกับเขาแบบนี้แต่เขาเข้าใจไปอีกแบบหนึ่งเราก็ไม่เข้าใจกันแต่ก็พยายามแก้ปัญหาโดยการที่ว่าถามเพื่อนหรือไม่ก็พยายามที่จะพูดคุยกับเขาให้มากขึ้น
0: สิบ
1: from you the ingredient of bread you like that maybe it's made from that
0: it's ห้า
1: you like it snack
0: ส
1: ี่ it had a sour right
0: สาม
1: sour
0: สอง
1: not sour
0: หนึ่งหมดเวลา What do you think
2: 2 minutes I don't know what it's called but I think I will just go and find it
0: okay เขาบอกว่ายังไงก็ต้องไปหามันนะไม่รู้อะไรพูดไม่ได้
3: ไปต่อ
0: ไปต่อพร้อมนะพร้อมนะสาว
3: พร้อมแล้ว
0: พร้อมแล้วเชิญก
1: ็คือฮานเนี่ยได้คู่กับไมจังแล้วก็ตอนแรกคือรู้สึกเหมือนว่าใบแล้วมันรู้สึกแปลกๆคือให้รายละเอียดเขาไม่ชัดเจนแล้วก็เขาก็ไปหาแต่ว่าก็สนุกดีครับผมตอนลุ้นมากในตอนนั้น
2: snack I don't see any snack it's dinner round do you have another snackThe round circle. Okay, I think I just take this.
0: Ten, nine, eight.
2: Okay, I got it.
0: Seven. และคำตอบข้อนี้คือข้าวกรีไปแล้วสำหรับภารกิจวิ่งหาของในตลาดแม่ทั้งวิ่งกันจนเหนื่อยครับไกด์เด็กจึงพาลูกทัวร์เจแปนของเรามาพักที่บ้านโฮมสเตย์เพื่ออวดบรรยากาศที่แสนจะธรรมชาติติดกับริมแม่น้ำแม่กลองแบบนี้ล่ะครับ
4: โอเค everybody here is the old traditional style of Thai house and it's veryThe best place to stay in Amphoa because it's very near to nature. We can touch the real feelings of nature, of river, trees, animals, and wow, here's a river. So let's check it out.
0: Oh,
4: go there.
5: Riba.
2: Riba.
5: Kawa.
4: Hi.
5: Riba.
6: Oh,
5: yeah.
6: Amazing.
4: Hi.
1: What and this is the main river of the Samut Songkhram province and Ratchaburi province. This is the river Meklong.
6: Oh, Meklong.
1: Meklong River.
6: River Meklong.
1: River Meklong. Maybe you can see a fly in at night.
4: Really?
7: Okay, now it's time to relax, and then in 30 minutes we have to make a special meal together. Mm-hmm.Okay, let's go.
1: Okay.
4: Hi.
7: Hi.
0: เอาละครับคุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้เรากำลังจะเตรียมทำอาหารเย็นของเรานะฮะ
8: ใช่ค่ะ
0: แต่อาหารเย็นไม่ใช่เมนูอะไรที่แปลกใหม่ครับเพราะว่ามันเป็นเมนูที่เราได้ซื้อของมาแต่ก่อนหน้าแล้วเล่นเกมมาต้องใช้เป็นประโยชน
4: ์
0: มีอะไรบ้างครับครูเก๋ครับ
8: นะคะก็มีปลาทูค่ะนะ
0: ใครเป็นคนซื้อปลาทูมาครับ
8: ปลาทูปลาทูยกปลาทูปลาทูทอดนี่ก็เรียกว่า fried mackerel นั่นเองอันนี้คืออะไรคะเนี่ย
9: ข้าว
8: สวย beautiful rice นะคะไม่ใช่นะคะก็เรียกว่า rice นั่นเองค่ะ
0: เราจะให้ชาวเพื่อนๆชาวญี่ปุ่นนี่สอนเราทำซู
8: ชิน
0: ะครับแล้วก็พวกเราก็ต้องอธิบายให้คุณผู้ชมฟังด้วยว่าทำกระบวนการไงแล้วอยากรู้อะไรก็สอบถามมันไปเหมือนเพื่อนชวนเพื่อนทำกับข้าว
10: ได้ครับ
3: I'm hungry now. Hungry, I'm hungry.
4: Seaweed.
0: ปิดท้ายดินเนอร์ด้วยการทำซูชิไทยญี่ปุ่นของไกด์เด็กและลูกทัวร์ชาวเจแปนแต่วัตถุดิบรสชาติที่ออกมานั้นจะผสมผสานได้ลงตัวหรือไม่อย่างไรอาทิตย์หน้ามาติดตามชมกันต่อครับช่วงแรปอัพ
9: คำว่าเข่งจำได้รู้อิสระเข่งอุ้ยที่จริงเนี่ยด้วยความที่พูดเร็วๆไงหนูก็อุ้ยอิสระเข่งนะที่จริงแล้วมันจะไม่ใช่ถูกปะเราอาจจะพูดว่า is weavingcontainer
4: ค่ะ
9: ไม่เป็นไรถ้าสมมติรู้ว่าคิดว่าเฮ้ยมันเราพูดภาษาไทยไปเราต้องรีบกลับมาอธิบายว่าแข่ง is อะอะไรก็ว่าไปโอเคไม่โลกเราต้องรีบอธิบายเขาเข้าใจฝั่งโอเคเนา
4: ะ
9: หนูพูดว่า the old อุ้ย old o ค่ะเนี้ย o เป็นไอ้ลูกตัว o เป็น
4: สระ
9: สระค่ะมีอะไรบ้างที่เป็นสระลูก
4: a e i o u
9: a i o u นั่นเป็นสระนั่นเป็นสระนะคะดังนั้นค่ะอุ้ย the ลูกเราจะไม่บอกว่า the เราต้องเป็น
4: D
9: the old the o ค่ะท่านผู้ชมต้องจำไว้นะคะ a e i o u ต้องเป็นสระต้องอ่านว่า the o ค่ะแต่ครูแก่เนี่ยหนูจะเข้ามหาวิทยาลัยอะค่ะแต่เผอิญว่ามันเป็น university ตัว u เหมือนกันแต่ตัวนี้ยกเว้นค่ะท่านผู้ชมต้องจำเลยนะคะว่าถ้าสมมติตัว u แต่เผอิญออกเสียงเป็นเยอะเยอะเยอะค่ะเยอะยักค่ะเยอะยักค่ะเป็นพยัญชนะนะคะต้องออกเสียงเป็นเยอะ university ดังนั้นจะไม่อ่านว่า the university ต้องอ่านว่าไงลูกแป้ง the university ค่ะ
10: ภาษาอังกฤษเนี่ยเขาใช้กันทั่วโลกสามารถทำให้สื่อสารกับคนต่างชาติได้ได้ทั้งเพื่อนได้ประสบการณ์
11: ถ้าเก่งภาษาอังกฤษก็อาจจะสามารถรับเป็นครอบครัวประถมให้เด็กต่างประเทศได้ก็อยากเป็นพวกทูตอะไรเงี้ยค่ะแล้วได้ก็ชอบบริษัททัวร์นำเขาเที่ยวอะค่ะ
12: หนูพูดภาษาอังกฤษทีไรหนูก็รู้สึกมีความสุขมากส่วนใหญ่หนูจะชอบดูหนังแบบพวกฝรั่งเนี้ยค่ะจะอ่านพวกหนังสือภาษาอังกฤษบ้างก็จะรู้ว่าเขาจะใช้ศัพท์ยังไงจะรู้สำนวนของเขาบ้างอย่างเงี้ยค่ะ
13: วิชาแบบที่มีอาจารย์ต่างชาติสอนชั่วโมงเดียวเนี่ยส่วนใหญ่ก็สอนแกรมม่าเลยปกติน่าจะแบบมีภาควิชาที่แบบออกไปข้างนอกเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะไม่อยู่ในวิชาเนาะต้องไปหาเองอย่างชมรมอะไรต่างๆ
14: Increasing numbers of people are infected with AMR pathogen, causing a great deal of socio-economic loss. So it is urgent to establish a research consortium that focuses on alternative therapeutics to tackle AMR. The problem worldwide at the moment, the burden of AMR is rising.Significantly in Asia and especially in Thailand, because Thailand we are regarded as a high risk region for the emergence and dissemination of AMR. So each year, increasing numbers of people are infected with AMR pathogen. Patients infected with bacterial pathogens are usually prescribed a standard set of broad spectrum antibiotics, regardless of.The drug susceptibility to the bacterium. So a treatment failure with the third line drug is increasingly common, causing a great deal of socio-economic loss. So it is urgent to establish a research consortium that focuses on alternative therapeutics to tackle AMR. Our research group aims to use a multi-pronged approach that investigates alternative strategies to combat AMR.In order to reduce the amount of antibiotic consumption and to extend the lifetime of currently used antibiotics, we work on Clostridioides difficile, which is a gram-positive anaerobic bacterium, and it is a major causative agent for antibiotic-associated diarrhea. We use different approaches, including phage therapy, reversal of the resistant mechanism, and also use the pre- and probiotics to tackle AMR as well.Initially, when we started, we collaborated with a hospital that affiliated with Mahidol University, and we found that a lot of patients got infected with the Clostridium difficile. Most of the doctor would treat the patient directly without isolating those bacteria, and that can cause the resistance in a way. What we aim is that we.Collect the strain first, and then we characterize the genetic background based on antibiotic susceptibility, and we try to identify the potential mechanism that caused the bacteria to be resistant. And then we can use that mechanism to be our target for therapeutics. we received a number of the grant, like Mahidol University collaborating grants as well. And we also used that grant to initiate the network and apply for international grants as well. We published quite a number of

รายการคลิกเราวันนี้เนี่ยนะครับเราจะมาพูดถึงภาษาอังกฤษที่มีความสำคัญมากที่สุดง่ายที่สุดแต่ที่ผมเห็นเนี่ยนะครับหลายๆคนมักจะลืมหรือว่ามองข้ามมากที่สุดเหมือนกันครับดังนั้นครับวันนี้นะครับเราจะมาดูภาษาอังกฤษที่มีชื่อว่า polite English นั่นเองครับซึ่ง polite English นะครับในภาษาอังกฤษก็จะแปลว่าสุภาพนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับวันนี้คุณชายจากวังจุฑามาศเนี่ยนะครับผมคุณชายทรพีเหรอครับไม่ใช่ครับคุณชายคริสโตเฟอร์เนี่ยนะครับจะพาไปสอนนะครับภาษาอังกฤษแบบสุภาพแบบวังจุฑาเทพเราจะได้กลายเป็นสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีในสายตาของชาวโลกนั่นเองแหละครับสิ่งแรกเลยนะครับก็คือเราจะต้องรู้จัก2 P กันก่อนครับ 2 P นี้ก็คือคำแรกคือคำว่า public ก็คือสาธารณะอย่าลืมนะครับคำนี้ต้องมีตัว L อยู่ในนั้นด้วยนะครับถ้าตัว L หายไปจะกลายเป็นอีกหนึ่งคำที่ไปลองหาความหมายเอาเองแล้วกันครับอีกคำนึงก็คือคำว่า private ก็คืออะไรครับชีวิตส่วนตัวของเรานั่นเองครับดังนั้นทุกวันนี้นะครับเราก็จะต้องพูดภาษาอังกฤษแบบสุภาพกับคนทั้งในสาธารณะนะครับทั่วไปกับคนที่อยู่ในชีวิตส่วนตัวของเรานั่นเองไงล่ะครับเรื่องต่อไปครับเราจะต้องรู้จัก the 3 V's of effective communication

ืออะไรครับ 3V ในการเป็นนักสื่อสารที่มีประสิทธิภาพจะประกอบไปด้วย3ปัจจัยคือ 1. Visual ก็คือภาพนะครับที่คนอื่นเห็นตัวเรานั่นเองครับจะประกอบไปด้วย Eye Contact Smile นะครับการหันไปหาเขาเนี่ยนะครับก็คือ Face ของเราเนี่ยนะฮะต่อไปก็จะเป็นเรื่องราวของ Body Language ก็คือการใช้ Hand Gestures ก็คือมืออย่างเช่นถ้าจะใช้แบบนี้กับแบบนี้อันนี้น่าจะสุภาพกว่าการเดินการยืนนะครับการยืนก็คือมี posture ที่ดี posture ก็คือการยืนนะครับแบบ stand tall stand smart ไม่ใช่ยืนแบบหลังห่อๆแบบนี้หรือว่านั่งแบบอย่างนี้นะฮะนั่นก็คือนะครับปัจจัยต่างๆของปัจจัยที่หนึ่งก็คือ visual นั่นเองครับเรื่องที่สองก็คือ vocal คือน้ำเสียงของเรานั่นเองครับน้ำเสียงของเราจะต้องมี power จะต้องมี color แล้วก็จะต้องมี speed นะฮะที่ดีนั่นเองนะครับนั่นก็คือต้องมีพลังเสียงต้องมีนะครับเขาเรียกว่าสีสันของเสียงแล้วก็จะต้องมีนะครับความเร็วความช้าของเสียงไปพร้อมๆกันนั่นเองครับและแน่นอนครับอันดับ3ซึ่งวันนี้เราจะพูดถึงนะครับก็คือ verbal เนี่ยนะครับก็คือคำพูดและประโยคที่คุณเลือกใช้ที่จะทำให้คนนั้นเขาชอบแล้วก็เอ็นดูคุณมากขึ้นนั่นเองไงล่ะครับแต่ก่อนที่ผมจะมาสอนภาษาอังกฤษแบบสุภาพซึ่งก็อยู่ในหมวดของ verbal ผมก็อยากจะถามคุณผู้ชมเนี่ยนะครับสักนิดนึงว่าใน 3V นี้นะครับคุณผู้ชมคิดว่าอันไหนนะครับสำคัญที่สุดครับติ๊กตักหมดเวลาครับไม่ใช่ verbal นะครับผมหลายคนจะชอบนึกว่าคำพูดที่เราเลือกใช้นะครับสำคัญที่สุดแต่ที่จริงแล้วนะครับปัจจัยที่1เลยสำคัญที่สุดเลยนะครับก็คือ visual ครับ visual ก็คือภาพพจน์นะครับที่คุณเห็นนั่นเองถ้าวันนี้นะครับผมมาแต่งตัวซอมซ่อแล้วมายืนพูดกับคุณแบบนี้นะครับแถมน้ำเสียงก็เป็นแบบนี้ผมว่าคุณปิดเนี่ยนะฮะรายการเราไปดูอย่างอื่นแน่นอนเห็นไหมครับดังนั้นครับ visual สำคัญที่สุด vocal ก็คือเป็นระดับ2และสุดท้ายจริงครับก็คือ verbal อย่าลืมนะครับว่ามนุษย์เราเนี่ยนะครับจะตัดสิน image ของคนคนหนึ่งภายในไม่กี่นาทีแรกที่พบเจอกันนะครับดังนั้นครับทันทีที่คุณนั้นพบเจอกับคนคนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นใน public หรือว่าใน private เนี่ยนะฮะของคุณก็จะต้องเริ่มด้วย visual ที่ดียิ้มมองเขาทักทายเขาแบบดีๆแล้วก็ทำตัวแบบสุภาพนั่นเองครับดังนั้นครับเรื่องแรกของการเป็นคนสุภาพในสายตาชาวโลกก็คือ meet and greet คืออะไรครับการเจอกันแล้วก็ร้องกรี๊ดจะบ้าแล้วครับ meet and greet นะครับก็คือเจอกันแล้วก็ทักทายกันสิครับซึ่งแน่นอนครับการทักทายกันแบบภาษาอังกฤษนะครับสิ่งแรกเลยก็คือเราจะต้องเป็นคนที่เข้าหาคนบ้างไม่ใช่นั่งนะครับแบบนี้แล้วก็รอให้คนเข้ามาหาเราอย่างเดียวรอยิ้ม eye contact เข้าไปหาเขาเนี่ยนะครับแล้วก็เข้าไปทักทายภาษาอังกฤษเขาสักนิดนึงครับแต่ปัญหานะครับของบ้านเราก็คือรู้จักประโยคทักทายอยู่แค่หลักๆ3อันเท่านั้นเองครับนั่นก็คือ how are you today 2ก็คือ how do you do และ3ก็คือ what's up yoซึ่งคำว่า what's up yo หรือ what's up man นะครับเอาไว้เก็บทักทายนะครับเพื่อนกันดีกว่าอย่าไปทักทายนะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวถ้าฝรั่งแก่ๆเดินมาแบบนี้นะครับแล้วคุณก็เดินเข้าไป hey yo what's up old man เขาก็จะบอก what's up yourself ดังนั้นนะครับอันนี้ไม่สุภาพที่จริงแล้วนะครับภาษาอังกฤษในการทักทายแบบสุภาพอันแรกเลยคือ how do you do อันนี้ครับสุภาพที่สุดแล้วเขาเรียกว่าเป็นการ greet แบบ formal มากๆแต่เราจะใช้กันเป็นครั้งแรกเท่านั้นนะฮะไม่ใช่ว่าเจอกัน3ครั้งก็ยัง how do you do อยู่นะฮะอย่าลืมครับ how do you do อันแรกครั้งแรกแล้วแบบสุภาพครับส่วน how are you today เนี่ยนะครับผมขอซื้อได้ไหมครับน่าเบื่อมากเลยครับดังนั้นนะครับวันนี้นะครับอยากจะแนะนำประโยคทักทายนะครับที่เขาใช้กันมากที่สุดในโลกนะครับอันดับ1ก็คือแน่นอนครับ how are you today แต่อันดับ2ที่ตามมาติดนะครับก็คือ how's it going today how's it goingแต่ผมกลัวไงครับว่าถ้าคุณไปฟัง how ยังไงสิทธิ์นั่ง going ไปนั่งไปยังไงคุณอาจจะตอบว่า I go by taxi ฝรั่งก็ถามว่าสบายดีไหมครับผมนั่งแท็กซี่ไปครับ how's it going today ก็จะแปลว่าสบายดีหรือเปล่า how are you doing ก็คืออีกหนึ่งอันนะครับและสุดท้ายนะครับก็คือ how have you been ประโยคทักทายนะครับที่เขาใช้กันมากที่สุดในโลกนะครับอันดับ1ก็คือ how are you todayHow's it going today? How's it going? How are you doing? How are you doing? How have you been? How have you been? ต่อไปเราไปดูเรื่องของการตอบในการเป็นคนสุภาพบ้างครับ

0: ชาวไทยก็จะรู้จักอยู่ประโยคเดียวนะครับก็คือ I'm fine thank you and you ผมเคยเจอนะครับเข้าไปทักทายนะครับลูกศิษย์คนหนึ่ง How are you today เขาตอบมาแบบนี้ครับ I'm fine thank you and you มันไม่ได้ fine แล้วนะฮะแบบนี้แถวบ้านนะครับเรียกว่าต้องตอบอย่างอื่นกันบ้างครับดังนั้นครับวันนี้จอร์ดนะครับขอซื้อเลยนะครับ How are you today กับ I'm fine thank you and you เอาไปทิ้งขยะแล้วก็ใช้ประโยคอื่นกันบ้างดีกว่าครับอย่างเช่นแน่นอนครับ I'm good I'm doing greatI'm all right, not too bad. ถ้าวันนี้ไม่ค่อยสบายครับ I'm not very good today. Not very good แปลว่าไม่ค่อยดีแล้วก็ตอบไปครับว่า I'm sick หรืองานยุ่ง I'm busy นะฮะนี่ก็คือตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะครับในการทักทายแบบฝรั่งแบบสุภาพอย่าลืมครับการนี่นะครับไม่ทักทายเขาเข้ามาแล้วคุณก็นั่งมองเขาหรือยืนมองเขาแบบนี้นะครับอันนี้แถวบ้านเรียกว่าเอ๊ะไม่สุภาพนะครับดังนั้นสิ่งที่หนึ่งครับของการทักทายกับฝรั่งเพื่อให้เป็นคนที่สุภาพก็คือ meet and greetนอกจากการ meet and greet ในการใช้วาจานะครับเราก็ต้องใช้อะไรครับสีหน้าแล้วก็ท่าทางใช่ไหมครับอย่าลืมครับยิ้มมองหน้าเขาแล้วก็ต้องเช็คแฮนด์กันด้วยนะครับแบบถูกต้องด้วยนะฮะถูกกิจลักษณะซึ่งในการเช็คแฮนด์กับฝรั่งเนี่ยนะครับผมว่า6ขั้นตอนแล้วกันครับผมมาแบ่งกันอย่างนี้นะครับอันดับที่1ครับก็คือการเข้าไปล็อกคืออย่ามาปลายมือแบบนี้นะครับเข้ามาครับเข้าไปล็อกนะฮะเหมือนเวลามือมันจะสามารถล็อกกันแบบนี้ได้ครับอันดับ2ก็คือ grip ผม grip นะฮะและอันดับ3ก็คือ squeeze นะครับผมบีบสักนิดนึงนะครับสังเกตว่าฝรั่งเขาบีบมาขนาดไหนถ้าเขาบีบมาหนักนะครับเราก็ต้องบีบหนักกลับไปนะครับไม่ใช่เหมือนแบบเขาบีบมาหนักแล้วก็มือเบาๆเหมือนปลาไหลนะครับอันนี้ไม่ได้นะครับฝรั่งเขาจะนึกว่าคุณนั้นไม่มั่นใจหรือว่าไม่แฮปปี้หรือว่านะครับไม่ใจอ่ะนะครับไม่อยากจะเจอเขานะครับ4นะครับshake นะครับผม shake นะฮะแล้วก็5 eye contact แล้วก็ smile แล้วก็6ครับบอกเขานะครับมองตาเขา hi nice to meet you ไม่ใช่ hi nice to meet your shoe นะฮะ nice to meet you นะครับผมสำคัญมากๆเราจะต้องมองเขาแล้วถ้าฝรั่งเขาทักทายกลับมาว่า nice to meet you tooคุณก็อย่าไปตกใจแล้วก็ตอบกลับว่า nice to meet you three แหม nice to meet you nice to meet you too ดูว่าใครเป็นคนพูดกันก่อนแล้วกันครับบางคนนั้นอาจจะรู้จักฝรั่งอยู่แล้วนะครับก็อย่าไปใช้ nice to meet you นะฮะเราต้องใช้แบบนี้ครับถ้าเจอกัน 2-3 ครั้งเข้าไปเช็คแฮนด์ hey it's good to see you again good to see you again ก็คือยินดีนะครับหรือดีใจมากๆเลยนะครับที่ได้เจอกันอีกครับผมอย่าลืมครับการเป็นคนสุภาพต้องมีการ meet and greet แบบถูกกิจลักษณะด้วยนะครับเรื่องที่สองนะครับในการเป็นคนที่สุภาพในสายตาชาวโลกนะครับก็คือการแนะนำตัวเองทุกครั้งที่เจอคนคนหนึ่งเป็นครั้งแรกครับเราจะเรียกว่า introduce yourself introduce yourself นั่นเองครับซึ่งผมจะเจออยู่บ่อยๆนะครับชาวเอเชียนะครับเวลาจะเจอใครเป็นครั้งแรกโดยเฉพาะเวลาอยู่ในสังเวียนของการทำงานเนี่ยนะครับจะชอบทำอย่างนี้ครับ hello hi annyeonghaseyo อ่านเอาเองแล้วกันนะครับว่าผมชื่ออะไรทำงานอยู่ที่ไหนตำแหน่งอะไรครับผมซึ่งที่จริงแล้วนะครับโอเคชาวเอเชียอาจจะทำกันแบบนี้นะครับแต่อยากจะบอกนะครับว่า the main purpose of the name card the main purpose of the name card ก็คือจุดประสงค์เนี่ยนะครับหลักๆของนามบัตรเนี่ยนะครับในสายตาชาวฝรั่งนะฮะที่พูดภาษาอังกฤษกันเนี่ยนะครับเขาจะมีไว้เพื่อ contact กันมากกว่าครับก็คือ if you like to contact meHere's my name card ก็คือเขาจะมีนะครับรายละเอียดเบอร์โทรศัพท์กับอีเมล address ใช่ไหมครับดังนั้นนะครับวันนี้นะครับอยากจะฝากนะครับ4 step นะครับในการแนะนำตัวถ้าคุณนั้นเป็นคนที่ทำงานอยู่หรือถ้าคุณนั้นเป็นนักเรียนก็ได้นะครับผมอันดับที่1นะครับก็คือชื่อของคุณครับ your name อันดับที่2เนี่ยนะครับก็คือ your position ตำแหน่งที่คุณทำงานเนี่ยนะฮะอันดับ3ก็คือ your organization นะครับก็คือชื่อองค์กรที่คุณทำงานด้วยและอันดับ4ครับเผื่อว่าองค์กรของคุณนั้นอาจจะไม่ได้เป็นองค์กรที่มีชื่อเสียงโด่งดังเนี่ยนะครับก็อาจจะบอกสักนิดนึงครับว่าองค์กรของคุณนั้นหลักๆเนี่ยทำอะไรกันบ้างส่วนถ้าคุณเป็นน้องๆนักศึกษาหรือนักเรียนเนี่ยนะครับก็แน่นอนครับชื่อใช่ไหมครับผมแล้วก็เรียนอยู่ด้วยนะฮะชั้นไหนแล้วก็เรียนอยู่ที่โรงเรียนอะไรหรือมหาวิทยาลัยอะไรอาจจะบอกได้ครับว่านะฮะในอนาคตอยากจะทำอะไรต่อคือเขาเรียกว่าเหมือนแนะนำตัวเองให้ตัวเองนั้นดูเหมือนเป็นคนมีสีสันสักนิดหนึ่งนั่นเองครับนะฮะอย่างเช่นถ้าเป็นของผมครับถ้าผมเจอฝรั่งทุกครั้งครับผมก็จะเดินเข้าไปนะครับแล้วก็บอกเขาว่า Hi I'm Christopher Wright ก็คือชื่อ I am the head teacher and the owner นะครับก็เป็นครูใหญ่นะฮะแล้วก็เป็น owner เจ้าของนะครับ of Chris English School at Central World ก็ชื่อโรงเรียนของผมนะครับที่ Central World และบางครั้งเนี่ยนะครับผมก็จะบอกเขาด้วยนะครับว่า our school teaches English conversation to Thai people นะประมาณนี้นั่นเองครับลำดับต่อไปสิครับผมเรื่องที่3ที่ผมเห็นลืมกันประจำนั่นนะครับก็คือเวลาพาญาติโยมหรือว่าญาติสนิทมิตรสหายไปด้วยเนี่ยนะฮะไม่เคยแนะนำคนที่ไปด้วยเลยครับผมเจอประจำครับเจอลูกศิษย์บางทีพาพ่อพาแม่มานะครับแล้วก็เจอก็ทักทายกันอ้าวคริสเป็นยังไงบ้างสบายเนี่ยแล้วก็ปล่อยนะครับให้ญาติสนิทมิตรสหายนั้นยืนมองหน้ากันผมก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครอะไรอย่างนี้นะครับอย่าลืมครับให้มันเป็นเขาเรียกสัญชาตญาณนะครับว่าเจอใครเนี่ยนะครับผมที่เรารู้จักเนี่ยแล้วถ้าเราไปกับแฟนหรือไปกับเพื่อนเนี่ยนะครับต่อให้คุณเป็นคนไทยหรือฝรั่งเนี่ยนะครับมันเป็นมารยาทสังคมนั่นก็คือ introduce the people you are with introduce the people you are with แนะนำคนที่คุณอยู่ด้วยสิครับอย่างเช่นครับสมมติว่าวันนี้นะฮะผมเนี่ยนะฮะอาจจะไปกับภรรยาด้วยนะครับผมเจอฝรั่งที่ผมรู้จักเนี่ยนะครับก่อนจะคุยกันเรื่องอื่นนะครับผมจะบอก hey this is my wife นะครับผม this is my wife this is my colleague นะฮะ this is my colleague ก็คือเป็นเพื่อนร่วมงานนั่นเองครับผมแต่ถ้าผมไปเจอกิ๊กเนี่ยนะฮะแล้วก็ไปกับเมีย colleague ก่อนเลยครับผมไม่แนะนำนะฮะอันนี้ก็ฝากไว้นะครับเรื่องต่อไปเนี่ยนะครับอยากจะบอกนะฮะว่าการแนะนำคนที่มาด้วยเราอาจจะเคยไปเรียนประโยคแบบลิเกนิดนึง Let me introduce you to my หรือว่า I would love you to meet my เนี่ยนะฮะถ้าใครภาษาอังกฤษไม่แข็งแรงนะครับคมๆสั้นๆ This is ชื่อแล้วก็เขาเป็นใครกับคุณนั่นเองครับแล้วก็อย่าลืมแนะนำทั้งสองฝ่ายให้เขาได้นะครับ Nice to meet you อะไรก็ว่ากันไปนะฮะเรื่องต่อไปครับการเป็นคนสุภาพในสายตาชาวโลกก็คือการ break the ice ก็คือการละลายพฤติกรรมสักนิดหนึ่งครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับในภาษาอังกฤษ break the ice มันนี่แปลว่าละลายพฤติกรรมนะครับคือชาวไทยเนี่ยเวลาเราไปเจอคนที่เหมือนเราไม่รู้จักกันมาก่อนนะครับเราจะเหมือนแอปเราจะฟอร์มเราจะตัวแข็งๆเหมือนอยู่ในน้ำแข็งก้อนใหญ่มากใช่ไหมครับเราก็จะเป็นอย่างนี้ทำตัวไม่ถูกทักดีไหมจะคุยอะไรดีนะฮะจะเอายังไงดีใช่ไหมครับเราก็ต้องหากิจกรรมที่จะมาแห่ละลายน้ำแข็งแล้วก็กลายเป็นตัวของตัวเองได้แต่ในภาษาอังกฤษนะครับ break the ice แปลอะไรครับแปลว่าทำลายน้ำแข็งระหว่างกันครับก็คือการชวนคุยทำความรู้จักสร้างความเป็นกันเองครับซึ่งแน่นอนครับเราก็เจอกันประจำนะครับที่ชาวไทยบางครั้งเนี่ยก็จะเจอกันนะฮะแล้วก็ถามฝรั่งกันอยู่แค่คำถามเดียวครับคือเจอปุ๊บก็ไม่ได้เป็นคนเปิดการทักทายฮะฝรั่งก็ถามมา how are you today ก็ไปตอบกลับครับ I'm fine thank you and you หลังจากนั้นครับฝรั่งก็ถาม what is your name
1: my name is สมชาย
0: ฝรั่งไม่ถามแล้วกลับโอเค and where are you from
1: Thailand
0: okay and where do you live
1: Thailand
0: สุดท้ายก็มีคำถามที่โหลดมาจากสมัยเรียนหนังสือตอนชั้นประถมมัธยมนะครับก็คือ
1: May I go to the toilet
0: แล้วก็หายไปเลยแล้วก็ไม่เคยกลับมาคุยกับฝรั่งนะครับดังนั้นครับวันนี้ผมขอฝากนะครับคำถามนะครับ Break the ice ก็คือเจอกันเป็นครั้งแรกที่ผมจะถามฝรั่งทุกครั้งที่เจอเขาที่ประเทศไทยนะครับหนึ่งเลยครับ Where do you come from อันนี้เรารู้จักอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ถ้าสมมติเขาบอกว่า I come from Poland ฉันมาจากประเทศโปแลนด์เนี่ยนะฮะผมก็จะถามเขาต่อนะครับเกี่ยวกับประเทศโปแลนด์ชนิดนึงครับอย่างเช่น Oh which city do you live in คุณอยู่เมืองไหนแต่ปัญหาสิครับก็คือถ้าเขาบอกว่า I live in Warsaw แล้วคุณก็อาจจะงงแล้วฮะ Warsaw คืออะไรต้องหัดไปศึกษานะครับว่าโลกของเรานั้นมีอะไรกันบ้างนะครับอันดับต่อไปนะครับผมก็จะถามเขาว่า What is Poland like ก็แปลว่าอะไรโปแลนด์นั้นเป็นยังไงกันบ้างครับโปแลนด์เป็นยังไงบ้างอย่างเช่นผมเคยเจอนะครับไม่นานมานี้นะครับผู้หญิงจากโปแลนด์ผมก็ถามเขาว่า What is Poland like แปลว่าโปแลนด์เป็นยังไงเนี่ยนะครับเขาก็ตอบกลับมาว่า You want to go to Poland คือคุณอยากจะไปโปแลนด์เหรอแต่ในหัวผมคิดครับ No แต่ป้าผมบอก Yes please tell me about Poland เธอก็เริ่มเล่าไปเรื่อยๆนะครับว่าโปแลนด์นั้นเป็นยังไงกันบ้างนะครับจนทุกวันนี้นะครับถ้าผมเนี่ยนะฮะมีโอกาสและมีทุนทรัพย์สักนิดนึงผมก็อยากจะไปเที่ยวมากนะครับโปแลนด์เนี่ยลำดับต่อไปนะครับเรามาพูดถึงเรื่องประเทศไทยหน่อยดีกว่าไหมอาจจะถามเขาก็ได้ครับว่า What brings you to Thailand คุณมาเมืองไทยทำไมมาเพราะอะไรอย่าลืมนะครับเพราะถ้าคุณไปเขาถามคุณว่า What brings you to America คุณจะได้ไปตอบว่า I bring my bag my money my clothes my no ไม่ใช่เหรอ Thai Airway bring me so แน่นอนครับ What brings you to Thailand คุณมาเมืองไทย พราะอะไรนั่นเองฮะอันนี้ก็ประโยคนี้ก็ใช้ประจำครับอันที่สองครับ how long have you been in Thailand นะฮะอยู่เมืองไทยมานานเท่าไหร่แล้วอาจจะถามเขานะครับว่า have you ever traveled around Thailand have you ever traveled around Thailand คุณเคยเที่ยวในเมืองไทยกันบ้างไหมชวนพูดถึงประเทศไทยสักนิดหนึ่งลำดับต่อไปครับ what do you do now คุณทำงานอะไรครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับเป็นแพ็กเกจสำเร็จรูป what do you do now คุณทำงานอะไร what does your company do บริษัทของคุณทำอะไรคุณชอบทำอะไรในเวลาว่าง What do you like to do in your free time? What are your plans for tomorrow? What are your plans for next week? What are your plans for the Songkran holiday? นี่นะฮะแน่นอนครับอยากจะฝากไว้นะครับว่าคนที่จะเป็นคนที่สุภาพนะครับในสายตาคนอื่นจะต้องเป็นคนที่อะไรนะครับเวลาเขาถามอะไรเรามาเราก็ต้องตอบเหมือนแบบอยากจะตอบจากใจซะนิดนึงนะครับไม่ใช่เหมือนกับตอบแบบถามคำตอบคำเวลาที่มีฝรั่งเนี่ยนะครับเขามาถามอะไรคุณเนี่ยนะครับก็อยากจะบอกนะครับว่าจะมีอยู่ทั้งหมดนะครับ3ระดับในการตอบนั่นเองนะฮะนั่นก็คืออันดับที่1ครับถามคำตอบคำก็คือ one word answers อันนี้แถวบ้านเรียกว่าไม่พอนะครับชาวไทยก็บอกเลยครับว่าถามคำตอบคำก็ไม่สุภาพนี่เนาะนะฮะดังนั้นครับ one word answers ก็คือไม่เอาดีกว่าอันดับ2ครับก็คือ one sentence answers นั่นเองครับโอเคอันนี้ก็ยังพอรับได้นะครับ one sentence answers แต่อันที่ผมอยากจะแนะนำวันนี้นะครับและที่จริงแล้วมันไม่ได้ยากอย่างที่คุณคิดนะครับแค่คุณพยายามเห็นภาพแล้วก็พยายามพูดจากภาพที่อยู่ในจินตนาการของคุณนะครับนั่นก็คือ expand นั่นเองครับ expand ก็แปลว่าขยายความนะฮะสิ่งที่คุณอยากจะตอบไปลองดูตัวอย่างครับระดับ1ฮะแต่ผมก็ยังไม่ค่อยอยากจะให้แนะนำนะครับอย่างที่บอกถามคำตอบคำครับสมมติฝรั่งถามว่า what do you do nowWork อันนี้ก็ไม่ได้นะครับผมอันนี้ก็ไม่เอาดีกว่าลำดับที่2นะครับก็คือการตอบเป็นรูปประโยคนะฮะสัก1ประโยคครับหรือว่า one sentence answer สุดท้ายฝรั่งก็ถามผมว่า What do you do now ผมก็จะบอกอย่างนี้ครับ I work I'm a teacher จำไหมฮะผมทำงานนะผมก็เป็นครูแต่รู้สึกไหมครับว่ามันยังไม่สมบูรณ์นะฮะมันเหมือนกับอ่ะแน่จริงนะจะตอบไปเธอแค่นี้ถ้าอยากรู้มากอีกนะก็ถามมาละกันนะฮะดังนั้นครับไม่ได้นะฮะแต่ถ้าให้เจ๋งจริงๆนะครับก็คือเราเข้าสู่ขั้นเทพหรือขั้นที่3นะครับก็คือการเป็นนักนะฮะขยายความนะก็คือการ expand นะฮะคำตอบของเราได้อย่างเช่นครับถ้ามีฝรั่งคำถามผมนะครับว่า So Chris what do you do now ผมก็จะบอกเลยครับว่า Well I do many things I'm a teacher I'm an English teacher I teach at my own school so that means that I'm the owner of the school as well and I write all the courses and I write all the booksI'm also an author. I write a lot of books. I have written many books. Some books were bestsellers. Some books were best sleepers. นี่นะครับเห็นไหมครับมันจะเป็นการนะครับขยายความให้ฝรั่งเนี่ยนะครับเขาได้รู้จักเรามากขึ้นครับและสองครับมันก็เป็นการให้เกียรตินะครับผู้ถามกับคำถามของเขาเนี่ยนะครับและสามนะครับมันก็จะเป็นการแสดงนะครับว่าคุณนั้นก็มีความอยากจะตอบคุณมีสปิริตที่อยากจะคุยกับเขาแล้วก็ให้ข้อมูลรายละเอียดกับเขานั่นเองครับดีกว่าแค่เขาถาม What do you do now? Work.อันนี้ไม่ได้นะครับผมดังนั้นเนี่ยนะครับเรามาติดตามต่อนะครับในตอนหน้าว่าจะมีภาษาอังกฤษแบบสุภาพอะไรกันอีกนะครับแต่ตอนนี้ผมลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและกาดซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ต่อไปให้ยกมือเสียงชัดชัด
1: Okay, 1, 2, 3. A, F, B, B, C, K, D, D, E. A, how am I? E, A. F,
2: V,
1: G, G, H, H, I, E, J, J, K, L,
2: Mm-hmm.

ัวขัวขัวอ่านให้เร็วลูกคูฮวะขัวขัวต่อไป r แต่ต้องเร็วๆs v เวลาออกเสียง v ฟันฟันลูกฟันข้างหน้ามากระทบกับริมฝีปากข้างล่าง v ลองดูสิ v ในภาษาไทยเราไม่มีมีแต่เสียงในภาษาอังกฤษภาษาไทยเราเวลาเราไม่พูดว่าวีรวันเราไม่พูดอย่างนี้นะวีรวันไม่มีนะเรามีแต่วีรวันนะแต่ภาษาอังกฤษมีนะคะภาษาอังกฤษต้องมีเสียงนี้นะคะต่อไป you w คำนี้ปากเป็นรูเลย w ปากจู w ต่อไป x นี่ภาษาเหมือนเอาพูดเร็วๆสิลองพูดเร็วเร็วกว่านี้อีกเร็วกว่านี้อีกเร็วกว่านี้ xx x ต่อไป y y oh yeah z z โอเคนี่คือเสียงของเขาเนาะเสียงของเขาเอาใหม่ a a c d e f g g h h i eJ J K K L M N O O P P Q Q R S T T U V V W X X Y Z อันนี้ก็ไม่ออกเสือแต่ออกเสียงมันสั่นอะ z เสียงสั่น z เหมือนคำว่า zoo ที่เราออกเสียง zoo ที่แปลว่าอะไร zoo แปลว่าอะไรนะสวนสัตว์เก่งมากครับเก่งมากเอาล่ะเดี๋ยวทิชเชอร์จะเอาคำสระเมื่อกี้สระมีตัวอะไรบ้างนะสระมีอะไรบ้างนะ aA E I O U ใช่ไหมเนาะมารวมทีนี้ทีเธอจะให้รวมแล้วลองมาดูคำนี้ค่ะเมื่อกี้ A ออกเสียงยังไงลูก A ออกเสียงไงแอตัว T ล่ะตัว T ออกเสียงไง T ตัว T ออกเสียงไง T ตัว T เธออ้าวลองพูดเร็วๆสิ at at at at at atat สรุปแล้ว a t 2ตัวนี้รวมกันแล้วอ่านว่า at พร้อมกันค่ะ at at at at a t ไหนลองอ่านให้ครูฟังหน่อย a อ่านว่ายังไง a อ่านออกไง a a t ล่ะเธอลองพูดเร็วๆat at พูดเร็วๆกลายเป็น at at เอาล่ะทีนี้คำที่หนึ่งค่ะทีเชอร์ใส่ตัว b เข้าไป b ออกเสียงไงลูก b b ใช่ไหมคะข้างหลัง at อ่านว่า at ใส่ b เข้าไปเป็น bat bat พร้อมกัน bat ทีเชอร์ใส่ c เข้าไปค่ะk at k at k at เป็น cat ต่อไปที่เจอใส่ f no not fat at อ่านว่า at ใส่ f เข้าไปเป็น fat ค่ะ at fat เอาใหม่ at อ่านว่า at b at b at bat นะใส่ลงไปเอาใหม่b b b ใส่เข้าไปเป็น at b at b at เป็นไง bat ใครออกเสียงได้ลองดูนะต้องจำตัวข้างหน้าให้ได้ว่าออก

ียงไงลูกเพราะข้างหลังเรารู้แล้วว่ามันออกเสียงว่า at เราใส่เบอร์เข้าไปบอใบไม้ใช่ไหมใส่บอใบไม้ถูกไหมตัว b นี้เบอร์บอใบไม้ใส่เบอร์เข้าไปบอใบไม้เบอร์กับสระ at เป็น bat เห็นไหมลูกเอามารวมกันเลยเป็น bat คอคอควายคอกับ at คอแอทอ cat เห็นหรือยัง cat ตัว f ล่ะ f ตัวอะไร f f ออกเสียงไง f f f f forfor อะไร for fun ก็เป็น fat fat ต้องดูตรงนี้กระดานค่ะดูกระดานลูกดูกระดาน fat ต่อไป h ล่ะ hat ต่อไป m ล่ะ mat ต่อไป r rat ต่อไป sat ต่อไป pat ต่อไปwet อ้าวร้องกันใหม่ค่ะ1 2 3 bat cat fat hat mat rat sat pat wet อ้าวผู้ชายก่อนผู้ชายก่อน1 2 3ให้พร้อมกันเสียงดัง okay ต่อไปผู้หญิงผู้หญิงบ้างนะผู้หญิงอ้าว1 2 3 bat cat wet อ่ะไหนใครรู้บ้างว่าใครรู้ความหมายตัวไหนบ้างบอกฟิชเชอร์เร็วใครรู้ความหมายตัวไหนบ้าง bat แปลว่าอันนั้นบอกรู้คำนี้ครับ cat แปลว่าแมวคำอื่นล่ะดิวรู้จักคำไหนบ้าง bat รู้จักไหมคำใครรู้จักคำว่า bat บ้างอยู่ในถ้ำอยู่ในถ้ำอันนัดได้อีกแล้ว bat ค้างคาว hat hat hat หมวก hat หมวกหมวกฮะต่อไป rat แปลว่าอะไร rat ฮะหนูต่อไป mat mat ไม่ใช่ mass mat mat เวลาไปทะเลเราเอาอะไรไปปูนั่งเสือแมทแมทเนาะพร้อมกันพร้อมกันเอาใหม่อีกรอบนึงค่ะแบทพร้อมกัน1 2 3ดูกระดานดูกระดานดูกระดานแบทเดี๋ยววันนี้ก่อนออกจากห้องตอนเย็นก่อนออกจากห้องไปพักเลยทิชเชอร์จะให้อ่านไม่ออกก็ยังไม่ต้องไปฮะทำไมไม่สบายเหรอเดี๋ยวบอกทิชเชอร์เดี๋ยวให้ครูทิชเชอร์มาโอเคเมื่อกี้ผู้ชายผู้ชายพร้อมกันเลยผู้ชายพร้อมกันดูกระดานลูกA N อ่านว่า and ใช่ไหมอ้าว one two three พร้อมกันสิพร้อมกันฮะran โอเคเดี๋ยวจะให้อ่านทีละแถวแล้วไม่ได้ไปทีละแถวไม่ได้ต้องอยู่ตรงไหนต้องอยู่ตรงนั้นแหละมาดิงจะอยู่แถวไหนดิงเดี๋ยวครูให้ทิชเชอร์อยู่คนเดียวดิงอ้าวละ

แถวที่หนึ่งดิวใช่ไหมลูกแถวที่หนึ่งนะพร้อมกันนะดิวถ้าเกิดว่านี่ใครวุฒิอ้ำดิงใครลูกชื่อหืมวินนะนันกิงไม่พูดไม่ได้ยินเสียงนะได้ยินเสียงแต่ใครเดี๋ยวทิชเชอร์จะให้คะแนนคนนั้นนะคะพร้อม1 2 3เอาใหม่ใหม่แรนพร้อมกันแมนแพนแทนยังไม่ค่อยสามัคคีกันนะยังไม่ใช่อานัทเอาอานัทคนเดียวเหรออ้าวพร้อม1 2 3 very good เห็นหรือยังเห็นมั้ย very good ดุนมาอ้าว1 2 3โอเค good ต่อไปลูกgood ต่อไปค่ะvery good ต่อไปแถวสุดท้ายค่ะโอเคผ่านต่อไปคำใหม่ค่ะคำใหม่ A อ่านออกเสียงว่า A ออกเสียงว่าแอ P ออกเสียงแอปต้องมีเพแอปพร้อมเอาผู้หญิงก่อนพร้อมอ่านว่าแอปแอป1 2 3 gap โอเคต่อไปแถวที่2 cap nap map tap ต่อไปแถวที่3 cap gapNap Map Tap ต่อไปแถวนี้ค่ะอะไรแก้แล้วมาดูหน้าครูทิชเชอร์ทำไมดูกระดาน Cap Gap เดี๋ยวตั้งแต่ตรงนี้นะครึ่งหนึ่งนะไปถึงอาฟับนะฮะตรงนี้ไม่ต้องนะสี่คนนี้ไม่ต้องพร้อม1 2 3 เป็นใบเลยเห็นไหม cap โอเคไม่ใช่แจบ gap gap nap map tap โอเคต่อไปอนัท gapไม่ใช่แท็ดแท็บทุกคนออกเสียงเพอเพราะการไม่ต้องออกเพอลองพูดสินั่นแหละต่อไปแถวสุดท้ายดิวข้างหลังตามาเลย1 2 3 capGap Nap Map Tap โอเคผ่านแล้วนะที่เจอรอบเดียวนะแล้วเดี๋ยววนกลับมาทีนี้แหละทีนี้แหละนะที่จะดิ้ง

เดี๋ยวก็ไปทำลูกชิ้นนี่อืมI ออกเสียง I in in in in in อ่านว่า in I n in ใส่เบอร์เข้าไปเป็น bin พร้อมกัน bin sin sin tin pin win ทีละแถวค่ะทีละแถววินโอเคเดี๋ยวนะพี่เจอเห็นแล้วมีไม่กี่คนพูดนะที่เหลือไม่พูดนะแถวนี้ค่ะแถวนี้แถวนี้แถวอนัทอนัทvery good แถวนี้ค่ะพร้อมพร้อมกันโอ้เริ่มสามัคคีตรงนี้ very good ต่อไปค่ะ bin ต่อไปแถวสุดท้ายลูกปีนโอเคเอาไปแล้วนะต่อไปนะต่อไปต่อไปลองดูนะ IG IG อ่านออกเสียงยังไงคะ IG อ่านออกเสียงยังไงก่อนตัวนี้ลูกตัวนี้อีกอีกอีกอีกแล้วนี่ตัว G อ่ะมันต้องออกเกะเกะเกะเกะอีกอีกใส่ P เข้าไปเป็น pig pig pig ต่อไป big big ต่อไปนี่นี่นี่นี่ week week ต่อไป big ต่อไป big เก่งมากค่ะพร้อมพร้อมกัน one two three pig big wig big pig very good จำได้ยังจำได้นะไปอ่ะต่อไปตัว e e ออกเสียงไง e e ใช่ไหม e n e n n n n n n ออกเสียงn นะคะ n ต่อไปที่เชิดใส่ h เข้าไป her hen ใส่ m เข้าไปเป็น men pen ten ben very good พร้อมกัน one two three hen very good อันนี้อ่านว่า n ต่อไป e e t t e e t e e t e e t กลายเป็น e t ใส่ b เข้าไปเป็น bet ใส่ g เข้าไปเป็น get พร้อมกัน bet get jet let met pet net setwet อีกรอบนึงค่ะอีกรอบนึง1 2 3 bet เอาใหม่เอาใหม่ไม่พร้อมไม่พร้อมเอาใหม่1 2 3 ถูกต้องค่ะถูกต้องเอาล่ะต่อไปมาตัว O แล้วค่ะตัว O แล้วเยอะมากนะแต่เดี๋ยวทิชเชอร์จะให้พวกเราออกมาหาคำคำที่ทิชเชอร์พูดอย่างนี้เลยนะคะคำที่ทิชเชอร์พูดนะคะ

ียงไงโอออกพีออกเสียงไงออกออกออกก็เป็นออกออกใส่มเข้าไปเป็นมอบท็อปท็อปท็อปโอเค1 2 3 mop เอาผู้ชายก่อนผู้ชาย1 2 3 hop hop hop โอเคผู้หญิงผู้หญิงตรงนี้นะตรงนี้นะเดี๋ยวเอาคืนเดี๋ยวคืนสติ๊กเกอร์ผู้หญิงค่ะ1 2 3โอเคเสียงพีดังนั้นเวลาลูกออกเสียงจะต้องปิดปากปิดปากก่อนปิดปากแล้วก็ปล่อยลมออกไปนั่นแหละดังนั้นเวลาออกเสียงเนี้ยมอมอบมอบฮอฮอฮอปเธอเธอท็อปเพอร์พอปต่อไปโอ้คำนี้ออกเสียงยากจังยากไหมออกเสียงว่าออกออกคำนี้ออกเสียงเลยออก box box เก่งมากค่ะออกแปลว่าอะไรเนี่ยออกวัววัวตัวตัวผู้ box แปลว่าBox แปลว่าไม่ใช่ Box แปลว่าอะไรกล่องFox ล่ะสุนัขจิ้งจอกไม่ใช่ Frog ก็คือกบแต่ Fox ก็คือจิ้งจอกใช่เอาละเดี๋ยวครูที่เชิญจะให้ส่งนะส่งเป็นกลุ่มเลยมานะคะเดี๋ยวตรงนี้จะต้องลดมาเป็นกลุ่มเดียวนะนะเดี๋ยวให้5คนออกแถวละ1 1 1นะคะนี่ก็ไปรวมครับแถวละ1คนกลุ่มละ1คนเดี๋ยวจะให้ออกมาเล่นเกมต่อไป OT OT อ่านว่าอะไร Ot Ot พร้อมกัน1 2 3 dotLot เก่งมากเอาอีกทีหนึ่ง1 2 3 Lot ต่อไปตัว U ละหมดละจะหมดละ U Ag Ag Ag Ag Ag ต่อไปอ่านว่า Ag ใส่เบิร์กเข้าไปเป็นบาร์กโอเคเก่งมากค่ะบาร์กมาร์กฮักจักรักทักโอเคเอาผู้ชายก่อนผู้ชายพร้อม1 2 3บาร์กจักรักไม่มีวักอ่ะทักต่อไปผู้หญิงผู้หญิงพร้อม1 2 3 bug mug hug jug rug tug โอเคหมดแล้วสุดท้ายจะเดี๋ยวจะให้เล่นเกมต้องจำให้ได้นะว่าทิชเชอร์พูดว่าอะไร UT at at at at at ใส่เบอร์เข้าไปเป็นBut Hut ใส่เคอเข้าไปเป็น Cut ใส่เนอเข้าไปเป็น Nut เอาไม้พร้อมกันพร้อมกันค่ะพร้อมกัน But Cut Hut Nut แต่คำนี้พิเศษคำเดียวมีอยู่คำหนึ่งพิเศษไม่ได้อ่านว่า Put นะแต่

านว่า U ตัวนี้ออกเสียงเออเพราะเมื่อกี้ทิชเชอร์ให้ดูแล้วมันมีออกเสียงได้อะกับเออใช่ไหมนะแต่อ่านออกเสียงนี้ก็คือ put put put โอเค

หรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: Today is very special because I received an invitation card from three siblings, Dan, Yuan, and Penny, inviting me to see birds and nature at Baozi Kiao in Banggezhou District, Bangkok. Today, I will explore and exchange knowledge with them. I'm excited to meet them there. สวัสดีครับ ใช่น้องตังไหมครับใช่ครับ My name is Teacher Greg. Nice to meet you.
1: Nice to meet you too.
0: ในกระเป๋า Teacher Greg มีอะไรให้ดูด้วยนะครับ ปั๊มปั๊ม Postcard ใครเป็นเจ้าของ Postcard ใบนี้นะครับ
1: เป็น Postcard ของผมเองครับ
0: โอ้โห เราวาดเองหรือเปล่าใช่ครับวาดเอง สวยมากสุดยอด แล้วนี่นกอะไรครับ
1: นกขัตตยาครับ
0: แล้วอีก 2 คนอยู่นู่น คือใคร
1: เป็น น้องหยวนกับน้องเพนนีครับ
0: ช่วยเรียกด้วยนะครับ เพนนีหยวน เพนนีสวัสดีครับ น้องๆเมื่อกี้ทำอะไรอยู่ครับ
2: ถ่ายนกอยู่
0: เจอนกอะไรบ้าง
2: ยังไม่เจอ
0: ไม่เป็นไรครับ ทีเจอก็อยากเจอนกตัวนี้ เพราะวันนี้เราจะทำกิจกรรม Bird Watching หรือว่า การดูนกนะครับ แล้ววันนี้จะพาทีเจไปดูนกอะไรบ้างครับ
1: เดี๋ยวเราไปเตรียมความพร้อมกันหน่อยครับ เดี๋ยวไปหาที่นั่งคุยกันครับ
0: ได้เลยครับ
3: Before we enter the site, we need to understand the rules and regulations of bird watching. When we arrive, we will see various types of birds, and the siblings will help each other provide basic information about each bird species and their characteristics.
0: Ah, what a beautiful day. เด็กๆอยู่กับธรรมชาติ ทำไมถึงชอบนะ
1: เคยเข้าป่าแล้วก็รู้สึกว่ามันสงบดีครับ ก็เลยเข้ามาถึงตอนนี้
0: แล้วน้องเพนนี่ทำไมถึงชอบอยู่กับธรรมชาติครับ
2: ก็ตามพี่ชอบธรรมชาติมันสงบ
0: เหมือนกัน แล้วน้องยวนครับ
4: เหมือนกันครับ
0: งั้นช่วยสอนภาษาอังกฤษได้ไหมครับ เช่นเอาคำง่ายๆนะครับ คำว่าธรรมชาติ
1: Nature
0: เก่งมากนะครับ แล้วอีกหนึ่งคำก็คือ เอาคำง่ายๆนก
4: Bird
0: ครับ คำสุดท้ายก็คือการดูนก ใช้คำว่าอะไรดีครับ
4: Bird watching
0: เก่งมาก ธรรมชาติก็มีหลายประเด็น ชอบด้านไหนครับ เช่นแม่น้ำหรือป่าหรือยังไงครับ
1: ก็ผมชอบดูนกครับ
0: Penny
2: ชอบป่า
0: Forest Woods Sticks เยอะแยะ แล้วน้องหยวนชอบด้านไหนครับ
5: ชอบด้านสัตว์เลี้ยงลูกด้วย

0: นมค
1: ่
0: ะ
1: นั้นจะใช้คำว่า mammal ใช่ไหมครับ mammals แล้วชอบตัวอะไรมากที่สุด
0: ชอบชะนีคร
1: ับ นั้นจะเรียกว่า gibbon น้องตังครับทำไมถึงชอบดูนกครับ
2: เราเคยเข้าป่าฮะแล้วก็เห็นมันรู้สึกสงสัยแล้วก็แม่เคยซื้อหนังสือนกมาให้ก็เริ่มดูจากหนังสือครับ
1: มีอะไรไหมนกที่ชอบมากที่สุด
2: ก็จะเป็นพวกนกเงือกครับ
1: น้องตังชอบดูนกถูกไหมครับ
2: ครับ
1: นกอะไรบินไม่ได
2: ้นกกระจอกเทศ
1: นี
2: ่ในประเทศไทยไม่มี
1: ครับ
2: ที่บินไม่ได
1: ้เก่งมากนกกระจอกเทศภาษาอังกฤษเรียกว่า ostrich
0: ostrich
1: แล้วจะมีอีก2ตัวที่บินไม่ได้นึกออกไหม
2: Kiwi bird
1: ไม่ใช่ผลไม้ใช่ไหมครับเป็นชื่อนก kiwi bird และอีกหนึ่งตัวครับเหมือนชอบอยู่กับความหนาวเหมือนว่ายน้ำเก่งมาก
0: เพนกวิน
1: เพนนี่เก่งมากแล้วเห็นน้องเพนนี่ก็มีอะไรในมือครับ
0: กล้อง
1: ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า camera มีแค่สองพยางค์ไม่ได้ออกเสียงว่า camera ก็แค่นี้นะ camera น้องเพนนี่ชอบถ่ายรูปอะไรยังไงครับ
0: ชอบถ่ายป่าถ่ายวิว
1: อ๋อแบบชมวิวแล้วถ่ายต้นไม้
0: ใช
1: ่หยวนก็มีกล้องด้วยนะครับ
0: ชอบถ่ายสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมคร
1: ับ เคยถ่ายรูปกับสัตว์อะไรบ้างครับ
0: ช้าง
1: จริงเหรอโอ้
0: กระทิง
1: ลิงโอ้เยอะมากช้างภาษาอังกฤษว่า
0: elephant
1: very good กระทิงคำนี้คือ
0: bull
1: และลิงไม่อยากแจ๊ก
2: Monkey,
1: well done. แล้ว bird watching หรือว่าการดูนกหลายๆคนอาจจะเข้าใจผิดว่าแค่ดูอย่างนี้นะครับแต่ยากรู้ถ้าเราจะ bird watching แบบจริงจังต้องดูอย่างไรครับ
2: สังเกตลักษณะเด่นครับแล้วก็เอามาจำแนกชนิดครับ
1: แล้วน้องตังมีตัวอย่างให้ดูไหมครับ
2: ตัวนี้ก็ปากยาวหางยาวมีสีต้องอกแบบนี้ครับ
1: ครับแล้วตัวนี้จะเรียกว่าอะไรครับ
2: นกกินปีหางยาวเขียวครับ
1: แล้วเราจะช่วยสอนด้วยนะครับคำว่าปากภาษาอังกฤษว่ายังไงครับ
0: mouth
1: เก่งมากถูกครับ mouth คำที่สองหางใช้คำว่า tail แล้วปีกรู้จักคำนี้หรือเปล่า
0: wing
1: เก่งมากยวนสุดยอด wing ขอดูอีกได้ไหมมีตัวอะไรบ้างเฮ้ย
2: อ
1: ัน
2: น
1: ี้
2: เป
1: ็
2: นนกแผ่นทุ่งใหญ่ครับลักษณะของมันนะฮะปากยาวแล้วก็หางยาวแล้วก็มีแถบสีส้มตรงอกครับ
1: สวยมากเลยครับแล้วกลับไปดูคำว่าปากที่ชุกเก็ตว่าใช้mouth ได้มั้ย
2: จริงๆสําหรับนกจะใช้ beak หรือว่า bill
1: ถ้าเป็นเป็ดจะเรียกว่า bill ใช่มั้ยแล้วถ้าเป็นนกแบบนี้ก็ beak โอเคแล้วอีก1คําที่น่ารู้นะคือหาง
0: tail
1: ถูกมั้ยครับตัง
2: คร
1: ับอะไรครับตัวนี
2: ้อันนี้นกแผ่นทุ่งใหญ่ครับเป็นนกที่เข้ามาทํารังวางไข่ในประเทศไทยครับเจอตามทุ่งนาครับแล้วก็ทุ่งหญ้า
1: ทุ่งในภาษาอังกฤษใช้คําว่า field ใช่แล้วนะครับ field
2: อันนี้ก็นกตีนเทียนครับ
1: โอ้ตัวนี้ขายาวมากเลยอ่ะ
2: ใช่ครับ
1: คำว่าขาภาษาอังกฤษว่า
0: leg
1: เก่งมากขามันยาวขนาดนี้เพราะอะไรครับ
2: ก็มันเดินหากินในน้ำครับก็จะกินพวกแมลงเล็กๆแล้วก็หอย
1: โอ
2: ้หนอนแล้วก็แมลงที่อยู่หน้าตามหน้าดินนะครับ
1: แล้วคำว่าหัวเราจะใช้คำว่าอะไรดีครับ head ได้ไหม
2: ก็ใช้ได้บางชนิดครับแล้วก็ใช้ crown
1: โอ้ crown เหมือนมงกุฎน้องเพนนี่ครับถ้าทีเตอร์เกรกก็อยากดูนกแบบจริงจังต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรบ้างครับ
0: กล้องสองตาก
1: ล้องสองตาใช้คำว่า binoculars ใช่แล้วนะครับและ five แปลว่า2ครับอะไรอีกน้องเพนนี่เตรียมอะไรบ้าง
0: กล้องถ่ายภาพ
1: กล้องถ่ายภาพ camera
0: Camera.
1: เสียงดีครับเก่งมาก
0: เสื้อกันฝน
1: เสื้อกันฝนคือ
0: raincoat
1: หรือจะเรียกว่า
0: rain jacket
1: ก็แล้วแต่ก็สลับกันได
0: ้ก็มีไม้เท้า
1: ไม้เท้านั้นจะเรียกว่า cane หรือมีคำอื่นด้วยนะครับ walking stick มีอะไรอีกไหม
0: สมุดบันทึก
1: ง่ายๆเลยนะครับ
0: notebook มีหนังสือดูนก
1: bird book ครับมีจุดดูนกอะไรบ้าง
0: ก็มีตรงบ่อน้ําจะมีเป็นพวกนกน้ําครับ
1: ครับ
0: แล้วก็มีหอดูนกเป็นดูพวกนกยอดไม้คร
1: ับ อ๋อคําว่าบึงน้ําคือ lake ไม่ได้ออกเสียงว่า leg แปลว่า
0: ข
1: าแต่คํานี้มันออกเสียงว่า lake เก่งมากและคำสุดท้ายหอดูนกคือ
0: bird watching tower
1: เก่งมากอยากไปดูนก แต่ว่าถ่ายภาพถ่ายรูปไม่เป็นเลยน้องตังสอนให้หน่อยได้ไหมครับ
2: ได้ครับ
1: โอเคเชิญเลยครับโอ้จับตรงไหน
2: ตรงนี้ครับตรงสีดำ
1: คร
2: ับ
1: ครับมันหนักด้วยมันหนักด้วยนะครับแล้วดูยังไงตรงไหนครับ
2: ก็เปิดกล้องนะฮะ
1: ครับ
2: ก็ส่องดูนี้ตรงช่องนี้ครับ
1: โ
2: อ้เห็นอะไรหรือเปล่าครับ
1: เห็นใบไม้นะครับต้นไม้และเครื่องบินด้วยครับแล้วปรับยังไงครับ
2: จริงจะมีปรับแสงต่างๆนะฮะแล้วก็ปรับโฟกัสจริงๆก็มีออโต้โฟกัสด้วยแต่บางทีมันก็ต้องใช้ตัวนี้ช่วยเวลามืดๆครับ
1: มันหนักจริงๆถ้าไม่ไหวมีอุปกรณ์ช่วยไหมครับ
2: ก็มีขาตั้งกล้องครับ
1: นี่จะเรียกว่าTripod.
0: Tripod.
1: แล้วเด็กๆรู้หรือเปล่า try แปลว่าอะไรครับ
2: 3
1: 3เพราะมีอะไรครับ
2: 3ขา
1: ถูกครับ Tripod. โอเคตั้งเลยนะครับเอ๊ะน้องตังครับเห็นว่ามีหมายเลขต่างๆด้วยนะครับสูงถึง90องศามุมองศาฮะโอ้แบบนี้ง่ายกว่าตังครับแล้วจะปรับโฟกัสตรงไหนครับ
2: ก็กดปุ่มนี้เบาๆครับหรือว่าจะใช้ตัวนี้ช่วยก็ได้ครับ
1: อ้าวโอเคแล้วปกติเวลาถ่ายรูปนะครับดูกับตากับสายตาหรือดูในกล้องเสมอ
2: แล้วแต่ครั้งครับจะใช้ตามองภาพรวมก่อนก็ได้ครับก็ใช้กล้องหาก็ได้ครับ
1: โหพลาดเลยนกเลยนะครับโอ้ยังไม่ได
2: ้สังเกตครับแล้วก็มองรอบตัวตลอดเวลาฟังเสียงครับ
1: ก็ได้ยินนะครับแต่มองไม่เห็น
0: นั่น
1: อ๋ออ
2: ยู่ด้านหลังต้นไม้ตรงนู้นนะคะจะอยู่ในตรงรกๆหน่อย
1: อ๋อเห็นแล้วเห็นแล้ว
2: ได้ไหมครับ
1: ออกมาโอเคเดี๋ยวโอ้ตื่นเต้นตลอดเวลาสนุกมากแต่ทีจะยังไม่ได้เลยไม่เป็นไรครับวันนี้จะพาทีเด็กไปดูนกชนิดอะไรบ้างครับ
2: ก็ที่นี่มีนกหลายชนิดเลยครับมีทั้งนกประจำถิ่นแล้วก็นกอพยพครับ
1: นกประจำถิ่นใช้คำว่า local bird resident bird
0: native bird
1: ใช่แล้วนะเป็นนกที่ก็มาจากที่นี่เองนะครับและอีกแบบหนึ่งก็คือนก
2: อพยพ
1: ย้ายถิ่นนั้นใช้คำว่า migratory bird
0: migratory
1: นี่มี2แบบที่นี่ใช่มั้ยฮะ
2: หลักๆก็3พวกก็นกอพยพมาทำรังวางไข่นกอพยพช่วงฤดูหนาวครับแล้วก็นกอพยพผ่าน
1: แล้วที่จะก็สงสัยทำไมย้ายถิ่นมาอยู่ที่นี่ครับ
2: หนีหนาวจากทางเหนือลงมาแล้วก็บางทีก็มาทำรังวางไข่เพราะที่นี่มีแหล่งอาหารที่สมบูรณ์กว่า
1: ครับ
2: เดี๋ยวเราเดินไปคุยไปดีกว่าครับทีเชอร์
1: โอเคNot only did the students learn new English vocabulary such as resident birds, migratory birds, but the teacher also learned a lot about birds and nature from Da Yuan and Penny, who were able to share their knowledge and explain about the different types of birds. It was really amazing. Let's go explore the forest to see what exciting things we can find. บรรยากาศดีๆนะครับเดินไปด้วยดูนกไปด้วยและคุยไปด้วยนะครับน้องต่างครับทีเจกก็ยังสงสัยว่าระหว่างนกประจำถิ่นและอุปยพย้ายถิ่นมันแตกต่างกันยังไงครับ
2: ก็นกประจำถิ่นก็คือเป็นนกที่เราเจอได้ทั้งปีครับมันก็อาศัยอยู่ที่นี
1: ่ครับ
2: ส่วนนกอพยพก็คือมันอพยพมาจากที่อื่นๆบางชนิดก็หนีหนาวมาบางชนิดก็มาทำรังวางไข่ครับ
1: มันมาจากประเทศอะไรบ้าง
2: หลายแล้วแต่ชนิดเลยครับ
1: โอ้มันรอบๆประเทศไทยแบบหลายที
2: ่ใช่ครับส่วนใหญ่ก็จะมาจากทางภาคเหนือครับ
1: อีก2คำที่ต้องรู้นะคือทางผ่านภาษาอังกฤษใช้คำว่า route
2: path
1: และอีก1คำที่น่ารู้นะคือจุดแวะพักนะครับใช้คำว่า
2: rest stop
1: ใช่แล้วนะครับพอดีเลยนะครับมีป้ายด้วยนกในบางกระเจ้านะครับ birds in บางกระเจ้าโอ้แล้วที่นี่นะมีนกเยอะมากทำไมถึงมีนกเยอะขนาดนี้นะครับ
2: ก็เป็นพื้นที่สีเขียวที่ใหญ่มากของกรุงเทพครับ
1: ที่เจ๊เคยได้ยินว่าเป็นปอดสีเขียวของกรุงเทพมหานครปอดสีเขียวคือ green lung
2: green
1: lung ใช่แล้วนะแล้วมีนกอะไรบ้างเช่น
2: มีนกกระจิบธรรมดาครับนกกวักนกกระปูดใหญ่นกแซงเซาสีเทาครับ
1: ตั้งครับส่วนมากเราจะเรียกเป็นชื่อธรรมดาหรือเป็นชื่อวิทยาศาสตร์
2: เป็นชื่อธรรมดาครับ common name
1: common name โอเคแล้วในประเทศไทยมีนกกี่สายพันธุ์ครับ
2: ก็ในประเทศไทยมีนกประมาณ1,090ชนิดครับ
1: เยอะมากเลยนะครับนั้น

0: เราจะสอนทางบ้านคำว่าสายพันธุ์ใช้คำว่า species
1: species
0: ตั้ง what's your favorite species of bird
2: hornbill
0: hornbill Yuen what species do you like
3: I don't have
0: เลือกไม่ได้เพราะมันเยอะเป็นพันเลย Penny what do you like
4: I don't have
0: I have one listen carefully ตั้งใจฟังนะมันจะร้องแบบนี้เอง
2: ตะกูนกฮูก
0: นกฮูก great horned owl
1: Great
0: horned owl ตัวใหญ่และโอ้มันสวยมากวันนี้เราจะเยอะมากมายนะครับแล้วหอดูนกอยู่ตรงไหนครับ
2: ก็ตรงนี้นี่เองครับ
0: ไป let's go ถึงแล้ว the bird watching tower หรือว่าหอดูนกนั่นเองครับ
2: ทิเชอร์เกรกครับเดี๋ยวผมขอ1ภาพจากทิเชอร์เกรกที่ดีที่สุดนะครับ
0: ตั้งเอาภาพแป๊บไหนเป็นนก
2: แทนนกครับ
0: โอเคทิเชอร์เกรกจะตั้งใจถ่ายรูปนะครับ
2: ก็งดใช้เสียงด้วยนะครับ
0: ใช้คำว่า speak softly
1: speak softly
0: เฮ้ยยวนเบาเสียง be quiet
1: be quiet
0: lower your voices
1: lower your voices
0: It sounds like your first bird watching experience was a memorable one. It must have felt like exploring nature and learning about birds and the environment all at the same time. It's no wonder that many people become enamored with this activity, which is peaceful, relaxing, and refreshing. If you get the chance, you should definitely go bird watching with your friends again. Okay, ถึงเวลาแล้วนะครับ เราจะดูว่าถ่ายรูปกันอะไรบ้าง น้องเพนนี่ ได้หรือยังครับเยอะไหมไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าอยากรู้ได้อะไรบ้างถ่ายรูปอะไรครับขอดูด้วยโอเคอีกคำหนึ่งนะครับที่ทิชก็เห็นเมื่อกี้ด้วยนะครับคือรังนกใช้คำว่า
2: bird nest
0: bird nest เก่งมาก oh what is this
3: flower
0: ดอกไม้ did you get any animals no no animals แสดงว่าน้องเพนนี่ชอบถ่ายรูปแนวแบบธรรมชาติต้นไม้ดอกไม้แล้วก็มีรังนกเก่งมากเลยครับหยวนมีอะไรบ้างครับนกอะไรครับ
3: ตลอดห้านว
0: ลโอ้ชอบภาพนี้เพราะมันตอนนี้มันอ้าปากอยู่มันว่ามันจะร้อง
3: ตอนนี้นกเป้าคอสีม่วงครับ
0: เก่งมากภาพดีด้วยนะครับชัดน้องเพนนี่ชอบแนวแบบธรรมชาติหยวนทั้งคู่เลยได้นกได้ธรรมชาติตัง What about you What did you get Whoa นกตัวนี้ชื่อว่าอะไร
2: นกเกล้าคอสีม่วงครับ
0: สวยแล้วมันทำอะไรอยู่ครับ
2: ทำรังครับ
0: อ๋อ building the nest teacher ก็มีด้วยนะครับอยากดูหรือเปล่า
3: อยาก
0: ถ่ายรูปนกมันสวยมากแต่มันไม่ยอมยิ้มเลยไปดูดีกว่าครับนี
2: ่นกเขาใหญ่ครับ
0: cool เราจะมีอีกรูปหนึ่งที่เหมือนว่ามันจะอ้าปากเป็นยังไงครับใช้ได้หรือเปล่า
2: ได้
0: ขอบคุณมากแล้วมีอะไรไหมนกที่หายากที่สุด
2: มันก็มีนกเยอะมากที่แบบหายากยากบางตัวก็เจอไม่กี่ครั้ง
0: แล้วนกตัวนี้หายากหรือเปล่า
2: ไม่ครับ
0: เป็นเหตุผลที่ทีเจเกรกถ่ายได้หาไม่ยากพูดถึงคำว่าหายากใช้คำว่า rare bird
1: rare bird
0: เป็นนกที่หายากมากแพนนี่มีอะไรไหมนกที่ชอบมากที่สุดหรือคิดว่ามันสวยมีอะไรไหม
3: เหย
0: ี่
3: ยว
0: เด็กๆรู้หรือเปล่านกเหยี่ยวเรียกว่าอะไรดีฮอคหรือฟัลคอน
2: ภาษาไทยนะครับก็แบ่งเป็นเหยี่ยว2ประเภทก็คือเหยี่ยวปีกแหลมแล้วก็เหยี่ยวปีกแตกเหยี่ยวปีกแหลมนะครับคือฟัลคอนนะฮะปีกมันจะแหลมนะครับแล้วก็บินเร็วจะโฉบพวกนกแล้วก็สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กกินเป็นอาหารครับเหยี่ยวปีกแตกนะครับตัวฮอคนะครับก็ปีกก็จะแตกเป็นแบบขนก็จะเป็นนิ้วๆแบบนี้บางตัวก็ขนาดใหญ่มากเหยี่ยวปีกแตกจะชอบกินพวกสัตว์อื่นที่ขึ้นที่ตามพื้นดินนะฮะแล้วก็โฉบกินพวกงูบ้างกินสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแล้วก็กินปลา
0: สนุกมากจริงๆนะครับเป็นกิจกรรมที่อยู่นิ่งๆนะครับใจเย็นแต่รู้สึกว่าได้อยู่กับธรรมชาติและทีเด็กได้ความรู้โอ้มาเพียบเลยนะครับและได้ถ่ายรูปด้วยนะครับแล้วน้องๆพูดเลยนะครับเก่งไม่ใช่แค่เรื่องถ่ายรูปแต่รู้เรื่องวิทยาศาสตร์และเป็นนักรักแท้จริงด้วยนะครับ you are a good conservationist ดูแลป่าให้ดีๆครับ
2: ขอบคุณทิเชอร์เกรกนะครับที่มาตามคำเชิญครับ
0: ยินดีเสมอครับทบทวนคำศัพท์นิดนึงนะครับคำว่าหอดูนกใช้คำว่าอะไรดีครับ
1: bird watching tower
0: ถูกต้องครับ bird watching tower แล้วนกประจำถิ่นครับใช้คำว่า

0: A bird.
1: Local bird. Mi cam ứng nữa tao.
0: Resident bird.
1: Resident bird.
0: Native bird.
1: คำสุดท้ายนกอพยพย้ายถิ่นใช้คำว่า migratory bird.
2: Migratory bird.
1: นี่ใช้ได้เลยครับเก่งมากเลย I feel like today is one of the best days of my life. Apart from learning about birds and nature, I also got to know Tang, Yuan, and Penny.Three siblings who are interested in the components of the forest and nature. I love exploring new things with them and never stop learning. คำถาม quiz challenge วันนี้ถามว่าคำศัพท์ในข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของนก A. wing B. crown C. shell Tick tock tick tock da da da da คำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ C. shell เพราะ shell แปลว่ากระดองหรือว่าเปลือกแข็งที่หุ้มตัวสัตว์ครับ
3: น้องๆคนไหนอยากแลกเปลี่ยนความรู้กับทิชชี่เกรกและเป็นส่วนหนึ่งของรายการส่งประวัติและเรื่องราวที่น่าสนใจของตัวเองไม่ว่าจะเป็นความสามารถพิเศษทักษะอาชีพหรืองานอดิเรกรีบส่งมาที่ Facebook Fanpage World Cap Journey ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับ
1: องศาฮะโอ้แบบนี้ง่ายกว่าสบายสบายน้องเทนี่เดี๋ยวจะถ่ายรูปให้น้องเทนี่ยิ้มโอ้ยโอ้ย
4: อยากจะพูดปฏิเสธแต่ว่าก็กลัวเขาเสียใจอะไม่อยากทำให้เขาเสียใจจะต้องพูดยังไงดีปกติเราก็อาจจะพูดว่า no ลองเพิ่มคำเดียวเข้าไปค่ะ thanksหรือ สองคำก็ได้ thank you no thanks no thanks no thank you มันก็จะถ้าเกิดสมมติ no ธรรมดาใช่ไหมก็ไม่อ่ะแต่ถ้าเกิดเป็น no thanks โอ้ไม่อ่ะค่ะขอบคุณนะคะขึ้นมานะคะอีกอย่างนึงนะคะอาจจะพูดว่าแบบ I'm okay thank you I'm good thank you it's all right thank you อย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะเพราะนี่เคยมาแล้วนะคะอยากบริการนะคะเพื่อนชาวต่างชาติเอาน้ำไหม would you like some water แล้วเขาก็พูดตอบกลับมาว่าI'm okay, thank you. I'm okay, thank you. ไอ้เราก็นึกว่า I'm okay แปลว่าอ่ะโอเคเปล่าเลยเขาบอกหมายถึงว่าพอแล้วเฮ้ยตอนนี้โอเคแล้วที่มีกินมากพอแล้ว I'm okay, I'm alright, I'm good, thank you. แปลว่าปฏิเสธนะคะต่อไปนะคะปฏิเสธว่าวันนี้คงไปไม่ได้คงไม่ใช่สำหรับฉันนะคะ Not today, not today หรือ Not for me, not for me. Thank you. เพิ่มคำว่า thank you ไปทุกๆคำได้เลย I would rather notI would rather not แล้วก็เพิ่ม thank you แปลว่าโอ้ฉันคงไม่ดีกว่าค่ะคงไม่ดีกว่า I think I will pass I think I'll pass thank you ไม่ได้ใช้กับเฉพาะแบบ pass the exam อย่างเดียวนะ pass แปลว่าผ่านไม่เอาก็ได้เหมือนกันนะคะทีนี้ถ้ารู้สึกว่าเสียใจอะกลัวว่าเขาจะแบบทำไมไม่รักษาน้ำใจเลยนะคะอ่ะลองเพิ่มระดับขึ้นมาอีกนิดนึง that's very kind of youThat's very kind of you. โอ้โหช่างเป็นความใจดีของคุณจริงๆเลย But I cannot go. เขามีน้ำใจจังเลยนะที่ชวนหรือว่าที่ให้ข้อเสนอนี้มาแต่ว่าไม่ได้หรือ I appreciate the offer. หรือ I appreciate the invitation. เรารู้สึกซาบซึ้งใจเรารู้สึกดีอยากขอบคุณมากๆเลยอ่ะเธอให้ข้อเสนอนี้มาหรือว่าคำเชิญเนี้ยแต่ Again but อะไรก็ตาม I will be busy tomorrow. หรือI am not interested. หรือขอโทษไปเลยก็ได้ Sorry, I'm afraid I don't like it. Sorry, I'm afraid I'm not into it. Sorry, I'm afraid I'm not interested in it. คือขอโทษนะ I'm afraid ไม่ได้แปลว่ากลัวอย่างเดียวนะคะอาจจะแปลว่าเกรงว่าได้ด้วยนะคะทีนี้อาสุภาพขึ้นมาอีกนิดนึงโอ้ยแกอยากไปมากโอ้ยแกชอบมากที่เธอเสนอมานี่มันดีมากๆเลยนะแต่ว่าไม่ได้จริงๆ I wish I could but I wish คือโอ้โหฉันหวังอย่างมากเลยจริงๆฉันก็อยากให้มันได้นะแต่ว่าตึ๊ดๆแล้วก็ปฏิเสธไปนะคะ I wish I could but I will be busy tomorrow แต่ว่าพรุ่งนี้ยุ่งก็เลยไม่น่าจะได้ไป I would love to butI would love แปลว่าโหอยากนะใจฉันอะอยากแต่ว่ามันมีความจำเป็นอะไรบางอย่าง I would love to but I will be away this weekend สมมติเพื่อนชวนไปเที่ยวแต่ว่าโอ้ยเราต้องไปต่างจังหวัดหรืออะไรก็แล้วแต่ว่ากันไป sounds great but ตึ๊ด sounds great but I have work to do or sounds great

0: but I have so many things to finish by tonight
1: เฮ้ยมันฟังดูดีนะสิ่งที่เธอพูดมาเนี่ยฟังดูเข้าท่าเลยเราสนใจนะแต่ว่าเราไปไม่ได้หรือ
0: what a pity what a pity
1: โอ้น่าเสียดายจังเลยอ่ะแล้วก็บอกเหตุผลเราไปนะคะ
0: What a pity I will be abroad then What a pity I will be abroad then
1: คือโอ้น่าเสียดายจังเลยอ่ะเพราะว่าช่วงนั้นอ่ะเราไปต่างประเทศพอดีอะไรประมาณเนี้ยก็แล้วแต่นะคะเราสามารถใช้ประโยคอย่างเงี้ยในการปฏิเสธเพื่อให้เป็นการรักษาน้ำใจนะคะแล้วก็ดูไม่ห้วนจนเกินไปได้เสมอเลยค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการ The Speech Guide ครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมนั้นไปรู้จักกับนักสื่อสารในสาขาอาชีพต่างๆครับเพื่อที่จะดูว่าเขาเหล่านั้นสามารถนำการสื่อสารที่ดีครบถ้วนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้นไปทำให้ประสบความสำเร็จในสาขาอาชีพนั้นได้อย่างไรคราวที่แล้วที่เราเจอกันครับเราได้พูดคุยกับโค้ชการเงินระดับประเทศมาวันนี้บอกได้เลยครับว่าสิ่งที่เราจะได้ยินได้ฟังนั้นอาจจะแตกต่างสักนิดนึงเพราะว่าผู้ที่เป็นแขกรับเชิญของเรานั้นจะไม่ได้มาในเรื่องของตัวคอนเทนต์หรือเนื้อหาแต่จะมาในเรื่องของวิธีการและเทคนิคเพราะเธอคนนี้ครับได้รับฉายาว่าเป็นนักพากย์ร้อยเสียงเดินสวนกันทั่วไปอาจจะจำไม่ได้แต่ทันทีที่ได้พูดคุยและเธอเองนั้นได้สวมบทบาทการเป็นตัวการ์ตูนการเป็นนิทานการเป็นเรื่องเล่าที่เธอเองได้เล่านะครับผ่านชานอลของตัวเองรวมถึงในพอดแคสต์เนี่ยโอ้โหดีดนิ้วป๊อกเลยจำเสียงนี้ได้แน่นอนถ้าพร้อมแล้วเชิญพบกับน้องแยมวันยาชโยครับสวัสดีครับน้องแยมครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: มเป็นยังไงล่ะครับสนุกหรือเปล่ามาแล้วฉันต้องเขียนเรียงความเรื่องน้องน้อยดีกว่า
1: แล้วรู้จักวงนี้ไหม Steeping Quan
2: โอ้โหหัวใจของฉันแอปเปิลไหมจ๊ะ
3: โอ้ปกะโอ้ปกะ
4: ยามจะใช้เทคนิคหลักๆ5ข้อวิเคราะห์จากอายุอย่างที่2ยามจะวิเคราะห์จากขนาดของตัวละครอย่างที่3เลยคือเพศค่ะอย่างที่4เลยคือคาแรคเตอร์อย่างที่5เลยคือลักษณะความพิเศษของเขา
5: สวัสดีครับต้องยามครับเมื่อกี้นี้ตอนเราสวนกันในสตูดิโอนะครับทีแรกก็น้องคนนี้ก็โอเคพักเสียงจริงเหรอแต่พอเมื่อกี้ได้ยินเสียงนี้ใช่เลยตัวจริงเลยเล่าสู่กันฟังนิดหนึ่งนะอันนี้คำถามแรกเลยหลายๆคนอาจจะฟังตัวนี้นะด้วยความแบบปลื้มด้วยความไปเห็นแล้วอยากจะเป็นบ้างใครๆก็สามารถพากเสียงได้หรือสิ่งพวกนี้มันต้อง born to be เกิดมาแล้วเป็นพรสวรรค์เท่านั้น
4: สิ่งที่เรียกว่าพรสวรรค์นะคะคือตัวแยมเองอะแยมเชื่อว่าพรสวรรค์มันมีจริงหรือไม่มีจริงก็
5: ไม่รู้
4: ใช่ไหมคะคราวนี้เนี่ยแยมเทน้ำหนักไปให้กับพรแสวงมากกว่าค่ะคือถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้การฝึกฝนการค้นคว้าเราจะรู้ได้ยังไงว่าพรสวรรค์นั้นมันมีอยู่

0: พราะฉะนั้นทุกคนสามารถเป็นนักพากย์ได้
1: ใช่ค่ะ
0: น้องๆที่กำลังคิดว่าอยากจะมี YouTube Channel เป็นของตัวเองอยากจะทำสื่อเองอยากจะพากย์แอนิเมชันอะไรบางอย่างเองคุณสามารถเป็นได้อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนก่อนอื่นเลยเข้าสู่วงการนี้ได้ยังไงครับ
1: ค่ะก็ต้องเล่าย้อนไปตั้งแต่ตอนที่แยมยังเป็นเด็กอยู่
0: ครับ
1: คือนะตอนนั้นแยมก็เป็นเด็กต่างจังหวัดคนนึง บ้านก็อยู่ที่พิจิตรเนี่ยแหละค่ะก็เป็นเด็กต่างจังหวัดคนนึงเป็นเด็กที่ไม่มีความฝันอะไรเลยก็พ่อแม่ก็ได้แต่บอกว่าเรียนสูงๆนะแบบจะได้เติบโตขึ้นไปมีงานที่ดีเป็นเจ้าคนนายคนก็เราก็ทำมาเรื่อยๆแต่ว่าเราไม่รู้ด้วยซ้ำหมายคืออะไรความฝันคืออะไรเราไม่รู้ด้วยซ้ำแต่ณตอนนั้นน่ะรู้แค่อย่างเดียวว่าเราอะชอบดูการ์ตูนมากหลังจากนั้นไม่ใช่แค่ดูบ่อยอย่างเดียวดูซ้ำด้วยเนื่องจากแถวบ้านไม่มีเพื่อนแบบรุ่นราวคราวเดียวกันก็ใช้เวลาอยู่กับนั่นแหละค่ะอยู่กับตัวเองอยู่กับโลกในจินตนาการแล้วกันเรียกว่าโลกในจินตนาการก็จะชอบเอาของเล่นหยิบมาเล่นและในโลกแห่งจินตนาการเนี่ยเราจะเป็นอะไรก็ได้
0: ใช่
1: ไหมคะเราจะเป็นสัก10ตัวละครก็ได้แล้วแบบสร้างกองทัพเป็นกองทัพตะเกียบกองทัพช้อนอะไรเงี้ยเราสามารถแบบดีไซน์ได้เลยแล้วคราวนี้ช่วงเวลาวัยเด็กก็ได้หายไปจุดเริ่มต้นจริงๆแบบที่ทำให้ยามพลิกมาสู่วงการเสียงเลยอ่ะจะเป็นช่วงมหาวิทยาลัยค่ะ
0: ค
1: ือยามเรียนนิเทศแล้วการเรียนนิเทศเนี่ยมันจะมีการทำสื่อให้ทำสื่อต่างๆทำข่าวทำสารคดีจับกลุ่มเป็นกลุ่
0: ม
1: และหน้าที่หนึ่งเลยเนี่ยก็คือหน้าที่ลงเสียง voice over ก็คือลงเสียงบรรยายเพื่อนๆก็ให้แยมทำหน้าที่นั้นแล้วก็บอกว่าพากได้ดีนะทำได้ดีแต่คือตอนนั้นเราคิดว่าเอเพื่อนชมเพื่อให้งานมันผ่านๆไปหรือเปล่าแบบอาจจะชมแบบชมเล่นๆอะไรเงี้ยก็ไม่มีอะไรตอนนั้นก็ผ่านไปแล้วมันมีอยู่ช่วงนึงที่ทุกคนจะต้องทำโปรเจกต์เพื่อจบการศึกษาเป็น
0: โปรเจกต์
1: กันใช่ค่ะเป็น final project ตอนนั้นยังก็คิดอยู่กับตัวเองแบบนานมากว่าจะทำอะไรถามตัวเองถามคนอื่นว่าเราควรทำอะไรด
0: ี
1: เลยตัดสินใจได้ว่าอ่ะทำงานเสียงนี่แหละเพราะว่าเรามาทางด้านเสียงแหละเพื่อนอวยน่าจะมีแววอย
0: ู่มีแววนั่นมั้งนะ
1: น่าจะมีแววอยู่ก็ตัดสินใจทำงานด้านเสียงค่ะแล้วก็ทำงานด้านเสียงเป็นเสียงนิทานเป็นเสียงนิทานที่แต่งขึ้นจากรูปร่างรูปทรงอะค่ะ
0: แบ
1: บรูปร่างรูปทรงเอารูปทรงวงกลมเอามาแต่งเป็นเนื้อเรื่องนิทานแล้วก็ใส่การพากย์เข้าไป
0: โอเค
1: แล้วเราอะก็เอาผลงานชิ้นเนี้ยไปให้กับเด็กที่พิการทางสายตาแล้วช่วงนั้นคือเป็นช่วงที่น้องๆกำลังเรียนเกี่ยวกับรูปร่างรูปทรงพอดีเนื้อหาคณิตศาสตร์คราวนี้น้องๆชอบมากแล้วน้องเข้าใจในเนื้อหาที่เราสื่อไปน้องแบบชอบด้วยความที่น้องเข้าใจน้องชอบเราเห็นความสุขได้จากแบบรอยยิ้มของเขาได้จากแบบว่าสิ่งที่เขาได้ยินได้ฟัง
0: ครับ
1: และนั่นแหละค่ะเป็นแสงเล็กๆที่ทำให้แยม
0: ประกาย
1: ทำให้แยมคิดว่าเอาล่ะเราต้องไปทางด้านเสียง
0: ครับ
1: หลังจากนั้นเราก็ผลงานชิ้นนี้ค่ะส่งเข้าประกวดส่งสมัครงาน ที่ในที่ต่างๆแต่ผลปรากฏว่าก็ไม่ได้ไม่ได้นะคะในที่ต่างๆก็ไม่ได้วันหนึ่งค่ะในระหว่างที่นอนอยู่นอนยีบกลางวันก็มีสายหนึ่งโทรเข้ามาบอกว่า อยากจะได้คนที่มาผลิตรายการนิทานพอดแคสต
0: ์โอเค
1: คราวนี้ก็เข้าตีมเลยค่ะแบบโอ้ยอยากจะมาทางด้านเสียงพอดีแล้ว บวกกับตอนนั้นคือก็ไม่มีที่ไหนรับแล้วอีกอย่างนึงคือเราก็แบบกำลังจะจบแล้วเนาะกำลังฝึกงานกำลังแบบจะจบไม่จบอะไรเงี้ยก็เลยรับมาทำอยู่ได้สัก3ปี4ปีซึ่งนานมาก
0: ครับ
1: แล้วเรารู้สึกว่าเอช่วงโควิดค่ะมันมีเหตุโควิดช่วงนึงเหตุโควิดช่วงนั้นเนี่ยมันทำให้ทุกคนกักตัวอยู่บ้านแล้วก็ในระหว่างนั้นเนี่ยมันก็มีเทรนถ้าคุณเต้จำได้เทรนเจนนุ่นโบ
0: จำได้
1: เจนนุ่นโบการทำบราวนี่นะตอนนั้นคือยามก็เห็นเทรนมันกำลังมาซึ่งเราก็แบบเป็นคนที่เสพ TikTok อยู่แหละเราก็อยากจะทำอะไรสักอย่างนึงลงไปแต่ก็ด้วยความไม่กล้ามีความไม่กล้าแต่ก็นั่นแหละชอบการพากเสียงเป็นคนที่ชอบการพากเสียงอยู่แล้วแล้วก็

0: วกกับงานที่ตัวเองทําด้วยม
1: ัน
0: ต้องใช้อาศัยการฝึกบ่อยๆคราวนี้วันนั้นไม่รู้นึกยังไงค่ะตั้งกล้องในระหว่างที่แอมฝึกภาคเสียงเนี่ยแหละค่ะต
1: ั้
0: งกล
1: ้
0: องแล้วก็อัดคลิปตัวเองลงในเฟซตัวเองดีกว่าในเฟซตัวเองดีกว่าเพื่อนๆก็น่าจะเห็นแต่ผลปรากฏว่าเพื่อนแนะนําให้ไปหาคุณหมอค่ะรับยาช่อง2เพื่อนๆบอกว่านอนน้อยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็มีการแซวกันแล้วก็ไปเลื่อนเจอคอมเมนต์นึงเป็นของพี่คนนึงที
1: ่
0: บอกว
1: ่
0: าอุ้ยชอบมากเลยแบบทำไมไม่ลองเอาคลิปนี้ไปลง TikTok ดู
1: อันนี้10ปากว่าไม่เท่าตาเห็น10ตาเห็นไม่เท่า2หูฟังนี่คือคลิปที่ต้องยามโพสใน Facebook เมื่อตอนโควิดเข้าระลอกแรกครับ
2: ทับเสียงทุกเสียงของพี่ดอยที่จริงแล้วทางเราก็ยังไม่เคยนับจริงๆจังๆเหมือนกันนะคะว่ามีกี่เสียงยังไงก็ช่วยกันนับด้วยนะนั่นไงเรือดำน้ําน
3: ั่นไงน่ะเรือดำน้ําน
2: ั่นไงล่ะเรือดำน้ำเนี่ยนอนๆๆดำน้ำ
3: ดำน้ำ
2: เอ้ว้าวเรือดำน้ำเหรออ
3: ิงด้วยนะเรือดำน้ำ
4: เฮ้ยแต่ก็แค่เรือดำน้ำหรือเปล่าอะ
5: เรือดำน้ำอย่างนั้นเหรอ
2: แต่เรือดำน้ำ
3: เรือดำน้ำใครมาจอดตรงนี
2: ้ดำน้ำ
5: เรือดำน้ำอย่างนั้นเหรอ
2: เฮ้ยไม่อยากจะเชื่อเลยเรือดำน้ำ
5: โทษทีมันก็แค่เรือดำน้ำน่ะ
4: อ้าวที่นั่นมีเรือดำน้ำด้วยเหรอ
1: แยมเธอเกิดมาเพื่อสิ่งนี
0: ้โอ้ขนาดนั้นเลย
1: โอเคโอเคคือด้วยความที่ตอนนี้ผมรู้แล้วว่าเรื่องมันจะไปยังไงอ่ะเล่าให้น้องๆฟังหน่อยหลังจากที่โพสต์สิ่งนั้นไปมีคอมเมนต์หนึ่งเข้ามาบอกเฮ้ยเจ๋งเป้งมาก
0: เจ๋งเป้งมากหลังจากที่โพสต์คลิปนั้นไปเรียบร้อยเสร็จแล้วเนี่ยแยมเงียบกลางวันไปแยมจำเหตุการณ์ในวันนั้นได้เลยตื่นมาเพราะเสียงแจ้งเตือนของโทรศัพท
1: ์โอเค
0: กึดกึดกึดกึดกึดกึดเข้าไปดูอ้าวทำไมคลิปที่เราลงไปแบบตัดสินใจลงไปแบบไม่ได้คิดอะไร
1: ลงแบบไม่หวังผลเนี่ย
0: ใช่คือแบบยอดมันขึ้นทุกๆการแบบรีเฟซขึ้นรีเฟซขึ้นจาก100วิวเป็น 1,000 วิวจาก 1,000 วิวเป็น 5,000 วิวจากแบบเป็นหมื่นเป็นแสนแบบในช่วงพริบตาในพริบตาเดียวแล้วคือไม่ใช่แค่ยอดเข้าดูคือยอดติดตามก็เพิ่มขึ้นจากหลัก10เป็นหลักหมื
1: ่
0: นในวันเดียวจนวันนึงอ่ะยังรู้สึกว่าเราทํามาเยอะแล้วนะแบ
1: บ
0: หลายตัวละครแล้วเลยตัดสินใจรวบรวมค่ะรวบรวมตัวละครที่ทํามาทั้งหมดใน TikTok ที่แบบทุกๆคนชาว TikTok ขอมา
1: ครับ
0: ทำลง YouTube เป็น100เสียง
1: จึงเป็นที่มาของแยม100เสียง
2: อันนี้คือ100ตัวที่ลิสต์เอาไว้อะ
6: สวัสดีค่ะแยมนะคะวันนี้เนี่ยแยมจะมาทำคลิปชาเลนจ์ตัวเองค่ะ
2: โดไรมอนตอนความรู้สึกของมันเผา
6: แล้วกูไม่ได้มี
2: ไม่ยอดไปเลยนะกัจจังโอ้ยเยอะถ้าดัชนีของนายอะไรนั่นน่ะทำอันตรายพวกเราไม่ได้หรอก
7: ฉันแค่ทดสอบนายตั้งหากแล้ว
6: คาถาแยกเงา
2: ป๊อปอายเขาเป็นคนเก่งมากเขาจะสอนคุณเองนะบอกให้หยุดไงคนนั้นนักสืบรุ่นจิ๋วคนนั้นมาโบฉันเสียสมาธิแล้วนะฉันแค่อยากจะร้องเพลงคิดมากเท่านั้นเองล่ะไม่มากไปหน่อยแล้วเจ้าหญิง
5: คนป่างั้นเหรอว่าเผาข้าสิ
2: ปะปะปอยโอ้ฮ่าปะปอยโอ้ปะกะโอ้ปะกะ
0: ก็ทำคลิปลง YouTube แล้วหลังจากนั้นก็เป็นคลิปแรกที่ได้ผลตอบรับดีมาก
1: ครับ
0: ดีมากจนกระทั่งแบบไม่ถึงไม่ภายในไม่ถึงครึ่งปีอะค่ะมีคนติดตามแบบหลักแสน2แสนด้วยคลิปนั้นเลยนะคะแบบม
1: ี
0: คนเข้าจากคลิป100เสียงเลยตอนนี้ยอดผู้ที่เข้าชมอะค่ะ4.3 ล้านนะคะคลิปเดียว
1: คลิปเดียว
0: ใช่เป็นคลิปเดียวที่แบบทำให้คนได้รู้จักแยมมากยิ่งขึ้น
1: ครับ
0: แล้วก็หลังจากที่เราเห็นทิศทางของตัวเองเนี่ยว่าแยมทำ TikTok ได้มีคนชื่นชอบแยมทำ YouTube แล้วมีคนชื่นชอบและในช่วงที่ช่วงสิ้นปีที่ผ่านมาแยมก็ได้ตัดสินใจแบบลาออกจากงานเพื่อที่จะออกมาตามหาฝันตัดสินใจที่จะมาทำตรงเนี้ยอย
1: ่
0: างเต็มตัว
1: โอเค
0: และตอนนี้ค่ะก็อยู่ในระหว่างการเดินทางตามหาความฝันของตัวเองอยู่ด้วย
1: สุดยอดมากๆเลยและถ้าน้องๆเนี่ยอยากจะลองที่จะพัฒนาตัวเองไปเป็นนักพากย์เสียงนักพากย์การ์ตูนนักพากย์นิทานบ้างเนี่ยต้องเริ่มยังไง
0: เรียกว่าเป็นการแชร์เทคนิคกันดีกว่านะคะคือยามจะใช้เทคนิคหลักๆ5ข้อคือ1เลยเนี่ยยามจะวิเคราะห์จากอายุของตัวละครก่อน
1: โอเค
0: อย่างที่2แยมจะวิเคราะห์จากขนาด

0: ของตัวละครอย่างที่3เลยคือเพศค่ะอย่างที่4เลยคือคาแรคเตอร
1: ์คาแรคเตอร์
0: อย่างที่5เลยคือลักษณะความพิเศษของเขาอย่างเช่นแบบเป็นแมวเป็นนางฟ้าเป็นอะไรเงี้ยค่ะอันนี้คือลักษณะพิเศษและยามก็ใช้เทคนิค4 5เทคนิคเนี้ยในการออกแบบคาแรคเตอร์ตัวการ์ตูนในนิทานของแยมแล้วก็ okay. เป็นเทคนิคที่แยมถอดมาจากตัวละครต่างๆดึงเสียงมาจากตัวละครต่างๆ
1: ที่เราเคยได้ฟังนะเป็นประสบการณ์เราในอดีต
0: คุณเต้อาจจะไม่เห็นภาพเดี๋ยวแยมจะลองยกตัวอย่าง
1: okay.
0: ให้ดูอันนี้นะคะเราจะเห็นได้จากคาแรคเตอร์ของเขาคือเป็นเพศหญิงเพราะเป็นเพศหญิงแล้วเนี่ยเราต้องดูก่อนว่าเขามีลักษณะตัวเป็นยังไงลักษณะตัวผอมบางเสียงเขาอาจจะเป็นเสียงหญิงที่ปรี๊ดนิดหนึ่งสูงปรี๊ดนิดหนึ่งจะเป็นเสียงปกติของเราไม่ได้แล้ว
2: เออป๊อปอายเขาเป็นคนเก่งมากนะเขาจะสอนขึ้นเอง
0: ถ้าอย่างตัวนี้วิเคราะห์ง่ายๆเลยคือเขาอายุแก่แล้วซึ่งแก่และขนาดตัวใหญ่ด้วยเพราะฉะนั้นจะเป็นแก่เฉยๆเนี่ยมันแก่ไม่ได้อย่างอันนี้เนี่ยง่ายๆเลยคือเป็นเนนน้อยเป็นเพศชายน้ำเสียงลักษณะคาแรคเตอร์ของเนนน้อยก็จะเป็นคนที่สุขุมเยือกเย็น
2: ครับผม
0: ถ้าเป็นคาแรคเตอร์ที่มันบิดไปหน่อยแบบสมมุติว่าเนนน้อยร่าเริงจากคาแรคเตอร์เดิมของเขา
2: ครับผมเป็นยังไงล่ะครับสนุกหรือเปล่าครับผมเป็นยังไงล่ะครับสนุกหรือเปล่าล่ะ
0: เสียงเป็นนี่อาจจะยากหน่อยนะคะอันนี้เนี่ยเราต้องดูลักษณะภายนอกของเขาว่าอ๋อเขาเป็นเป็ดลักษณะปากของเขามันแบนเพราะฉะนั้นเสียงปกติที่พูดออกมาเนี่ยจะไม่ปกติเหมือนคนเรานะคะเสียงก็จะออกเป็นเพราะฉะนั้นเราย้ายลมที่ออกมาเป็นคอควายให้มันออกทางมุมนี้ค่ะมุมซี่ของฟันสุดท้ายมันก็จะเป็นคำออกมาอาจจะเป็นคำสั้นๆแบบแค่หัดคำว่าแควแควเฉยๆก็ได้แล้วก็ค่อยพูดออกมาเป็นคำอะไรอย่างนี้นะคะ
1: เพราะฉะนั้นนะครับน้องๆครับอายุขนาดเพศคาแรคเตอร์ความพิเศษของตัวละครที่เราคิดขึ้นมาจะเป็นตัวละครสมมุติก็ได้นะครับลองไปเวิร์กจากตรงนั้นและขยายต่อยอดนะฮะนี่คือเบสิก5ข้อก่อน
0: ใช่ค่ะ5ข้อ

0: คราวนี้คำถามต่อมาคือแล้วการดูแลสุขภาพต้องทำยังไง
1: ค่ะการดูแลสุขภาพก็ง่ายๆเลยค่ะเบสิกนะคะดื่มน้ำที่อุณหภูมิห้องค่ะยังก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบดื่มชา
0: ครับ
1: ต้องมีชาไข่มุกตลอดแต่เราจะรักษาสมดุลเสียงก็คือยามจะอาศัยการจิบน้ำบ่อย
0: ๆครับ
1: เพราะว่าการที่เราใช้เสียงเนี่ยจะต้องรู้จากธรรมชาติของช่วงลำคอก่อนเพราะว่าเวลาที่เราพูดเวลาที่เราออกเสียงอะลมจะออกจากช่องคอ
0: มันจะไล่จากกระบังลมขึ้นมาเลยอ่ะ
1: เพราะฉะนั้นการที่เราพูดไปนานๆอะคอจะแห้งค่ะ
0: ครับ
1: ถ้าเราไม่จิบน้ำเลยเนี่ยคอแห้งตรงนั้นอะจะเกิดการระคายเคืองแล้วพอระคายเคืองปุ๊บก็จะเกิดการไ
0: อ
1: ไอแล้วก็เจ็บคอตามมา
0: ครับทีนี้แล้วในเช็คลิสต์ที่จะต้องมีถ้าสมมติเด็กคนหนึ่งวันนี้เขาอยากจะเป็นอาชีพเสริมก็ได
1: ้
0: นะฮะหรืออาจจะใช้ในการทำโปรเจกต์ส่งครูก็ได้จะเป็นเด็กม.ปลายเด็กมหาลัยก็ตามแต่เนี่ยเขาควรจะต้องมีคุณสมบัติใดดังต่อไปนี้บ้างเพื่อที่จะเป็นนักพากย์เสียงได
1: ้คุณสมบัติที่สำคัญมากๆเลยคือความมั่นใจในตัวเองค่ะพอเรามั่นใจในตัวเราเองแล้วเนี่ยเราก็สามารถเป็นคาแรคเตอร์อื่นได้อย่างมั่นใจได้เช่นกัน
0: โอเค
1: นะคะเพราะว่าการพากย์เสียงเนี่ยคือเราไม่ได้เป็นตัวเราค่ะเราไม่ได้เป็นตัวเราเลยบางงานคือเขาไม่ได้ใช้เสียงเราด้วยซ้ำเราไม่ได้เป็นตัวเราเพราะฉะนั้นเราต้องมั่นใจในตัวของเราก่อนว่าเราจะสามารถเป็นคนอื่นได้อย่างมั่นใจ
0: ครับ
1: ค่ะเริ่มต้นที่ตัวเราและอีกอย่างนึงถ้าจะให้ยามลงลึกไปก็จะเป็นในส่วนของเรื่องการพูดชัดถ้อยชัดคำ
0: นี่สำคัญ
1: พูดให้เต็มคำ
0: โอเค
1: สมมติว่าคำหนึ่งก็คือฝ่ามือของแยมเนาะคำหนึ่งคือฝ่ามือของแยมคราวนี้การพูดให้เต็มคำอย่างเช่นสวัสดี มันก็จะเต็มคำพอดีแต่ถ้าเราพูดไม่เต็มคำมันก็สวัสดี มันก็จะทำให้ตัวละครที่เราจะสื่อสารหรือว่าคำพูดของเราอะมันดูไม่มีพลัง
0: ยกเว้นถ้าเราจงใจให้เขาไม่มีพลังยกเว้นถ้าเราจงใจ
1: ใช่หรือแบบการพูดยานเกินไป มันก็จะทำให้ผู้ฟังแบบเหนื่อยไปด้วยง่วงไปด้วยอันนี้เป็นหลักสำคัญค่ะหนึ่งคือมั่นใจสองคือพูดให้ชัดถ้อยชัดคำ
0: โอเคแค่นี้สองอัน
1: ใช่สองอันนี้สำคัญมาก
0: โอ้แล้วที่เหลือก็คือไปภาคสนามไปพัฒนาตัวเองต่อไป
1: ใช่แล้วค่ะ
0: โอ้

0: ตอนที่เราคุยกันทีแรกน้องแยมบอกว่าตอนเด็กๆเนี่ยไม่ได้มีเป้าหมายหรือมีความฝันอะไรตอนนี้ที่อยู่เนี่ยนี่คือความฝันที่เป็นจริงแล้วหรือยังหรือยังมีเป้าหมายฝันต่อไปที่เราอยากจะไป
1: สิ่งที่แยมเป็นอยู่ตอนนี้ก็ต้องยอมรับกันตรงๆนะคะว่าแยมก็เพิ่งจะก้าวขาออกมาแบบเพิ่งจะก้าวออกมาทำตามความฝันของตัวเองนะตรงนี้ที่แบบมาลงครีเอเตอร์ครีเอทีฟเต็มตัวแล้วก็เป็นนักพากย์อิสระแบบเต็มตัวซึ่งตอนนี้ก็คืออยู่ในระหว่างการวิ่งตามความฝันค่ะแต่ถามว่าณตรงนี้เนี่ยมันถึงความฝันแบบที่แยมฝันแล้วหรือยังก็ตอบได้ว่ายังค่ะ
0: ยัง
1: เพราะว่าเป้าหมายอีกข้างหน้าแบบอีกไกลมากซึ่งเราไม่รู้เลยว่าแบบระหว่างทางเราจะเจอกับอะไรบางคนแบบก็บอกว่าสิ่งที่แยมเป็นอยู่มันอาจจะไม่มั่นคงนะแบบทางการเงินอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่มั่นคงเพราะว่าแบบมันก็เป็นสิ่งที่แยมตัดสินใจออกมาจากงานประจำด้วยงานประจำเนี่ยมันดีอยู่อย่างนึงที่เอาโอเครายได้เราได้สม่ำเสม
0: อ
1: แต่อีกอย่างนึงคือมันเหนื่อยเหลือเกินที่แบบเราจะทำงานประจำไปด้วยแล้วก็ตามหาความฝันของตัวเองไปด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่แยมภาคภูมิใจมากที่สุดแล้วแบบมันเป็นความฝันของแยมมากที่สุดเลยคือได้ออกมาทำอะไรที่ตัวเองอยากทำได้ออกแบบไลฟ์สไตล์ชีวิตของตัวเองที่แยมอยากจะเป็น
0: ครับ
1: อันนี้แหละค่ะคือความฝันสูงสุดของแยมและตอนนี้ก็นั่นแหละค่ะอยู่ในระหว่างเส้นทางการเดินทางตามความฝันของแยม

0: ที่น้องๆหลายคนดูเนี่ยโอ้ได้พี่แอมเป็นแรงบันดาลใจแล้ววะฉันจะต้องเป็นนักพากย์ให้ได้ฉันต้องเป็นนักพากย์เสียงที่101ให้ได้อะไรประมาณนี้แต่กลายว่าในระหว่างทางเนี่ยมันยังไม่ถึงตรงนั้นคนยังไม่ได้มาชื่นชมเยอะไม่ได้แชร์ต่อดูแล้วเอ้ยงั้นๆน่ะเสียงนี่ใครก็ทำได้ต้องบอกยังไงครับน้องๆที่มีความคาดหวังตรงนี้ว่า
1: แยมแค่อยากให้น้องๆทำต่อไปเรื่อย
0: ๆ okay.
1: สิ่งที่น้องๆทำอยู่หรือสิ่งที่น้องๆอยากเป็นพี่อยากจะให้น้องๆพี่เชียร์นะคะเชียร์อยากจะให้น้องๆแบบทำต่อไปเรื่อยๆแยมคิดมาตลอดเลยว่าในชีวิตในวันข้างหน้าชีวิตเราอาจจะไม่อนุญาตให้เราได้ฝันแบบนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าน้องๆมีความฝันลุยเลยค่ะอยากให้ลุยต่อแล้วก็ทำต่อไปเรื่อยๆ
0: เขาว่ากันว่า knowledge หรือความรู้เนี่ยคนที่สมองดี IQ ดีความจำดีก็จะประสบความสำเร็จได้ง่ายแต่อะไรที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นทักษะหรือเป็นสกิลสุดท้ายแล้วมันอยู่ที่การได้ฝึกฝนทำแล้วทำอีกทำแล้วทำอีกมีความฝันตั้งไว้ทำไปให้ได้ต่อให้ไม่ถึงดวงจันทร์เราก็อยู่ในหมู่ดาวประมาณนี้นะฮะสำคัญมากๆนะครับน้องๆครับอย่าเพิ่งออกจากโรงเรียนเพียงเพราะว่าเรามีความฝันว่าจะเป็นอะไรบางอย่างความมั่นคงเป็นที่สำคัญนะครับยังไงเสียอยู่ในโรงเรียนไปก่อนแล้วก็ฝึกไปเรื่อยฝึกฝนไปเรื่อยจะมาสายกีฬาสายอาชีพสายการเงินสายนักพากย์เสียงอะไรก็แล้วแต่อย่าเพิ่งทิ้งการเรียนนะฮะรอให้เรียกว่าปีกแข็งอ่ะแล้วจะบินไปไหนไม่มีใครว่าอะไรหรอกเนาะพี่แอมเนาะ
1: ใช่แล้วค่ะ

0: ภาคเสียงได้ดีขนาดนี้เก่งขนาดนี้ร้องเพลงเพราะแน่นอน
1: ยามร้องเพลงไม่เพราะค่ะจริง
0: จริงมันก็เป็นทักษะเสียงเรื่องของการโปรเจกต์ออกไปแล้วมันไม่เหมือนกันเหรอฮะร้องเพลงกับภาคเสียง
1: เป็นคล้ายๆกันค่ะแต่ว่าการร้องเพลงเนี่ยจะต้องอาศัยเขาเรียกว่าอะไรลูกคอการเอื้อนการฝึกแต่ว่าของแยมอ่ะจะฝึกในเรื่องของช่องเสียงมากกว่าก็มันเป็นคนละศาสตร์ที่แบบอาร์ไวส์เหมือนกันแต่มันเป็นคนละศาสตร์กัน
0: เพราะฉะนั้นคือน้องๆคนไหนก็แล้วแต่ที่รู้ตัวเองว่าฉันร้องเพลงไม่ได้เลยไม่เป็นจังหวะโทนหลุดไปไหนเนี่ยคุณอาจจะเป็นนักพากย์เสียงที่ดีก็ได้
1: ใช่แล้วค่ะเป็นเหมือนพี
0: ่เหมือนพี่แยม

0: อุตส่าห์มีนักพากย์ระดับมืออาชีพมาอยู่ตรงนี้แล้วนะฮะพี่เต้คงขออนุญาตอู้งานและให้น้องแยมเป็นคนปิดรายการเองนะฮะรายการของเราเนี่ยชื่อ The Speech Guide ออกอากาศ ALTV ช่องหมายเลข4พี่เต้ขอตัวละคร4ตัวกำลังพูดคุยเรื่องว่าเอ๊ะเนี่ยเสาร์อาทิตย์นี้จะดูรายการอะไรดีและให้ลงเอ่ยว่าเนี่ยให้ดูรายการเนี้ยทั้ง ALTV จัดไป4ตัวละครหลากหลาย
1: 4ตัวละครหลากหลายเลย
0: ครับผม
1: เอาเป็นฉากนึงละกันนะคะเอาเป็นเรื่องหนูน้อยบุกแดงเอาเป็นเรื่องหนูน้อยบุกแดงโดยที่สร้างอะไรดีนะ
0: หมาป่าต้องมา
1: หมาป่าต้องมาเหรอ
0: หมาป่าต้องมี
1: เอาเป็นเรื่องอะไรดีล่ะเอาเป็นตัวละครแล้วกันค่ะ
0: ง่ายๆเอาหนูน้อยหมวกแดงขอหมูมาตัวนึงหมาป่าตัวนึงแล้วก็เอาเจ้าหญิงดิสนีย์ไปสักคนนึงไป
1: โอเคเริ่มจากหนูน้อยหมวกแดงหน้าป่าแห่งหนึ่งหนูน้อยหมวกแดงกำลังเดินทางไปหาคุณยาย
2: เหนื่อยจังเลยเมื่อไหร่จะถึงสักทีล่ะป่าแห่งนี้มันช่างไกลแสนไกลอยากจะพักดูอะไรสักหน่อยนึงอะนั่นอะไรนะตัวฟ้า
3: อ๋อฮะเราเองล่ะโดเรมอนไงล่ะฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าอ่ะนี่เลยอยากจะดูอะไรสักอย่างใช่ไหมนี่เลยเอานี่ไปเลยอ่ะโทรทัศน
2: ์เอ้าแล้วมันดูยังไงล่ะ
4: โอ้วันดีนะโอ้ตัวมันลอยเหรออ
2: ่ะฉันกำลังจะดูโทรทัศน์นะเอ้ามาดูด้วยกันสิ
4: โอ้ได้ได้ดูช่องอะไรดีล่ะ
2: เฮ้ยเด้ฉันว่าดูช่องสี่ดีกว่านะเฮ้ยช่องสี่อ่ะโอ้ช่องสี่เหรอฮะได้เลยนี่ไงรายการนี้ไง The Speed Guys
1: ประมาณนี้ค่ะ
0: คุณผู้ชมครับน้องแยมวัญญาชโยครับขอบคุณมากครับน้องแยมครับคงไม่ต้องลาอะไรแล้วนะครับเพราะเมื่อกี้น้องแยมจัดให้เราเสร็จเอาว่าสัปดาห์หน้าแขกรับเชิญจะเป็นใครเป็นผู้ชำนาญการจากอาชีพไหนที่มาแบ่งปันประสบการณ์และตอกย้ำว่าความสำเร็จของอาชีพนั้นทักษะการพูดนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งติดตามให้ได้นะครับใน The Speech Guide ทาง ALTV หมายเลข4แล้ววันนี้น้องแยมผมและทีมงานสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: บ๊ายบายเสียงนึงนะ
2: บ๊ายบายนะจ๊ะลากันไปก่อนนะจ๊ะแล้วเจอกันจ้าม
0: าซะแก่เลย
2: นิดหนึ่งค่ะ
0: โอเค

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เราเป็นนักกีฬาอย่างเงี้ยสมมุติวันนี้เราตีไม่ดีฟีลลิ่งไม่ดีอย่างเงี้ยอาจจะทิ้งก็ได้พอพรุ่งนี้เรามีซ้อมใหม่พอเราเป็นน็อกเกอร์เนี่ยลูกค้ารอตีกับเราอยู่นักกีฬารอซ้อมแบบฝึกนี้อยู่เราจะตีทิ้งตีขว้างไม่ได้เราต้องรีบกลับมามีสมาธิรีบกลับมาตีให้ได้ฟีลดีไม่ดีไงก็ต้องทำให้ได้ให้สำเร็จให้ได้จะทิ้งไม่ได้

0: พี่คงสวัสดีครับ
1: ยานสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับวันนี้ทําอะไรกันอยู่ครับ
1: ตอนนี้กําลังทําการตีบอลให้น้องเคลื่อนที่อยู่โฟร์แฮนด์ทีนึงแบ็คแฮนด์ทีนึงใช่
0: ก็คือเป็นน็อกแบบซ้อม
1: วอร์มใช่ครับ
0: เป็นบอล
1: ใช่ครับให้น้องวอร์มเคลื่อนที่นิดนึง
0: อย่างตอนนี้พี่คงคือเป็นน็อกเกอร์ถูกม
1: ั้ยอ๋อตอนนี้ผมมาเป็นโค้ชของสมาคมลอนเทนนิสครับแต่ด้วยวัยที่เพิ่งจบการแข่งขันมาไม่นานก็ยังสามารถเล่นได้ด้วยแล้วก็ยังน็อกนักกีฬาได้อยู่ครับ
0: การเป็นโค้ชการเป็นคนน็อกเป็นน็อกเกอร์มันต่าง
1: เป็นโค้ชจริงก็มีหน้าที่พัฒนานักกีฬาครับวางแผนวางโปรแกรมการพัฒนาของนักกีฬาแต่ว่าถ้าเป็นน็อกเกอร์เราก็ต้องลงไปตีด้วยมันก็จะค่อนข้างเหนื่อยมากอาจจะเรียกว่าลงไปซ้อมได้เลยครับ
0: คือมันเป็นเรื่องฟิสิกอลที่ต้องพร้อม
1: ใช่ใช่ต้องพร้อมใช่ครับใช่
0: แต่ว่าเป็นโค้ชคืออาจจะแบบว่า
1: คอยดูเทคนิคต่างๆอะไรเงี้ยเป็นโค้ชใช
0: ่พี่คงคือทำสองอันเลย
1: ใช่ครับสองอันเลยครับใช่ปัจจุบันตอนนี้ผมมีหน้าที่ช่วยซ้อมอย่างเดียวถ้าเราเป็นนักกีฬาจริงเราต้องซ้อมเพื่อตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแต่พอตอนนี้ให้เขาให้นักกีฬาให้นักกีฬาให้ลูกค้าอย่างเดียวตอนนี้เริ่มประมาณสัก3ปีแล้วนะครับ3ปีแล้วก็คุณพ่อเสียพอดีจากนักกีฬาก็เลยผันตัวมาเป็นโค้ชเลยดีกว่าหาเงินดีกว่าจะได้ไม่เป็นภาระครอบครัวแล้วก็เลยเริ่มมาเป็นโค้ชเริ่มมาจากเป็นผู้ช่วยโค้ชก่อนแล้วก็เริ่มมาเป็นโค้ชทีหลังครับตอนนี้ปัจจุบันก็24ก็เล่นมาก็ประมาณ16ปีแล้วครับตอนนี้หลักๆก็โค้ชเป็นหลักก่อนสมมติเราเป็นนักกีฬาใช่มั้ยก็ต้องมีการเตรียมตัวแบบต้องมีการพักผ่อนอะไรเงี้ยแต่พอเป็นโค้ชเงี้ยผมก็สอนต่อเลยก็คือต้องเหมือนกับรายได้ก็ต้องมาก่อนอะไรเงี้ยแข่งก็ไม่ได้เตรียมตัวขนาดนั้นแต่ก็มีโอกาสได้ลงบ้างอะไรเงี้ยครับได้ลงบ้าง
0: อย่างวันนี้จริงๆคือผมเคยตีเทนนิสเมื่อนานมากแล้ว
1: ครับ
0: ครั้งสุดท้ายน่าจะประมาณแบบ10ขวบ11ขวบได้ตอนประถมเคยเรียนอะไรเงี้ยครับ
1: ครับ
0: ทุกวันนี้ก็จะเป็นครั้งที่ได้กลับมา
1: ครับ
0: ลองเล่นอีกรอบนึง
1: ครับ
0: น่าจะพอได้อยู่มั้ยครับ
1: โอ้ถ้าเป็นน็อกเกอร์น่าจะยาก
0: ยาก
1: ยากมาก
0: แต่ว่าแบบอย่างน้อยลองแบบกลับมาดู
1: มีแต่น็อกเกอร์อาจจะช่วยให้พี่อัดกลับมาตีได้แทนอะไรเงี้ยครับ
0: เป็นผมมาเรียนมากกว่า
1: ใช่ๆอย่างนั้นแทนอาจจะต้องมีน็อกเกอร์คอยช่วยอย่างนั้นแทน
0: โอเคได้ครับจริงๆเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวอยากลองกลับมาเล่นดู
1: ครับ
0: ว่าจะได้สักเท่าไหร
1: ่โอเคได้ครับ
0: ในฐานะพี่คงเป็นน็อกเกอร์ก็ช่วยเทรนผมด้วยนะคร
1: ับ โอเคได้ครับ
0: ได้ครับโอเค
1: จ้ะ
0: วันนี้นะครับก็เป็นวันที่ผมจะได้กลับมาตีเทนนิสในรอบ15-16ปีเลยนะครับซึ่งก็จะเหมือนมาลื้อเบสิกก่อนวันนี้ซึ่งเดี๋ยวก็จะให้พี่คุงเทรนตั้งแต่ต้นเลยว่าการจะลื้อเบสิกวันนี้จะได้สักเท่าไหร่นะครับ
1: คือปกติถ้าน็อกไม่ได้อย่างเงี้ยอาจต้องโยนบอลก่อนมันทำแบบฝึกง่ายๆอ่ะได้เลยลองโต้ก่อนนะครึ่งขอดก็ได้ครับครึ่งขอดก็พี่อาจลองเล็งให้ลงสักครึ่งนึงก็ได้ครับให้ต่อเนื่องลองดูโอเคไม่เป็นไรครับลองดูไปครับโอเค
0: ทำไม
1: ลองสัมผัสบอลมาใกล้ๆผมก็ได้ครับตอนนี้เราสัมผัสบอลใช่ไหมตอนโดนบอลอะทีนี้มันจะต้องโดนแล้วก็โดนแล้วมันจะต้องปัดขึ้นไปร่างเขาเรียกว่าโลจูไฮครับร่างขึ้นบนอะไรแบบ

0: ี้อ่ะลองดูก่อนเพราะตอนนี้ของพี่อาจเป็นแบ็คแล้วฟอร์เวิร์ดอย่างเดียวเลย
1: โอเค
0: โลทูไฮลองดูนะครับโอเคพร้อมนะครับโลทูไฮครับล่างขึ้นบนดีขึ้นแล้วโอเคครับดีขึ้นนะโทษทีครับโอเคอาจจะลดแรงนิดนึงพอเรายิ่งตีแรงโอกาสเสียจะยิ่งเยอะ
1: โอเค
0: ใช่อาจจะลดแรงนิดนึงสัก 50% ก่อนก็ได้อะไรเหล่านี้ไปครับวันนั้นก็พอแล้วค่อยๆปรับไปดีครับตีโดนกลางหน้าไม้ไว้โอเคไม่เป็นไรใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่อ่ะคราวนี้ลองไปท้ายขอดเลยมั้ยครับ
1: ได้ครับ
0: ลองดู
1: ลองดู
0: ท้ายขอดขอดมันใหญ่ขึ้นอาจจะใส่แรงได้มากขึ้น
1: โอเคคร
0: ับลองดูนะครับความสูงเผื่อเน็ตก็จะต้องมากขึ้นด้วย
1: ความสูงใช่มั้ยครับ
0: บอลที่ข้ามผ่านเน็ตมันนั้นนะครับโอเคนะเราลองดูนะพร้อมถอยไปอีกนิดนึงพี่ถอยไปหลังเส้นเลยนั่นแหละครับโอเคไปอึ๊บปัดฮึบอย่าลืมนะปัดขึ้นนะปัดฮึบเครียดอะไล่ไม้ดีแล้วแต่พอจุดกระทบเราอาจจะให้มันประมาณสักระยะเอวอะพี่ตอนนี้หลายลูกจะติดตรงหัวไหล่สุดทิ้งเกิดขึ้นคือไม้พี่อาจจะพยายามโลทูไฮใช่ไหมครับขึ้นจริงแต่ตอนนี้พอจุดกระทบมันสูงแล้วมันไฮไปแล้วที่เหลือจะมีแต่โลพองั้นอะอาจจะเข้าหน่อยถอยหน่อยเพื่อให้จุดกระทบอยู่มันเอวเราจะได้ไล่ไม้ขึ้นได
1: ้
0: พอมันสูงปุ๊บมันไล่ไม้ขึ้นได้แล้วมันลงเดียวแหละ
1: โอเคครับ
0: โอเคลองดูนะที่เถื่อนน่าจะโอเคละจุดกระทบประมาณเอวไว้นะครับลองดูต้องขยับขามากเพิ่มนิดนึงโอเค
1: โอ้ยท้อครับโอ้ย
0: โอเคต่อมาครับพร้อมต่อไปครับเอวไว้นะนั่นแหละหนาไม่ติดเน็ตละดีละทึบโอเคพร้อมไหมครับไม่เป็นไรให้บอลข้ามเน็ตก่อนนิดเดียวครับไปครับครับไปอยู่แล้วได้อยู่แล้ว
1: ครับ
0: เพราะเทนนิสมันมีเรื่องการใช้ขาเยอะสมมติว่าบอลมายากอะพี่อัดแต่สมมติถ้าเราสามารถวิ่งไปถึงบอลจนได้ระยะที่เราตีพอดีได้ก็การบอลง่ายแต่กลับการสมมติเราได้บอลง่ายอย่างนี้แต่เราไม่จัดขาเราเดินไปสุดท้ายเอื้อมบอลง่ายก็เป็นบอลยากใช่ต่อไหมหรือว่า
1: ได้อยู่ครับ
0: เอากำลังมันนะเอามาเอ้ยมาน็อกเกอร์ห้ามเหนื่อยก่อนลูกค้าเอ้ยต่อนะเนี่ยบอลสูงนะระวังนะจุดกระทบสูงปุ๊บระวังติดเน็ตเลยอย่าลืมล่างขึ้นบนนะเผื่อเน็ตไว้ความสูงเผื่อเน็ตบอลผ่านเน็ตสูงนิดนึงโอเคเอ้ยสักเมตร2เมตรได้เลยไม่เป็นไร
1: พักเองแป๊บนึง
0: โอเคพักก่อนแล้วแต่เป็นน็อกเกอร์นี่พักก่อนไม่ได้นะไงบ้างครับ
1: เนี่ยสนุกดีครับ
0: สนุกดีใช่ไหมครับ
1: เหมือนแบบรีมายความรู้สึกไปเมื่อ10กว่าปีที่แล้ว
0: โอ้แต่ตีใช้ได้นะนี่ไม่ได้ตีตั้งนานนี่ตีได้หน่อยถือว่าดีนะครับถือว่าดีถ้ายิ่งโตต่อเนื่องเงี้ยจะยิ่งเหนื่อยใช่ถ้าสมมติเราเป็นน็อกเกอร์ที่ไม่ดีอย่างเงี้ยตีสักเสียเร็วเสียเร็วก็อาจจะเป็นเหนื่อยเดินเก็บบอลแทนอะไรเงี้ยอันนี้เราต่อนั่งใช่ไหมสักแบบ5บอลเสีย10บอลเสียก็ถือว่ายอดเยี่ยมครับใช่ใช้ได
1: ้ก็เมื่อกี้เราซ้อมแบบ beginner สปีด
0: ใช่ครับใช่คร
1: ับ เบาๆก็
0: ผมก็พยายามคอนโทรลบอลให้พี่อัดไม่ไกลมากไม่สูงมากไม่ต่ำมากอะไรเงี้ย
1: ก็พอ
0: สปีดบอลก็จะช้าหน่อยใช่
1: แล้วต่อไปเราควรแบบลองสปีดเร็วขึ้นหรือ
0: ว่าต่อไปลองดูก็ได้ครับเผื่อเจอลูกค้าตีแรงหรือว่าถ้าแต่กีฬาเนี่ยก็ต้องเจอสปีดหนักอยู่แล้วเพราะแข็งแรงขึ้นพร้อมนะครับอัพ

0: อ่ะลองดูนะฮึบคอนโทรลได้ตรงผมนะลองดูโอ้ถ้าเจอบอลแรงเราอาจจะลดแบ็กสวิงได้แบ็กสวิงคือการเงียบไปด้านหลังใช่ไหมครับพอบอลมันเร็วอย่างเงี้ยถ้าเราเงียบไปด้านหลังด้วยบอลสปีดที่เหมือนตอนแรกเราแต่โค้ดกระทบหน้าตัวได้แต่พอบอลมันเร็วปุ๊บอาจต้องเหลือแค่ช็อตแบ็กสวิงหรือว่าแค่ครึ่งหนึ่งก็พอ
1: โอเคครับ
0: รักใช้แรงผมเอาต้องใช้แรงผมเอาลองดูคิดเราเป็นกระจกสะท้อนนะครับบอลแรงมาเหมือนกำแพงเด้งกลับเร็วอะไรอย่างเงี้ยลองดูไปครับเงียบไม่ต้องเยอะมากนะลองดูลองดูนะไปเฮ้ยเราใช้แรงผมเอาย ากนิดนึงนะเ
1: ฮ้ย
0: ใหม่นะล่างขึ้นบนนะเอาลวนแล้วลวนแล้ว
1: ยากขึ้นเยอะเลย
0: อย่างแรกอาจจะแค่โฟกัสอย่างเดียวคือคอนแทคพอยต์จุดกระทบอะให้โดนกลางหน้าไม้ไว้ก่อนงั้นก็ตามโดนกลางหน้าไม้ไว้ถ้าพี่อัดท่าดียังไงก็ตามสุดท้ายพี่อัดโดนตรงนี้บ้างนี้บ้างงั้นก็ไม่ลงโอกาสลงน้อยโดนกลางหน้าไม้ไว้อ่ะเราเงือสั้นคอนแทคพอยต์กลางหน้าไม้ไว้ที่สำคัญคือ follow through ให้ดีตอนเก็บวงครับอ่ะแค่นั้นพอคอนแทคพอยต์ให้กลางหน้าไม้ไว้นะครับให้บอลโดนเซนเตอร์ไว้อึ๊บแล้ว follow through ให้ดีอ่ะพร้อมนะครับบอลแรงนะอึ๊บเริ่มดีขึ้นนะยังแป๊กๆอยู่เลยลองดูโอเค
1: ค่ะไม่ถูกอ่ะ
0: อึ๊บใหม่นะครับไปอึ๊บ
1: อ
0: ันเนี้ยบอลเบาไม่ใช่บอลแรงแล้วพี่อาจจะต้องใช้แรงตัวเองมากกว่าเดิม
1: โอเคครับ
0: เราต้องสังเกตเราเฮ้ยบอลนี้เบานะเราต้องใส่แรงเท่าไหร่บอลนี้แรงนะเราต้องใส่แรงเท่าไหร่ปึ๊บอันนี้บอลเบาใส่แรงตัวเองเยอะหน่อยไม่เป็นไรครับปัดขึ้นนะล่างขึ้นบนโลทูไฮโอเคบอลแรงนะพร้อมปึ๊บใช้แรงผมเอาอย่างนิดนึงจริงถ้าจะเริ่มจริงอาจจะต้องเริ่มจากการแบบฟีดบอลเงี้ยผมจะต้องโยนบอลแรงให้ปึ้งปึ้งปึ้งต่อเนื่องให้ได้ก่อน
1: ใช่ไหมครับ
0: ฮะ
1: อันนี้มัน
0: ได้ครับไหวไหม
1: โอเค
0: ไหวอยู่นะ
1: ไหวอยู่ครับ
0: โอเคแต่ตีเยอะขึ้นก็จะเริ่มทันก็ได้ครับลองดูอัพอัพ

0: บอลเฮ้ยพออยากหน้าจะมืดซึ่งพี่คุงก็บอกว่าพอเราได้อันเนี้ยถ้าเราอยากจะเล่นกับนักกีฬาเนี่ยสเต็ปต่อไปคือเราต้องลองน็อกแบบระดับที่เป็นความเร็วในการตีของนักกีฬาซึ่งอันนี้แหละครับคือจุดที่แบบโหท้อใจเลยอะว่าวันนี้อาจจะจบแค่ตรงนี้แหละต่อไปนะผมเดี๋ยวจะลองตีกับน้องเวล่ากับน้องแทนแต่ว่าเดี๋ยวให้พี่คุงสาธิตดูก่อนว่าต้องประมาณไหนนะครับเพราะเดี๋ยวจะลงสนามคนเดียว
1: ก็คือฝั่งนู้นเดี๋ยวน้องเขาจะยืน2คนนะครับตีหาผมมุมเดียวลองดูนะโต้งกันเลยมาน็อก2-1ครับมาไปเรื่อยเอ๊บตรงกลางเอ๊บเอ๊บโอเคลองประมาณนี
0: ้โอเคครับ
1: เดี๋ยวผมลองดูให้ฟีดบอลแล้วน็อกเหมือนน็อกกับผมตอนแรกได้เลยครับโอเคนะอย่างแรกเลยอย่าติดเน็ตก่อนเราเป็นน็อกเกอร์ใช่ไงบอลต้องข้ามเน็ตไว้ก่อนพอติดเน็ตปุ๊บแต้มมันจบเลย
0: โอเคครับ
1: เราต้องให้ข้ามแล้วยังช่วยกันได้พอบอลข้ามเน็ตปุ๊บฝั่งนู้นยังพอประคับประคองกลับมาได้อยู่นั่นแหละครับให้ข้ามเน็ตไว้ก่อนเอ๊บงั้นก็แล้วแต่ข้ามเน็ตไว้ก่อนเลยเอ๊บโอเคกลับมาพร้อมตรงกลางครับอย่างดีครับพี่ให้ข้ามนั่นแหละอย่างนี้ก่อนไม่เป็นไรเนี่ยเห็นไหมพอถึงออกไงแต่ถ้าข้ามเน็ตยังต่อได้พอติดปุ๊บจบเลยยิ่งลูกค้าเนี่ยเขาต้องการความต่อเนื่องนักกีฬาต้องการความต่อเนื่องเงี้ยยังไงห้ามติดเน็ตนี่แทบห้ามติดเลยครับนั่นแหละครับเกือบติดแล้วนะเผื่อได้อีกนะเผื่อเน็ตได้อีกนะครับโอเคอันนี้เยอะไปหน่อยไม่เป็นไรฮะยังต่อได้อยู่เลยเห็นไหมขนาดออกขนาดนั้นโอเคนักกีฬาเขามีความไวอยู่แล้วครับโอเคนั่นแหละใช้ได้ครับไม่เป็นไรโอเคนักกีฬาเพิ่มสปีดหน่อยสินักกีฬาเพิ่มสปีดหน่อยเมื่อกี้เขายังประคองให้เราอยู่ลองดูสปีดนักกีฬาแล้วนะอัพเริ่มหนักกันนะลองใช้แรงเขาเราจะลดแรงเราได้พอบอลเริ่มหนักใช้แรงเขาเอาแล้วเราคอนโทรลหน้าไม้ให้ดีอย่างเดียวคอนโทรลหน้าไม้ให้ดีครับตามมองบอลไม่เป็นไรตามมองไว้อย่างไรก็ตั้งแต่บนกลางหน้าไม้ไว้ครับกลางหน้าไม้โอเคนั่นแหละจะใช้แรงเขาเอาแบ็คสวิงไม่ต้องเยอะเอ๊บไล่หน่อยน้องดีครับเวล่าโอเคใช้ได้อยู่
0: เราก็ได้ลองตีกับทั้งแทนและเวล่าอะไรเงี้ยซึ่งในหัวเราก็คิดว่าตีให้ข้ามเน็ตพอแค่นั้นซึ่งพี่คงก็บอกว่าแค่นั้นพอเพราะว่าสิ่งสำคัญสำหรับการเป็นน็อกเกอร์คือถ้าเราติดเน็ตลูกมันจบมันไม่ต่อเนื่องแต่ถ้าเราตีข้ามเน็ตไปอย่างน้อยมันมีโอกาสที่เขาจะสามารถโต้กลับมาได้และตัวเราเองก็จะโต้กลับไปได้อีกมันจะทำให้ลูกมันไม่ตายเป็นสิ่งที่แบบโอเคผมก็คิดในหัวอย่างเดียวตอนที่เราน็อกให้กับนักกีฬาน้องแทนกับเบลล่าว่าแบบเฮ้ยเราแค่ต้องตีให้ข้ามที่สุดอะไรเงี้ยพยายามเอาสิ่งที่พี่คุงแนะนำมาตั้งแต่ต้นเนี่ยมาใช้ซึ่งก็ถือว่าทำได้โอเคนะสำหรับตัวเองก็คิดว่าเกินคาดคิดว่าจะแบบตีลูกนึงก็เสียแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ดีกว่าที่เราคิดไว้พอน็อกให้เวล่ากับแทนเสร็จก็คือเล่นเกมก็เป็นกติกาที่เรียกว่าซูเปอร์ไทเบรกซึ่งก็เป็นกติกาที่เล่นกัน10ลูกผัดกันเสิร์ฟทีมละ2ลูกวนกันไปเรื่อยๆนะครับหลังจากที่เราได้น็อกกับน้องๆเมื่อกี้นะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะเล่นคู่นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะคู่กับพี่คุงเจอกับน้องแทนแล้วก็เวลา10แต้มเราจะเล่นกันแบบซุปเปอร์ไทเบรกนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะเป็นตัวถ่วงพี่คุงขนาดไหนนะครับ
1: ยัดฮึบหายข้ามก่อนข้ามก่อน

0: คไม่เป็นไรโอเคไม่เป็นไรนั่นแหละไปเรื่อยอ่ะต่อไปเสิร์ฟแล้ว
1: เส
0: ิ
1: ร์ฟฝ
0: ั่
1: งนี้ใช่
0: ป่ะใช่ครับเสิร์ฟก็เสิร์ฟเฉียงได้2ลูกเยี่ยมครับเยี่ยมเยี่ยมครับพี่อาร์ตนั่นแหละเยี่ยมเยี่ยมไม่เสียเลยเยี่ยมอ่ะเล็งเซ็นเตอร์ก่อนได้พี่เซ็นเตอร์ก่อนให้ลงก่อน

0: พี่อันยืนหลังก่อนนะพี่อันเปลี่ยนฝั่งครับผมเสิร์ฟละเอาตีต่อเนื่องก่อนนะขอบคุณพี่อันถ้าเลสอย่างเงี้ยเสิร์ฟใหม่
1: เสิร์ฟใหม่
0: ใช่ครับใช่งานจัดการเยี่ยมเลยพี่อาร์ตโหสวยครับสวยเลยเยี่ยมฝั่งนี้นำฮะสีสูสีนะพี่มาฝั่งเขาเสิร์ฟครับฟอฟอฟอฟอเขาต้องเสิร์ฟให้ลงช่องนี้อย่างเดียวเมื่อกี้ท่าที่ผมมองคือออกข้างนี้ครับ

0: ทมหยาดทุน
1: อันนี้แล้วพี่เนี่ยดีละลุยต่อลุยต่อพอเทียบอ่ะพี่อยากเสิร์ฟเลยเยี่ยมพี่อาร์ตอุ้ยเสิร์ฟดีนะเมื่อกี้เสิร์ฟแรงใช่ไหมเยี่ยมเลยพี่เยี่ยมเลยเยี่ยมพี่อาร์ตอุ้ยเสิร์ฟดีนะเนี่ยโอ้โหพอเราเสิร์ฟปุ๊บโอกาสได้แต้มมันเยอะยิ่งถ้าเป็นเกมอ่ะจะยากมากแต่ว่าโอกาสในแต้มทุบเปอร์ไทเบรกมีโอกาสพลิกหันได้อยู่ใช้แรงเขาก็ได้ครับรีเทิร์นไม่เป็นไรใช้ได้อยู่95ฝั่งไหนหน้าฝั่งนี้
2: เราต้องได้2แต้มติดถึงจะนับเป็น1
1: ไม่ครับได้แต้มนับได้เลยครับโอเคขอบคุณครับ
2: จบแล้วนะครับสำหรับซูเปอร์ไทเบรกเอาจริงป่ะความรู้สึกแรกคืออยากเล่นอีกเกมติดลมแล้วสนุกมากรู้สึกว่าแบบความรู้สึกที่เคยเล่นเมื่อก่อนมันแบบกลับมาอะไรเงี้ย
1: แต่พี่อัดถือว่าทําได้ดีนะทําแต้มเยอะกว่าผมด้วยซ้ําผมนี่ทําเสียแต้มอย่างเยอะเลยเมื่อกี้ได้เลย
2: เป็นไงครับแทนกับเวล่าง
3: งนะอยู่ดีพี่ก็เสิร์ฟดีเสิร์ฟแรง
1: ตอนซ้อมเบาใช่มั้ย
2: เค้าเรียกว่าผีเข้าผีออกขอบคุณมากเลยวันนี้สนุกมากนะครับขอบคุณมากๆเลยครับ
1: ขอบคุณมากครับแทนขอบมากครับก็คือคิดว่าน่าต้องตีให้มากขึ้นต้องคอนโทรลบอลให้ได้มากขึ้นเพราะว่าอย่างพอเจอสปินหนักอ่ะก็จะไม่ได้แล้วพอเป็นน็อกเกอร์ในกีฬาเราต้องถ้าจะเป็นนักกีฬามาก่อนเลยเราถึงจะควบคุมบอลเขาได้คิดว่าจะต้องตีมากกว่านี้อะไรเงี้ย
2: ซึ่งอันเนี้ยก็เป็นเกมที่แบบผมสนุกมากเพราะว่าผมได้เล่นคู่กับพี่คุงแล้วก็เจอกับน้องนักกีฬาแทนกับเวลาคู่กันตอนแรกเราก็กังวลมากเลยว่าเราจะตีได้สักลูกไหมอะไรอย่างเงี้ยเรากลัวว่าแบบเข้าเกมแล้วก็คงเป็นแบบยืนนิ่งแล้วก็ทำเสียไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยคงแบบไม่น่าจะทำอะไรได้แต่ว่าพอถึงเวลาจริงแล้วเฮ้ยมันสนุกกว่าที่คิดอะไรเงี้ยด้วยความที่แบบน้องๆเขาก็พยายามช่วยให้เราแบบมีโอกาสได้ตีอย่างน้อยแบบได้โต้กลับไปบ้างอะไรเงี้ยมันเลยทำให้เกมมันไม่เครียดมากแล้วมันก็รู้สึกตัวเราเองก็สนุกอะไรเงี้ย
4: สวัสดีครับชื่อแทนครับตอนนี้กำลังซ้อมอยู่ที่สมาคมที่นี่กำลังแข่งขันในระดับทั่วโลกแล้วก็แบบเก็บแต้มเก็บคะแนนไว้เพื่อที่จะได้ไปในระดับอาชีพครับ
5: สวัสดีค่ะชื่อว่าเวียร่าค่ะตอนนี้ก็ซ้อมอยู่กับแทนที่เดียวกันค่ะแล้วก็แข่งระดับเดียวกันเหมือนกันค่ะ
4: สำหรับแทนเลยนะครับแทนเคยสอนน้องชายตัวเองแล้วก็แบบเคยใช้ความรู้ที่ตัวเองมีเนี่ยส่งให้น้องชายก็แบบเป็นความรู้เดียวกับที่น็อกเกอร์เคยให้เรามาเหมือนกันนะครับก็คือส่งต่อกันมาเรื่อยๆเพราะมันเป็นแบบความรู้เดียวกันอย่างเงี้ยครับ
5: เหมือนได้เรียนรู้กับการแบบแก้ปัญหาค่ะก็คือเหมือนเราไปน็อกให้ใครเราก็ต้องพยายามแบบเห็นปัญหาของเขาแล้วก็แก้ให้เขาก็ได้เอาสกิลเนี้ยมาใช้เมื่อแบบตัวเองกลับมาเล่นอาชีพ
1: สมมุติเรามีกลุ่มนึงใช่มั้ยครับมีนักกีฬา2คนอย่างเงี้ยถ้านักกีฬาคนนึงเป็นน็อกเกอร์อย่างเงี้ยก็ต้องป้อนบอลให้คนนึงเท่ากับว่าอีกคนนึงก็จะไม่ได้ซ้อมแต่ว่าถ้าสมมุติมีน็อกเกอร์ส่วนตัวเลยก็จะได้ซ้อมเต็มที่เลยแต่ว่าถ้าไม่มีน็อกเกอร์เนี่ยก็ต้องแบ่งกันซ้อมคนละชั่วโมงอีกคนนึงควบคุมให้คนนึงเป็นคนซ้อมอะไรอย่างเงี้ยครับโค้ชก็คือคนที่คอยวางแผนการฝึกซ้อมคอยแก้ไขข้อผิดพลาดพัฒนานักกีฬาใช่มั้ยครับแต่น็อกเกอร์เนี่ยส่วนใหญ่ผมคิดว่าเป็นคนที่ตีตามช็อตที่เขาต้องการให้ได้เรามีหน้าที่ป้อนช็อตหรือป้อนแบบฝึกที่นักกีฬาต้องการฝึกในแบบนั้นให้ได้นักกีฬาต้องการฝึกบอลสูงเราก็ต้องตีให้ได้นักกีฬาต้องการวิ่งไปตีทางนี้เราก็ต้องคอนโทรลมาให้ได้เรามีหน้าที่ควบคุมบอลให้ตามแบบฝึกให้ได้อะไรอย่างเงี้ยคร
5: ับ ก็คือส่วนมากก็จะเป็นเหมือนได้ซ้อมแบบเทคนิคหรือว่าการตีอะไรแบบนี้ค่ะได้ฝึกความเร็วแบบอีกระดับนึงก็ถือว่าแบบเป็นการพัฒนาสกิลค่ะ
4: ได้เก่งขึ้นแบบเป็นกลุ่มอ่ะครับว่ามีเพื่อนๆอยู่ในอคาเดมี่ด้วยกันแล้วก็แบบซ้อมด้วยกันตีด้วยกันอย่างเงี้ยก็แบบได้เห็นความพัฒนาของเพื่อนกับตัวเองขึ้นไปด้วยกันเรื่อยๆครับสําหรับแทนว่าจําเป็นค่อนข้างเพียบพอสมควรครับเพราะว่ามีน็อกเกอร์เนี่ยคนที่แบบอยากเล่นตั้งแต่เด็กเงี้ยครับเขาก็ไม่รู้ว่าจะตีกับใครอะไรยังไงแต่ถ้าเกิดมีน็อกเกอร์ก็คือเขาแบบเหมือนยื่นมือเข้าไปช่วยแล้วบอกอันนี้ไงมาตีกับผมสิแล้วแบบมันจะได้แบบเก่งไวขึ้นอย่างเงี้ย
5: ส่วนมากน็อกเกอร์ก็จะเป็นคนที่แบบฝีมือดีกว่าถ้าเราได้ซ้อมกับคนที่ฝีมือดีเราก็จะแบบพัฒนาขึ้นไปด้วยค่ะ
1: ถ้าเป็นอาชีพอ่ะจะไม่ค่อยมีหรอกครับใช่เพราะว่าถ้าเป็นระดับโลกอาจผมคิดว่าคุยว่ามีแต่ว่าถ้าเป็นไทยอ่ะอาจจะไม่ได้งบสูงขนาดที่จะมีน็อกเกอร์มีทีมงานแบบครบสำหรับนักกีฬาคนๆนึงเลยส่วนใหญ่ก็ จะเป็นคู่ซ้อมมากกว่าสมมุตินักกีฬาคนนี้นักกีฬา A นักกีฬา B ก็โค้ชเดียวกันก็อาจจะซ้อมด้วยกันเลยช่วยๆกันซ้อมใช่จะไม่ถึงกับแบบว่าจะมีน็อกเกอร์ส่วนตัวเลยจะไม่ค่อยมีพอเราเป็นน็อกเกอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยเราจะต้องเอาลูกค้าหรือว่านักกีฬาหลักใช่มั้ยครับสมมุติว่าเราเป็นนักกีฬาอย่างเงี้ยสมมุติวันนี้เราตีไม่ดีฟีลลิ่งไม่ดีอย่างเงี้ยเราจะทิ้งก็ได้เพราะพรุ่งนี้เรามีซ้อมใหม่พอเราเป็นน็อกเกอร์เนี่ยถ้าเราตีไม่ดีอ่ะเราตีมีลูก2ลูกเราต้องรีบเปลี่ยนแล้วเพราะว่าลูกค้ารอตีกับเราอยู่นักกีฬารอซ้อมแบบฝึกนี้อยู่เราจะตีทิ้งตีขว้างไม่ได้เราต้องรีบกลับมามีสมาธิรีบกลับมาตีให้ได้ฟีลดีไม่ดีไงก็ต้องทําให้ได้ให้สําเร็จให้ได้จะทิ้งไม่ได้จะมีความกดดันอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าสมมุติเราทําได้ไม่ดีอ่ะวันพรุ่งนี้เขาจะไม่จ้างเราก็ได้นะนักกีฬาไม่เกี่ยวนักกีฬาพรุ่งนี้ก็มาซ้อมต่อเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับ
4: เป้าหมายภายในสิ้นปีนี้ของแทนก็คืออยากได้แต้มของอาชีพคือเริ่มแข่งแล้วครับเริ่มแข่งอาชีพแล้วแต่ว่าคือยังไม่สามารถเก็บแต้มได้ว่าแต่รอบมันก็ยากต้องเก็บประสบการณ์ไปก่อน เริ่มจากอันนี้ก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยแบบสร้างแผนต่อไปเรื่อยๆแต่ว่าสิ้นปีนี้คือแต้มอาชีพครับ
5: มีความฝันที่แบบอยากเป็นนักกีฬาระดับโลกแต่ว่าตอนนี้ก็แบบตั้งเป้าหมายไว้ให้แบบใกล้ตัวเองก่อนก็คืออยากติดทีมชาติภายในปีหน้า
2: วันนี้ยิ่งได้เล่นถึงแม้ว่าตอนโต้กันไปโต้กันมาอะไรเงี้ยผมจะทําเสียเยอะแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าแบบการเล่นกับน้องๆแล้วก็เล่นกับพี่คงแบบวันนี้คือสนุกมากคือทุกคนใจดีคือผมว่าสุดท้ายแล้วการเล่นกีฬามันไม่ใช่แค่เราอยากเอาชนะแต่ว่าวันนี้ผมรู้สึกว่าผมมาที่เนี่ยผมเจอคนที่เขาแบบโอเพ่นไมด์เดที่เขาแบบใจดีที่เขารู้สึกว่าเฮ้ยทำให้เราเจอมิตรภาพใหม่ๆเราเองก็ได้รู้จักบทบาทของการเป็นน็อกเกอร์ได้เห็นความสำคัญของหน้าที่ตรงนี้ของอาชีพตรงนี้ที่มีอยู่ที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเป็นอีกวันที่รู้สึกว่าแฮปปี้กับการได้มาตีเทนนิสมากๆนะครับแล้วก็ใครที่ดูอยู่ก็อยากลองหรือว่าเคยลองแล้วไม่ได้ตีนานแล้วนะครับก็ลุกไปที่สนามเลยครับแล้วก็ไปเล่นเทนนิสกัน

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้หลายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนเพื่อนใหม่จากนอกโลก
1: วันนี้อย่าลืมทบทวนบทเรียนที่พวกเราเรียนกันมานะคะ
2: ครับ
3: ครับ
4: ครับ
2: นักเรียนทำความเคารพ
5: ขอบคุณครู
6: ขอบคุณครู

0: ตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยนี่ตัวอะไรเนี่ย
1: นายคือใครเนี่ย
0: เฮ้ยฉันคือใครเหรอฉันชื่อฉันชื่อ DLTV
2: แล้วเธอออกมาจากทีวีได้ยังไงนะ
0: ฉันก็ไม่รู้ฉันรู้แค่ว่าฉันคือพลังชีวิตที่ถูกส่งออกมาจากดาวดอนโมที่นั่นมีภัยพิบัติมากมายทำลายดาวของฉันจนดาวเกิดระเบิดแตกสลายฉันถูกแรงระเบิดกระเด็นตกลงมากระแทกกับดาวเทียมแล้วมารู้ตัวอีกทีก็พุ่งออกมาจากโทรทัศน์ในห้องของพวกนายนั่นแหละล้ำสุดๆไปเลยนายเนี่ย
1: ให้พวกเราเรียกนายว่า DLTV เลยใช่ไหม
0: เรียกฉันว่า DLTV ได้เลย
3: อยู่ดีๆเราก็ได้เพื่อนใหม่จากนอกโลกดีเหมือนกันแฮะ
2: ยินดีต้อนรับสู่โลกใบใหม่นะฉันชื่ออิงฟ้าจ้ะ
1: เราชื่อปกป้องนะ
0: เราชื่ออะตอม
3: ส่วนฉันต้นกล้าย
0: ินดีที่ได้รู้จักเหมือนกันนะ
1: เราเลิกเรียนกันแล้วนายจะไปเที่ยวเล่นที่ลำห้วยใกล้ภูเขากับพวกเราไหมล่ะ
0: ก็ดีนะไปสิ
2: คือฝนตกหนักมาหลายวันแล้วแล้ววันนี้ฝนก็หยุดตกพอดีเราก็เลยจะไปเล่นน้ำกันก่อนกลับบ้านนะ
0: ฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันขนาดนี้ดีที่น้ำไม่ท่วมนะ
3: ถ้าวันนี้ไม่หยุดตกมีหวังท่วมแน
0: ่รีบไปเถอะเดี๋ยวมีเวลาเล่นน้อยนะ
3: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะน้ำไหลแรงด้วยอ่ะเอาไงดีเอาไงดี
1: โอ้โหมีพลัง
4: เลยด้วยเหร
2: อน้ำป่าไหลหลากเอายังไงดีฉันกลัว
5: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำป่าไหลหลากฉับพลันไม่ทันตั้งตัว
3: พวกนายเล่นน้ำกันไปเลยนะส่วนฉันขอจัดการมะม่วงบนต้นนี้เองนี่พวกเราดูท้องฟ้าบนภูเขาสิสีมันครึ้มกว่าเดิมอีกอะเอาไงดี
0: แต่ดูแล้วเหมือนฝนตกอยู่บนภูเขาโน่นท้องฟ้าครึ้มเชียว
3: จริงด้วยมืดครึ้มมากเลยสงสัยตรงที่เราอยู่จะตกอีกแน่ๆเลย
2: โอ้ยดำลงไปมองไม่เห็นอะไรเลยน้ำขุ่นมากอะเมื่อกี้ยังไม่ขุ่นเลยพวกเราเงียบแป๊บหนึ่งสิฉันเหมือนได้ยินเสียงอะไรดังๆเหมือนกิ่งไม้หักนะ
0: ไม่เห็นได้ยินเลย
3: ฉันรู้สึกว่าน้ำในห้วยมันสูงขึ้นจากเดิมเร็วมากเลยดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะน้ำไหลแรงด้วยอะเอาไงดีเอาไงดี
0: พวกเราฉันว่าสถานการณ์มันไม่ค่อยจะดีนะฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
1: โอ้โหมีพลังด้วยเหรอ
0: นี่ไงข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าสัญญาณบอกเหตุทางธรรมชาติถ้าฝนตกหนักต่อเนื่องยาวนานและถ้าได้ยินเสียงก้อนหินกิ่งไม้หักและแหล่งน้ำในธรรมชาติคุณก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากได
2: ้น้ำป่าไหลหลากเอายังไงดีฉันกลัวขึ้นจากน้ำกันก่อนเถอะ
3: พวกเราดูทางนู้นน้ำไหลมาเยอะและแรงมากเอาไงดีดีเอลทีวี
6: จากข้อมูลเราต้องรีบขึ้นที่สูงให้พ้นจากเส้นทางน้ำที่ไหลเชี่ยวน้ำท่วมสูงและแนวแผ่นดินถล่มเพราะอาจจะเกิดแนวดินถล่มได
3: ้ถ้างั้นเรารีบหนีไปทางบ้านอิงฟ้ากันเถอะเพราะบ้านอิงฟ้าอยู่บริเวณเนินสูงคนละทางจากทางน้ำไหลและใกล้ที่สุดไปกันเลยพวกเรา
2: ไหวไหมต้นกล้า
3: ไม่ไหวก็ต้องไหวน้ำไล่หลังมาแล้วฉันกลัว
2: มาแล้วค่ะ
4: ตายายกำลังเป็นห่วงทุกคนอยู่เลยทุกคนปลอดภัยนะ
0: ปลอดภัยทุกคนครับ
1: นั่งพักให้หายเหนื่อยก่อนเดี๋ยวยายเอาน้ำมาให้แล้วจะได้โทรไปบอกพ่อแม่ของทุกคนด้วยว่าเด็กๆอยู่ที่บ้านอิงฟ้าปลอดภัยทุกคน
4: ตาเพิ่งฟังข่าวของกรมอุตุนิยมวิทยาว่ามีน้ำป่าไหลหลาก
0: ใช่ครับนู่นไงกำลังไหลมาทางนี้แล้วนี่ขนาดบ้านอิงฟ้าอยู่พ้นจากทางน้ำไหลแล้วนะเนี่ยน้ำยังไหลมาถึงเลยอ่ะ
2: ดีนะที่ปกป้องตัดสินใจถูกเลือกมาหลบภัยที่บ้านอิงฟ้าพวกเราก็เลยปลอดภัย
3: นี่ DLTV ฉันขอถามหน่อยแล้วน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ
0: จากข้อมูลที่ฉันค้นหาได้นะปกติแล้วน้ำป่าไหลหลากจะเกิดภายใน6ชั่วโมงจากที่ฝนตกหนักพื้นที่เสี่ยงก็คือที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือบริเวณใกล้ภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาที่มีแหล่งน้ำหรือมีแหล่งต้นน้ำพอฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานานดินหรือตะกอนรวมถึงรากของต้นไม้ดูดซับไม่ไหวทำให้น้ำไหลลงสู่ที่ราบต่ำอย่างรวดเร็วและน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำด้วย
3: แล้วสาเหตุของการเกิดน้ำป่าไหลหลากมีอะไรบ้างหรอ
0: ก็มีทั้งเกิดขึ้นตามธรรมชาติที่ฉันบอกไปเมื่อตะกี้นี้ไงล่ะส่วนจากฝีมือมนุษย์ก็อย่างการตัดไม้ทำลายป่าการทำเกษตรกรรมตามเชิงเขารวมถึงไม่มีพืชขึ้นปกคลุมดินฝายและเขื่อนพังตรงบริเวณภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาก็ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากได้เหมือนกันนะ
2: แล้วเรามีวิธีรับมือยังไงบ้างถ้าเราต้องเจอกับน้ำป่าไหลหลาก
0: อย่างตอนนี้เลยนะเราต้องรีบตัดกระแสไฟฟ้าในบ้านและคอยระวังป้องกันสัตว์ร้ายหนีน้ำขึ้นบ้านด้วย
3: ถ้าเตรียมรับมืออย่างดีความเสียหายก็จะไม่เยอะใช่ไหมครับคุณตา
4: ใช่แล้วจ้ายิ่งเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดเวลาแต่น้ำป่าไหลหลากเนี่ยตากับยายก็เคยเจอมาบ้างนี่สองสามวันก่อนตากับพ่อของอิงฟ้าก็ยกของมีค่าขึ้นที่สูงไว้ล่วงหน้าแล้วส่วนชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงใกล้เส้นทางของน้ำป่าไหลหลากเขาจะต้องอพยพทันทีไปยังจุดที่ปลอดภัยตามที่ได้มีการวางแผนซักซ้อมกันไว
1: ้ส่วนยายเองก็

0: รียมสิ่งของจำเป็นอย่างอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเทียนเอกสารสำคัญครบเรียบร้อยพร้อมใช้ทุกสถานการณ์จ้าส่วนเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือยายก็เซฟไว้ที่โทรศัพท์แล้วจ้า
1: สุดยอดเลยครับคุณตาคุณยาย
2: แล้วถ้าบ้านไหนมีเวลาเตรียมตัวรับมือมากกว่านี้ก็ควรจะซ่อมแซมประตูหน้าต่างให้มั่นคงเพราะน้ำป่าไหลหลากอาจจะพัดพาเอาดินโคลนลงมาด้วยแล้วถ้าน้ำป่าไหลหลากผ่านไปแล้วเราต้องทำอะไรบ้างเหรอครับในข้อมูลที่ฉันค้นหาได้นะอย่างแรกเลยก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังก็ต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมและต้องตรวจเรื่องความปลอดภัยจากสัตว์ร้ายสัตว์มีพิษด้วยนะอีกอย่างเราก็ต้องรับฟังข่าวจากทางการเพื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินตามมาอีกหรือมีการช่วยเหลือจากช่องทางต่างๆให้เราได้ประสานขอรับความช่วยเหลือได
0: ้แล้วอย่างข้าวของที่เปียกน้ำหลายๆวันล่ะเราจัดการยังไง
2: ส่วนข้าวของเครื่องใช้ที่เปียกน้ำถ้าขึ้นราก็ให้ทิ้งไปซะอย่าเสียดายทำความสะอาดบ้านฆ่าเชื้อโรคให้เรียบร้อยและน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะ
3: น้ำป่าไหลหลากจริงๆก็มีวิธีป้องกันได้นะโดยการที่เราไม่ตัดไม้ทำลายป่าหันมาทำเกษตรผสมผสานลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพิ่มการปลูกหญ้าแฝกการสร้างแหล่งน้ำขนาดต่างๆเพื่อรองรับน้ำเอาไว้ไม่ปล่อยมาอย่างทันทีทันใดสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยบรรเทาและลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้
2: ใช่ใช่จากข้อมูลที่ฉันหาไว้มีเรื่องโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านทรงศึกษาเรื่องการใช้หญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำตั้งแต่ปีพ.ศ. 2534เพราะรากของหญ้าแฝกจะสานกันแน่นเหมือนตาข่ายช่วยพยุงดินไว้กลายเป็นกำแพงใต้ดินที่มีชีวิตยิ่งบริเวณเชิงเขาถ้าปลูกหญ้าแฝกไว้จะช่วยป้องกันหยุดยั้งการพังทลายของดินได้ดีเวลาที่มีน้ำป่าไหลหลากหญ้าแฝกนี่ละคือหนึ่งตัวช่วยในการบรรเทาความแรงของน้ำที่ไหลลงมาได้อย่างดีเลยละ
3: นี่เป็นพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่9ของเราพระราชดำริของพระองค์ช่วยให้ชาวบ้านคลายทุกข์ร้อนได้จริงๆนะเด็ก
2: ๆนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th ยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
0: อย่างน้อยเหตุการณ์ครั้งนี้พวกเราก็ปลอดภัยแล้วได้เรียนรู้ภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากอย่างขึ้นใจเลยล่ะว่าไหมทุกคน
4: ใช่
5: น้ำป่าไหลหลากในท้องนายหรือเปล่าเนี่ย
2: น้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นอย่างฉับพลันหลังจากที่ฝนตกหนักต่อเนื่องยาวนานบริเวณที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือที่ที่มีแหล่งน้ำน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำถ้าได้ยินเสียงก้อนหินกิ่งไม้หักและน้ำในแหล่งธรรมชาติขุ่นก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากได้ให้รีบขึ้นที่สูงพ้นจากเส้นทางของน้ำที่ไหลเชี่ยวและน้ำท่วมสูงทันทีนะครับ
5: พวกนายมาดูนี่สิฉันกำลังนั่งมองเจ้ามดดำมันกำลังขนไข่ขึ้นไปบนต้นไม้เพียบเลย
6: โอ้โหทำไมอยู่ดีๆน้ำก็ขึ้นสูงเร็วจังตอนนี้ปริ่มตะลิ่งแล้วล่ะ

Participation, Development and Peace ร่วมแรงแข่งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติคือคำขวัญเยาวชนสากลที่องค์การสหประชาชาติกำหนดขึ้นในปีพุทธศักราช2528ประเทศไทยจึงกำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติซึ่งตรงกับวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัธมรามาธิบดินทร์

0: โดยทั้งสองพระองค์ทรงขึ้นครองราชตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ตามกฎหมายของประเทศไทยเยาวชนหมายถึงบุคคลที่อายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ถึง25ปีบริบูรณ์เป็นช่วงวัยที่กำลังก้าวสู่การเป็นผู้ใหญ่มีบทบาทสำคัญทั้งด้านการศึกษาการทำงานการมีส่วนร่วมในสังคมและการพัฒนาประเทศจึงเป็นวัยแห่งการเรียนรู้การลงมือทำและการเตรียมพร้อมสู่การเป็นพลเมืองคุณภาพปัจจุบันประเทศไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาเยาวชนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งการเสริมสร้างทักษะแห่งอนาคตการคิดวิเคราะห์การใช้เทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลอย่างปลอดภัยรวมถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตเพื่อเติบโตเป็นพลเมืองไทยในพลเมืองโลกที่สามารถอยู่ร่วมกับสังคมโลกได้อย่างมีคุณภาพวันเยาวชนแห่งชาติจึงเป็นวันสำคัญที่ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้พัฒนาศักยภาพและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศเพราะการลงทุนกับเยาวชนในวันนี้คือการสร้างอนาคตที่มั่นคงของประเทศไทยในวันข้างหน้า
1: การออกเสียง TH เนี่ยนะคะเป็นปัญหาแบบระดับชาติเลยทีเดียวเชียวเฮ้ยมันก็ไม่ใช่ดอเด็กแล้วมันก็ไม่ใช่ทอทงด้วยเสียง TH เนี่ยแล้วมันยังมี2เสียงที่แตกต่างกันอีกร้องไห้ทีนี้ TH เนี่ยมันมี2เสียงด้วยกันนะคะเสียงแรกค่ะเป็นเสียงแบบ unvoiced คือออกมาแค่ลมเราเอาลิ้นเนี่ยมาวางตรงกลางระหว่างฟันบนกับฟันล่างอย่างนี้เนาะแล้วก็ปล่อยลมออกมาเหมือนเราจะแบบเก็บที่หน้ามันจริงๆอ่ะพ่นลมใส่ไปเลยเดี๋ยวเราลองเอาไปใส่กับคำดูว่ามันจะออกมาเป็นยังไงอ่ะลองไปพร้อมกันเลยนะคะวอร์มก่อนวอร์มก่อน
2: 3
1: เห็นปะคือมันไม่ใช่ถอดธงมันไม่ใช่3อะไรนะคะ
2: 3
1: thanks I think about something อะไรก็ว่าไป I think ไม่ I think อะไรเงี้ยนะคะหรือ
2: thin
1: รูปปากเขาเริ่มมาแล้วอะคำต่อไปเลยค่ะ
2: thing
1: สุดยอดน้องลองทำตามได้เลยนะคะลองวางปากแบบที่บอกเนาะแล้วก็ลองพูดตามออกมาเลยต่อไป
2: thirsty
1: มันก็จะดูเป็นแบบดูเป็นเจ้าของภาษาขึ้นมาเลยทีเดียวเชียวนะคะอีกเสียงนึงค่ะอันนี้คือเสียงที่2นะคะจะเป็นเสียง voiced เนี่ยแปลว่าเส้นเสียงของมันจะสั่นแต่วางปากเนี่ยมีคล้ายกันมากๆเลยค่ะคือวางที่เดิมเลยคือลิ้นอยู่ระหว่างฟันบนกับฟันล่างแต่ว่าอันเนี้ยลิ้นอาจจะไม่ต้องโผล่เข้ามาขนาดนั้นก็ได้อาจจะอยู่แบบหลบๆมีในฟันอุ๊ยเราไม่อยากจะโชว์ลิ้นให้เขาดูนิดนึงอะค่ะอ่ะลองพร้อมกันโอเคมั้ยได้อยู่เนาะเมื่อกี้เหมือนเราผายลมตอนนี้เหมือนเราก็ผายลมแต่ว่ามีเสียงอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวมาลองดูตัวอย่างกันเลยนะคะ
2: the
1: โอเคอ่ะต่อไป
2: that
1: ปกติเราคิดว่าตัวเนี้ยมันน่าจะเป็นดอเด็กแน่นอนแต่จริงๆแล้วอันนี้มันไม่ใช่ดอเด็กอย่างเดียวเนาะมันมีความสั่นนิดนึงแล้วก็มีลมออกมานิดนึง
2: this
1: ได้อยู่โอเค
2: them
1: ให้มันมีสั่นกว่าเดิมนิดนึงมันจะเหมือนดอเด็กบวกฟอฟันบวกอะไรก็ไม่รู้อ่ะให้มันออกมาเป็น they โอเค
2: those
1: สมมุติว่าเราออกดอเด็ก those มันจะกลายเป็น d ไปเลยเนาะเพราะฉะนั้นมีสั่นนิดนึงนะคะ those ต่อไป
2: these
1: เมื่อกี้มันแบบพี่กะมันง่ายจนเกินไปค่ะแบบมีอะไรที่มันยากกว่านี้ไหมอะคะมีโอเควันนี้เรามาอัพเลเวลกันเลยนะคะมันมีสิ่งที่เรียกว่าทั้ง twisters พูดให้ลิ้นมันพันบึกๆแร่กันไปเลยทีเดียวลองดูขำๆไม่ต้องซีเรียสนะคะคำแรกค่ะ I thought of thanking you อะประโยคต่อไปเลยดีกว่า room 333 on the third floor ทีนี้ประโยคสุดท้ายเนี่ยมันอาจจะยากหน่อยนะคะไม่ยากหน่อยเลยยากเลยนะคะถ้าสมมติว่าไม่สามารถแบบออกได้หมดมันไม่ไหวแล้วค่ะพี่ไม่เป็นไรค่อยๆฝึกไปนะคะในประโยคจริงๆอ่ะมันไม่ได้แบบ th เยอะขนาดนี้หรอกแต่อันนี้มันเป็นทาง twister ค่อยๆฝึกไปพร้อมๆกันนะคะ I'm thinking of 3333 things ไหวไหมเราต้องสู้ถ้าไม่ทันยังไงก็ย้อนกลับไปดูใหม่ได้ตลอดนะคะ I'm thinking of 3333 things ถ้ายังไม่ได้ไม่เป็นไรมันปกติมันธรรมดามากนะคะค่อยๆฝึกกันไปค่อยๆปรับกันไปเดี๋ยวจะได้เองค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 9:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
3: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ีกครั้งนึงในรายการ English is fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้ลิซ่าพาน้องๆมาเที่ยวที่พิเศษสุดๆไปเลยก็คือที่คาเฟ่สัตว์นั่นเองคาเฟ่สัตว์ Animal Cafe A N I M A L C A F E Animal Cafe คาเฟ่สัตว์วันนี้เราจะไม่ได้เจอแค่สัตว์ที่น่ารักน่ารักนะคะแต่จะเจอตัวอะไรบ้างเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยไปกันว่าตัวนี้คือตัวอะไรใช่แล้วไดโนเสาร์ไดโนเสาร์ dinosaur d i n o s a u r dinosaur ไดโนเสาร์ไดโนเสาร์เป็นสัตว์ที่สูญพันธุ์ไปนานมากๆแล้วนะคะน้องๆสูญพันธุ์ extinct e x t i n c t extinct สูญพันธุ์ไดโนเสาร์นะคะจะมีสายพันธุ์ที่กินพืชและกินเนื้อส่วนตัวนี้กินเนื้อแน่ๆเลยพิซซ่าคนนี้ก่อนนะคะ

ที่นี่จะเป็นคาเฟ่แล้วยังมีสนามเด็กเล่นแล้วก็มีเครื่องเล่นให้เด็กเล่นด้วยนะคะสนามเด็กเล่น playground p l a y g r o u n d playground สนามเด็กเล่นเดี๋ยวเราไปเล่นเครื่องเล่นกันเถอะไปกัน

ลิซ่าสนุกมากเลยค่ะน้องๆน้องๆเป็นสนามเด็กเล่นเหมือนพี่ลิซ่าใช่ไหมล่ะแต่ตอนนี้พี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปดูสัตว์กันนะคะจะมีตัวอะไรบ้างตามพี่ลิซ่ากันไปเลยไปกันน้องๆดูสิมีอะไรว่าอยู่ในตู้ด้วยใช่แล้วปลานั่นเองปลา fish f i s h fish ปลาปลาตัวใหญ่มากเลยค่ะน้องๆวิ่งดูสิตัวใหญ่มากในนี้ก็จะเป็นปลาน้ำจืดทั้งหมดเลยนะคะน้องๆจะมีปลา alligator ปลาบึกปลาช่อนอเมซอนปลาเทพานะคะน้องๆตัวใหญ่มากเลยน้องๆดูนี่สิเต่าตัวใหญ่มากเลย tortoise t o r t o i s e tortoise เต่าบกที่พี่ลิซ่าต้องเรียกแบบนี้นะคะเพราะว่านี่ก็คือเต่ายักษ์ซูคาต้าส่วนนี้ก็คือเต่ายักษ์อัลดารานะคะแต่ว่าถ้าเราจะเรียกเต่าทั่วไปหรือว่าเต่าน้ำหรือเต่าทะเลนะคะเราจะเรียกว่า turtle ที่แปลว่าเต่าค่ะนี่ดูเราจะกระจี้ด้วย

เวลาที่น้องๆให้อาหารสัตว์นะคะเราต้องค่อยๆให้อาหารสัตว์และห้ามวิ่งเข้าหาสัตว์เด็ดขาดเลยนะคะเพราะว่าถ้าเขาตกใจแล้วเขาอาจจะเข้ามาทำร้ายเราได้

ดมากินอาหารที่พิลิซ่าให้ด้วยเป็ด duck d u c k duck เป็ดนอกจากเป็ดก็มีหงส์ด้วยนะคะทุกที

0: าปิบาร่าด้วยคาปิบาร่านะคะจะเป็นสัตว์ฟันแท้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะคะน้องชอบเล่นน้ำมากแล้วก็จะชอบกินผักแล้วก็ผลไม้ด้วยแจ๋วมากเลยดูสิเอาแอปเปิลป้อนน้องได้ด้วยนี่ยำน่ารักมากเลยวันนี้พี่ลิซ่าสนุกมากมากเลยถ้าน้องๆอยากเลี้ยงสัตว์นะคะไม่ว่าจะชนิดไหนก็ตามอย่าลืมดูแลเอาใจใส่เขาด้วยนะคะอย่าทิ้งขว้างเขานะแต่ตอนนี้ถึงเวลาไปทบทวนคำศัพท์กันแล้วค่ะไปกันเลย
1: Animal Cafe A N I M A L C A F E Animal Cafe Cafe สัตว์ Dinosaur D I N O S A U R Dinosaur ไดโนเสาร์extinct e x t i n c t extinct ศูนย์พันธุ์ playground p l a y g r o u n d playground สนามเด็กเล่น fish f i s h fish ปลา tortoise t o r t o i s e tortoiseเต่าบก duck d u c k duck เป็ด
0: ยังมีสถานที่อีกมากมายที่สามารถเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆกับพี่ลิซ่าเพราะนี่คือรายการ English is Fun คำศัพท์สนุก

0: สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางและก็คุณครูทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับครูเสืออลงกรณ์สุวรรณพิชนะครับวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในเรื่องใหม่แล้วเนาะนะครับเรื่องอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับสำหรับเรื่องที่เราจะต้องมาเรียนรู้กันในวันนี้นะครับก็คือเรื่องปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งเป็นตอนที่1นั่นเองนะครับวันนี้เราจะมาดูว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่จะเกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่จุดประสงค์การเรียนรู้ของเราเลยนะครับว่าวันนี้เรามีจุดประสงค์การเรียนรู้อะไรนะครับสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับด้านความรู้ความเข้าใจวันนี้นักเรียนจะต้องระบุปัจจัยนะครับที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชนะครับว่ามันมีปัจจัยอะไรบ้างที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชนะครับส่วนด้านทักษะกระบวนการนะครับนักเรียนจะต้องมีการกำหนดและควบคุมตัวแปรนะครับโดยการระบุตัวแปรต้นนะครับตัวแปรตามแล้วก็ตัวแปรควบคุมในการทำการทดลองนะครับที่เกี่ยวกับปัจจัยนะครับที่จำเป็นในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราจะได้ฝึกนะครับการกำหนดตัวแปรด้วยนะครับว่าจากการทดลองเนี่ยมีตัวแปรอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างนะครับแล้วแต่ละตัวแปรนั้นมันคืออะไรนะครับต่อมานะครับด้านคุณลักษณะเจตคติค่านิยมนะครับการยอมรับความเห็นต่างก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เราจะต้องฝึกในการยอมรับความคิดเห็นของคนอื่นนะครับทั้งเพื่อนในกลุ่มแล้วก็เพื่อนในห้องด้วยนะครับในการที่จะทำกิจกรรมใดๆก็ตามนะครับการยอมรับความคิดเห็นหรือการยอมรับความเห็นต่างก็ถือเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่การยอมรับนั้นเราก็ต้องมีเหตุผลประกอบด้วยนะครับอันนี้ก็คือคุณลักษณะเจตคติและก็ค่านิยมที่เราต้องการให้เกิดในวันนี้นะครับต่อมานะครับสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนนะครับวันนี้นักเรียนจะต้องตั้งสมมติฐานนะครับเกี่ยวกับปัจจัยที่จำเป็นในการสังเคราะห์ด้วยแสงนะครับที่สอดคล้องกับคำถามทางวิทยาศาสตร์นะครับโดยอาศัยข้อมูลจากการสังเกตและก็ประสบการณ์เดิมนะครับหรือความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพื่อนำไปสู่การสำรวจตรวจสอบในวันนี้นะครับอันนี้ก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้นะครับช่วงทบทวนชวนให้คิดก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมนะครับขอทบทวนสักนิดนึงนะครับทบทวนชวนให้คิดทบทวนอะไรคำถามแรกของครูส่วนใดของพืชที่มีหน้าที่สร้างอาหารตอบเลยง่ายมากข้อนี้
1: ใบ
0: นะครับส่วนใดของพืชที่มีหน้าที่สร้างอาหารนะครับก็คือใบนั่นเองนะครับต่อมานะครับอาหารที่พืชสร้างขึ้นคืออะไรพืชสร้างอะไรขึ้นมาน้ำตาลใช่ไหมครับพืชสร้างน้ำตาลขึ้นมาแล้วเก็บในรูปของ
1: สารละลาย
0: จริงไหมจริงไหมนะครับหลังจากที่พืชสร้างอาหารขึ้นมาแล้วก็คืออาหารที่พืชสร้างขึ้นมาก็คือน้ำตาลใช่ไหมครับแล้วพืชจะเก็บไว้ในรูปของแป้งนะครับเก็บไว้ในรูปของแป้งนะครับเพราะนั้นอาหารที่พืชสร้างขึ้นก็คือน้ำตาลหลังจากนั้นนะครับน้ำตาลเนี่ยจะถูกเปลี่ยนไปเป็นแป้งแล้วก็เก็บสะสมไว้นะครับโอเคนะครับแล้วทีนี้พอพืชเก็บสะสมไว้ในรูปของแป้งเราจะรู้ได้ยังไงว่าพืชนั้นน่ะมีแป้งที่ถูกเก็บสะสมไว้หรือไม่เราจะต้องมีวิธีการตรวจสอบใช่ไหมครับคำถามของครูก็คือการทดสอบแป้งสามารถทำได้อย่างไรอ่ะงั้นยกธงดีกว่ามีหลายกลุ่มนะครับนะเดี๋ยวอยากฟังคำตอบนะครับแต่ว่ามีหลายกลุ่มซะเหลือเกินนะครับนักเรียนพอจะรู้ไหมว่าเราจะทดสอบแป้งอย่างไร

0: นะครับพร้อมเอามือจับที่หูเลยนะครับยกธงสีเหลืองครับกลุ่มที่6ครับฟังคำตอบของกลุ่มที่6นะครับว่าเขาจะมีวิธีการทดสอบแป้งอย่างไรสามารถทำได้อย่างไรนะครับกลุ่มอื่นฟังตั้งใจฟังด้วยนะครับแล้วก็นักเรียนปลายทางก็เช่นกันนะครับถ้ามีคำตอบก็ลุกขึ้นตอบด้วยนะครับอ่ะกลุ่มที่6พร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวฟังคำตอบของกลุ่มที่6เชิญได้เลยครับ
1: ทดสอบโดยใช้สารละลายไอโอดีนค่ะโดยสังเกตจากถ้าพืชนั้นไม่มีแป้งสารละลายไอโอดีนจะเป็นสีน้ำตาลค่ะถ้าพืชนั้นมีแป้งสารละลายไอโอดีนนั้นจะเป็นสีน้ำเงินค่ะ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่6ครับโอ้โหเก่งมากมากเลยมีกลุ่มไหนเพิ่มเติมอะไรไหมมีไหมครับกลุ่มที่6ตอบมาค่อนข้างชัดเจนแล้วนะครับการที่เราจะทดสอบแป้งนะครับเราสามารถใช้สารละลายไอโอดีนทดสอบได้นะครับโดยถ้ามีแป้งเกิดขึ้นนะครับสารละลายไอโอดีนจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินเข้มหรือสีดำนะครับซึ่งวันนี้กิจกรรมหลักของเราเราจะได้ทดสอบแป้งด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องรู้ด้วยนะครับว่าเราจะทดสอบอย่างไรเดี๋ยวครูจะอธิบายในกิจกรรมให้ฟังนะครับแล้วถ้ามีแป้งจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรตอนนี้น่าจะรู้แล้วเนาะถ้ามีแป้งนะครับจะเกิดการเปลี่ยนแปลงยังไงจะเป็นสีอะไรสีน้ำตาลจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินเข้มหรือสีดำนะครับอันนี้ก็คือการทดสอบแป้งนั่นเองนะครับเพิ่มเติมให้กับนักเรียนนิดนึงนะครับการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชนะครับการสร้างอาหารของพืชเนี่ยเราจะเรียกว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงนะครับซึ่งในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชเนี่ยพืชจะให้น้ำตาลออกมานะครับซึ่งส่วนใหญ่จะถูกเปลี่ยนไปเป็นแป้งอย่างรวดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นในการตรวจสอบการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชเราจะทำการตรวจสอบแป้งซึ่งเราใช้สารละลายไอโอดีนนั่นเองนะครับคำถามต่อมานะครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้กันผ่านมาแล้วนักเรียนยังพอจะนึกได้ไหมนะครับการสังเคราะห์ด้วยแสงส่วนใหญ่จะเกิดที่ใบนะครับออร์แกเนลชนิดใดที่พบมากบริเวณใบจากที่เราได้ศึกษามาแล้วตอนนั้นเราศึกษาสาหร่ายหางกระรอกใช่ไหมครับแล้วเราก็ได้ดูเซลล์ของสาหร่ายหางกระรอกปรากฏว่าเราเห็นลักษณะเป็นสีเขียวๆใช่ไหมมันคือโครงสร้างอะไรมีใครพอจำได้บ้างโครงสร้างอะไรโครงสร้างอะไรออร์แกเนลไหนกลุ่ม6ตอบว่าคลอโรฟิลล์กลุ่ม2ตอบว่าคลอโรพาสมันคืออะไรออร์แกเนลไหนอันไหนคือออร์แกเนลที่เราได้เรียนรู้ผ่านมาแล้วร้อยสองกลุ่มที่6เปลี่ยนใจแล้วขอเป็นคลอโรพาสนะครับเพราะนั้นออร์แกเนลที่เราพบนะครับจากการที่เราศึกษาตอนนั้นนะครับก็คือคลอโรพาสต์นะครับปรบมือให้กลุ่มที่2ครับกลุ่มที่6ไม่ต้องเสียใจนะครับต่อมานะครับสารสีเขียวนะครับที่อยู่ในคลอโรพาสต์คืออะไร
2: คลอโรฟิลล
0: ์โอเคนะครับสารสีเขียวที่อยู่ภายในคลอโรพาสต์ก็คือคลอโรฟิลล์นั่นเองนะครับเอาล่ะคำถามชวนคิดทีนี้อยากจะฟังความคิดเห็นของนักเรียนนะครับนักเรียนคิดว่าสิ่งจำเป็นในการสังเคราะห์ด้วยแสงมีอะไรบ้าง
2: แสง
0: แก๊สคาร์บอนไดออกไซด
3: ์
0: คลอโรพาสต์น้ำอุณหภูมิอากาศ
3: ด
0: ินปุ๋ยเริ่มมีมาเรื่อยๆแล้วนะอันนี้คือคำตอบของนักเรียนนะครับครูจะรับฟังไว้แต่ครูจะยังไม่เฉลยครูจะยังไม่เฉลยเดี๋ยวเรามาหาคำตอบไปพร้อมกันในวันนี้นะครับว่าที่นักเรียนตอบมานะครับไม่ว่าจะเป็นแสงแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์คลอโรฟิลล์ดินปุ๋ยน้ำที่นักเรียนตอบมาเนี่ยนะครับมันใช่หรือไม่นะครับครูยังไม่เฉลยให้นะแต่เราจะมาเรียนรู้ไปพร้อมกันในวันนี้นะครับคำถามต่อมาถ้านักเรียนอยากทราบว่าคำตอบที่นักเรียนตอบมาเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นจริงหรือไม่นักเรียนจะทำอย่างไร
4: ทำการทดลอง
0: เราจะต้องทำการทดลองเพื่อหาคำตอบใช่ไหมครับว่าที่เราตอบมานั้นจริงหรือไม่ใช่ไหมครับก็คือทำการทดลองเพื่อยืนยันคำตอบนะครับเพราะนั้นวันนี้เราจะทำการทดลองเพื่อยืนยันว่าที่นักเรียนตอบมานั้นเป็นจริงหรือไม่นะครับอีกหนึ่งคำถามนะครับก่อนที่นักเรียนจะลงมือทำการทดลองนักเรียนควรทำอะไรก่อนเราต้องทำอะไร

0: ึกษาใบงานใบความรู้ตั้งสมมุติฐาน
1: ต
0: ั้
1: งคำถาม
0: กำหนดตัวแปรวัตถุประสงค์การที่เราอยากจะรู้แสดงว่าเรามีข้อสงสัยมีคำถามอยู่แล้วใช่ไหมเพราะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำต่อมานะครับเมื่อกี้มีเพื่อนตอบถูกแล้วนะครับสิ่งที่เราต้องทำต่อมาหลังจากที่เรารู้แล้วว่าคำถามที่เราสงสัยคืออะไรนะครับเราจะต้องทำการตั้งสมมติฐานการทดลองซึ่งวันนี้เราจะได้ตั้งสมมติฐานการทดลองด้วยนะครับโอเคเพื่อไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราเข้าสู่กิจกรรมที่เราจะได้ทำกันในวันนี้เลยนะครับก็คือกิจกรรมที่1ปัจจัยในการสังเคราะห์ด้วยแสงมีอะไรบ้างอย่าลืมนะที่เราตอบมาเมื่อสักครู่นี้ในหลายๆคำตอบนะครับใช่หรือไม่นะครับจำไว้ด้วยนะครับสิ่งที่เราจะต้องมีอะไรบ้างใบกิจกรรมที่1ปัจจัยในการสังเคราะห์ด้วยแสงมีอะไรบ้างเอาใบกิจกรรมขึ้นมาได้เลยนะครับและอีก1อย่างก็คือใบงานที่1ปัจจัยในการสังเคราะห์ด้วยแสงมีอะไรบ้างนะครับเอาล่ะคำถามก่อนเริ่มกิจกรรมกิจกรรมนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรและวิธีการดำเนินกิจกรรมโดยสรุปเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราตอบไปพร้อมกันเลยนะครับนักเรียนคิดว่ากิจกรรมที่เราจะได้ทำวันนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรครับเกี่ยวกับเรื่องอะไรน่าจะเป็นเรื่องปัจจัยในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชใช่ไหมครับถูกต้องนะครับแล้วข้อที่2นะครับคำถามของเราวัตถุประสงค์กิจกรรมนี้มีไว้เพื่ออะไรครับ
1: ระบุปัจจัยที่ทำในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช
0: ซึ่งมีอยู่ในใบกิจกรรมของเราอยู่แล้วนะครับสำหรับวัตถุประสงค์ก็คือระบุปัจจัยที่จำเป็นในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชวันนี้เราจะต้องระบุว่ามันมีปัจจัยอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชนะครับทีนี้วิธีการดำเนินกิจกรรมเดี๋ยวเราดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับเพื่อไม่เสียเวลาเนาะนะครับวิธีการทำกิจกรรมของเรามีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2ตอนนะครับเรามาดูตอนที่1กันก่อนนะครับสำหรับตอนที่1นะครับข้อแรกนะครับเพาะเมล็ดผักบุ้งในกระถางให้ต้นผักบุ้งสูงประมาณ20ซมจากนั้นนำต้นผักบุ้งไปวางไว้ในที่มืดเป็นเวลา2วันนะครับซึ่งได้ทำมาแล้วนะครับต่อมาทำยังไงต่อข้อที่2นะครับนำกระดาษทึบแสงสีดำมาหุ้มใบผักบุ้งทั้งใบจำนวน1ใบนะครับจากนั้นทำอย่างไรต่อนะครับนำกระถางต้นผักบุ้งไปวางกลางแดดเป็นเวลา3ชั่วโมงนะครับผ่านไปข้อที่3จากนั้นในข้อที่4นะครับข้อนี้แหละที่เป็นข้อที่นักเรียนทุกคนจะได้ทำในวันนี้เพราะฉะนั้นตั้งใจฟังด้วยนะครับนักเรียนปลายทางก็เช่นกันนะครับตั้งใจฟังวิธีการทำกิจกรรมด้วยนะครับเพื่อให้ทำกิจกรรมได้อย่างถูกต้องนั่นเองนะครับเอาล่ะข้อที่4นะครับสิ่งที่นักเรียนจะต้องทำคือเด็ดใบผักบุ้งที่หุ้มและไม่ได้หุ้มด้วยกระดาษทึบแสงสีดำมาทำเครื่องหมายนะครับและนำมาต้มสกัดคลอโรฟิลล์และทดสอบด้วยสารละลายไอโอดีนโดยมีวิธีการดังนี้นะก่อนที่นักเรียนจะไปฟังวิธีการทำกิจกรรมต่อนะครับครูเน้นย้ำนักเรียนนิดนึงนะครับในใบผักบุ้งของเราเนี่ยนะครับจะมีทั้งใบที่ถูกหุ้มด้วยกระดาษสีดำและใบที่ไม่ได้ถูกหุ้มด้วยกระดาษสีดำใช่ไหมเพราะนั้นเวลาที่นักเรียนทำการทดลองเนี่ยนะครับนักเรียนจะต้องทำเครื่องหมายเพื่อแยกให้ชัดเจนนะครับว่าใบไหนที่ถูกหุ้มด้วยกระดาษสีดำและใบไหนที่ไม่ได้ถูกหุ้มด้วยกระดาษสีดำนะครับเน้นย้ำนักเรียนด้วยนะครับฝากนักเรียนไว้นะครับทีนี้เราจะทำอย่างไรข้อที่ 4.1 ให้นักเรียนใส่น้ำเปล่าลงในบิ๊กเกอร์ประมาณครึ่งบิ๊กเกอร์นะครับต้มน้ำบนชุดตะเกียงแอลกอฮอล์จนเดือดนะครับอันนี้คือขั้นตอนแรกนะครับต่อมาข้อที่ 4.2 นะครับต้มใบผักบุ้งทั้ง2ใบในน้ำเดือดเป็นเวลา5นาทีนะครับเพราะนั้นนักเรียนจะต้องต้มน้ำให้เดือดก่อนใช่ไหมค่อยนำใบผักบุ้งลงไปนะครับต่อมาทำยังไงกันต่อนะครับข้อที่ 4.3 คีบใบผักบุ้งที่ต้มแล้วทั้ง2ใบใส่ลงในหลอดทดลองขนาดใหญ่หลังจากที่เราต้มครบ5นาทีแล้วใช้ปากคีบใบผักบุ้งใส่ลงในหลอดทดลองขนาดใหญ่นะครับแล้วเติมเอทานอลนะครับจนท่วมใบผักบุ้งเล็กน้อยนะครับแล้วนำหลอดทดลองเนี่ยไปแช่ในบีกเกอร์ที่มีน้ำร้อนอยู่ต้มต่อไปจนใบผักบุ้งซีดขาวนะครับนักเรียนจะต้องต้มไปเรื่อยๆจนใบผักบุ้งเนี่ยมีลักษณะที่ซีดขาวนะครับจากนั้นทำยังไงต่อคีบใบผักบุ้งทั้ง2ใบออกมาจากหลอดทดลองขนาดใหญ่เนี้ยนะครับแล้วนำไปล้างน้ำพอล้างน้ำเสร็จให้นักเรียนคลี่ใบผักบุ้งออกแล้ววางไว้บน

0: จานเพาะเชื้อนะครับจากนั้นเราจะทำการทดสอบโดยหยดสารละลายไอโอดีนลงไปในใบทั้ง2ใบให้ทั่วแล้วก็สังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็คือวิธีการทำกิจกรรมของเรานะครับอ่ะในตอนที่1มีคำถามไหมคิดว่าตัวเองจะทำได้ไหม
1: ได
0: ้ใครคิดว่าตัวเองทำได้ขอดูมือหน่อยเพื่อนๆปลายทางดูด้วยนะครับตอนนี้เพื่อนๆต้นทางมั่นใจมากว่าจะสามารถทำกิจกรรมได้นะครับโอเคในส่วนของตอนที่2นะครับเราจะทำกิจกรรมกันอย่างไรนะครับ 1. สังเกตใบชบาด่างที่ได้รับแสงแดดมาแล้ว3ชั่วโมงแล้วบันทึกลักษณะของใบชบาด่างนะครับอาจจะเป็นการถ่ายรูปก็ได้นะครับอันนี้คือข้อที่1ในตอนที่2นั่นเองนะครับต่อมาทำยังไงกันต่อเราจะทำการทดสอบใบชบาด่างที่ได้รับแสงแดดมาแล้ว3ชั่วโมงด้วยสารละลายไอโอดีนโดยใช้วิธีการเดียวกับการทดลองในตอนที่1แล้วก็สังเกตแล้วก็บันทึกผลนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้พืชที่เราจะได้ทำการทดลองมีกี่ชนิดครับ
1: 2
0: ชนิด1คือผักบุ้ง2คือใบชบาด่างนะครับเนื่องจากว่ามีการทำการทดลอง2ตอนครูจะขอแบ่งแบบนี้นะกลุ่ม1กลุ่ม3กลุ่ม5ให้ทำการทดลองในตอนที่1โอเคไหมส่วนกลุ่มที่2กลุ่มที่4และกลุ่มที่6ทำการทดลองในตอนที่2คำถามของครูคือวิธีการทำการทดลองเหมือนกันไหม2ตอนนี้เหมือนกันไหมเหมือนหรือไม่เหมือน
1: เหม
0: ือนกันทำการทดลองเหมือนกันแต่สิ่งที่แตกต่างกันคือชนิดของพืชนะครับเพราะฉะนั้นในใบกิจกรรมที่อยู่ที่โต๊ะของนักเรียนมีอยู่แล้วนะครับถ้ามีอะไรสงสัยสามารถดูที่ใบกิจกรรมได้หรือถ้ายังสงสัยอยู่สามารถยกมือสอบถามครูได้นะครับโอเคนะครับทีนี้ในใบงานที่1ของเราก็จะมีการบันทึกผลด้วยใช่ไหมครับก็จะมีคำถามการทดลองสมมติฐานนะครับตัวแปรต้นตัวแปรตามตัวแปรควบคุมด้วยนะครับให้นักเรียนบันทึกลงไปแล้วก็วาดภาพผลการทำกิจกรรมลงไปด้วยนะครับแล้วก็จะมีคำถามท้ายกิจกรรมด้วยในตอนที่1มีคำถามท้ายกิจกรรมกี่ข้อเอ่ยกี่ข้อดูยังเปิดดูเลยครับเปิดดูเลยในตอนที่1มีคำถามท้ายกิจกรรมทั้งหมด5ข้อใช่ไหมครับอย่าลืมตอบคำถามท้ายกิจกรรมด้วยนะครับส่วนในตอนที่2นะครับก็มีคำถามการทดลองเช่นกันมีการตั้งสมมติฐานเช่นกันและมีการระบุตัวแปรด้วยทั้งตัวแปรต้นตัวแปรตามและก็ตัวแปรควบคุมนะครับแล้วก็วาดภาพผลการทำกิจกรรมลงไปด้วยนะครับตอนที่2มีคำถามท้ายกิจกรรมกี่ข
1: ้
0: อ3ข้อนะครับอย่าลืมตอบคำถามท้ายกิจกรรมด้วยนะครับทีนี้อภิปรายก่อนที่เราจะทำกิจกรรมนะครับการสกัดคลอโรฟิลล์และการทดสอบแป้งในใบทำได้อย่างไรจากที่เราดูวิธีการทำกิจกรรมมาแล้วเราคิดว่าการสกัดคลอโรฟิลล์ทำยังไงหยดไอโอดีนเป็นการสกัดคลอโรฟิลล์หรือทดสอบแป้งทดสอบแป้งแล้วเราสกัดคลอโรฟิลล์อย่างไรมีการต้มมีใช้อะไรอีกมีใช้อะไรอีกมีใช้เอทานอลใช่ไหมครับเน้นย้ำนักเรียนนะครับการสกัดคลอโรฟิลล์และการทดสอบแป้งในใบทำอย่างไรดูไปพร้อมๆกันนะครับก็คือนำใบพืชมาต้มในน้ำเดือดอันนี้ก็คือวิธีการทำกิจกรรมที่เราทำที่ครูอธิบายผ่านไปเมื่อสักครู่นี้แหละนะครับเป็นการสกัดคลอโรฟิลล์และการทดสอบแป้งนะครับโดยการที่นำใบพืชมาต้มนะครับในน้ำเดือดเป็นเวลา5นาทีจากนั้นนำใบพืชใส่ลงไปในหลอดทดลองขนาดใหญ่แล้วเติมเอทานอลจนท่วมใบพืชนะครับแล้วนำหลอดทดลองแช่ในบีกเกอร์ที่มีน้ำร้อนอันนี้คือการสกัดคลอโรฟิลล์นะครับจากนั้นนะครับต้มไปเรื่อยๆจนใบของพืชเนี่ยมีลักษณะซีดขาวแล้วเราก็นำมาล้างน้ำแล้วก็คลี่บนจานเพาะเชื้อแล้วก็ทดสอบด้วยสารละลายไอโอดีนนะครับเพื่อเป็นการทดสอบแป้งนั่นเองนะครับใบชบาด่างส่วนที่มีสีเขียวเป็นส่วนที่มีสารสีชนิดใดส่วนที่มีสีเขียวมีคลอโรฟิลล์ใช่ไหมครับนะครับมีคลอโรฟิลล์อยู่ในบริเวณที่มีสีเขียวนะครับแสดงว่าใบชบาด่างบริเวณที่มีสีขาวเนี่ยมีคลอโรฟิลล์ไหมไม่มีนะครับจากการวิเคราะห์วิธีการดำเนินกิจกรรมทั้ง2ตอนนักเรียนบอกได้หรือไม่ว่าปัจจัยที่จำเป็นในการได้แสงซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องการศึกษาในตอนที่1และตอนที่2คืออะไรเราดูกันตอนที่1ก่อนตอนที่1เราทำการทดลองกับผักบุ้งใช่ไหมครับผักบุ้งเราทำยังไงบ้างมีใบที่

0: หุ้มด้วยกระดาษสีดำกับใบที่ไม่ได้หุ้มด้วยกระดาษสีดำใช่ไหมนักเรียนคิดว่าในตอนที่หนึ่งเนี่ยเรากำลังจะศึกษาปัจจัยใดพอบอกได้ไหมต้นผักบุ้งมีทั้งใบที่ถูกหุ้มด้วยกระดาษสีดำใช่ไหมและใบที่ไม่ได้หุ้มด้วยกระดาษสีดำแล้วเราก็ไปตั้งไว้กลางแดดนักเรียนคิดว่าน่าจะเป็นการทดสอบปัจจัยใดการสังเคราะห์ด้วยแสงใช่แต่มันคือปัจจัยใดมันต่างกันยังไง2ใบเนี้ยใบหนึ่งหุ้มด้วยกระดาษสีดำอีกใบหนึ่งไม่ได้หุ้มแล้วครูไปตั้งไว้กลางแดดอะไรนะคิดว่าปัจจัยใดคิดว่าปัจจัยใดแสงใช่ไหมครับถูกต้องนะครับคือแสงส่วนในตอนที่2ในตอนที่2เราใช้ใบชบาด่างใบชบาด่างมันจะมีบริเวณที่มีสีเขียวและบริเวณที่มีสีขาวเราคิดว่าปัจจัยใดอะไรน่าจะเป็นปัจจัยในตอนที่2ที่เรากำลังจะหาคำตอบที่เรากำลังจะศึกษากันตอนนี้สารสีเขียวใช่ไหมมันคืออะไรนะสารสีเขียวคลอโรฟิลล์ใช่หรือไม่นะครับมาดูว่าจริงเหมือนที่นักเรียนตอบมาหรือเปล่านะครับปัจจัยที่ต้องการศึกษาในตอนที่1คือแสงนะครับส่วนในตอนที่2คือคลอโรฟิลล์นั่นเองนะครับต่อมานักเรียนคิดว่าสิ่งที่นักเรียนสงสัยและอยากทราบคำตอบในการทดลองทั้ง2ตอนคืออะไรตอนที่1เราอยากทราบอะไรอ่ะตอนที่1เรากำลังจะศึกษาปัจจัยก็คือแสงใช่ไหมครับเราอยากรู้อะไรอ่ะความแตกต่างเมื่อกี้ได้ยินมาจากกลุ่ม6บอกว่าความแตกต่างของพืชที่ได้รับแสงกับไม่ได้รับแสงแสดงว่าเรากำลังอยากรู้คำตอบว่าอยากรู้คำถามเราอยากรู้คำตอบว่าแสงเนี่ยใช่ปัจจัยในการสังเคราะห์ได้แสงหรือไม่ใช่ไหมแล้วตอนที่2ล่ะครับตอนที่2เราอยากรู้อะไรเมื่อกี้ตอนที่2บอกไปว่าสิ่งที่เรากำลังจะศึกษาคือคลอโรฟิลล์ใช่ไหมแสดงว่าเราอยากรู้อะไรอ่ะเมื่อกี้ได้ยินกลุ่มที่2มาว่าอะไรนะคลอโรฟิลล์ใช่ปัจจัยไหมใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะดูคำตอบของข้อนี้ได้นะครับว่าตอนที่1เรากำลังอยากรู้ว่าแสงเนี่ยเป็นปัจจัยที่จำเป็นต่อการสังเคราะห์ได้แสงหรือไม่นะครับส่วนในตอนที่2นะครับคลอโรฟิลล์เป็นปัจจัยที่จำเป็นต่อการสังเคราะห์ได้แสงหรือไม่วันนี้เรากำลังจะมาหาคำตอบกันนะครับว่าทั้งแสงและก็คลอโรฟิลล์เนี่ยเป็นปัจจัยที่จำเป็นในการสังเคราะห์ได้แสงหรือไม่นะครับโอเคนะครับเพิ่มเติมให้กับนักเรียนนิดหนึ่งนะครับสิ่งที่นักเรียนสงสัยและอยากทราบคำตอบนะครับเป็นคำถามของการทดลองนี้นะครับซึ่งเราจะเรียกว่าคำถามทางวิทยาศาสตร์นะครับจากเมื่อกี้ที่ครูเฉลยให้นั่นแหละคือคำถามทางวิทยาศาสตร์นะครับแสงเป็นปัจจัยที่จำเป็นต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงหรือไม่นะครับคลอโรฟิลล์เป็นปัจจัยที่จำเป็นในการสังเคราะห์ด้วยแสงหรือไม่นั่นแหละคือตัวอย่างของคำถามทางวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งคำถามทางวิทยาศาสตร์เนี่ยจะนำไปสู่การหาคำตอบของเรานั่นเองนะครับซึ่งควรจะลงท้ายด้วยคำว่าหรือไม่หรืออย่างไรนะครับซึ่งจะเป็นคำถามที่ช่วยให้เราสามารถที่จะหาคำตอบได้นะครับอันนี้ก็คือคำถามทางวิทยาศาสตร์นะครับเอาล่ะตอนนี้อยากทำกิจกรรมยัง
1: อยาก
0: ทำแล้วใช่ไหมก่อนทำมีอาจจะสอบถามครูไหมไม่มีนะอ่ะเน้นย้ำนักเรียนนะครับตลอดระยะเวลาของการทำกิจกรรมให้นักเรียนใส่แว่นตานิรภัยด้วยนะครับแล้วก็อย่าเอาเอทานอลเนี่ยเข้าใกล้กับไฟนะครับโอเคนะนะครับอ่ะนักเรียนพร้อมที่จะทำกิจกรรมหรือยังครับ
2: พร้อมแล้วพร้อมแล้วตื่นเต้นตื่นเต้น
0: พอถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะครับลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับ

0: เอาละครับตอนนี้นักเรียนก็ทำกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูผลการทำกิจกรรมนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับอ่ะโอเคนะครับก่อนที่จะให้นำเสนอเดี๋ยวเรามาดูผลการวิเคราะห์ของเราก่อนนะครับในตอนที่1นะครับที่เราทำการทดลองกับผักบุ้งใช่ไหมก็คือปัจจัยอะไรนะในตอนที่1ที่เราต้องการที่จะศึกษาตอนที่1ต้องการศึกษาปัจจัยอะไร
1: แสง
0: ใช่ไหมครับเพราะนั้นคำถามของการทดลองของตอนที่1เนี่ยคืออะไรนะคืออะไรนะช่วยกันตอบเลยตอนที่1เรากำลังจะศึกษาเกี่ยวกับแสงใช่ไหมครับคำถามการทดลองของเราคืออะไรเราอยากรู้อะไรช่วยกันเร็วจากที่เราบันทึกลงไปในใบงานนะครับตอนนี้ในตอนที่1เรากำลังจะศึกษาเกี่ยวกับแสงใช่ไหมเราอยากรู้ว่าแสงเป็นปัจจัยใช่หรือไม่ถูกไหมเพราะนั้นเราควรจะตั้งคำถามการทดลองว่ายังไงดีตอบเลยปรบมือให้กลุ่มที่6ครับคำถามของการทดลองก็น่าจะเป็นแสงเป็นปัจจัยที่จำเป็นต่อการสังเคราะห์ได้แสงหรือไม่นะครับทีนี้สมมติฐานนะครับในกลุ่มที่ได้ทำการทดลองเกี่ยวกับผักบุ้งเนี่ยสมมติฐานได้ตั้งไว้ว่าอย่างไรบ้าง

0: ถ้าแสงเป็นปัจจัยมันจะเป็นยังไงอ่ะเราจะทดสอบอย่างไรดีถ้าแสงเป็นปัจจัยมันจะเป็นยังไงถ้าเราทดสอบด้วยสารละลายไอโอดีนแล้วมันจะเป็นอย่างไรเมื่อหยดสารละลายไอโอดีนลงไปจะเป็นยังไงครับจากสีจากสีน้ำตาลเป็นสีน้ำเงินเข้มใช่ไหมเพราะนั้นตั้งสมมติฐานด้วยนะครับจากที่เราได้ทำไปเนาะแล้วก็อย่าลืมบันทึกลงไปด้วยนะครับสมมติฐานคืออะไรนะครับจากการทดลองในตอนที่1 นะครับถ้าแสงเนี่ยเป็นปัจจัยที่จำเป็นต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชดังนั้นเมื่อนำใบผักบุ้งที่ได้รับแสงไปทดสอบด้วยสารละลายโอดีนนะครับสีของสารละลายโอดีนจะเปลี่ยนจากสีน้ำตาลเป็นสีน้ำเงินนะครับแต่ถ้าใบที่ไม่ได้รับแสงอะสีของสารละลายโอดีนจะเปลี่ยนไหมก็จะไม่เปลี่ยนก็ยังคงเป็นสีน้ำตาลเหมือนเดิมใช่ไหมครับทีนี้ตัวแปรต้นล่ะคืออะไรคืออะไรอะไรคือตัวแปรต้นของการทดลองที่1ตอนที่1เนี่ยสิ่งที่เราต้องการศึกษาสิ่งที่เราจัดให้มันต่างกันตอนนี้ใบผักบุ้งเนี่ยจะมีใบที่ได้รับแสงและใบที่ถูกหุ้มด้วยกระดาษสีดำใช่ไหมเพราะนั้นตัวแปรต้นน่าจะหมายถึงอะไรน่าจะคืออะไรก็คือแสงใช่ไหมครับก็คือแสงเพราะนั้นเราจะเขียนว่ายังไงดีใบหนึ่งได้รับแสงใบหนึ่งไม่ได้รับแสงใช่ไหมเพราะนั้นเราจะเขียนว่าอย่างไรดีการได้รับแสงของใบผักบุ้งนะครับทีนี้ต่อมาตัวแปรตามล่ะเราจะดูจากอะไรตัวแปรตามคือสิ่งที่ตามมาผลที่ตามมาเราจะดูจากอะไรว่ามีถ้าได้รับแสงนักเรียนคิดว่าจะมีแป้งไหมก็น่าจะมีแป้งใช่ไหมครับเพราะนั้นตัวแปรตามเราควรจะบันทึกว่าอะไรดีการเปลี่ยนแปลงของสารละลายไอโอดีนนั่นเองนะครับแล้วตัวแปรควบคุมเราต้องควบคุมอะไรบ้างต้องควบคุมอะไรให้เหมือนกัน
1: ระดับสาร
0: ระดับน้ำปริมาณของสารละลายเราโฟกัสไปที่ใบผักบุ้งสิเราควรจะทำยังไงกับใบผักบุ้งให้มันควบคุมขนาดของใบผักบุ้งต้องเท่ากันไหมอะเท่ากันอายุของมันต้องเท่ากันไหมก็ต้องเท่ากันใช่ไหมเพราะนั้นสิ่งที่เราจะต้องควบคุมนะครับก็อย่างเช่นขนาดของใบผักบุ้งที่เราทำการทดลองต้องเท่ากันอายุของใบผักบุ้งนะครับแล้วก็บริเวณที่กระถางตั้งอยู่นะครับโอเคนะครับทีนี้ขอตัวแทนจากกลุ่ม1 2หรือกลุ่ม1กลุ่ม3หรือกลุ่ม5ก็ได้นะครับช่วยนำเสนอผลการทำกิจกรรมให้เพื่อนฟังหน่อยว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับอ่ะลุกขึ้นเลยกลุ่มไหนดี1 3 5กลุ่ม1นะโอเคกลุ่ม1ลุกขึ้นได้เลยครับแล้วก็ออกมาหน้าห้องดีกว่าเพื่อเอาผลการทดลองมาให้เพื่อนดูด้วยนะครับอ่ะเชิญได้เลยครับลุกมาขอคนที่ถือผลงานให้เพื่อนด้วยอ่ะเชิญครับนำผลการทดลองมาด้วยในจานเพาะเชื้อถือมาเลยเร็วช่วยกันกลุ่มที่1เร็วลุก
2: กันต้าม
0: าเลยนะครับมาเลยมาเลยรวดเร็วรวดเร็วครับชูผลงานให้เพื่อนดูเอียงเอียงนิดนึงระวังนะครับ
3: ผลการทดลองนะครับใบที่ได้รับแสงนะครับจะเกิดสีนะครับที่เปลี่ยนแปลงครับจากสีน้ำตาลกลายเป็นสีฟ้าครับส่วนใบที่ไม่ได้รับแสงนะครับจะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงครับ
0: ไม่เกิดเปลี่ยนแปลงก็คือสีของสารละลายโอดีนยังเป็นสี
3: น้ำตาลครับ
0: น้ำตาลเหมือนเดิมใช่ไหมครับปรบมือให้กลุ่มที่1ครับอันนี้คือตัวอย่างของผลการทดลองนะครับในส่วนของใบผักบุ้งนะครับที่ได้รับแสงแล้วก็ไม่ได้รับแสงนะครับโอเคนะครับจากที่เพื่อนนำเสนอมานะครับเราจะเห็นว่านะครับใบผักบุ้งนะครับที่หุ้มด้วยกระดาษทึบแสงสีดำเนี่ยนะครับสีของสารละลายไอโอดีนจะไม่เปลี่ยนแปลงก็คือเป็นสีน้ำตาลเหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าบุ้งที่ได้รับแสงนะครับนักเรียนจะสามารถสังเกตเห็นได้ว่าสีของสารละลายไอโอดีนจะเปลี่ยนนะครับจากสีน้ำตาลเป็นสีน้ำเงินเข้มหรือสีดำนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นคำถามท้ายกิจกรรมนะครับการเปลี่ยนแปลงของสีสารละลายไอโอดีนบนใบผักบุ้งทั้งสองใบเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรแตกต่างไหมหรือเหมือนหรือแตกต่างแตกต่างกันนะครับจะแตกต่างกันนะครับโดยที่ใบที่หุ้มด้วยกระดาษสีดำนะครับสีของสารละลายไอโอดีนจะไม่เปลี่ยนแปลงก็คือยังเป็นสีน้ำตาลเหมือนเดิมส่วนใบที่ไม่ได้หุ้มด้วยกระดาษสีดำนะครับก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงคือเปลี่ยนจากสีน้ำตาลกลายเป็นสีน้ำเงินเข้มนั่นเองนะครับข้อที่2การทดลองนี้ใบผักบุ้งใบใดที่มีแป้งและใบใดไม่มีแป้งทราบได้อย่างไรเพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นใบไหนที่มีแป้งใบที่ได้รับแสง

0: ือใบที่ไม่ได้รับแสงใบที่ได้รับแสงจะมีแป้งรู้ได้อย่างไรรู้ได้ยังไงดูจากการเปลี่ยนสีใช่ไหมครับเมื่อทดสอบด้วยสารละลายไอโอดีนนะครับส่วนใบที่หุ้มด้วยกระดาษสีดำเปลี่ยนแปลงไหมไม่เปลี่ยนนะครับใบผักบุ้งที่หุ้มด้วยกระดาษสีดำนะครับจะไม่มีแป้งนะครับเพราะว่าไม่ได้รับแสงเมื่อทดสอบด้วยสารละลายไอโอดีนก็จะไม่เปลี่ยนแปลงนะครับส่วนใบที่ไม่ได้หุ้มด้วยกระดาษสีดำนะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงขึ้นนะครับก็สารละลายไอโอดีนก็จะเปลี่ยนจากสีน้ำตาลเป็นสีน้ำเงินนั่นเองนะครับข้อที่3เพราะเหตุใดต้องนำต้นผักบุ้งไปไว้ในที่มืดก่อน2วันเพราะเหตุใดรู้ไหมทำไมต้องเอาไว้ในที่มืดเพื่อไม่ให้โดนแสงใช่ไหมถ้าไม่โดนแสงจะเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงไหม
1: ไม
0: ่เพื่อไม่ให้ใบผักบุ้งนั้นนะครับเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงหรือไม่ให้มันสร้างอาหารนั่นเองนะครับจากนั้นข้อที่4นะครับเพราะเหตุใดจึงต้องนำต้นผักบุ้งไปวางกลางแดดเพื่อให้ต้นผักบุ้งเกิดการสังเคราะห์แสงใช่ไหมครับหรือเพราะแสงเป็นปัจจัยหรือตัวแปรต้นที่เราต้องการจะศึกษานั่นเองนะครับก่อนที่เราจะเอาไปกลางแดดเนี่ยเราต้องหุ้มด้วยกระดาษสีดำก่อนใช่ไหมนะครับจากกิจกรรมนี้สามารถสรุปได้ว่าอย่างไรสรุปว่าคำถามที่เราสงสัยคือแสงเนี่ยเป็นปัจจัยในการสังเคราะห์ด้วยแสงหรือไม่ตอนนี้พอบอกได้ไหมว่าแสงเป็นปัจจัยหรือไม
2: ่
0: เป็นนะครับเพราะนั้นเราสามารถสรุปได้ว่าแสงนะครับเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชนั่นเองนะครับต่อมาตอนที่2นะครับคำถามของการทดลองในตอนที่2เป็นยังไงตอบช่วยกันเลยเราอยากรู้อะไรตอนที่2เราอยากรู้อะไรอยากรู้เกี่ยวกับอะไรคลอโรฟิลใช่ไหมเพราะนั้นคำถามของการทดลองน่าจะถามว่าอะไร
3: คลอโรฟ
0: ิ
3: ลเป็นป
0: ั
3: จจ
0: ั
3: ยสำค
0: ั
3: ญในการสังเคราะห์แสง
0: คลอโรฟิลเป็นปัจจัยที่จำเป็นต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงหรือไม่นะครับเพราะนั้นสมมติฐานแต่ว่าอย่างไรเราได้ตั้งไปแล้วถ้าคลอโรฟิลเนี่ยมันสามารถทำให้เกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงขึ้นถ้าเราไปทดสอบด้วยสารละลายไอโอดีนจะเป็นยังไงอะมันจะเปลี่ยนสีใช่ไหมจากสีน้ำตาลเป็นสีน้ำเงินเข้มแต่ถ้าบริเวณที่ไม่มีคลอโรฟิลอะเวลาทดสอบด้วยสารละลายไอโอดีนมันจะเปลี่ยนสีไหมไม่เปลี่ยนสีนะครับเพราะฉะนั้นสมมติฐานนะคือถ้าคลอโรฟิลเกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นถ้าเราทดสอบส่วนที่มีสีเขียวของใบชะบาด่างด้วยสารละลายไอโอดีนเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนสีใช่ไหมครับแต่ถ้าบริเวณที่ไม่มีสีเขียวเนี่ยถ้าเราไปทดสอบมันก็จะต้องไม่เปลี่ยนสีนะครับเพราะฉะนั้นตัวแปรต้นน่าจะเป็นอะไรตัวแปรต้นของการทดลองในตอนที่2น่าจะเป็นอะไรครับตำแหน่งของคลอโรฟิลมันจะในใบของชะบาด่างจะมีบริเวณที่มีสีเขียวใช่ไหมแล้วก็มีบริเวณที่มีสีขาวใช่ไหมครับบริเวณที่สีเขียวมีคลอโรฟิลไหม
2: ม
0: ีบริเวณที่มีสีขาวมีคลอโรฟิลไห
2: ม
0: ไม่มีเพราะฉะนั้นตัวแปรต้นของเราน่าจะเป็นคลอโรฟิลใช่หรือไม่นะบริเวณที่มีสีเขียวแล้วก็บริเวณที่ไม่มีสีเขียวของใบชะบาด่างแล้วตัวแปรตามล่ะเราจะดูจากอะไรดีดูจากอะไร
2: ดูจากการเปลี่ยนสี
0: ดูจากการเปลี่ยนสีของสารละลายไอโอดีนนะครับตัวแปรควบคุมล่ะครับตัวแปรควบคุมต้องควบคุมอะไรบ้าง
2: น
0: ้ำใบ
2: สาร
0: ตัวแปรควบคุมสิ่งที่เราจะต้องควบคุมนะครับจากที่เราได้ทำไปแล้วเราก็ได้ควบคุมแล้วแหละนะครับสิ่งที่เราจะต้องควบคุมก็คือใบชะบาด่างจะต้องได้รับแสงเท่ากัน1ใบตั้งอยู่ในบนต้นเดียวกันอยู่ในบริเวณเดียวกันแสดงว่าการได้รับแสงของมันเท่ากันไหมเท่ากันนะครับอันนี้คือตัวแปรควบคุมนะครับทีนี้ผลการทำกิจกรรมอ่ะขอตัวแทน1กลุ่มเอาผลการทดลองมาให้เพื่อนดูหน่อยสิกลุ่มที่6เชิญได้เลยครับเชิญได้เลยครับด้วยรวดเร็วนะครับขอ1คนนะครับผลการทดลองด้วยในจานเพาะเชื้อที่เราวางไว้โอเคเชิญได้เลยครับ
4: เมื่อหยดสารละลายไอโอดีนลงไปนะคะส่วนที่ไม่มีสีเขียวจะเป็นสีน้ำตาลค่ะส่วนที่มีสีเขียวจะเป็นสีน้ำเงินเข้มหรือสีดำค่ะ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่6ครับเชิญได้เลยครับเชิญได้เลยครับอันนี้ก็คือผลการทำกิจกรรมนะครับของกลุ่มที่6นะครับนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าบริเวณที่มีสีขาวก็คือไม่มีคลอโรฟิลล์ใช่ไหมครับเมื่อเราทำการทดสอบเนี่ยนะครับก็จะเป็นสีน้ำตาลเหมือนเดิมคือสารละลายไอโอดีนจะไม่เปลี่ยนสีนะครับแต่ถ้า

0: ริเวณที่มีสีเขียวนะครับเมื่อเราทดสอบด้วยสารไลโอดีนนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินเข้มนั่นเองนะครับคำถามท้ายกิจกรรมเมื่อหยดสารละลายไอโอดีนลงบนใบชะบาด่างที่สกัดแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไรเปลี่ยนไหมเปลี่ยนนะครับเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับบริเวณที่มีสีเขียวที่มีคลอโรฟิลเมื่อทดสอบด้วยสารละลายไอโอดีนก็จะเปลี่ยนจากสีน้ำตาลเป็นสีน้ำเงินเข้มนะครับส่วนบริเวณสีขาวไม่มีคลอโรฟิลก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงนั่นเองนะครับข้อที่2นะครับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเป็นเพราะอะไรนะครับเป็นเพราะว่าใบชวาด่างเนี่ยที่มีสีเขียวบริเวณที่มีสีเขียวจะมีคลอโรฟิลล์ใช่ไหมครับก็จะสามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้เกิดน้ำตาลได้แล้วน้ำตาลก็จะเปลี่ยนไปเป็นแป้งนะครับเมื่อเราทดสอบก็จะเปลี่ยนจากสีน้ำตาลเป็นสีน้ำเงินเข้มนะครับเพราะฉะนั้นข้อที่3จากกิจกรรมตอนที่2สรุปได้ว่าอย่างไรสรุปว่าคลอโรฟิลล์เป็นปัจจัยที่สำคัญไหมสรุปว่านะครับคลอโรฟิลล์จำเป็นต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่เราตั้งไว้นะครับอภิปรายหลังการทำกิจกรรมสรุปจากที่เราทำมา2ตอนอะไรเป็นปัจจัยที่สำคัญบ้าง
1: คลอโรฟ
0: ิลล์และก็แสงนะครับมีอยู่ด้วยกัน2ตัวนะครับที่เป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชก็คือแสงและคลอโรฟิลล์นะครับสรุปบทเรียนของเราในวันนี้นะครับกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชจะต้องอาศัยปัจจัยต่างๆที่จะช่วยให้พืชสามารถสร้างอาหารได้ก็คือแสงและก็คลอโรฟิลจากการที่เราทำกิจกรรม2ตอนนี้นะครับบทเรียนครั้งถัดไปที่เราต้องเจอกันนะครับก็คือปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการสังเคราะห์ด้วยแสงในตอนที่2นั่นเองนะครับสำหรับสิ่งที่เราจะต้องเตรียม1ใบกิจกรรมที่1ปัจจัยในการสังเคราะห์ด้วยแสงมีอะไรบ้าง2ใบงานที่1ปัจจัยในการสังเคราะห์ด้วยแสงมีอะไรบ้างนะครับวันนี้สรุปเรารู้แล้วนะว่าอะไรเป็นปัจจัยที่สำคัญบ้างแสงและก็คลอโรฟิลจากที่เราทำกิจกรรมนี้นะครับเดี๋ยวครั้งถัดไปเราจะมาดูอีกว่ามีปัจจัยอะไรอีกบ้างที่สำคัญนะครับวันนี้มีคำถามไหมไม่มีหนอถ้าไม่มีเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันในครั้งถัดไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ประเทศไทยของเราปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโดยมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดเพื่อให้ทุกคนในสังคมอยู่ร่วมกันได้โดยสงบรัฐธรรมนูญของประเทศไทยนั้นหัวใจสำคัญคือหลักสิทธิเสรีภาพหน้าที่และสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นหลักการสากลที่ทั่วโลกต่างยอมรับและใช้ร่วมกันความหมายของสิทธิเสรีภาพหน้าที่สิทธิมนุษยชนสิทธิหมายถึงประโยชน์หรืออำนาจของบุคคลที่กฎหมายบัญญัติรับรองหรือคุ้มครองให้เช่นสิทธิการเข้าถึงการรักษาพยาบาลและบริการสาธารณสุขสิทธิการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสิทธิที่จะได้รับเบี้ยอย่างชีพเป็นต้นหากไม่มีการกำหนดสิทธิไว้ในกฎหมายอาจจะทำให้มีการลิดรอนหรือไม่ได้รับการคุ้มครองได้เสรีภาพหมายถึงความเป็นอิสระของบุคคลที่จะกระทำการใดๆก็ได้แต่ต้องไม่ขัดต่อหลักกฎหมายความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนและไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่นเช่นการประกอบอาชีพการนับถือศาสนาการเดินทางการเลือกที่อยู่อาศัยการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธเป็นต้นในบางกรณีรัฐอาจยกระดับเสรีภาพเป็นสิทธิเพื่อประโยชน์ของประชาชนเช่นสิทธิในการรักษาพยาบาลหน้าที่หมายถึงการกระทำด้วยความรับผิดชอบหากไม่ทำหน้าที่อาจมีความผิดตามกฎหมายหรือหลักศีลธรรมเช่นการไปเลือกตั้งการเกณฑ์ทหารการไม่ทุจริตคอร์รัปชันการไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขการเสียภาษีเป็นต้นบางครั้งสิทธิอาจเปลี่ยนเป็นหน้าที่เช่นการเรียนหนังสือภาคบังคับเป็นต้นสิทธิมนุษยชนหมายถึงศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ที่มีตามธรรมชาติซึ่งติดตัวเรามาแต่กำเนิดมีความเป็นสากลไม่มีพรมแดนไม่อาจพลาดไปได้และยังรวมถึงสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลที่ได้รับการรับรองหรือคุ้มครองตามกฎหมายหรือตามส่วนที่สัญญาด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยมีพันธกรณีที่ต้องปฏิบัติตามด้วยสิทธิมนุษยชนต้องตรวจสอบได้ตามหลักนิติธรรมรวมถึงการมีส่วนร่วมในสิทธินั้นสายด่วนยุติธรรม1111กด77ฟรีตลอด24ชั่วโมง

หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนปัญหาความรุนแรงจากคนรอบข้างใกล้ตัวเด็กซึ่งเป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดในครอบครัวทั้งที่เขาจะเลี้ยงดูมาก็ตามก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะล่วงละเมิดในตัวเด็กได้เช่นพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายไม่มีสิทธิ์จะทำร้ายหรือล่วงละเมิดเด็กได้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเกิดจากอารมณ์ของผู้ใหญ่ที่ส่งต่อผ่านไปสู่เด็กในรูปแบบของความรุนแรงชนิดต่างๆซึ่งความรุนแรงที่เกิดจากครอบครัวเป็นสิ่งที่กระทบจิตใจของเด็กอย่างมากและยากที่จะเยียวยาเพราะคนใกล้ตัวได้ทำร้ายเขาไปแล้วเด็กไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าเขามีสิทธิ์ได้รับการปกป้องคุ้มครองจากความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากคนในครอบครัวเช่นจากคำพูดการดุด่าข่มขู่ทะเลาะจนไปถึงการตบตีทำร้ายร่างกายและล่วงละเมิดทางเพศครอบครัวไม่สามารถที่จะละเมิดสิทธิ์ของเด็กได้เด็กจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายการยุติความรุนแรงสามารถร่วมมือกันทั้งจากครอบครัวและสังคมที่จะไม่แสดงออกด้วยความรุนแรงหรือยอมรับในรูปแบบความรุนแรงควรหลีกเลี่ยงความรุนแรงที่เกิดจากการใช้คำพูดการทำร้ายร่างกายจากการใช้กำลังรวมไปถึงการล่วงละเมิดทางเพศถ้าเด็กเกิดปัญหาความรุนแรงที่เกิดจากคนในครอบครัวควรขอความช่วยเหลือจากญาติหรือผู้ใหญ่ที่นับถือหรือผู้นำในชุมชนและหน่วยงานของรัฐหรือติดต่อมูลนิธิที่เกี่ยวข้องเช่นมูลนิธิคุ้มครองเด็กเพื่อประสานงานขอความช่วยเหลือให้เด็กอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ